0: กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีย้ำถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้ารวมถึงเป้าหมายระยะยาวของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ทั้งนี้เวทีดังกล่าวเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจและภาคธุรกิจที่ฟอสจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีผู้นำภาคธุรกิจผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์มีผู้เข้าร่วมประมาณ400-450คนโดยผู้เข้าร่วมงานมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกว่า $500,000,000และประมาณ40%เป็นบุคคลที่อยู่ในทำเนียบมหาเศรษฐีของฟอสยศสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลครับ
2: คริสเตียโน โรนัลโด ดาวเตสซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะไม่กลับไปเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสตราบใดที่จอร์จเชซุสยังทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติโปรตุเกสเนื่องจากยอดดาวเตะวัย41ปีไม่พอใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเบรกทีมชาติครั้งล่าสุดโดยเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างโรนัลโดและเชซุสเริ่มต้นจากเกมที่โปรตุเกสเอาชนะนอร์เวย์2-1เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเวลานั้นโรนัลโดเป็นเพียงตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีตลอดเส้นทางการรับใช้ทีมชาติส่งผลให้โรนัลโดได้ประท้วงด้วยการไม่ลงซ้อมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมจำนวน3ครั้งก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจเก็บข้าวของออกจากแคมป์ทีมชาติในเวลาต่อมาผลการแข่งขันฟุตบอลเอ็มเพอเรอร์ครับประเทศญี่ปุ่นรอบ32ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจ FC โตเกียวชนะโชนันเบลมาเร่ที่เหลือ10คน4-0ซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาชนะไอวากิ FC 4-0อวิสปาฟุกุโอกะแพ้โยโกฮาม่า FC 0-1ฟาเจียโนโยกายาม่า FC ชนะเจฟยูไนเต็ดชิบะ1-0และโยโกฮาม่า F มารินอสชนะโตเกียวซังโยยูนิเวอร์ซิตี้2-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายแอลลีนนักเทนนิสสาวชาวอเมริกันเชื้อสายจีนมือ30ของโลกและเป็นมือ21ของรายการแพ้เอลินาสวิตโตลินาคู่แข่งชาวยูเครนมือ7ของโลกและเป็นมือ6ของรายการ2เซตรวด2-6และ3-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
3: เริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: วันนี้นี่มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะวันนี้ก็อาจจะมีผลในเรื่องของการจราจรเส้นทางโดยรอบนะคะพหลโยธินวิภาวดีรังสิตแล้วก็ฝั่งของเส้นงามวงศ์วานนะคะแต่ถ้าดูอัปเดตนะเวลานี้ตอนนี้ก็โดยภาพรวมก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ของสภ.ประตูน้ำจุฬาค่ะที่เรามีการสอบถามในเบื้องต้นนะคะยังมีจุดที่มีน้ำท่วมขังก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณปากซอยรังสิตนครนายก21นะคะใน1ช่องทางทางด้านซ้ายแต่ว่ารถสามารถที่จะผ่านได้นะคะแล้วก็ตรงช่วงของจุดกับรถใต้สะพานคลอง1คลอง2แล้วก็คลอง3นะคะน้ำยังสูงนะคะรถยังไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะแล้วก็ตรงช่วงของจุดกับรถใต้สะพานคลอง4ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของทางสภ.ธัญบุรีก็บอกว่าตรงจุดนี้รถก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะส่วนตรงช่วงคลอง5คลอง6น้ำสูงระดับครึ่งล้อนะคะตรงจุดนี้สามารถที่จะกลับรถได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้ในโซนแถวฝั่งของทางด้านของรังสิตปทุมธานีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เมื่อตอนช่วงเช้ามืดนะประมาณสักตีสามกว่ากับเกือบสี่นาฬิกามีอุบัติเหตุซึ่งเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถพ่วงนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะเป็นถนนสายเอเชียตรงช่วงเขตพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยซึ่งเป็นอาการเนี่ยอาการสาหัสนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการติดตามนะคะในส่วนของญาติอันที่รับแจ้งนะก็คือตอนช่วงตีสามกว่าเกือบสี่นาฬิกาตัวก็พอเราสอบถามเพิ่มเติมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะคะทางสภ.อุทัยก็บอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยจริงๆนะแต่ตอนช่วงตีหนึ่งกว่าแล้วนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถบรรทุกพ่วง18ล้อนะคะแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะติดต่อกับทางครอบครัวทางญาติได้แหละเพราะเขาทราบชื่อนะคะไม่มีผลในเรื่องของการจราจรแล้วตอนนี้น่าจะมีการดำเนินการต่างๆในเรื่องของการเคลื่อนย้ายทั้งหมดพ้นกีดขวางแล้วนะคะแต่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะในช่วงตั้งแต่หลังเที่ยงคืนมาถึงสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าตั้งแต่หลังจากเคสนี้มานะคะโดยภาพรวมยังไม่มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเลยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะนะคะไม่มีอุบัติเหตุนะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการจราจรนะคะก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยหลายเส้นทางก็ถือว่ายังตามกันได้อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ work from home แล้วก็ในส่วนของเด็กๆนะคะที่โรงเรียนปิดเทอมแล้วด้วยนะคะมันก็เลยทำให้ในเรื่องของการจราจรก็ยังคงตามกันได้นะคะตามกันได้แต่ว่าอย่างในส่วนของสะพานข้ามแม่น้ำต่างๆนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยฝั่งของสะพานพระราม3นะคะก็ยังได้อยู่นะยังตามกันได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของสะพานตากสินนะคะสะพานตากสินก็โดยภาพรวมนะคะก็ยังถือว่าตามกันมาได้โดยตลอดนะคะท้ายแถวไม่ได้ยาวมันจะมีอารมณ์ที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากกับช่วงที่โรงเรียนเปิดเรียนนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8สะพานกรุงธนแต่วันนี้สะพานกรุงธนก็ดูมีท้ายแถวค่อนข้างยาวเหมือนกันนะก่อนที่จะขึ้นสะพานวันนี้สะพานพระราม8วันนี้ดูรถเยอะกว่าเมื่อวานนะในช่วงเวลาเดียวกันแต่ฝั่งของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าอันนี้ดูดีกว่า2สะพานดีกว่าพระราม3สะอาดดีกว่าสะพานพระราม8แล้วก็จะดีกว่าทางด้านของสะพานกรุงธนนะคะในส่วนของฝั่งขาเข้านะฮะส่วนในฝั่งขาออกอ่ะไม่มีปัญหาค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวในช่วงนี้เราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทนะสกลยาใจรองสาวจราจรสภ.ประตูน้ำจุฬาสวัสดีค่ะรองสาว
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะรองสาวตอนนี้ระดับน้ำเรียกว่าแทบจะลดลงแทบจะทุกจุดแล้วใช่ไหมคะในพื้นที
2: ่ใช่ครับมีแต่จุดกับรถกลุ่ม2 3ครับจะกลับไปได้ครับ
0: อ๋อน้ำยังสูงแต่ว่าถ้าดูแนวโน้มมันน่าจะลดลงเรื่อย
2: ๆใช่ครับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงอะคะในภาพรวมค่ะรองสาวั
2: ตรถนนรังสิตปทุมไปได้ครับ
0: อ๋อน้ำยังสูงแต่ว่าถ้าดูแนวโน้มมันน่าจะลดลงเรื่อย
2: ๆใช่ครับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงอะคะในภาพรวมค่ะรองสาวัตร
2: ถนนรังสิตปทุมคล่องตัวครับ
0: ค่ะ
2: ถนน

0: โอ้ต้องส่งกำลังใจให้มากๆมีรถที่จอดอยู่ริมถนนหรือว่าอะไรด้วยไหมคะที่เขามาจอดเอาไว
1: ้มีครับมีครับยังมีหลุมล้อมจอดหลายทางครับ
0: ค่ะ
1: ไม่มีจอดซ้อมกันครับ
0: อ๋อคือจอดทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมคะฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกเลยไหมหรือว่าจะเป็นฝั่งขาเข้ามากกว่าม
1: ีแต
0: ่ฝั่งขาเข้า
1: ไม่ค่อยมีครับ
0: อ๋อก็แปลว่าบ้านเขาอยู่ตามคลองต่างๆแล้วก็ไม่จอดตรงถนนเส้นหลัก
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะค่ะเอาไปว่าเดี๋ยวใครที่ใช้เส้นทางก็ระวังกันหน่อยแต่เชื่อทุกคนเข้าใจเพราะว่าอย่างที่บอกมันในหลายหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวัตรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคือดูจากในกล้อง CCTV ของทางถนนในพื้นที่เนี่ยอย่างรังสิตนครนายกนี่จะเห็นเลยว่ารถจอดเป็นแถวเลยนะคะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายอ่ะก็อย่างที่ทางรองสาวจราจรสภ.ประตูน้ำจุฬาบอกอ่ะนะคะก็หนีน้ำเข้าใจมีอีกหลายๆเส้นเหมือนกันที่จะมีรถจอดอยู่นะคะอยู่ริมถนนแล้วก็ในช่วงนี้ไปที่คุณเล็กมหาชัยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะพระรามสองเป็นไงบ้างคุณเล็กมหาชัย
2: ขาเข้านะครับมันจะมีปัญหาน้ำท่วมอยู่ประมาณ2จุดนะครับ
0: ค่ะ
2: ช่วงลงสะพานข้ามทางรถไฟมาตรงโค้งลงเหล็กนะครับ
0: ค่ะ
2: ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นแอ่งเป็นทางเข้าทางออกของคู่ขนานกับทางด่วน
0: ค่ะ
2: น้ำท่วมขังอยู่ประมาณ1ช่องทางการจราจรครับประมาณ50ถึง100เมตรนะครับแล้วก็ผ่านพ้นมาจุดที่2คือหน้าปั๊มปตท.ตรงข้ามวัดเกตุมตรงนั้นก็เป็นจุดเข้าออกเป็นแอ่งเหมือนกันก็ระยะทางกับปั๊มลึกพอๆกันนะครับทีนี้ปัญหานี่ตอนนี้คือถนนจะลื่นมากระหว่างช่องกลางกับช่องซ้ายนะครับแล้วก็พื้นถนนจะหลุดร่อนเป็นจุดๆค่อนข้างจะอันตรายเนื่องจากน้ำมันท่วมขังนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังส
0: ่
2: วนขาออกที่ใช้มานี่ไม่มีปัญหาการจราจรหรือน้ำท่วมนะครับขาเข้าก็ไม่มีครับ
0: คือตรงจุดที่น้ำท่วมเนี่ยระดับน้ำมันประมาณแค่ไหนอะคะ
2: เท่าที่ด้วยสายตาแต่ไม่แน่ใจก็ประมาณเกือบครึ่งล้อรถเก๋งเนี่ยครับตรงจุดที่มันลึกสุดนะครับ
0: รถเล็กผ่านได้แต่ให้ระวังเรื่องหลุม
2: ผ่านได
0: ้ค่ะ
2: ครับผมก็ตรงที่น้ำท่วมขังก็ผ่านได้ก็มันจะเป็นทางลักษณะทางเข้าออกของทางด่วนกับคู่ขนานนะครับมันจะเป็นลักษณะแอ่งที่ถนนมันจบกันนะครับ
0: คือแต่ในช่องทางคู่ขนานในท่วมด้วยไหมคะหรือเป็นเฉพาะแค่ไอ้ช่วงที่มันเป็นช่วงเบี่ยงระหว่างทางด่วนกับคู่ขนานเท่านั้น
2: คู่ขนานผมไม่แน่ใจผมไม่ได้สังเกตแต่ช่องทางด่วนแต่ปกติเนี่ยที่ใช้มา2วันเนี่ยคู่ขนานก็หนักเหมือนกันนะครับ
0: อัน
2: นี้เฉพาะขาเข้าก่อนนะครับ
0: ค่ะ
2: ส่วนขาออกนี่ที่ตอนที่ใช้มาทีแรกก็เห็นยังมีน้ำท่วมขังอยู
0: ่ช
2: ่วงเลยวัดเกตุมมาประมาณ2กิโลตรงเนี้ยตรงจุดนั้นค่อนข้างจะเขาทำถนนสูงแล้วแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังเฉพาะคู่ขนานนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวให้คนที่ใช้เส้นทางได้ทราบกันไม่ต้องเกาะช่องทางด่วนเอาไว
2: ้ก็เป็นไปได้รถถ้ามันไม่มีความจำเป็นคู่ขนานก็ใช้ทางด่วนช่องขวาสุดไว้ครับส
0: ่
2: วนถ้าจะใช้ช่องกลางกับช่องซ้ายก็ระมัดระวังเรื่องน้ำกับเรื่องผิวถนนหลุดซ่อนเท่านั้นเองนะคร
0: ับ อันนี้เป็นน้ำจากน้ำหนุนน้ำฝนแล้วเป็นน้ำที่มันมีการปล่อยน้ำออกมาจากตรงเขื่อนที่เรามีการติดตามมาโดยตลอดค่ะ
2: คือตรงนี้มันจะเป็นลักษณะน้ำขังคือมันไม่มีทางระบายแล้วรู้สึกว่าเช้านี้น้ำจะกำลังจะขึ้นอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันมีฝนหรือเปล่าแต่มันเป็นลักษณะน้ำท่วมขังนะครับ
0: ค่ะก็คือหลังจากฝนตกหนักเมื่อวันก่อนใช่ไหมคุณเล็กมหาชัย
2: ครับถูกต้องวันก่อนนี้น้ำท่วมสูงมากเกือบทุกช่องทางในการจราจรครับ
0: น่าจะเป็นเช้าวันอังคารวันที่มันจะตกหนักมากๆใช่ไหมตรงนั้น
2: ถูกต้อง
0: ต่อเนื่องมาถึงวันนี้ก็แปลว่าระดับน้ำมันลดลงแต่มันก็ยังมีน้ำขังอยู่เพราะมันเป็นปัญหาเรื่องของการระบาย
2: ครับผม
0: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยระวังกันหน่อยนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณเล็กมหาชัย
2: ครับผม
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เมื่อวานเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการตรวจสอบแนวทางในเรื่องของการระบายน้ำนะคะแล้วก็

0: มีการสั่งการให้ทางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัสเนี่ยเร่งเปิดทางน้ำบริเวณคลองด้านข้างวัดเกตุ่มเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำจากถนนพระราม2ออกไปที่คลองสุนัขหอนนะคะเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงบ่ายๆนะคะคือมันเป็นผลต่อเนื่องในส่วนของฝนแล้วก็ในเรื่องของน้ำหนุนแล้วก็ทำให้มันมีน้ำท่วมสูงมาโดยตลอดนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการดำเนินการเนี่ยนะคะอย่างทางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัสเขาก็มีการนำเครื่องจักรกลเนี่ยเข้ามาดำเนินการในการขุดลอกคลองแล้วตั้งแต่นู่นเลยค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงวันอังคารนะคะแล้วก็มีการเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณสะพานขนาดเล็กด้านข้างวัดเกตูมแล้วก็มีการขุดลอกต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณสุดขอบเขตถนนพระราม2เพื่อเป็นการเปิดทางให้น้ำเนี่ยสามารถที่จะไหลผ่านได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะมันก็จะมีปัญหามีผลกระทบแล้วต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการที่จะระบายน้ำนะคะบอกว่าจะต้องใช้ระยะประมาณสัก 2-3 วันค่ะในเรื่องของการขุดลอกแล้วก็เปิดทางน้ำบริเวณนี้นะคะเพื่อช่วยให้น้ำจากพื้นที่ของถนนพระราม2เนี่ยนะคะจะได้ลดลงนะคะอันนี้เป็นอัปเดตให้นะคะสำหรับคนที่อยู่ในโซนแถวทางด้านนั้นเนี่ยค่ะเพราะจะเห็นว่าในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ของทางอบต.ของทางจังหวัดเขาก็มีความพยายามนะในการที่จะเร่งในการที่จะขุดแล้วโอ้โหต้นไม้เต็มไปหมดเลยอ่ะมันก็จะเป็นตัวขวางในเรื่องของทางน้ำที่จะไหลผ่านแล้วมันก็จะมีความตื้นเขินหรืออะไรต่างๆด้วยนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของกรณีของอุบัติเหตุ347ในฝั่งขาเข้ามีอุบัติเหตุค่ะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่เลยจากคลองชุมแสงไปเล็กน้อยพื้นที่ของอำเภอบางปะอินนะคะเป็นรถ SUV ชนกับรถกระบะแล้วมีอยู่คันหนึ่งตกข้างทางเสียชีวิต1คนติดอยู่ภายในนะคะบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยตั้งแต่ช่วง 5:50 นาทีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจราจรก็มีผลกระทบเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีคนที่เสียชีวิตแล้วก็ถ้าดูจากข้อมูลเบื้องต้นนะกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้จะต้องใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: อีกเส้นทางหนึ่งนะคะอีกเส้นทางหนึ่งที่คนที่ใช้เส้นทางเชื่อตอนนี้หลายคนก็คงจะมีการวางแผนในเรื่องของการใช้เส้นทางกันเพราะว่าอย่างทางด้านของแขวงทางหลวงนครนายกนี่เขาก็มีการอัปเดตสถานการณ์ให้โดยตลอดนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของรังสิตนครนายกเนี่ยค่ะตรงหน้ามสว.องครักษ์นะคะก็ในกรณีที่จะต้องใช้เส้นทางทางด้านนี้อย่างเมื่อวานเนี่ยก็ยังต้องบอกว่ามันยังมีระดับน้ำที่มันยังสูงแล้วก็รถเล็กเนี่ยควรจะเลี่ยงนะคะแล้วให้เลี่ยงเนี่ยไปใช้ตรงช่วงของถนนเลียบคลองหน้ามสว.องครักษ์นะคะซึ่งตรงจุดเนี้ยจะใช้ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือ 6:00 นถึง 23:00 นเท่านั้นนะคะแล้วก็กรณีที่มีความจำเป็นจะต้องผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังก็ให้ใช้ช่องทางที่มีระดับน้ำซึ่งมันต่ำที่สุดนะคะคือถ้าว่ามุ่งหน้านครนายกนะคะใช้เลนซ้ายนะคะแล้วถ้ามุ่งหน้ากรุงเทพก็ให้ขับชิดเลนขวานะคะนี่ก็จะเป็นอัปเดตข้อมูลนะสำหรับในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนรังสิตนครนายกนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวใครผ่านตรงจุดนี้ก็อัปเดตได้แต่ถ้าเป็นรถใหญ่ไม่มีปัญหานะคะถ้าเป็นรถเล็กก็เลี่ยงเข้าไปใช้ทางเลี่ยงนะคะซึ่งก็จะเป็นถนนเนี่ยด้านหน้าของมสว.องครักษ์เนี่ยนะคะก็เป็นถนนเลียบคลองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อัปเดตให้ในช่วงเช้าวันนี้นะนี่ก็ฝั่งของเส้นถนนรังสิตนครนายกแถวทางด้านนครนายกแล้วก็แถวทางด้านของบางปะกงเนี่ยอันนี้จะหนักเหมือนกันนะสำหรับบางจุดบางพื้นที่เห็นสภาพของบางหมู่บ้านเนี่ยบางพื้นที่บางตำบลเนี่ยระดับน้ำนี่มันต้องใช้คำว่าบ้านชั้นเดียวอยู่ในบ้านไม่ได้เลยนะเพราะว่าระดับน้ำมันเกือบจะมิดหลังคาบ้านเลยอ่ะคือเห็นแล้วต้องบอกโห เห็นใจมากให้กำลังใจนะให้กำลังใจกันมากๆนะคะในช่วงของเดือนนี้เนี่ยปีนี้นี่หลายพื้นที่เลยที่เจอแบบหนักๆแล้วเป็นหนักแบบไม่ได้ทันตั้งตัวด้วยนะคะเห็นสภาพของคนที่เขาอยู่ภายในบ้านแล้วยิ่งเรียกว่าเรื่องที่ยากมากนะกับการที่จะต้องบอกให้ผู้สูงอายุในบ้านน่ะให้ออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเพราะจะเป็นห่วงบ้านกันนะคะนี่ก็ต้องใช้ระยะเวลานะในเรื่องของการดำเนินการส่งกำลังใจให้นะคะส่งกำลังใจให้มากๆเลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่ถนนลาดกระบังนะคะฝั่งตรงหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกยังมีน้ำท่วมแต่ว่าระดับของน้ำเนี่ยลดลงยังเห็นได้ชัดคือมาเห็นเส้นจราจรได้ชัดละนะคะเส้นแบ่งช่องจราจรเนี่ยจะก่อนหน้านี้ระดับน้ำมันจะสูงนะคะรถเล็กผ่านได้นะคะรถเล็กผ่านได้แต่ว่าจากที่มันมีเรื่องของน้ำที่ยังท่วมอยู่นะคะเพราะนั้นก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรแล้วก็ต้องชะลอตามกันแบบช้าๆนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงพุทธปะวันนี้ค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะคุณบุษบง
3: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะคะก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะมีสองเบรกแล้วนะเดี๋ยวเก้าโมงครึ่งเจอกันอีกรอบนึง
0: โอเคค่ะ
3: ซึ่งนะคะก็ต้องบอกว่าในส่วนของการช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็จังหวัดหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งวิกฤตมากนะคะเพราะน้ำลงออกทะเลไม่ได้นะคะเมื่อวานนี้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเป็นประธานฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปราจีนบุรีนะคะโดยอัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงห่วงใยประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาร่วมการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมในการรับมือและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตลอดจนดูแลและฟื้นฟูทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะคะขณะเดียวกันทางด้านจังหวัดปราจีนบุรีก็รายงานสถานการณ์อุทกภัยว่าได้รับผลกระทบครบทั้ง7อำเภอเลยนะคะจากปริมาณฝนสะสมมวลน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เรื่องต่ำกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรในบางพื้นที่โดยขณะนี้ต้องเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวสนับสนุนอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากนั้นองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับผู้แทนและนายอำเภอเพื่อนำไปมอบให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะหลังลงพื้นที่ก็มีการมอบแล้วก็ยังไปลงพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะคะมอบสิ่งของพระราชทาน5ชุดให้กับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจอันนี้เราแยกต่างหากเดี๋ยวประเด็นในการย้ายการโผล่บ้านสร้างเมื่อวานที่เราก็คุยกันนะก็ยังเป็นการเป็นประเด็นใหญ่เลยเดี๋ยวเราตามยังมีต่อยังมีภาคต่อ
0: ในโซเชียลใช่ไหมสนุกสนาน
3: ใช่พอปรากฏว่าคนที่เซ็นให้ย้ายเนี่ยเป็นอดีตผู้ว่าไปแล้วพ้นหน้าที่ไปแล้วแล้วก็แต่คนที่ต้องรับหน้าแทนก็คือรักษาการผู้ว่าณปัจจุบันก็คือรองผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าตัวเองก็ยอมเขาย้ายก็ย้ายก็พร้อมไปนะคะส่วนแต่ว่าหน้าประหลาดใจคือในคำสั่งย้ายเนี่ยเขามีถึงวันกำหนดกลับด้วยนะถึงวันที่6พฤศจิกายนทำไมถึงย้ายแค่ช่วงนี
0: ้
3: ก็น่าแปลกใจดีจริงๆแล้วในระดับนายกรัฐมนตรีแล้วอ่
0: ะ
3: ทุกครั้งเนี่ยเคยตรวจสอบก่อนนะว่าข้อมูลข้อเท็จจริงมันถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงหรือเขาบอกว่าเขาตรวจสอบแล้วทางด้านของกรมการปกครองบอกว่าจริงอย่างเงี้ยก็ในภาวะคือในภาวะที่ไม่ได้ไปงานในภาวะที่ไม่ได้ไปงานไม่ได้ไปงานยังไงดีอะใน
0: ภาวะที่ไม่ตำแหน่งหรือว
3: ่าใช่ในภาวะที่เขายังไม่ได้ไปงานเกษียณอายุราชการตัวเองเนี่ยตอนนั้นน้ำมันยังมาไม่ถึงหรือเปล่า ใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องตัดสินใจได้ว่าเอ้ยเขาบกพร่องหรือไม่หรือเป็นยังไงนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันก็คงเป็นอีกมหากาพย์ยาวเลยล่ะค่ะนะคะขณะเดียวกันสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มีการอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมค่ะโดยทางด้านของกรมชลประทานนะคะก็มีการอัปเดตสถานการณ์ว่าตอนนี้สถานการณ์แนวโน้มลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยดีขึ้นปริมาณน้ำไหลลงมาเริ่มลดลงนะคะก็จึงมีการทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะโดยค่อยๆลดเป็นขั้นบันไดนะคะส่วนที่ต้องเฝ้าระวังก็คือตั้งแต่วันที่9ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึง13ตุลาคมมันจะมีฝนตกฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงไล่ลงมาเลยนะคะซึ่งทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็บอกว่า9ตุลาคมเริ่มมีฝนตกหนักอีสานก็คือที่อำนาจเจริญตะวันออกจันทบุรีตราดใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลากรุงเทพต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่10ตุลาคมถึง11ตุลาคมนะคะจะมีฝนตกนะคะซึ่งจะไปตกหนักมากที่ระยองจันทบุรีและตราดตราดนะคะส่วนภาคกลางก็คือกรุงเทพโดนด้วยนะคะปริมณฑลโดนด้วยก็ไล่ลงมาภาคกลางเนี่ยตั้งแต่ลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์นะคะหลังจากนั้นวันที่11ตุลาคมกรุงเทพก็ยังได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็ภาคใต้เนี่ยก็ชุมพรไล่ลงไปเลยจนถึงสตูล
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะคะหลังจากนั้น 12-13 ตุลาคมก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นะคะทางด้านก็ใครจะเดินทางไปภาคใต้ยังไงก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีประกาศเตือนครั้งต่อไปในช่วงเวลา 17:00 นของวันนี้นะคะส่วนสถานการณ์รุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่าน2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่16เมตร5เซนติเมตรต่อระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะส่วนลุ่มน้ำป่าสักประกาศเมื่อตอน6โมงเช้าวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเก็บกักนะคะ908ล้านลูกบาศก์เมตรระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสภาพน้ำทรงตัวเขื่อนพระราม6แนวโน้มลดลงนะคะมีปริมาณน้ำไหลผ่าน735ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรต้องเฝ้าระวังพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไล่ไปตั้งแต่ตำบลท่าเรือตำบลท่าหลวงตำบลจำปาตำบลท่าเจ้าสนุกตำบลศาลาลอยตำบลวังแดงตำบลโคแอนและป่าท่านะคะโดยแม่น้ำป่าสักจะไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนไหลลงสู่สถานี C29B ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดรับน้ำเจ้าพระยาก่อนไหลผ่านกรุงเทพปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย2เมตร100ขออภัยค่ะ2,145 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งจุดนี้ควบคุมไว้ให้ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นสถานการณ์ขณะเดียวประเด็นการเมืองเมื่อวานนี้ที่น่าสนใจก็คืออดีตนักการเมืองชื่อดังนายทักษิณชินวัตรเนี่ยไปยื่นขอคุ้มครองทรัพย์นะคะจากการที่สรรพากรเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นชินคอร์ปให้กับกลุ่มเทมาเซ็ต 17,600 ล้านบาทขอให้ศาลคุ้มครองทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ก่อนนะคะซึ่งทนายความของนายทักษิณก็บอกว่าคดีนี้ไม่ใช่การฟ้องซ้ำเพราะคดีก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยเป็นเรื่องขั้นตอนการประเมินภาษีโดยระหว่างที่พยานอัยการปากที่4เบิกความนายทักษิณขอกลับก่อนเพราะติดภารกิจศาลอนุญาตเลยเขาตอบสั้นๆว่าไม่มีอะไรต้องพูดขณะที่อัยการขอขยายเวลายื่นคำให้การเพิ่มเติมเป็นครั้งที่3โดยที่โจทก์ไม่คัดค้านนะคะซึ่งนายวินยัตก็บอกว่ายังเป็นเรื่องที่โต้แย้งกันอยู่ว่าภาระหนี้ภาษีจริงหรือไม่จึงควรชะลอไว้ก่อนโดยอัยการได้ขอยื่นเวลาทำให้การเป็นครั้งที่3เนื่องจากคดีมีความซับซ้อนศาลภาษีอากรกลางนัดฟังคำสั่งเรื่องการขอคุ้มครองชั่วคราวในวันที่16พฤศจิกายนเวลา 9:00 น.ค่
0: ะ
3: แล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยทบวงพลังงานสากลหรือ IAEA เห็นด้วยกับการเร่งระบายคลังน้ำมันสำรองเฉพาะดีเซลนะคะซึ่งทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงค่ะเดเวสเท็กซัสลดลงไป1.16 เซนต์นะคะปิดที่ระดับ88.28 เซนต์ต่อบาร์เรลเบนท์ทะเลเหนือผงบ้าพันวาคนลดลงไป38 เซนต์ปิดที่100.20 เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะ ส่วนหุ้นสหรัฐนะคะก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและยอดหนี้ที่พุ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ S&P 500แล้วก็ Nasdaq เมื่อวานนี้ปิดตลาดทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์แต่พอมาถึงวันนี้แล้วปิดตลาดปรับตัวลดลงนะคะดาวโจนส์ลดลงไป 341.41 จุดปิดที่ 51,179.87 จุด S&P ลดลงไป 17.16 จุดปิดที่ 7,801.77 จุดและ Nasdaq ลดลงไป 61.20 จุดปิดที่ระดับ 27,538.69 จุดค่ะแล้วก็ราคาทองคำโกลด์ฟิวเจอร์นะคะก็ปิดตลาดปรับตัวลดลงไป46เหรียญ40เซนต์ต่อออนซ์อยู่ที่ระดับ 4,140 เหรียญ70เซนต์ต่อออนซ์จากปัจจัยของค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งมันก็เลยทำให้ลดความน่าดึงดูดใจของโลหะที่มีค่าที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวลดลงนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในช่วง9 นาฬิกา 30 นาทีกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึก
5: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400
1: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
2: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแต
4: ะโหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบบนทางด่วนกันกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณภคพลสว่างแก้วค่ะ
3: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
2: สวัสดีค่ะคุณภคพล
4: ค่ะสวัสดีครับคุณปุญญนนท์ครับ
2: ค่ะแต่ละสายทางเป็นไงบ้างคะสำหรับในเช้าวันนี้ค่ะ
4: ครับผมฝั่งของดินแดงครับช่วงนี้ก็มีรถชะลอบริเวณของโค้งโรงแรมบางกอกพาเลทครับไปจนถึงช่วงของพื้นลาดบ่อนไก่ครับผมส่วนทางออกดวงพิทักษ์ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวออกได้ช้าๆครับทางออกถนนพระราม4ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับ
2: ค่ะ
4: แล้วก็ทางด้านของบางนาครับบริเวณหน้าด่านก็ยังไม่มีรถสะสมครับผมแต่ผ่านด่านไปแล้วก็มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่นครับต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณเนินสุขุมวิท62ครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนบริเวณหน้าด่านดาวคะนองครับช่วงนี้ก็มีผสมหน้าด่านประมาณสัก1กมได้ครับผมผ่านด่านไปแล้วก็คล่องตัวดีเลยครับทางออกไปที่ด่วนขั้นที่2ณเวลานี้ก็ถือว่ายังไม่มีการจราจรหนาแน่นครับผมเคลื่อนตัวได้เลยครับส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะมาที่หน้าด่านประชาชื่นในฝั่งมุ่งหน้าออกไปที่ถนนรัชดาช่วงนี้หน้าด่านก็มีรถสะสมอยู่ครับผมส่วนทางตรงมุ่งหน้าไปที่ต่างระดับพญาไทตอนนี้ก็มีท้ายชะลออยู่บริเวณของโค้งบางซื่อครับมาจนถึงช่วงของคลองประปาครับบางจุดมีสลับหยุดนิ่งครับส่วนทางด้านของมอเตอร์เวย์เข้ามาที่พญาไทก็จะมีชะลอตัวช่วงบริเวณที่มาจากจุดร่วมของด่วนฉลองรัฐครับผมแล้วก็ทางลงพระราม9ณเวลานี้เคลื่อนตัวลงได้ช้าๆครับมุ่งหน้าไปที่ต่างระดับพญาไทยังไม่เป็นปัญหาครับผมฝั่งของฉลองรัฐครับเข้าด่านจตุโชติเข้ามาช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับมีชะลอตัวเล็กน้อยครับบริเวณจุดร่วมที่ขึ้นมาจากด่านโยธินพัฒนาครับผมส่วนทางด้านของบูรพาวิถีช่วงนี้ก็ถือว่าคล่องตัวดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของบางพีสวนภูมิแล้วก็ช่วงของทางลงด่านเมืองใหม่บางพีครับแต่จะมีช่วงหน้าด่านชลบุรีครับช่วงนี้ก็มีท้ายแถวสืบเนื่องมาจากพื้นที่ด้านล่างครับผมมีสะสมบริเวณหน้าด่านเล็กน้อยครับผมแล้วก็ทางด้านของบางพีสุขสวัสดิ์ครับก็จะมีบริเวณที่จะมุ่งหน้าออกไปที่ M82 ในช่องเงินสดครับที่มีรถสะสมครับส่วนช่องอีพีพาร์ทนี่คล่องตัวเลยครับ
2: ค่ะ
4: แล้วก็ทางด้านของประจิมพัทยาก็จะมีชะลอตัวช่วงของพระราม7เข้ามาจนถึงบางซื่อครับผมบางจุดก็มีสลับหยุดนิ่งครับส่วนจุดอื่นๆภาพรวมก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับคุณปุญญนนท์ครับ
2: ค่ะก็โดยภาพรวมก็ยังถือว่าโดยภาพรวมก็ไปกันได้จะมีแค่บางจุดก็จะเป็นจุดเดิมๆแหละที่จะรถเยอะ
4: ใช่ครับเช้าวันนี้บางจุดก็ถือว่าการจราจรค่อนข้างโล่งเลยครับ
2: ตรงจุดที่ก่อนหน้านี้มันจะมีเรื่องของน้ำท่วมทางลงทางขึ้นก็เรานี่น้ำลดหมดแล้วใช่ไหมคะ
4: ก็จะมีช่วงของเข้าด่านสุขาพิบาล5ครับผม
2: ยังเหรอ
4: ก่อนหน้านี้ก็จะมีน้ำท่วมตอนนี้น้ำก็ขี้คายหมดแล้วครับรถวิ่งได้ปกติครับแล้วก็บริเวณของบูรพาวิถีช่วงพื้นที่ด้านล่างทางลงแล้วก็จุดทางขึ้นที่จะขึ้นด่านก็ไม่เป็นปัญหาแล้วคร
2: ับอ๋อโอเคค่ะก็เลยภาพรวมดีขึ้นนะคะไงขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณภคพล
4: ครับผมสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มีแจ้งของคุณสิรนันท์นะคะบอกว่าใช้ถนนสิทธิยาในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็ตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพญาไทเห็นแผ่นกั้นความสูงสีขาวแดงที่ห้อยโซ่เอาไว้อะหลุดห้อยลงมา1แผ่นนะคะแล้วก็จะกีดขวางอยู่ในช่องทางที่2จากขวาคือเกรงว่ารถที่ขับผ่านมาเนี่ยจะเกิดอันตรายฝากเตือนให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะยังบอกว่าไปชนที่กั้นความสูงอีกนะนี่จะเป็นจุดเดิมๆหรือไม่ที่โดยปกติแล้วเนี่ยจะเกิดเหตุบ่อยตอนนี้เราประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะที่คุณศิรนันท์แจ้งมาการจราจรเนี่ยในฝั่งขาเข้าไปได้ในฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวช้าเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทรัฐพลแสนวิเศษรองสาว จราจรสภ.องคารักษ์ค่ะสวัสดีค่ะรองสาวะ
5: สวัสดีครับ
2: รองสาวะตอนนี้เป็นไงบ้างคะในพื้นที่เนี่ยค่ะระดับน้ำนี่ลดลงบ้างไหมคะ
5: ก็ลงครับเหลือประมาณ15เซน
2: ค่ะ
5: ลดส่วนใหญ่ผ่านได้เกือบหมดแล้วเพียงแต่ว่าน้ำมันโสโครกมากมันดำมันเหม็นก
2: ็
5: เลยประชาสัมพันธ์ให้ใช้ช่องพิเศษช่องพิเศษเราจะเปิดตั้งแต่ประมาณ6โมงครับยันประมาณ5ทุ่มครับเปิดเป็นช่องพิเศษที่จะเลี้ยวเบี่ยงหลบน้ำนะครับโดยผ่านหน้าม
2: ศว
5: ศูนย์แพทย
2: ์
5: หน้ามศวแล้วก็ศูนย์แพทย์นะครับโดยการเบี่ยงเลี้ยงไปใช้หน้าเส้นหน้านะครับเรียบคลองไปแต่รถใหญ่นะครับยังสามารถวิ่งสวนกันได้โดยผ่านน้ำได
2: ้
5: น้ำตอนนี้ลดลงปริมาณเหลือประมาณ15เซนนะครับผ่านได
2: ้ผ่านได้ใช่ไหม
5: ถ้ารถบางคันนะที่เป็นรถยกสูงแล้วต้องการความสะดวกก็ผ่านได้นะแต่ว่าอาจจะเหม็นเพราะนั้นจังหวะที่ผ่านก็ให้ความระมัดระวังนิดนึงอาจจะต้องปิดพัดลมป
2: ิ
5: ดแอร์เพื่อจะแม่พัดลมมันตีน้ำเนี่ยจากมันเด็ดตีเข้าเครื่องแล้วพัดลมจะแตกนะครับก็ผ่านได้นะครับ
2: นี่ถ้าฟังที่รองสาวัตรบอกมาบอกที่รองสาวัตรบอกมานี่คือน้ำนี่มันเหม็นมากจริงเลยเนี่ยรู้สึกได้สัมผัสได้เลยมันดำด้วยใช่ไหมคะ
5: ดำสนิทเลยฮะ
2: แล้วบ้านคนแถวนั้นจะขนาดไหนฮะรองสาวัตร
5: ก็เขารับไม่ได้คือตอนเขาไปกั้นน้ำแล้วไปอั้นไว้เขามันเหม็นแล้วก
2: ็
5: ไปอั้นน้ำเขาไม่ได้ก็คือต้องปล่อยให้มันเป็นฝักเวย์ให้น้ำมันข้าม
2: เขาร
5: ั่วน้ำไหลแต่ว่าเขาทำได้แค่นี้เขาก็รับสภาพได้ครับ
2: จริง
5: ต้องทนครับ
2: ต้
5: องทนใช้คำว่า
2: ต้องทนนี่ฟังแล้วเจ็บปวดหัวใจทานเลยนะคือจมน้ำอยู่น
5: านประชาสัมพันธ์ต่อนะฮะประชาสัมพันธ์ต่ออีกนิดนึงเช่นเส้น3001หรือว่าองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะตอนนี้น้ำท่วมสูงเนื่องจากมวลน้ำที่มันมาจากทางบางน้ำเปรี้ยวทางแปดนิ้วหรือว่าทางที่นครนายกมานะฮ
2: ะ
5: ที่ไหลไปรวมกันในตรงแม่น้ำนครนายกบางปะกงนะฮ
2: ะ
5: มันก็เรียกว่าเป็น3001หรือบางน้ำเปรี้ยวระด
2: ับ
5: น้ำยังท่วมขังนะฮะรถทุกชนิดนะครับผ่านยากนะครับไม่ควรผ่านได้เฉพาะรถตั้งแต่6ล้อหรือว่า10ล้อขึ้นไปครับระดับน้ำไม่ต่ำกว่า40เซนเพราะนั้นรถเล็กเลยครับประชาชนรถเล็กให้งดก่อนนะครับงดก่อนไม่ควรผ่านนะครับ
2: ค่ะค่ะทางเลี่ยงล่ะคะเลี่ยงทางด้านไหนคะ
5: เส้นนู้นเลยครับต้องหอบบ้านนาแก่งคอยครับเลี่ยงไปเลยไปบ้านนาแก่งคอยหรือว่าแก่งคอยทะลุไปบ้านนาแล้วก็เข้าตัวนครนายกขนาดเดียวกันก็เหมือนกันครับเพราะต้องเลี่ยงเงินเลยเน
2: ื่อง
5: จากว่ามันเป็นเวิ้งน้ำที่ควบคุมไปหมดนะคร
2: ับ ค่ะค่ะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องของการที่ทำให้น้ำมันลดลงต้องใช้ระยะเวลาก่อนที่น้ำมันจะลดลงได้
5: ต้องใช้เวลาสมควรพอสมควรแล้วเพราะมันน้ำมันมหาศาลเยอะมหาศาล
2: ค่ะ
5: ทางออกของน้ำมันน้อยเนื่องจากว่าน้ำทุกทิศทางมันมาไหลรวมกันนะครับไหลรวมกันคงใช้ระยะเวลามันลดเฉลี่ยวันละประมาณแค่4-5เซนเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นก็ต้องทำใจนิดนึง
2: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
5: ครับผม
2: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เชื่อว่าไปถนนคือเขื่อนกั้นน้ำนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาอยู่ตรงแนวนะคะที่อยู่นอกไปจากทางถนนด้านข้างเนี่ยหนักมากๆนะคะอย่างที่เราให้ฟังไปแล้วเนี่ยในส่วนของพื้นที่ขององครักษ์และยิ่งถ้าเป็นจุดที่เชื่อมต่อนะคะกับทางด้านของฉะเชิงเทราอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ทางรองสาวะไล่ฟังโหโซนทางด้านนั้นเนี่ยใช้เวลาอีกนานเลยค่ะที่มีการคาดการณ์ว่าอย่างต่ำนี่เป็นเดือนเพราะว่ามวลน้ำมหาศาลแม่แล้วก็การระบายน้ำจริงๆเขาก็พยายามที่จะใช้ทุกวิถีทางนะในการที่จะระบายน้ำแต่มันก็เป็นความยากลำบากนะคะด้วยสภาพของพื้นที่หรืออะไรต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่และเป็นที่ลุ่มที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนจมน้ำนานมากคือจะบอกว่าทำใจคำนี้มันฟังแล้วแบบมันยากเหมือนกันนะที่คนที่เขาเจอกับประสบภัยน้ำท่วมไม่ต้องมาใช้คำว่าทำใจเนี่ยเดี๋ยวไปที่คุณอุทัยค่ะคุณอุทัยคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
2: คุณอุทัยชัยไร่กระบังยังท่วมอยู่นะคะ
6: ท่วมครับท่วม
2: ค่ะ
6: ผมไปส่งผู้โดยสารที่สุวรรณภูมินะครับ
2: แ
6: ล้วก็ได้จากสุวรรณภูมิมาซอยลาดกระบัง46 ผ่านแยกสีสุขสมาน
2: ค่ะ
6: ผ่านแยกสุขสมานแยกสุขสมานก็ยัง
2: ลดลง
6: เสมอฟุตบาทอยู่นะคร
2: ับ แต่ก็ถือว่าลดลงใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบกับในช่วงก่อนที่ผ่านมาค่ะ
6: แล้วก็ผมวิ่งเป็นบ้านกระบังขาเข้าเนาะ
2: ค่ะ
6: มีบางส่วนที่มันแห้งลงแล้วก็บางส่วนก็ยังท่วมเสมอฟุตบาทอยู่นะครับคุณปุญญนุช
2: ค่ะ
6: รถเล็กผ่านได้นะครับรถเล็กผ่านได
2: ้ค่ะ
6: คิดเกาะกลางไว้ครับผม
2: ค่ะ
6: รถไม่ติดนะครับรถไม่ติด
2: แล
6: ้วก็มีสะพานที่ว่าข้ามคลองต่างๆนะครับ
2: ค่ะ
6: ก็ยังมีรถไปจอดหนีน้ำอยู่นะครับคุณจินนุช
2: ค่ะ
6: จอดเขาจอดอยู่สองเลนนะ
2: เพราะว่าเชื่อว่าอย่างมีหลายหมู่บ้านเหมือนกันโซนทางด้านนั้นที่มันยังมีน้ำท่วมอยู
6: ่ใช่ครับใช่
2: ค่ะ
6: ตามตอกซอกซอยผมเดาเอานะว่าน่าจะมีท่วมอยู่ครับผม
2: คือรถที่จอดอยู่นี้ไม่มีรถจำนวนลงเลยคุณอุทัยพอดผ่านบ่อยไหมแถวนี้กำลังสงสัยว่ามีรถจำนวนลงบ้างหรือเปล่าแต่ยังจอดเต็มอยู่ใช่ไหมคะ
6: ใช่ยังจอดอยู่สองเลนนะครับผม
2: ค่ะ
6: ทั้งขาเข้าขาออกเนาะตัวนี้ผมก็เลาะเลนขวามาเรื่อยๆคร
2: ับ
6: รถไม่ติดนะครับคุณบุญจนุชยังวิ่งได้นะครับผม
2: แล้วเห็นคนเขายืนรอรถกันเยอะไหมริมข้างทางคือถ้าฟังแล้วน้ำมันท่วมและการเดินทางก็น่าจะลำบาก
6: ใช่ครับใช่
2: ค่ะ
6: ลำบากไหมก็ลำบากนะครับรถปิกอัพก็ผ่านได้สะดวกครับคุณปุญญนุช
2: ค่ะ
6: แต่ว่าเป็นรถเก๋งเป็นรถแท็กซี่แบบผมเนี่ยก
2: ็
6: ค่อยๆล้อเอาล้อขวา
2: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณอุทัยที่ช่วยอัปเดตพื้นที่แถวทางด้านของลาดกระบังให้ได้ทราบกันนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี่มีอีกส่วนหนึ่งนะอย่างที่บอกพูดถึงเรื่องของการระบายน้ำอย่างเมื่อวานที่ทางกองทัพเรือเขามีการติดตั้งเรือผลักดันน้ำตรงช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงอะค่ะตรงแถวเนี้ยนะคะจะเห็นในเรื่องของการทำงานก็เรียกว่าเป็นการระดมกำลังทางด้านของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเลยนะในส่วนของการที่จะช่วยเร่งระบายน้ำนะคะนี่ก็ต้องส่งกำลังใจให้นะคะให้กำลังใจกันมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างถนนเส้นหลักอะนะคะคืออย่างน้อยก็ต้องพยายามทำให้ถนนเส้นหลักเนี่ยมันเปิดทางให้รถที่จะเดินทางได้แต่ว่าในขณะเดียวกันอย่างที่บอกอะคนที่อยู่ตามหมู่บ้านในพื้นที่ต่างๆหนักมากจริงๆเพราะว่ามันยิ่งค่ะที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำมากๆส่วนกรณีของอุบัติเหตุนะคะ347ช่วงที่ยาบางปะอินเนี่ยค่ะตรงจุดนี้ที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วย1คนนะคะเหตุเกิดตอนช่วง 5:50 นาทีที่เป็นรถ SUV ชนกับรถกระบะแล้วตกข้างทางคือตอนแรกเรียกว่าตกข้างทางคันเดียวปรากฏว่าคือตกข้างทางไปทั้ง2คันเลยค่ะแล้วสภาพของรถกระบะนี่คือพลิกตะแคงนะคะส่วนอีกคันหนึ่งที่เป็นรถ SUV เนี่ยนะคะก็คือจะอยู่ในสภาพที่คือตั้งตรงปกตินะคะแต่ก็คือทั้ง2คันเนี่ยตกลงมาจากบนถนนซึ่งระดับของความต่างกันของพื้นถนนเนี่ยนะคะกับไอ้ตรงข้างทางนี่มันเป็นพงหญ้าพงป่าเขาเรียกเป็นมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นป่าเป็นอะไรอย่างเนี้ยก็มีความสูงกันน่าจะประมาณ1เมตรอ่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่เสียชีวิตก็คือคนที่อยู่ในรถกระบะนะคะตรงเนี้ยถ้าดูจากในไลฟ์เนี่ยนะคะของทางข่าวอโยธยานะคะไม่มีผลนะในเรื่องของการจราจรนะคะแต่ว่าในส่วนของการดำเนินการต่างๆนี่มั่นใจว่าตอนนี้จะเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะพอดูแล้วก็เป็นงานยากเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามีผู้ซึ่งเสียชีวิตนะคะซึ่งคนที่เสียชีวิตเนี่ยจะอยู่ในรถกระบะเพราะว่าสภาพของรถกระบะนี่คือเสียหายหนักมากแล้วก็พลิกตะแคงนะคะส่วนในคนที่อยู่ในรถ SUV นะคะซึ่งเป็น SUV สีขาวอันนั้นน่าจะแค่บาดเจ็บนะคะเพราะว่าถ้าดูแล้วสภาพรถไม่ได้เสียหายอะไรแต่ทั้งคู่เนี่ยคือตกลงไปข้างทางนะคะตกลงไปข้างทางทั้ง2คันเลยนะคะเหตุเกิดเมื่อตอนช่วงตี5 5:50 นาทีถนน347ช่วงระยะบางปะอินนะคะในพื้นที่ของบางปะอินนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา8นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล้องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: วันนี้นายกรัฐมนตรียังอยู่ประเทศสิงคโปร์โดยจะเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขณะที่สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่เข้าสู่ช่วงการฟื้นฟูและเฝ้าระวังและตำรวจจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญจากการเปิดปฏิบัติการสยบภัยรีมัชชานุปราบสมุทรติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: นายกรัฐมนตรียังอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แต่จะเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเช้านี้เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์และจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยเวลาประมาณ 11:30 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการเข้าร่วมเสวนาแบบ1-on-1 ในการประชุม FOB Global CEO Conference ครั้งที่24จากประเทศสิงคโปร์แล้วเวลา14:00 น.พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยผู้นำฝ่ายค้านนายณัฐพงษ์เครืองปัญญาวุฒิแถลงข่าวการยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งต้องติดตามว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีกี่คนคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายพัทรพงษ์ดีลาภัทรส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนจากกรุงเทพมหานครรวมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าพิจารณาเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานกสทช.เดินหน้าจัดประชุมบอร์ดในวันนี้หลังกรรมการทั้ง6คนแจ้งความประสงค์เข้าประชุมและเสนอให้ผู้มีอำนาจตามระเบียบแล้วขณะที่ประธานกสทช.ติดภารกิจขอลาการประชุมตำรวจจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญจากการเปิดปฏิบัติการสยบภัยรีมัชชานุปราบสมุทรผนึกกำลังจับกุมเรืออีสต์ฮาร์เบอร์วันพบกับตันพร้อมลูกเรือชาวไทย6รายและยาเสพติดเป็นไอซ์บรรจุในกระสอบ39กระสอบกับอีก8ก้อนรวมทั้งสิ้นกว่า 1,100 กิโลกรัมซุกซ่อนในช่องลับท้ายเรือซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดในการจับกุมในเวลาประมาณ 10:30 น.โดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สถานีตำรวจน้ำสงขลายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ี้ไข่พอจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้านอยากจะดูกันพอห้าเนี่ยฝ้ายหนูฝ้ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูกันแดดดีมากเลยสวยด้วย
1: ใส่ชุด
2: เหล่าแล้วไม่ค่ะทำไม

0: ริการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในช่วงนี้ค่ะมีข่าวดีนะจากทางด้านของธนาคารออมสินมาบอกนะคะสำหรับสินเชื่อซึ่งสินเชื่อตัวนี้ค่ะสำหรับคนที่ต้องจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนนะคะอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมเราจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ว่าทำไมหนี้เนี่ยยังลดแต่ลดคือเนี่ยลดแต่ทำไมถึงได้ลดช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะธนาคารออมสินก็เลยฝากมาบอกนะคะว่าลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตค่ะกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะคะรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นซึ่งสินเชื่อสำหรับการนำไปชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้นะคะบัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์ค่ะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือว่าไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะคะแล้วก็ผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะกู้ได้นะคะทางผู้ซึ่งมีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปค่ะรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะหรือว่าเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคะรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดค่ะยื่นกู้ได้นะคะตั้งแต่ช่วงนี้ละค่ะนะคะแล้วก็ภายในวันที่30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะคะ jhb.or.th ค่ะหรือว่าธนาคารออมสินทุกสาขาแล้วก็อนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโทรไปได้เลยที่ GSB Contact Center 1115ค่ะ1115นะคะหรือว่าเว็บไซต์ธนาคารออมสินค่ะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับในส่วนของคนที่จะต้องจ่ายหนี้บัตรเครดิตในทุกเดือนแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าทำไมหนี้มันลดช้าจังลองเปลี่ยนวิธีค่ะนะคะเปลี่ยนวิธีนะคะไปรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตนะคะกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ 8:13 นาทีกรณีของอุบัติเหตุเส้น347ชลยาบางปะอินนะคะที่เป็นอุบัติเหตุรถ2คันชนกันคันหนึ่งเป็น SUV สีขาวอีกคันหนึ่งเป็นรถกระบะนะคะแล้วปรากฏว่าเคสนี้มีผู้ซึ่งเสียชีวิตด้วยที่เราสอบถามเพิ่มเติมไปนะคะก็ทำให้ตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าในส่วนของรถกระบะเนี่ยคนที่เสียชีวิตคือคนขับนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะก็จะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดคือ3คนก็คือทั้ง3คนเนี่ยมากับรถ SUV คันสีขาว2คันนี้นะชนนะคะถนนนะคือแล้วก็ตกลงมาข้างทางนะคะซึ่งจะมีความต่างระดับนะคะกับถนนเนี่ยนะจะประมาณสักเป็นเมตรอ่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวของรถ SUV ก็จะอยู่ในสภาพปกติแต่ว่าในส่วนของรถกระบะเนี่ยก็คือลักษณะก็คือพลิกตะแคงแล้วจะมีความสภาพของรถที่เสียหายนะรุนแรงแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ภายในรถด้วยแต่ไม่มีผลนะคะในเรื่องของการจราจรค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ช่วงนี้เราจะไปเพิ่มเติมในเรื่องของการจราจรกันนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบในพื้นที่ของทางสภ.เมืองนนทบุรีค่ะพันตำรวจโทปริวัฒน์สมสะอาดสารวัตรจราจรสวัสดีค่ะสารวัตรค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีเป็นไงบ้างคะในพื้นที่เช้านี้ค่ะ
2: เช้านี้ก็ในส่วนของถนนพิบูลสงครามนะครับยังรถเยอะอยู่นะครับตอนนี้ท้ายแถวก็อยู่ใกล้ๆกับ ปากซอยวัดกำแพงนะครับแล้วก็ขาออกยังคล่องตัวอยู
1: ่
2: ในส่วนของถนนนครอินต่อเนื่องติวานนท์นะครับชะลอตัวอยู่หน้าโรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วก็มาจากแคลไลก็ท้ายแถวอยู่ที่จุดกับรถธนาคารกสิกรไทยนะครับในส่วนของถนนกรุงเทพนนท์มุ่งหน้าแยกวงสว่างก็รถมากเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ท้ายแถวอยู่ในถนนประชาราษฎร
1: ์
2: ขาออกยังคล่องตัวส่วนชั้นในไม่มีปัญหาครับก็ภาพรวมก็ยังคล่องตัวอยู่ครับ
1: ทำไมพี่
2: หมอริกา
1: อ๋อค่ะถ้าหมอริกาก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะ
2: ครับผมตอนนี้ก็เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างเดียวครับก
1: ็
2: ยังไม่มีปัญหาขึ้นมาท่วมขังบริเวณเส้นหลักนะครับนนทบุรี1ประชาราษฎร์ตรงน
1: ี
2: ้ยังเดินทางได้ปกติอยู
1: ่ค่ะสารวัตรทำไมวันนี้ทางด้านของวิบูลย์สงครามถึงได้ยังมีปัญหาท้ายแถวอยู่อะคะโรงเรียนเปิดหรือว่าเด็กเรียนพิเศษหรือว่ายังไงค่ะ
2: โรงเรียนปิดหมดแล้วครับแต่ก็มีน้องบางคนอาจจะมาเรียนเพิ่มนะครับแต
1: ่
2: ไม่เยอะแต่อันนี้
1: ค
2: ือของเราช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มันต่อเนื่องจากในส่วนของแยกวิบูลย์สงครามนะครับแล้วก็ที่ชะลอตัวอยู่แถวตรงสะพานพระราม7นะครับก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับของเราก็เลยเข้าช้าหน่อย
1: คือมันดูผิดปกติเพราะปกติแล้วนี่ถ้าเป็นในช่วงเวลานี้ที่ทางโรงเรียนปิดเทอมเนี่ยมันไม่น่าจะติดแต่ว่าน่าจะมีอะไรตรงช่วงใต้สะพานพระราม7ใช่ไหมคะสาวัตร
2: ตอนนี้ผมยังไม่รับแจ้งนะครับให้น้องไปดูอยู
1: ่
2: น
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: แล้วก็มีที่ทางแจ้งเข้ามาในส่วนของใกล้ๆกับแยกดีวานนท์นะครับที่ว่าป่าท่อเปิดเนี่ยก็ยังไม่ได้แจ้งเข้ามาว่าม
1: ีการดำเนินการยังไง
2: แต่ดูในกล้องเรียลไทม์เนี่ยมันก็ยังไปตามกันได้เรื่อยๆนะคร
1: ับ เขาบอกอยู่บนฟุตบาทไอ้ที่มีฝาท่อเนี่ยไม่ได้อยู่บนถนนแต่ว่าอยู่บนฟุตบาทตรงหน้าร้านในร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเหรอคะตรงนั้นที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาใช่ค่ะก็จะเป็นร้านข้าวต้มเป็ดประตูผี
2: ครับผม
1: จะอยู่บนฟุตบาทค่ะ
2: เดี๋ยวไล่กล้องมันประมาณ200
1: คือเขาเป็นห่วงว่าถ้ามีคนเดินแล้วอาจจะแบบไปตกตรงนี้ได้ไงคะแปลว่าฝนสุดปากก็น่าจะมีคนเดินอยู่เยอะเหมือนกันว่าเป็นโซนถ้าอาจจะข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นพวกร้านอาหารเป็นอะไรค่ะ
2: ก็ดีครับเดี๋ยวให้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปดำเนินการแก้ไขช่วงนี้พี่บุญตรง
1: ที่จะมุ่งหน้าสะพานพระราม7ค่ะ
2: ใช่ก็ยังไปได้ช้าๆนะครับ
1: ค่ะนี่จะบอกว่าน้ำมันล้นไม่ก็ได้ไม่น่าใช่ไม่น่าเกี่ยวใช่ไหมคะตรงนั้นไม่น่าเกี่ยว
2: เพราะว่าของเราที่พี่บุญตรง
1: ที่จะมุ่งหน้าสะพานพระราม7ค่ะ
2: ใช่ก็ยังไปได้ช้าๆนะครับ
1: ค่ะนี่จะบอกว่าน้ำมันล้นไม่ก็ได้ไม่น่าใช่ไม่น่า

0: เร็ว
1: ถ้าลามเสียดนี่ไม่แน่ใจ
0: อ๋อไม่แน่ใจใช่ไหมคะอืมอ๋อเอาความรับพื้นที่กันค่ะ
1: คร
0: ับเพราะว่าถ้าดูแล้วพอมันเลยตรงจุดนั้นมามันก็ไปได้แบบว่าปัญหาเนี่ยมันจะต้องมาจากเนี่ยตรงช่วงใต้สะพานแล้วมันก็จะเหมือนกับมีใช่ไหมมันก็เลยไม่แน่ใจเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อใครผ่านมาอัปเดตเพิ่มเติมกัน
1: ของเจ้าได้รับแจ้ง
0: ค่ะค่ะ
1: ของในส่วนของพระรามเจ็ดไม่ได้แจ้งปัญหามาใช
0: ่
1: ไหม
0: อ๋อมีไหมคะมีแจ้งปัญหามาไหมเพราะมันส่งผลทำให้ไปบนสงครามนี้ไทยแถวยาวมากจริงดูผิดปกติมากค่ะ
1: เดี๋ยวให้พี่เข้าไปตรวจสอบ
0: ได้ค่ะได้ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ช่วงนี้ไปตรวจสอบกันต่อในพื้นที่ของทางสภ.คูคตนะคะที่ร้อยตำรวจเอกยศสุวินธนาโชติวรณัฐพักนะคะรองสาวัตรจราจรสภ.คูคตสวัสดีค่ะรองสาวัตร
3: สวัสดีครับผมค่ะยศสุวินธนาโชติวรณัฐ
0: พักค่ะรองสาวัตรตอนนี้น้ำแห้งกลิบทุกจุดแล้วใช่ไหมบนถนนเส้นหลัก
3: ถูกต้องครับผมมันก็ไม่ขีดแล้วมีอยู่2จุดนิดหน่อยครับผมแต
0: ่
3: ไม่มีปัญหาการจราจรมีตรงข้อสะพานคลอง2ครับก่อนถึงโรงพยาบาลสินแพทย์ตรงนั้นเป็นที่รุ่มต่ำแล้วก็ประชาชนมีการสูบน้ำออกจากบ้านมันลงมาอยู่จราจรก็เลยยังขังเยอะข้อสะพานขังอยู่ประมาณระยะทางประมาณ20-30 เมตรสูงประมาณ5เซนติเมตรน้ำเหม
0: ือ
3: นน้ำขังครับเหมือนน้ำขัง
0: ค
3: ือรถมาเร็วๆก็ต้องชะลอตัวนิดนึงระมัดระวังนิดนึงตรงนั้นกล
0: ั
3: วจักรยานยนต์จะเผื่อลื่นล้มอะไรอย่างนี้เพราะรถยนต์ก็เบานิดนึงเดี๋ยวจะสาดน้ำใส่กันเดี๋ยวก็จะมีปัญหากันอีกครับ
0: คร
3: ับผมครับแล้วก็ตรงแยกสายประชาราษฎร์เลยบิ๊กซีนะฮะคลอง4แยกสายประชาราษฎร์ตรงช่องทางด้านซ้ายก็มีน้ำขังอยู
0: ่
3: ตรงนั้นก็เป็นที่ลุ่มต่ำครับมีขังอยู่ระยะทางก็ประมาณ20เมตรก่อนถึงทางแยกนิดหน่อยก
0: ็
3: ถนนเปียกสูงประมาณ5เซนก็ระวังนิดนึงก็ชะลอตัวนิดนึงนะครับแต่ตรงนี้มีปัญหาแต่ว่าเป็นไฟแดงรถก็จะชะลอตัวแต่ตัวตรงคลอง3คลอง3บางทีรถคือรถนี้รถโล่งคนที่อึดอัดมานานก็จะเหยียบปิ้งเร็วกว่าโอ้ก็กลัวจะมาเกิดอุบัติเหตุบางทีรถจักรยานยนต์มาก็เห็นน้ำปุ๊บก็เบรกก็จะลื่นเรานะครับ
0: เข้าใจเลยอาจจะชนท้ายชนอะไรกันได้ใช่ไหมคะค่ะ
3: ครับ
0: ค่ะ
3: ครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอรายงานสภาพเลยเนาะ
0: ได้เลยค่ะ
3: ครับผมครับวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาก็โล่งโปร่งไม่มีเมฆไม่มีอะไรฟ้าใสนะครับสบายใจ
0: ค่ะ
3: ตรงถนนพหลโยธินเข้าออกไม่มีปัญหาครับอนุสรณ์สถานแห้งทุกจุดนะครับแห้งไม่มีน้ำขังเลยนะครับแห้งหมดเลยแต่อาจจะยังถนนก็อาจจะมีเศษขยะมีอะไรบ้างม
0: ี
3: ส่วนถนนที่เป็นหลุมบ่อที่เคยเอาไอ้นั่นช่วงน้ำท่วมประสานแขวงทางหลวงปท
0: ุ
3: มธานีก็ดำเนินการให้ทั้งสองหลุมถึงจะไม่เรียบเนียนกิ๊บแต่ก็ใช้การได้นะครับทุกช่องทางนะครับทั้งโผล่ขาเข้าโผล่ขาออกเลี้ยวซ้ายอนุสรณ์สถานมุ่งหน้าวิภาวดีวันนี้ตั้งแต่เช้ามารถปริมาณปานกลางคล่องตัวตลอดนะครับคล่องตัวตลอดไม่มีปัญหาอาจจะมีชะลอตัวเชิงสะพานเพื่อแย่งกันขึ้นสะพานนิดๆหน่อยๆแต่วันนี้รถน้อยในบานกลางรถไม่เยอะนะครับทั้งวิภาวดีทั้งพหลขาเข้ามุ่งหน้าขบวนพหลขาออกมุ่งหน้าฟิวเจอร์ไม่มีปัญหาครับป้องตัวนะครับส่วนถนนลำลูกกาวันนี้ก็รถปริมาณปานกลางนะครับปริมาณปานกลางก็จะมีหนาแน่นบ้างเป็นช่วงเวลาช่วง7 โมงในหน่อย7:20ถึง7:40นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับทำให้รถหยุดทุกวันทุกวันนี้วิ่งดีกว่าทุกวันนะครับรถหนาแน่นช่วงไฟฟ้า BTS ช่วงวัดสายไหมผู้คนที่ใช้เส้นทางลำลูกกาวันนี้ก็คงจะชื่นใจสบายใจนะครับผมก
0: ็
3: คือเคลื่อนตัวได้ดีไม่
0: ม
3: ี
0: ป
3: ั
0: ญหา
3: ถนนก็จะมีหลุมมีบ่อบ้างนะครับช่วงนี้ก็ประสานแขวงทางหลวงกรุงเทพก็ดำเนินการเก็บมะไล่เก็บตอนนี้ก็แขวงทางหลวงกรุงเทพก็คนก็มีน้อยก็จนเท้าเปื่อยเท้าบวมแล้วก็เราก็คุยกันประสานงานกันโดยตลอดให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ช่วยเช่นที่นะครับอาจจะมีหลุมมีบ่อแต่ว่าก็คือพยายามแก้ไขให้ใช้การได้ชั่วคราวก่อนส
0: ่
3: วนที่จะให้มันเรียบเนียนคลิปก็ต้องรอสักระยะหนึ่งให้น้ำลงก่อนนะครับรอวันที่รอลุ้นวันที่10-12นี่ครับ
0: ที่จะมีฝนนะครับ
3: ก
0: ็
3: ขอให้มันขอให้กรมอุตุทายผิดแล้วกันขอให้ใครก็ช่างขอให้คนนั้นน่ะทายผิดแล้วมันโล่งนะครับผม ได้ลมหนาวมา
0: ลมหนาวมา
3: ไม่รู้ว่าคนไหนทายคนนั้นทายขอให้ทายผิดแล้วกัน
0: ไม่การคาดการณ์ยังไงก็ต้อง

0: ีฝนตกอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นว่าให้มันตกที่มันพอในระดับที่มันไม่ทำให้ถึงกับน้ำท่วมขังเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาแล้วกัน
1: ใช่ขอให้มันตกแค่ตกๆหยุดๆก็ยังดีนะครับส่วนเส้นสวัยประชาราษฎร์เส้นสวัยประชาราษฎร์ตรงที่น้ำท่วมตรงหน้าโรงเรียนแย้มศาสตร์ยังเหลืออยู่นะฮะเหลือช่องทางด้านซ้ายทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็ระยะทางก็ประมาณฝั่งละ20-30 เมตรต้องทางด้านซ้ายก็สูงประมาณ5เซนถึง10เซนเพราะตรงนั้นเป็นที่ต่ำมากเป็นร่องน้ำตรงนั้นนะครับตรงโรงเรียนย่านศาสตร์หมู่บ้านพฤกษดา 2-3 ท
0: ุ
1: กคนที่ใช้เส้นทางนั้นก็คงจะรู้ดีนะครับไม่มีปัญหาจืดไม่มีปัญหาเดี๋ยวตรงจุดนี้จุดเดียวนะครับผมก็ลงไปเรื่อยๆก็น่าจะเรียบร้อยภายในเวลานะครับส่วนที่มาว่าคามก็มีขังๆเล็กๆน้อยๆยังใช้การได้ทั้งเส้นนะครับก็มีขังมีท่วมเป็นหย่อมๆส่วนในชุมชนตามตอกซอกซอยก็มีขังมีแห้งนะครับตามสภาพรุ่มต่ำของตุ้งคูคดนะครับสภาพการจราจรโดยรวมวันนี้ดีครับวันนี้สบายใจครับวันนี้สบายใจ
0: ป้ายทะเบียนรถเนี่ยค่ะไปรับได้ที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: ตอนน
0: ี้ในพื้นที่
1: ป้ายทะเบียนรถก็มีอยู่ที่แขวงทางหลวงกรุงเทพนะครับแขวงทางหลวงกรุงเทพตึงเลย
0: ทั้งหมดเลยใช่ไหม
1: ก็ไม่ทั้งหมดครับที่โรงพักคูคดมีอยู่ 4-5 ป้ายนะครับที่โรงพักคูคดมีอยู่ 4-5 ป้ายแต่ว่าประมาณ 4-5 ป้ายแล้วแต่ว่ารวมทั้งหมดที่เก็บได้อนุสรณ์สถานตอนนี้ไปอยู่ที่แขวงทางหลวงกรุงเทพตรงบริเวณเลยร้านเจริญไปม
0: ี
1: แขวงทางหลวงกรุงเทพจะตั้งอยู่นั้นท่านใดที่ใช้ทางก
0: ็
1: ที่ว่าคิดว่าจะโดนหายก็ไปลองไปติดต่อดูนะครับผม
0: เยอะเลยใช่ไหม
1: ที่แรกเขาไว้รู้สอนสถานแล้วเสร็จก็ทีนี้ก็เลยย้ายไปอยู่ที่เจริญจะได้เก็บง่าย
0: แขวงทางหลวงนะแขวงทางหลวงกรุงเทพที่อยู่ใกล้ๆร้านเจริญนะคะ
1: ใช่ครับที่พาวันนี้ขาเข้าครับผม
0: ค่ะน่าจะมีหลักพันใช่ไหมคะที่หล่นอยู่ในโซนแถวทางด้านนั้นค่ะ
1: แล้วก็ประชาสัมพันธ์นี้ด้วยรถที่จอดบนสะพานนะครับที่จอดบนสะพานช่วงนี้การจราจรก็ทุกอย่างก็แห้งแล้วก็ขอรบกวนเอาลงจากสะพานหน่อยนะครับแต่บางคือมันเกิดอุบัติเหตุครับเกิดอุบัติเหตุ
0: แล้วยังมีรถจำนวนลงบ้างไหมคะหรือว่ายังคงที่เท่าเดิมคะ
1: ลงครับลงตอนนี้เป็นฟันหลอกจอดเป็นหย่อมๆเป็นหย่อมๆนะครับบนสะพานรบกวนเอาลงมาข้างล่างครับเพราะรถมันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บนะครับข้างบน
0: รถ
1: ส
0: ะพาน
1: ส่วนในช่วงปากทางลำลูกกาตั้งแต่คลอง1มาถึงคลอง2มาถึงโค้งก่อนถึงโรงพักสองช่องทางช่องทางด้านซ้ายสุดทั้งขาเข้าขาออกและลำลูกกานะครับก็จะมีรถจอดก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงบางทีชาวบ้านยังข้างในยังน้ำยังไม่แห้งเต็มที่ก็ยังไม่เอาเข้าไปอาจจะมีรถจอดอยู
0: ่
1: ผู้ที่ใช้เส้นทางนี้ช่องทางด้านซ้ายก
0: ็
1: อดทนนิดนึงให้โอกาสชาวบ้านนิดนึงนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนจากน้ำท่วมเอาเข้าไปจอดไม่ได้เราบางคนก็โทรมาให้ตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้ยงขอช่วงนี้อนุโลมกันไปก่อนนะครับพึ่งพาซึ่งกันและกันยังไงก็อย่าพึ่งให้ตำรวจจับเลยครับตำรวจพึ่งอย่ากำลังจะไอ้นั่นดีๆแล้วไปจับด้วยใจความเกลียดชังก็จะเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวช่วงนี้รู้มารวยกันก่อนนะครับให้โอกาสนิดนึงให้ชาวบ้านจอดนิดนึงอาจจะทุกอย่างมันจะไปตึงเป๊ะเลยก็ขอยืดหน่อยนึงนะครับกรณีทำผิดกฎจราจร
0: เอาไว้ให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้มงวดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ค่
0: ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุ
0: ณนะคะให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่
1: ขอบค
0: ุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คือในเข้าใจจริงนะสถานการณ์มันไม่ปกติไงอย่างบางบ้านนี่ยังน้ำท่วมขังอยู่ก็จะเอารถเนี่ยมาจอดอยู่บนถนนเพราะว่าอย่างช่วงที่มันน้ำท่วมหนักๆเนี่ยเขาจะลุยต่อก็ไม่ได้ก็เลยต้องมาจอดอยู่บนริมถนนแต่ถ้าณสถานการณ์ตอนนี้มันดีขึ้นขยับรถได้แล้วนะคะถ้าว่าสามารถที่จะออกมาจากบ้านหรืออะไรเนี่ยมาขยับรถแล้วไปหาตรงจุดจอดที่ปลอดภัยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงกับการที่คนใช้เส้นทางอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ยิ่งโดยเฉพาะรถที่จอดอยู่บนทางยกระดับตรงช่วงสะพานข้ามแยกต่างๆเดี๋ยวเราไปที่สั่งทางร้อยตำรวจโทนพก้ากล้าเหิมรองสาวัตรจราจรสน.พระขนงค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
3: สวัสดีครับจราร้อยคร
0: ับ รองสาวัตรตอนนี้เป็นไงคะในพื้นที่ของทางรองสาวัตร
3: ในพื้นที่ของสน.พระขนงสภาพการจราจรถนนอ่อนนุ่มเสีย
0: ค่ะ
3: ก็ติดสาหัสจะเนื่องมาจากเข้าในสุขุมวิท77เขาปลดใช้ระบบ AI ในการที่จะปล่อยสัญญาณไฟเพราะฉะนั้น สัญญาณไฟใน AI เนี่ยเร่งด่วนจริงๆเนี่ยมันลำบากนะครับในการที่จะกะปริมาณรถว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ในเมื่อเร่งด่วนเนี่ยก็ผมเสนอแนวคิดหนึ่งว่าควรจะใช้คนเป็นผู้ควบคุมหลังเร่งด่วนเนี่ยคุณจะใช้ระบบไหนก็ว่าไปแล้วก็ทุกแยกที่มีปัญหาการจราจรหนาแน่นหรือขับขันเนี่ยก็น่าจะใช้คนดีกว่า
0: คือเท่ากับว่านะเวลานี้เนี่ยที่ติดเนี่ยคืออ่อนนุชมันออกมาเส้นหลักสุขุมวิทไม่ได้
3: ใช่ครับ
0: เพราะว่าติดสัญญาณไฟซึ่งเป็นการตั้งสัญญาณไฟแบบ AI ตรงเนี้ยคือมันเป็นสัญญาณไฟตรงไหนคะตรงสุขุมวิทหรือว่าภายในถนนอ่อนนุช
3: ตรงสุขุมวิทนะคร
0: ับอ๋อตรงสุขุมวิท
3: มีปัญหามากคือสุขุมวิท71นะคร
0: ับ ค่ะค่ะ
3: คือ
0: เท่ากับว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเส้นสุขุมวิทตั้งแต่แยกขนงไปจนเป็นต้นไปเนี่ยทั้งขาเข้าขาออกนี่คือใช้ AI หมดเลยใช่ไหมหรือว่าตลอดทั้งเส้นเลยไหมค่ะ
3: ก็ทั้งเส้นเลยอ่ะคือถ้าแยกสุขุมวิทแบบไปได้ดีรถที่จราจรแยกอ่อนนุชที่อยู่ตรงสุขุมวิท7ก็จะพยายามเฉลี่ยรถในซอยในซอยได้ถี่ขึ้น
0: ค่ะ
3: แล้วรถในไปบานถนนอ่อนนุชเนี่ยจาก4639จากซอย17อ่อนนุชไหลมานี่หมดทีเดียวครับเพื่อที่จะใช้ขาเข้าคือคนที่ประจําใช้ประจํามันก็ต้องไปตรงนั้นอยู่แล้วครับ
0: คร
3: ับคือน่าเห็นใจแยกสุขุมวิทเพราะว่าสัญญาณไฟเขาอ่ะมันแยกๆมันติดใกล้เคียงกันอยากออกจากพระรามสี่มาจากติดหนึ่งออกทำไมนี่มันก็เลยใช้ระบบ AI มันก็จะไม่ทันรอบนะครับขนาดที่ปริมาณรถหนาแน่นนะ
0: คือเท่ากับว่าตอนนี้ใช้ระบบ AI 100% เลยใช่ไหมคะทุกช่วงเวลาใช่ไหมคะสาว
3: ค
0: ะอ๋อแล้วเราสารก็รู้ว่ามันมีปัญหาตอนนี้แปลว่าอ่อนนุชท้ายแถวยาวมาก
3: ครับเพราะฉะนั้นปัญหาถนนอ่อนนุชที่ติด
0: ค่ะ
3: แล้วก็ขุมที่ติดก็มาจากตรงแยกสุขุมวิท71ที่เดียว
0: เท่ากับว่า
3: เพราะว่าถ้าไม่มีรถอุบัติเหตุหรือรถอะไรหรืออะไรที่มันเหยียดสุดวิสัยก็เป็นปัญหาตรงนี้ทางเดียวครับ
0: แต่ถ้าเป็นเส้นหลักของสุขุมวิทนะคะไปได้ไหมคะรองสาวัตร
3: ตรงไหนนะฮะ
0: ถ้าเป็นเส้นหลักของสุขุมวิทนะคะมีปัญหาด้วยไหม
3: อ๋อไม่มีครับมันมีก็เจ้าหน้าที่จราจรมาขนงก็บริการให้ทุกในจุดของอาการขับรถในจุดของนั่นอยู่แล้วครับ
0: อืม
3: ครับ
0: แต่ถ้าเปิด AI เท่ากับ AI ทุกแยกหรือว่าในแต่ละแยกบางแยกมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยช่วยดูในเรื่องของการเปิดไฟคะหรือว่าทั้งหมดก็คือเปิดไฟเอง AI เองทั้งหมดตกลงว่ายังไงสำหรับ
3: อย่างนั้นก็น่าจะลอง
0: ไม่ใช่ในเวลานี้ตอนนี้คือเท่ากับว่า AI ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะทั้งเส้นหลักแล้วก็เส้นรอง
3: ไม่ครับใช้ AI แค่เฉพาะแยกนั้นแยกเดียวครับ
0: อ๋อ
3: ในส่วนของแยกอ่อนนุชสุขุมวิท62วัดทุ่งบางนาก็ยังใช้คนกดอยู่ครับ
0: อ๋อคือเท่ากับว่าณเวลานี้มี AI แค่แยกเดียวส่วนนอกจากนั้นก็คือเป็นเจ้าหน้าที่กดใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วหมายถึงว่าในช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้นใช่ไหมที่จะเป็นการจัดระบบแบบนี
3: ้ใช่ครับ
0: ค่ะ
3: คือไม่รู้ว่าเขาจัดการจราจร AI แบบไหนครับต้องถ้าจริงๆอยากจะเอาสร้อยลองประสานไปที่แยกสุขุมวิท71ซึ่งเป็นพื้นที่สนอสองตันแล้วก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เขาสองจรที่เขาไปจำจุดตรงนั้นเขาจะอธิบายได้ได้ดีกว่า
0: ตำรวจเคยคุยกันไหมคะในแต่ละสนอเนี่ยค่ะเรื่องของการจัดการจราจรของการเปิดไฟ
3: ครับเหมือนผมคุยกับท่าเรืออย่างเงี้ยผมอยู่ฝั่งสนอรถไฟสายเก่าเนี่ยถ้าเข้าไม่ได้หรือยังไงผมก็จะประสานของแยก
0: อ
3: าคารงที่จะเข้าท่าเรือเพราะว่าผมขอเขาตรงที่หนึ่งว่าในช่วงก่อนที่จะเปิดทูเวประมาณสัก8:30-8:40เนี่ยต้องเร่งให้ผมนิดหนึ่งเพราะเวลาเปิดรถสวนเนี่ยมันจะได้สวนได้พอดีถ้าคุณไม่รับรถทางนี้มากๆเวลาเปิดสวนเนี่ยปัญหาที่จะหนักทั้งเขาของผมแล้วก
0: ็
3: พื้นที่ใกล้เคียงเช่นบางนาด้วยครับ
0: แต่ว่าอันนี้จะมาเป็นปัญหาเพราะว่าเราจะคุยกับคนไม่ได้เพราะเป็น AI ใช่ไหมคะไอ้ตรง71เนี่ยสุขุมวิทแล้วมันก็เลยมีผลกับทางด้านของออนไลน์ด้วย
3: ใช่แต่ช่วงหลังไม่รู้เขา เขายกเลิกหรือยังนะตอนนั้นอ่ะผมคิดว่าเดือนหนึ่งเดือนแล้วก็มา2เดือนแล้วก็ไม่รู้ว่าเดือนนี้เขายกเลิกหรือยังเดี๋ยวผมจะสอบถามข้อมูลเดี๋ยวว่าเขาเลิกใช้หรือยังถ้าใช่ยังไม่เลิกใช้ก็น่าจะดีน่าจะไม่ดีครับ
0: โอเคค่ะเข้าใจแล้วเขาจะถ้ายังไงเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะรองสาวัตรนะคะ
3: แต่ถ้าใช่ดีไม่ดีอ่ะก็แต่ลองประกาศไปที่สน.คลองตันว่าเขายกเลิกหรือยังหรือว่าใครควร
0: ค่ะ
3: นะครับ
0: โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: จริงถ้าใช้ AI ก็ต้องใช้ AI กันในทุกพื้นที่ทุกสน.ที่มันต่อเนื่องกันหรือว่าถ้าใช้คนก็ต้องเป็นคนที่จะต้องต่อเนื่องกันก็ทุกพื้นที่เหมือนกันนะถ้าหากว่าในพื้นที่หนึ่งใช้ AI อีกพื้นที่หนึ่งใช้ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะในเรื่องของการที่จะดูเรื่องของไฟเรื่องของการปล่อยสัญญาณไฟมันก็จะไม่ต่อเนื่องกันไหมคะเดี๋ยวยังไงมีโอกาสสอบถามในพื้นที่ของสน.คลองตันให้หน่อยว่าตกลงตรงช่วงแยกตรง71ตรงนั้นนะเวลานี้ตอนนี้ใช้คนหรือว่าใช้ AI นะคะในส่วนของการที่จะช่วยดูในเรื่องของการจัดการจราจรแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะมีแจ้งของคุณสงบคุณสงบเนี่ยนะคะใช้เส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์นะคะช่วงเลยใต้ด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มาเล็กน้อยตรงเกาะกลางนะคะเขาบอกว่าตรงช่วงของทางขึ้นลงสะพานลอยคนข้ามนะคะฟุตบาทใช่ไหมอย่างนี้ว่าฟุตบาทหรือเปล่ามีคนนำวัสดุทางการแพทย์อย่างเช่นถุงน้ำเกลือซึ่งยังไม่แก่ใช้ใส่น้ำเกลือแล้วก็ลางยามากองทิ้งเอาไว้แล้วตอนนี้คนเก็บของเก่ากำลังพยายามที่จะรื้อค้นขอให้เราช่วยประสานทางเจ้าหน้าที่โอ้ยต้องไปด่วนแล้วค่ะตรงจุดนี้คุณสงบคะ
4: สวัสดีครับ
0: คุณสงบตรงนี้มันเป็นบนฟุตบาทหรือว่าตรงไหนที่เขาเอาของ
4: มันอยู่ใต้สะพานใต้ทางด่วนนะมันตรงมันจะมีตรงนี้แต่ก่อนนี้ก็จะทิ้งขยะกันอ่ะแล้วคราวนี้ทางเทศบาลบางเมืองก็ไม่ทิ้งแล้วมันก็เลยไม่อีกมันก็มาทิ้งตรงนี้ข้างทางข้างในรั้วนี่แหละรั้วข้างก่อนเนี่ย
0: ดูตรงริมรั้วทางด่วนใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงริมรั้วทางด่วนของถนนศรีนครินทร
4: ์ครับ
0: อันนี้เป็นช่วงใต้ด่วนบางพลีสุขสวัสดิ
4: ์ใช่ๆครับ
0: อ๋อคือของใหม่เลยเหรอคะคุณสงบที่เห็น
4: ของใหม่อยู่ในลังก็มีในลังเลยอ่ะ
0: ค่ะ
4: อยู่ในลังเนี่ย1 2 3 4 5 6 7
0: อันนี้คุณสงบ
4: 2 3 4
0: คุณสงบอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหม
4: ใช่ครับผมมาให้แม่ใครยุ่งแล้วตรงเนี้ยยาเพียบเลยยาไม่ใช่น้อยอ
0: ่
4: ะ
0: แล้วมันมีชื่อโลโก้มีอะไรยังไงไหมเนี่ย
4: มี
0: คุณสงบถ่ายรูปมาให้ทางจสร้อยเห็นแล้วยังดูแล้วยัง
4: ยังฮะ
0: เดี๋ยวยังไงฝากถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยตอนนี้เราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่อยู่อ่ะแล้วที่บอกว่าคนเก็บของเก่ากำลังพยายามจะรื้อคนแล้วตอนนี้คุณสงบยังไงจะรายงานกับเขายังไง
4: ผมไม่รื้อผมไม่รื้อ
0: ได้ขอบคุณ
4: แล้วก็รังออกมาแล้ว1 2 3 4 5 6
0: โอ้โหคือมันของทุกอย่างนี่มันเป็นของใหม่ที่เหมือนกับเขาแพ็คเอาไว้อยู่เนี่ยเหรอคะ
4: ในรังเลยนะในรังท
0: ั้
4: งด
0: ี
4: เลย
0: เดี๋ยวหรือจะบอกว่าเขามันก็ไม่น่าจะใช่ถ้าจะเอาของมาวางให้คนมาเอาต่อถ้าอย่างนี้ถ้ากลับมาตั้งใจค่ะนั่นคุณสงบเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่อีกนานไหม
4: ผมจะเฝ้าอยู่เพราะผมบ้านผมอยู่แถวนี้
0: โอเคได้เดี๋ยวเราประสานทางเจ้าหน้าที่อยู่นะคะเพราะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปดูก่อนเลยว่ามันมาได้ยังไงมันเป็นพวกสดุทางการแพทย์
4: ม
0: ัน
4: เป็นยาเสื่อมบ้างยาลดความดันอะไรเนี่ยมันมีชื่ออยู่ด้วย
0: ไม่เป็นไรแต่มีทั้งยาแล้วมีถุงน้ำเกลือใช่ไหม
4: ถุงน้ำเกลือนี่
0: ค่ะ
4: พลังอ่ะ
0: ซึ่งดูแล้วคือใหม่ทั้งหมดเพราะว่ามันยัง
4: ใหม่ฮะใหม่ยังอยู่ในกองไข่กองมันเลยสายกับถุงอยู่ด้วยกัน
0: ค่ะโอเคตอนนี้เราประสานแจ้งทางรองผู้กับจราจรสภ.เมืองสมุทรปราการพันตำรวจโทพิทยาสุรินทร์ตาไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะส่งทางเจ้าหน้าที่ไปดูเดี๋ยวรบกวนคุณสงบช่วยยืนอยู่ตรงนั้นก่อนนะรอเจ้าหน้าที่นะคะคุณสงบรบกวนถ่ายรูปส่งมาให้ทางจสร้อยด้วยได้ไหม
4: ได้คร
0: ับ นะคะโอเคเดี๋ยวส่งมาทางไลน์นะ @js100นะคะขอบคุณขอบคุณคุณสงบเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังจากทางเจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะ
4: ครับผม
0: นะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวเรารอมาติดตามความคืบหน้ากันหลังจากนี้นะกรณีที่คุณสงบแจ้งมาเนี่ยนะคะแล้วในขณะเดียวกันค่ะมีคุณผู้ฟังบอกว่าใช้เส้นกำแพงเพชร2แล้วก็ตรงช่วงของใต้ทางด่วนโอ้อันนี้เขายังอยู่ไหมเห็นว่ามีผู้ชายสูงอายุค่ะสวมเสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นเดินขากระเพกมุ่งหน้าไปทางเดียวกับรถนะคะอยู่ริมช่องทางทางด้านซ้ายนะคะก็เลยฝากเตือนเพื่อนร่วมทางให้ระมัดระวังการเดี๋ยวใครใช้เส้นนี้มาช่วยสังเกตหน่อยแต่ว่ามันผ่านมาประมาณเกือบ30นาทีนะคะเป็นห่วงเหมือนกันเขาบอกเป็นผู้ชายสูงอายุหลงทางพัดหลงออกมาจากบ้านหรือเปล่าเพราะนั้นรบกวนนะคะถ้าว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตรบกวนด้วยแล้วก็คุณเบนาริสค่ะแจ้งอุบัติเหตุบนทางด่วน1ช่วงก่อนถึงเนินเพลินจิตประมาณ100เมตรชนกัน4คันชนกันในช่องทางด้านขวานะคะซึ่งเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของศูนย์ทางด่วนไปเห็นบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุในเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ก็มีผลในเรื่องของการจราจรรถชะลอตัวค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันค่ะ
5: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
7: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
9: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
10: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
2: ่
1: ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: พิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
6: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
7: เก่งที่ขับรถดึก
6: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร027407400
8: นี่มีข่าวดีมาบอกนะสำหรับคนที่ใช้ Easy Pass นะคะนี่เป็นข่าวดีเพราะตะกี้ที่เราฟังจากในส่วนของจิงเกิลที่เขามีการ PR กันนะคะที่บอกจะต้องมีการเติมเงินขั้นต่ำอยู่ที่300บาทใช่ไหมแต่อันนี้ข่าวดีแบบข่าวดีที่เพิ่งมาเลยค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับคนที่ใช้ Easy Pass ทางการพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะเขามีการปรับลดวงเงินการเติมเงิน Easy Pass ขั้นต่ำเริ่มต้นที่100บาทค่ะแต่ว่าผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชัน Access Portal ค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันนี้บอกว่าข่าวดีที่มาแบบด่วนๆเลยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะกระทรวงคมนาคมเดินหน้าในการพัฒนาให้บริการดิจิตอลค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้บริการ Easy Pass ค่ะโดยมีการปรับลดวงเงินเติมเงินขั้นต่ำจากเดิม300บาทเหลือเริ่มต้นเพียงแค่100บาทนี่คือมาแบบด่วนมากเลยนะรวมไปถึงคนที่ใช้บริการซึ่งผูกบัญชีเติมเงินอัตโนมัตินะคะ Easy Pass Auto Top Up ก็สามารถที่จะกำหนดยอดเติมเงินขั้นต่ำเริ่มต้นที่100บาทได้เช่นกันย้ำว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน Asset Portal ค่ะโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้ว่าด่วนมากๆนี่มาแบบร้อนเลยเนี่ยข่าวดีชื่อว่านี้ซึ่งการปรับลดวงเงินเติมเงินขั้นต่ำค่ะก็คือมีวัตถุประสงค์นะเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมแล้วก็ความต้องการของผู้ใช้บริการช่วยเพิ่มความสะดวกแล้วก็ความคล่องตัวในการเติมเงิน Easy Pass ค่ะพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถที่จะบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังเพิ่มความคุ้มค่าทุกการเดินทางผ่านทาง Access Reward ด้วยนะคะบนแอปพลิเคชัน Access Portal ค่ะโดยคนที่ใช้ Easy Pass เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อบัญชี Easy Pass เข้ากับแอปพลิเคชันเพื่อเป็นการสะสมคะแนนจากการใช้บริการทางพิเศษ โดยทุกยอดชำระค่าผ่านทาง5บาทเนี่ยรับไปเลย1 point แล้วก็สามารถที่จะนำคะแนนสะสมไปแลกรับสิทธิประโยชน์แล้วก็ของรางวัลตามรายการที่กำหนดเห็นไหมบอกว่านี่คือข่าวดีมากๆข่าวดีที่เพิ่งมาเลยนะคะแล้วก็มาบอกให้กับคุณผู้ฟังซึ่งกำลังติดตามจสร้อยได้ทราบกันนะคะซึ่งผู้ที่ใช้บริการที่ต้องการที่จะเติมเงิน Easy Pass แล้วก็ใช้บริการต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Exit Portal นะคะก็ให้อัปแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันอันนี้อันดับแรกเลยนะคะให้มีการอัปเดตแอปพลิเคชันก่อนนะคะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วก็ซึ่งก็จะรองรับทางระบบปฏิบัติการนะคะ iOS แล้วก็ Android สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ถ้าว่าใครสึกว่าสงสัยนะคะก็โทรไปถามได้เลยนะคะที่ Asset Call Center 1543ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือไม่ก็ทาง Facebook ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี่มาแบบด่วนๆเลยนะคะนี่รีบมาบอกเลยนะคะส่วนในส่วนของคนผู้ฟังซึ่งติดตามจสร้อยนะคะเป็นข่าวดีจากก่อนหน้านี้เนี่ยจะต้องเติมเงินขั้นต่ำ300บาทตอนนี้เหลือเริ่มต้นเพียงแค่100บาทค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อสำหรับในเรื่องของการเดินทางกันในช่วงเวลานี้นะคะกรณีของคนที่ใช้เส้นทางทางด้านของเพชรเกษมก่อนหน้านี้เพชรเกษมในฝั่งขาออกรับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุตรงช่วงของปากซอยเพชรเกษม 63/2 เป็นรถจักรยานยนต์ค่ะเสียหลักล้มแล้วก็มีคนเจ็บผู้หญิง1คนแต่ว่าตอนนี้นะคะได้รับความช่วยเหลือแล้วนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขมนะคะแต่ก็นี่จุดนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยชะลอไปช่วงหนึ่งแล้วก็ย้ำนะคะว่าบนทางด่วนหนึ่งมีอุบัติเหตุช่วงก่อนถึงเนินเพลินจิตประมาณ100เมตรค่ะที่ชนกันทั้งหมด4คันในช่องทางทางด้านขวาแต่ว่าในจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเจ้าหน้าที่ถึงแล้วคิดว่าตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยทั้งหมดแล้วหรือยังเอาเป็นว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยที่1137หรือไม่ก็ดอกจัน188เพราะปกติแล้วเวลาที่เกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนทางพิเศษต่างๆนี่เจ้าหน้าที่เขาจะถึงแล้วก็ดำเนินการรวดเร็วมากแต่มันก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะ
7: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
8: นี่รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงนี้นี่โดยภาพรวมก็ถือว่ารถตามกันได้โดยตลอดมาจากใต้ด่วนดินแดงที่จะมุ่งหน้าข้าวนุสาวรีย์ชัยสำหรับภูมิฝั่งทางด้านนี้รถค่อนข้างที่จะเยอะนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับถ้าหากว่าเราจะเข้าฝั่งของเส้นพหลโยธินค่ะพหลโยธินจะดีกว่าท้ายเนี่ยสั้นกว่าแล้วก็ในส่วนของเส้นถนนราชปารภโออันนี้เลี่ยงมาใช้ฝั่งของทางด้านของพญาไทน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าในโซนของฝั่งถนนราชปารภมันมีแนวก่อสร้างอยู่ด้วยแล้วก็ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยฝั่งของพญาไทนี่น่าจะไหลได้นะคะไหลได้ดีกว่าแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะทางด้านของฝั่งของถนนศรีธยานะคะศรีธยาก็ในช่วงเวลานี้ใช้ได้ยาวๆสำหรับฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงของแยกวัดเป็นนี่ยาวต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงที่ตัดกับถนนพญาไทอ่ะยาวไปถึงนู่นเลยค่ะนะคะช่วงที่จะขึ้นไปทางด้านของจตุรทิศนี่ฝั่งทางด้านนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นอีกฝั่งนึงท้ายเนี่ยยังอยู่ตรงช่วงของจตุรทิศวันนี้ลงลำบากเหมือนกันเนี่ยเพราะท้ายจตุรทิศนี่ยาวนะคะจะต้องเนี่ยเลยทางลงต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงที่ตัดกับถนนพญาไทไปถึงจะดีขึ้นโอ้ยแถวยาวนะสำหรับในช่วงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะทางด้านของพิษณุโลกต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนเพชรบุรีก็จะมามีรถเยอะก็คือตรงช่วงที่เป็นแนวก่อสร้างอะค่ะนะคะแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าเดี๋ยวถ้าผ่านนะคะผ่านตรงช่วงที่ตัดกับทางด้านของพญาไทมาก็จะใช้ได้ยาวๆมาถึงตรงช่วงของย่านตัดกับถนนราชปารภยาวต่อเนื่องมาเนี่ยใช้ได้นะสำหรับในส่วนของฝั่งขาออกนะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็ตรงช่วงของแยกอโศกเพชรอะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะผ่าน ผลกระทบในเรื่องของการจราจรท้ายแถวยาวโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากทางด้านของรัชดาภิเษกจะมีท้ายแถวตั้งแต่ตรงช่วงประมาณก่อนถึงเซ็นทรัลพระราม9นะคะต้องเลยจากตรงช่วงของแยกตัดเพชรบุรีไปถึงจะเริ่มดีขึ้นเข้ามาอโศกมนตรีได้อโศกมนตรีที่เข้ามาจากฝั่งของเส้นสุขุมวิทตอนนี้ดีนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงเช้าตอนนี้ดีถือว่าตามกันได้โดยตลอดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของรัชดาภิเษกอันนี้ก็จะใช้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงแยกคลองเตยนะคะก็จะติดตามจังหวะสัญญาณไฟพระราม4พระราม4วันนี้ดูการเคลื่อนตัวของรถดูแล้วนี่ไปได้โดยตลอดนะคือจะติดก็ตามจังหวะของสัญญาณไฟจราจรนะคะตรงจุดที่เป็นแยกต่างๆที่เป็นแยกสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของแยกเกษมราษฎร์ตรงนี้ท้ายแถวของฝั่งพระราม4เนี่ยจะค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะพอเข้ามาใช้ฝั่งของถนนเกษมราษฎร์อันนี้ก็จะเจอท้ายแถวตรงช่วงประมาณเนี่ยไอ้ตรงแถวๆทางด้านของโลตัสพระราม4อะค่ะด้านข้างของโลตัสพระราม4ยาวต่อเนื่องมานะคะถึงตรงช่วงของแยกกรมศุลกากรแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านของแยกกรมศุลกากรที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงแยกสมัยได้ฝั่งทางด้านนี้ติดนะคะท้ายแถวยาวมากคืออารมณ์ประมาณเหมือนกับเกือบจะเป็นแยกชนแยกเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็โดยภาพรวมในเรื่องของการจราจรแต่ว่าฝั่งของสุนทรโกษาที่จะมาทางด้านของ5แยกนาละนองนะคะมา3แยกคลองเตยเส้นทางทางด้านนี้ไหลมาได้อย่างต่อเนื่องคุณสิริพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับ
8: ค่ะคุณสิริพงษ์ใช้เส้นพระราม2ช่วงไหนอะคะ
9: ค่ะขาออกครับผมเออผมเห็นควันสีขาวเยอะมากเลยอ่ะ
8: ค่ะ
9: เจอก่อนถึงโรงพยาบาลบางมดนะครับ
8: ค่ะ
9: อยู่ฝั่งในนะ
8: ค่ะ
9: ฝ
8: ั่
9: งใน
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ไม่รู้ว่ามีใครแจ้งอะไรเกิดอะไรขึ้น
8: ยังไม่มีเลยยังไม่มีแจ้งค่ะ
9: ควันสีขาวแบบถ้าเกิดขับเข้ามาคือจะมองไม่เห็นทางแน
8: ่ค
9: ่
8: ะ
9: เออผมอยู่ด้านนอกไง
8: ค่ะ
9: เป็นหลักไงก็เลยขับผ่านเห็นนะครับ
8: อ๋อคือลักษณะมันน่าจะเป็นไฟไหม้ไหมอย่างนั้นเนี่ยคุณสิริพงษ
9: ์มันควันสีขาวขาวเลยอ่ะ
8: ขาว
9: ไม่มีสีดำนะ
8: อืม
9: ผมไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะครับ
8: มันเป็นพื้นที่กว้างไหมหรือว่ามันลอยสูงไหมคะ
9: ไม่กว้างดังนั้นมันจะวิ่งได้แค่สองเลน
8: ค่ะ
9: เลนในเลนนอกครับผม
8: ค่ะ
9: ผมวิ่งเลนหลักเห็นอยู่ครับผม
8: ค่ะ
9: จะถึงก่อนปั๊มน้ำมันปตท.ถึงก่อนโรงพยาบาลบางมด
8: ค่ะ
9: ผมคิดว่าน่าจะเป็นรถอะมั้งรถอาจจะเกิดควันอะไรบ้าง
8: จ
9: อดข้างทางผมไม่แน่ใจนะก็ไม่เห็นนะครับผมเห็นแต่ควัน
8: คือมันน่าจะอยู่ตรงถนนพระราม2
9: ใช่อยู่ตรงพระราม2
8: อยู่พระราม2
9: เส้นในอ่ะ
8: คือมันหมายถึงว่าเส้นในก็คือในช่องทางด่วน
9: ไม่ใช่อ๋อ
8: ช่องคู่ขนาน
9: ช่องค
8: ู่
9: ขนาน
8: อ๋อช่องคู่ขนานอืม
9: ช่องค
8: ู่
9: ขนาน
8: อันนั้นเรียกว่าเส้นนอกนอกที่อยู่ติดกับบ้านเรือนประชาชน
9: ใช่
8: ส่วนถ้าเป็นในช่องทางด่วนก็จะเป็นเส้นในที่เราจะใช้ความเร
9: ็วอยู่ใต้ทางด่วนน
8: ั่
9: นแหละ
8: แ
9: ล้
8: วเห็นไงค่ะเดี๋ยว
9: เดี๋ยวเราตรวจสอบ
8: ยังเลยค่ะเดี๋ยวเราได้ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วรถมันชะลอไหมคะรถชะลอไหม
9: ข้างในผมคิดน่าจะชะลอแหละแต่ว่าเส้นใต้ทางด่วนวิ่งได้ปกติ
8: ค่ะมันผิดปกติเดี๋ยวเราสอบถามเพิ่มเติม
9: ได้คร
8: ับ ค่ะแต่ว่า
9: ถ้าเยอะมากเลยนะจะเป็นสีขาวอย่างเดียวนะ
8: แล้วมันจางลงบ้างไหมคะเนี่ยหรือว่ามันก็ยัง
9: น่าจะยังผมขับผ่านมาแล้วผมว่าน่าจะยังนะเพราะมันเยอะจริงๆเหรอครับผม
8: ถ้าวิ่ง
9: ผ่านมาคือจะมองไม่เห็นเลยอ่ะ
8: ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นพวกไฟไหม้หรือว่าเป็นกลุ่มควันจากรถ
9: น่าจะใช่ไฟไหม้มันต้องมีสีขาวส
8: ี
9: ดำบ้างอะไรเงี้ยนะมีสีขาวอย่างเดียวเลยนะ
8: ค่ะ
9: สีขาวอย่างเดียวเหมือนคนเอาอะไรมาฉีดเนี่ยที่ดับเพลิงฉีดแต่มันเยอะเกินไปนะเยอะจนถึงตึกสองชั้นเลยเห็นตาเป็นใจเลย
8: ถึง
9: ผ่านมาก็เห็นโ
8: อ้
9: โหสูงไปขนาดนั้นจนมองไม่เห็นเลย
8: โอเคเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่ก็เดี๋ยวใครที่มองเห็นชัดๆแต่มาช่วยเพิ่มเติมกันหน่
9: อ
8: ยนะคะ
9: ช่วงที่ก่อนถึงโรงพยาบาลบางมดนะน
8: ่
9: าจะประมาณ200เมตรได้ครับผมก่อน
8: ค่ะ
9: ขาออก
8: ขาออกนะคะ
9: ครับผม
8: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณสิริพงษ์เดี๋ยวเราพยายามจะหาคำตอบให้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะหรือว่าใครใครเห็นแล้วมีทราบเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808และอาจจะมาทางโซเชียลก็ได้ทาง S นะคะมีรูปที่ส่งมานะทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ก็ได้นะคะแล้วก็ทาง LINE @jsroy ค่ะช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลยืนยันผู้ประสบภัยแฟตคลองจันได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กรณีน้ำล้อมเกิน7วันได้รับสิทธิ์ 100% สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล S S S S

0: ายดีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: รัฐบาลยืนยันผู้ประสบภัยแฟดคลองจันทน์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กรณีน้ำล้อมเกิน7วันได้รับสิทธิ์ 100%เร่งแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยาถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณแฟดเคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปินั้นรัฐบาลขอยืนยันว่ากรณีประชาชนในพื้นที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมขังหรือถูกน้ำล้อมรอบต่อเนื่องเกิน7วันจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอนโดยเงื่อนไขเยียวยากรณีน้ำล้อมรอบตามเกณฑ์การช่วยเหลือปี69นั้นกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับอัตราเงินช่วยเหลือได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อครัวเรือนกรณีอยู่ในอาคารสูงหรือคอนโดอพาร์ตเมนต์น้ำไม่ถึงชั้นที่พักแต่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือการใช้ชีวิตเกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนนอกจากนี้ผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพยังสามารถขอรับการช่วยเหลือจากกรุงเทพได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าดำรงชีพเบื้องต้นเงินปลอบขวัญเป็นต้นรัฐบาลยืนยันทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรัฐบาลพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและพร้อมอำนวยความสะดวกเร่งแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยาถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล3กิโลเมตรณตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นการล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยบริการร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดชุมพรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครในพื้นที่ทั้งนี้ได้จัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมใช้งานสามารถเร่งระบายน้ำและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
8: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่อิสราเอลจัดงานไว้อาลัยในโอกาสครบรอบ3ปีของการบุกโจมตีอิสราเอลภายใต้การนำของกลุ่มฮามาสที่จุดชนวนให้เกิดสงครามกาซาผู้นำสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียอ้างว่าความเสี่ยงใดๆที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเสียชีวิตในเขตไซบีเรียของรัสเซียอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างดีเยี่ยมนักศึกษาบราซิลหลายพันคนเดินขบวนในนครริโอเดอจาเนโรเพื่อแสดงการต่อต้านความเป็นไปได้ที่ฟราวิโอโบซานาโรจะได้เป็นประธานาธิบดีบราซิลหลังได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกมากกว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่ปรึกษาระดับสูงของกองทัพอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะปิดเส้นทางที่ผู้ละเมิดสร้างขึ้นในช่องแคบฮอร์มุสในเร็วๆนี้นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสย้ำว่าตำรวจไม่ได้รับคำสั่งให้เผชิญหน้ากับผู้ประท้วงนักเรียนท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าเหตุกับผู้ประท้วงนักวิทยาศาสตร์สองคนจากฝรั่งเศสและญี่ปุ่นคว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2569สำหรับการค้นพบที่ช่วยให้เข้าใจว่ายาทำงานในร่างกายมนุษย์อย่างไรกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
9: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
6: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: นี่เหลืออีกแค่3วัน14ชั่วโมง45นาที18วินาทีนะคะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะในการประชุมในครั้งนี้เรียกว่าเป็นเดือนของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจของการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่12ตุลาคมนี้นะคะ12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแล้วก็นอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นแล้วก็วาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์ค่ะทั้งจากผ้าไทยผ้าทอแล้วก็ผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์นะคะจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่ถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงนะคะแล้วก็ตกแต่งในห้องประชุมค่ะเพื่อเป็นการสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลแล้วก็รวมไปถึงการจัดเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็วิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคไม่เพียงเท่านั้นนะคะมิตรภาพจากคนไทยทุกคนคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารหรือว่าพวกเราทุกๆคนรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของพวกเราเนี่ยล่ะค่ะคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจที่จะลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกนะคะเพราะเชื่อว่าตอนนี้ก็มีการทยอยเข้ามาแล้วล่ะนะคะแต่ว่าการประชุมวันที่มีการประชุมอย่างเป็นทางการก็คือวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพราะฉะนั้นพวกเราค่ะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมทั้งส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็แสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยเราพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านทางช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage AM 2026 Thailand ค่ะจะบอกว่าเป็นงานใหญ่แล้วการที่ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพนี่อยากบอกก็ต้องมีการคัดเลือกจากหลายๆองค์ประกอบนะถึงทำให้เราได้การคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพนะคะในเรื่องของการจัดการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ค่ะก็รอยยิ้มของพวกเราทุกคนค่ะนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นนะถึงความมีน้ำใจความมิตรภาพของพวกเราคนไทยทุกคนนะคะก็อีกไม่กี่วันสำหรับการประชุมนะคะที่กำลังจะมาถึงนะคะเวลาผ่านไปรวดเร็วนะคะอีกแค่3วัน3วัน14ชั่วโมง41วินาที30วินาทีนะคะอันนี้ก็มาบอกกันนะมาเตรียมตัวกันในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ชัดเจนนะสำหรับในส่วนของเงินรายได้ต่างๆเนี่ยนะคะที่จะเข้ามานะคะในส่วนของพวกที่พักโรงแรมร้านอาหารหรือว่าอะไรต่างๆของคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะที่เข้ามาในบ้านเรานะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 9:18 นาทีมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะที่รับแจ้งมา กรณีที่คุณสงบแจ้งมาเนี่ยเดี๋ยวรอเพิ่มเติมกันนะคะเพราะว่าเราได้มีการประสานกับทางรองผู้กำกับจราจรของสภ.เมืองสมุทรปราการไปแล้วเดี๋ยวจะให้ทางด้านของลูกน้องไปดูให้แล้วคุณสงบก็ยังอยู่ตรงจุดเดิมนะไม่แน่ใจคุณสงบเขาส่งรูปมาแล้วยังคะที่บอกว่าคือมันเป็นพวกวัสดุทางการแพทย์เลยอะนะคะถุงน้ำกับจราจรของสภ.เมืองสมุทรปราการไปแล้วเดี๋ยวจะให้ทางด้านของลูกน้องไปดูให้แล้วคุณสงบก็ยังอยู่ตรงจุดเดิมนะไม่แน่ใจคุณสงบเขาส่งรูปมาแล้วยังคะ

0: ใสพิบูลสงครามค่ะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้สะพานพระราม7นะคะตรงเนี้ยติดขัดหยุดนิ่งนาเนี่ยคุณปิยวุฒิเพิ่งแจ้งมานะคะก็อย่างที่เมื่อตอนช่วงเช้าไม่ใช่ช่วงเช้าชั่วโมงที่แล้วที่มีโอกาสได้คุยกับทางสวัสดิ์จราจรในพื้นที่ของสภ.เมืองนนทบุรีก็บอกว่าเนี่ยในพื้นที่ก็ติดต่อเนื่องมาจากตรงช่วงเนี่ยตรงพิบูลสงครามนะคะแล้วพอเราดูจากในข้อมูลในเรื่องของ Google Map เนี่ยจะเห็นเลยว่าไอ้จุดที่เป็นปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ตรงช่วงใต้สะพานพระราม7ณเวลานี้ตอนนี้ยังมีผลกระทบและยังหนักอยู่ฝากด้วยแล้วกันถ้าหากว่าใครที่นำหน้าคุณปิยวุฒิมาเนี่ยช่วยเพิ่มเติมให้หน่อยตรงนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะถ้าหากว่าพอเลยจากตรงช่วงใต้สะพานพระราม7มาได้เลยนะไม่ได้มีปัญหานะคะไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเราไปที่คุณวินัยคุณวินัยคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ คุณวินัยไปลืมของเอาไว้บนรถแท็กซี่เหรอคะ
1: มันร่วงหรือกระเป๋าสตางค์
0: ค่ะแล้วเล่าให้ฟังหน่อยยังไงคะไปลืมไปร่วงตรงไหนยังไงเมื่อไหร่คะ
1: ขึ้นรถมาเมื่อคืนนี่ประมาณตีห้ายี่สิบ
0: ค่ะ
1: จากไอ้ฮงโปกิงแก้ว
0: ค่ะ
1: มาลงนวมินทร์45
0: ค่ะ
1: ขึ้นทางด่วนมาด้วยมอเตอร์เวย์อ่ะ
0: ค่ะ
1: ไอ้7แล้วก็ล้วงตังค์500บาทให้ที่ที่จ่ายค่าทางด่วน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เอากระเป๋าตังค์วางน่าจะวางไว้ตรงบนกระเป๋าก็พายกระเป๋าไว
0: ้อ๋อค่ะ
1: เสื้อผ้า
0: แล้วมารู้ตอนไหน
1: ก็ผมมัวแต่ดู GPS มา
0: อ๋อค่ะแล้วมารู้ตอนไหนคะคุณวินัยว่าม
1: ารู้ตอนมาถึงไทยน้อยแล้วครับแฟนมารับไอ้มหาหลานอยู่นวมินทร์45มาลงที่นั่นแล้วก
0: ็ค
1: ่
0: ะ
1: ก็กลับใส่น้อยแล้วก็ไปดูกำลังจะล่วงให้แฟนดูเอาตังค์มาก็ไม่เจอ
0: กระเป๋าสตางค์แล้วใช่มั้ย
1: เจอได้มีแต่กระเป๋าเสื้อผ้าได้มีแต่เสื้อผ้า
0: คืออย่างตรงที่ไปลงที่ซอยนวมินทร์45นี่คือเป็นหน้าบ้านเหรอคะหรือเป็นอะไรตรงนั้น
1: มันเป็นเหมือนไอ้เช่าอะครับให้อพาร์ตเมนต์เนี่ย
0: อ๋อโอเคแล้วก็แฟนแล้วก็แฟนมารับต่อใช่ไหม
1: แฟนมาอยู่นี่แหละมาหาหลาน
0: อ๋อ
1: มารับผมเลิกงานอยู่
0: อ๋อค่ะ
1: ผมทำงานอยู่ที่กลับบ้านต่างจังหวัดไง
0: แล้วจำรายละเอียดของรถแท็กซี่พอจะจำได้บ้างไหมหรือว่าจำรายละเอียดลักษณะของคนขับได้บ้างไหมคะ
1: มันจำไม่ได้เลยผม
0: ดู GPS
1: ดู GPS แล้วก็บอกทางเขา
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ได้สังเกตรอบรถว่ามันมีทะเบียนรถอะไร
0: อืม
1: แล้วเจ้าของคนขับเขาก็ใส่แมสด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: จำได้อยู่เขาใส่แมส
0: แล้วการแต่งตัวของเขาเป็นชุดแบบฟอร์มของคนขับรถแท็กซี่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ชุดแบบฟอร์มเขานอนอยู่หน้านั้นเขาติดป้ายว่างผมก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์เรียกให้ว่าผมจะมาไอ้นวมินทร์น่ะ
0: เดี๋ยวนะเขานอนอยู่หมายถึงว่าเขาจอดรถแล้วเขานอนหลับอยู่ในรถรอผู้โดยสารอย่างนั้นน่ะเหรอคะ
1: รอลูกค้านี่ฮะ
0: อ๋อค่ะ
1: เขาเงียบหลับไปกันเลยแบบแต่เขาตาเรียกแล้วเดี๋ยวผมถามว่าเห็นนอนอยู
0: ่
1: เขาบอกเขาเรียกนอนก็พักผ่อนใจตา
0: อืมคือรถคันนี้ก็จะจอดอยู่หน้าโฮมโปรกิ่งแก้วแต่ว่าอยู่บนถนนใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะอืมก็คือ
1: ตรงนั้นป้ายรถใหม่มันน่าจะ
0: ค่ะ
1: ตอนป้ายรถใหม่มันมีที่ไอ้ที่จอดของเขาอยู
0: ่ตอนตีห้าเหรอคะคุณวินัย
1: ไปครับ
0: ตอนกี่โมงคะตอนที่ขึ้นรถแท็กซี่คันนี
1: ้ขึ้นหน้าประมาณตีห้ายี่สิบห้าเนี่ยคร
0: ับค่ะค่ะก็คือเพราะว่าจริงๆแล้วระยะทางมันก็ไกลแต่ว่าเนื่องจากว่าเราหมดแต่ดู GPS อยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็เป็นการแนะนำเส้นทางแล้วคือขึ้นไปใช้มอเตอร์เวย์ด้วย
1: ใช่
0: มอเตอร์เวย์แล้วก็มาลงที่นวมินทร์45
1: ใช่
0: แล้วกระเป๋ามันเป็นกระเป๋าใบในรูปแบบไหนคะลักษณะของกระเป๋าของคุณวินัยอะค่ะ
1: มีเหลี่ยมพื้นผ้าครับมันก็ออกใหญ่ๆใส่ตังค์ได้เต็มตรงพอดีเลย
0: ค่ะแล้วในกระเป๋ามีเอกสารมีอะไรมีเบอร์โทรอะไรที่จะติดต่อกับ ตัวของคุณวินัยบ้างไหมคะในกระเป๋าใบนี้ค่ะมีไหม

0: ไม่มีมีแต่สตางค์ครับ
1: ค่ะ
0: ไอ้เบอร์โทรรถตู้ที่ผมวิ่งกลับต่างจังหวัดประจำอ่ะเขาที่ว่าไปลงที่บ้านปุ๊บเขาก็จะแจกนำบัตรไว้ถ้ารอบหน้าจะมาก็โทรมาเบอร์นี้นะ
1: อ๋อแล้วเขารู้จักคุณวินัยใช่ไหมถ้าขี่รถตู้ที่มีเบอร์อยู่ในกระเป๋าอ่ะ
0: อ๋อเขาจะรู้จักบ้านอยู่ถามว่าอยู่บ้านอะไรเขาจะรู้ว่าเขาไปส่งบ้านไหนบ้าง
1: อ๋อไม่ใช่ประเด็นเผื่อว่าถ้าคนขับเขาเจอแล้วเขาเกิดโทรไปที่นามบัตรหรือว่าที่เบอร์ของเบอร์รถตู้อย่างเนี้ยถ้าเขาโทรไปแล้วคนขับรถตู้เขาจะรู้จักคุณวินัยหรือเปล่าหรือจะจำคุณวินัยได้ไหม
0: ไม่บอกไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีแค่มีเงินแล้วก็มีแค่ตัวเนี้ยตัวเอกสารที่เป็นคิวรถตู้เท่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะเราไม่ได้โทรไปนัดเขาว่าเราไปลงที่ไหนเขาส่งหลายที่
1: แล้วพวกบัตรประจำตัวประชาชนอะไรอ่ะมีด้วยไหมในกระเป๋าสตางค์ใบนี้ค่ะ
0: ไม่มีเลยครับผมเอาแยกมาต่างหาก
1: แบบว่า
0: เ
1: ป็
0: น
1: อะไร
0: มันเยอะไงผมก็เลยไม่ได้ไว้ที่นั้น
1: เขาเลยใส่เฉพาะแค่เงินเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันตกอยู่บนรถก็จะต้องอยู่ที่เบาะหลัง
0: น่าจะใช่ตรงขาหรือตรงเบาะหลังนี่เนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าผมลงมันล่วงมาก
1: ็ค่ะ
0: ล่วงกำลังจะไปสอนอลาดพร้าว
1: ไปที่สอนอก่อนไปแจ้งความไว้ก่อนค่ะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่แล้วข้างในอันนี้จำนวนเงินมีอยู่เยอะมีอยู่เท่าไหร่คะหรือว่าเดี๋ยวมีจำนวนเงินอยู่มากไหม
0: มากอยู่ครับ
1: มากอยู่ค่ะงั้นเดี๋ยวไปบันทึกประจำวันก่อนนะในเบื้องต้นนะคะสีของรถราคาพอจะนึกออกไห
0: มมันไม่กล้าอันนี้กำลังไปดูกล้องนะครับไปตามแจ้งสน
1: อแล้วไอ้ตรงจุดที่ลงอ่ะมันมีกล้อง CCTV มีอะไรบ้างไหมคะคุณวินัย
0: มีครับที่ลงโพลก็มี
1: ค่ะ
0: เราต้องไปถ้าดูที่นี่ดีง่ายกว่าเพราะมันอยู่ใกล้
1: ใช่ไอ้ตรงจุดที่ลงอ่ะตรงนั้นมันน่าจะใกล้มันน่าจะเห็นได้ชัดกว่าเพราะว่าถ้าฟังจากช่วงเวลาแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่ฟ้ามันสว่างแล้วเพราะฉะนั้นมันน่าจะเห็นทะเบียนรถเห็นสีอะไรได้ชัดเจน
0: คร
1: ับค่ะเอางี้คุณวินัยถ้าหากว่าคุณวินัยมีอะไรเพิ่มเติมเห็นจากในกล้องอ่ะรีบแจ้งมาด่วนเลยนะคะ
0: คร
1: ับ นะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่เผื่อว่าทางคุณคนขับเขาฟังจะได้ให้ช่วยดูให้หน่อย
0: ฮะผมต้องโทรไปเบอร์ไหนครับ
1: เบอร์ที่โทรเข้าไปได้เลยค่ะ
0: อ๋อ
1: นะคะนะเดี๋ยวได้อัปเดตกันนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะค่ะขอให้โชคดีค่ะขอให้ได้คืนนะคะยังไงอย่ารีบบอกรีบตอบเพิ่มเติมรีบให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเขามานะในส่วนของทะเบียนรถหรืออะไรถ้าเราดูจากในกล้องแล้วนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอยากให้เจอเพราะว่าจำนวนเงินที่ให้มาหลังไมค์จำนวนมันสูงมากๆนะคะแล้วคือในกระเป๋าใบนี้มันจะมีเฉพาะแค่เงินแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมันจะเป็นเหมือนกับเป็นนามบัตรที่สำหรับจองโทรคิวรถตู้นะคะซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็จะมีแค่ระบุเอาไว้แค่ว่ารับส่งจากภูสิงคุณหาซึ่งถ้าโทรไปถามคนนี้เขาก็คงจะจำคุณไม่ก็คงจะไม่รู้หมายถึงว่าคุณวินัยหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าฝากถึงทางคุณคนขับรถแท็กซี่ค่ะถ้าจำได้ว่ารับผู้โดยสารนะคะมาจากแถวทางด้านของโฮมโปรนะคะโฮมโปรกิ่งแก้วเนี่ยแล้วก็ไปส่งที่นวมินทร์45เมื่อตอนช่วงเช้านะคะคือขึ้นรถประมาณสัก5:00 กว่าๆนะคะแล้วก็ไปลงนะคะที่นวมินทร์ก็ต้องใช้ขึ้นมอเตอร์เวย์ไปด้วยนะคะที่ทางคุณวินัยบอกนะคะก็ให้ช่วยดูให้หน่อยกระเป๋าสตางค์เนี่ยนะคะก็คาดว่าน่าจะหล่นเนี่ยด้านหลังที่เบาะหลังหรือไม่ก็บนพื้นนะคะมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไปอยู่แบบใต้ซอกเบาะนะคะก็ฝากช่วยดูจอดหน่อยแล้วช่วยดูให้หน่อยเพราะว่าจำนวนเงินถือว่าเยอะมากจริงนะคะตอนนี้กำลังไปลงบันทึกประจำวันแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้พวกกล้อง CCTV อะไรต่างๆชัดมาก นะคะมันมองเห็นได้ชัดนะในส่วนของพวกสีทะเบียนของรถหรือว่าบางจุดถ้าบางมุมนี่เห็นได้ถึงตัวคนที่อยู่ด้านในเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นค่ะถ้าคุณคนขับฟังอยู่นะแล้วจำได้ว่ามีรับผู้โดยสารมาเนี่ยจากแถวโฮมโปรแล้วไปส่งที่ทางด้านของนวมินทร์45นะจากกิ่งแก้วไปส่งที่นวมินทร์45ติดต่อกลับมาที่ทางจสร้อยค่ะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะโทรมาเลยนะคะโทรมาเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนึง1137นะคะแล้วอีกหมายเลขหนึ่งนะคะก็คือดอกจัน1808ค่ะหรือถ้าว่าอาจเจอกระเป๋าสตางค์แล้วเปิดดูได้นะข้างในอ่ะนะคะมันจะมีตัวบัตรของรถตู้อยู่นะคะซึ่งในบัตรรถตู้ที่ว่านี้เนี่ยนะคะเขามันเดี๋ยวเป็นการโทรจองคิวอ่ะเราก็ใช้คำว่ามันเป็นบัตรที่ระบุรับส่งจากภูสิงห์ถ้าเห็นมันมีตัวอันนั้นต่างๆอย่างนี้อยู่อ่ะรีบโทรกลับเข้ามาเพราะน่าจะเป็นกระเป๋าของคุณวินัยละค่ะนะคะแล้วก็อย่างนึงคือเอกสารอย่างอื่นไม่มีมีแต่เงินซึ่งจำนวนของเงินเยอะมากสูงมากนะคะอยู่ในกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะคะถ้าหากว่าทางคุณคนขับฟังอยู่นะคะติดต่อกลับมาด่วนเลยที่ทางจสร้อยค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจจะได้มีอัปเดตกันนะหลังจากนี้หรือว่าใครที่อยู่โซนแถวกิ่งแก้วคือรถที่เขาไปจอดบางทีอาจจะเป็นรถที่แบบเขาปกติแล้วจอดเป็นประจำไหมนะคะคนผู้ฟังซึ่งขับรถแท็กซี่ในโซนแถวทางด้านนั้นลองถามบอกถามต่อกันหน่อยนะคะว่าเมื่อตอนช่วงเช้าอ่ะมีใครที่รับผู้โดยสารนะคะจากตรงนี้แล้วไปส่งแถวทางด้านของนวมินทร์ใหม่นะคะแล้วก็ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมกลับมานะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะในช่วง 9:30 นาทีกับคุณบุษบงปุษปวานิชค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
3: ค่ะกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยกันนะคะช่วง 9:30 นาทีนะคะก็ต้องบอกว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีหลังจากที่มีคำสั่งย้ายด่วนนายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินะคะในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่ทำให้เกิดกระแสการต่อต้านภาคต้านจากประชาชนภาคประชาชนนะคะตามรายงานข่าวซึ่งเมื่อวานนี้ในส่วนในช่วงเย็นนะคะนายชนาธิปโคกมณีคือตอนนี้ต้องบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเกษียณอายุราชการออกไปก็เลยเป็นรองผู้ว่าที่รักษาราชการแทนนะคะซึ่งนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าปราจีนบุรีก็ลงพื้นที่นะก็ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยบอกว่าระดับน้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงวันละ 5-6 เซนติเมตรแต่มวลน้ำทั้งหมดได้ไหลลงสู่พื้นที่อำเภอบ้านสร้างผ
1: ่
3: านตำบลบางพวงบางปาราบางเตยบางยางบางแตนนะคะทำให้บ้านสร้างกลายเป็นพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงสุดของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยขณะนี้นะคะก็เร่งระดมความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขึ้นมือยานพาหนะยกสูงแล้วก็เรือท้องแบนนะคะเพ
1: ื
3: ่อยึดถึงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนส่วนคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างประจันหันนายชนาธิปให้ความเห็นไม่อยากให้สังคมมุ่งเน้นประเด็นดราม่าจนละเลยการทำงานเพื่อประชาชนพร้อมเปิดกว้างให้ผู้ที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงลงพื้นที่สอบถามหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นกำนันที่ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติงานร
1: ่
3: วมกับนายอำเภอโดยตรงได้เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลความเป็นจริงนะคะขณะที่สถานการณ์ด้านมวลชนก็มีแกนนำภาคประชาชนเคลื่อนไหวนะที่เคยเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการดินแลกน้ำในพื้นที่อำเภอนาดีก็โพสต์ข้อความเชิญชวนประชาชนมาร่วมการฝ่าพายเรือฝ่ากระแสน้ำท่วมรวมตัวที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปกป้องแหนมเภอบ้านสร้างนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าตัวอย่างที่บอกไปว่าน่าสนใจก็คือหนังสือที่สั่งย้ายเนี่ยเป็นการลงนามโดยนายวีรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งปัจจุบันเกษียณอายุราชการไปแล้วแล้วก็ลงนามในวันสุดท้ายก่อนพ้นจากตำแหน่งโดยเอกสารระบุชัดว่าเป็นการเสนอขอให้กรมการปกครองพิจารณาย้ายไม่ใช่คำสั่งย้ายโดยตรงนะคะขณะเดียวกันค่ะวันนี้ก็มีรายงานข่าวจากแหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยให้ข้อมูลว่าข้อเท็จจริงของกรณีดังกล่าวมีรายละเอียดมากกว่าที่ปรากฏต่อสาธารณชนโดยประเด็นที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการรับฟังข้อมูลเพียงด้านเดียวและไม่ได้เป็นการดำเนินการจากการตั้งกระแสหรือการตำหนิของฝ่ายการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่มีรายงานสถานการณ์จากพื้นที่ที่เข้าสู่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับรวมถึงมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่และผู้ที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่จริงในพื้นที่ส่วนข้อเสนอของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ขอให้ผู้บังคับบัญชาปกป้องและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา รายงานข่าวจากแหล่งข่าวระดับสูงท่านนี้จะบอกว่าหลักการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาทุกคนนึกถืออยู่แล้วแต่การปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบต่อประชาชนแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าการหยิบยกผลงานหรือคุณงามความดีในอดีตของข้าราชการมาเป็นเหตุผลว่าไม่ควรถูกตรวจสอบนั้นอาจจะไม่ใช่หลักการบริหารราชการที่ถูกต้องเพราะผลงานในอดีตเป็นสิ่งที่ควรได้รับการยกย่องแต่ไม่สามารถเป็นข้อยกเว้นจากการตรวจสอบเมื่อมีเหตุหรือข้อร้องเรียนเกิดขึ้นนะคะซึ่งในทางกลับกันหากผลการตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีความผิดหรือข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงข้าราชการผู้นั้นย่อมได้รับความเป็นธรรมและได้สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามขั้นตอนของทางราชการนะคะเพราะว่าคำสั่งย้ายเนี่ยเขาจะย้ายจนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้นะคะ
1: คือมีกำหนด
3: ขนาดเดียวกัน
1: ค่ะ
3: มีกำหนดขั้นท้ายม
1: ี
3: กำหนดขั้นท้ายนะคะขนาดเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขณะนี้อยู่ที่สิงคโปร์นะคะเพื่อเข้าร่วมประชุม Shop Global CEO Conference ครั้งที่24นะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้คอนเฟอเรนซ์มาประชุมเรื่องกับสถานการณ์น้ำโดยสั่งให้เร่งระบายน้ำและเตรียมพื้นที่รับฝนกระรอกใหม่โดยเตรียมภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานครและภาคใต้เตือนภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครภาคใต้ให้รับมือกับฝนตกหนักในวันที่9ถึง13ตุลาคมนี
1: ้
3: โดยให้กลุ่มเสี่ยงเตรียมอพยพล่วงหน้าซึ่งขณะนี้ช่วงว่างขนาดนี้นะแต่วันนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งระบายน้ำเตรียมพื้นที่รองรับน้ำและประชาสัมพันธ์ซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดเจนก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะเข้ามานะค
1: ะ
3: ซึ่งในการประชุมทางด้านของฟล็อปครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยที่จะนำเสนอประเทศไทยในสายตานักลงทุนโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยก่อนที่สัปดาห์หน้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Economic World Bank Group นะคะที่ตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมค่ะมาดูทางด้านของสถานการณ์ต่างประเทศนะก็ตามเวลาท้องถิ่นวันศุกร์ที่9ตุลาคมจะมีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ยังหวังว่าตัวเองจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยมีผลงานมากมายหลากหลายน
1: ะ
3: ทั้งด้านของอิสราเอลนะไทยกัมพูชาปากีสถานก็ทั้งคือผู้นำกัมพูชาอิสราเอลปากีสถานเป็นคนเสนอชื่อทรัมป์ให้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะคะซึ่งบางคู่ขัดแย้งบางกรณีก็บอกว่าทรัมป์อ้างว่ายุติปัญหาลงแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยก็ตามนอกจากนั้นทรัมป์ยังไม่สามารถหาทางยุติสงครามรัสเซียในยูเครนได้แม้ว่าจะเคยประกาศว่าจะทำเช่นนั้นในวันแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2หนำซ้ำสหรัฐและอิสราเอลยังเปิดฉากโจมตีอิหร่านด้วยนำมาซึ่งความขัดแย้งที่ลากยาวนานมานานหลายเดือนและส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานโลกและผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงโลกปรับตัวพุ่งสูงขึ้นนะคะโดยผู้ที่เป็นตัวเองคาดว่าจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้นะคะมีทั้งสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอค่ะศาลอาญาระหว่างประเทศผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองแต่ละคนแต่ละคนจะเป็นๆดังนั้นเลยนะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะการประกาศผลว่าใครจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งคนที่ได้เมื่อปีที่แล้วคือมาเรีย
1: ค
3: อริน่ามาโชโดซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็มามอบเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีที่แล้วให้กับทรัมป์เมื่อเดือนมกราคมเพื่อหวังการสนับสนุนจากทรัมป์ในความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาเองแล้วก็ทรัมป์ก็เข้าไปจัดการด้วยการจับประธานาธิบดีเวเนซุเอลามาดำเนินคดีนะคะ
1: เมื่อเราผ่านไปเร็วมากเลยนะปีหนึ่งเนี่ยแป๊บจริง
3: ๆแป๊บๆนะ
1: ใช่แ
3: ล้วถ้าเขาเกิ
1: ดใช่แล้วถ้าเกิดทำไม่ได้ขึ้นมาแล้วเขาจะยังไงจะโวยวายดิโพยดิภัย
3: จะโวยวายได้ไงตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกา
1: ค่ะ
3: ดิฉันก็คาดหวังว่าทำไม่ได้หรอกเพราะบรรดาชาติที่เสนอก็ดูเหมือนจะไม่น่าไว้วางใจจะไม่แน่นะต้องแต่ยากอะแต่ยากเพราะว่าคนที่เป็นคู่แข่งเนี่ยเยอะมากแล้วก็แต่ละคนเนี่ยดีกว่าน
1: ัก
3: ดีกว่าเยอะนะคะไปใช้ด้วยศรีลังกาค่ะหน่วยงานปราบปรามทุจริตศรีลังกาเข้าจับกลุ่มอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของศรีลังกาและเป็นภรรยาของอดีตประธานาธิบดีมหินทราราชปักษาที่บ้านพักในกรุงโคลัมโบเมื่อวันพุธนะ เมื่อวานนี้ในข้อหาทุจริตและก็ยักยอกทรัพย์เธอผู้นั้นก็คือนางชิรันทีราชปักษาอายุ73ปีค่
1: ะ
3: เธอบอกว่ามีการยักยอกทรัพย์แล้วก็ทุจริตมูลนิธิสิริริยาซาวิยาซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่เธอตั้งขึ้นนำเงินบริจาค10ล้านดูตีศรีลังกาหรือประมาณ3,300ดอลลาร์สหรัฐนะคะที่ระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนพิเศษสำหรับโรงพยาบาลเด็กเลดี้ริชเย่ในกรุงโคลอมเบียไปใช้ในทางที่ผิดนะคะจากการสอบสวนพบว่าเครื่องสแกนพิเศษที่ถูกอ้างถึงได้รับการบริจาคจากรัฐบาลจีนแล้วแต่มูลนิธิของเธอก็ยังเปิดรับเงินบริจาคจากสาธารณะและยังมีข้อมูลพบว่ามีการดึงเงินจำนวน10ล้านดอลลาร์จากศรีลังกามาจากธนาคารออมสินแห่งชาติซึ่งเป็นธนาคารของรัฐโดยไม่ผ่านกระบวนการระเบียบการเงินที่ถูกต้องนะคะแม้ว่านางชิรันตีจะปฏิเสธข้อกล่าวหาและยืนยันว่าไม่ได้นำเงินโดยจากไปใช้ในทางที่ผิดโดยเธอเดินทางมาจากสิงคโปร์เมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคมเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและยื่นคำร้องต่อศาลขอการคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้ถูกจับกุมแต่ศาลกำหนดวันที่จะนัดคดีไว้ในวันที่12ตุลาคมจึงทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเธอเอาไว้ก่อนค่
1: ะ
3: ขณะที่โฆษกของอดีตประธานาธิบดีมหินทราก็บอกว่าเงินทั้งหมดยังอยู่ในบัญชีมูลนิธิและไม่มีการช่อโกงเกิดขึ้นสำหรับประธานาธิบดีมหินทราราชปักษาเป็นประธานาธิบดีสิงคโปร์ในช่วงปี2548ถึง2558ได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษที่ยุติสงครามกลางเมืองที่ยาวนานเกือบ3ทศวรรษเมื่อกลุ่มทมิฬถูกปราบปรามในปี2552และเมื่อต้นปีนี้นะคะลูกชายของเขาก็คือนามันราชปักษานะคะซึ่งเป็นลูกชายคนโตก็ถูกจับกุมในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องยนต์ในสมัยที่พ่อเป็นประธานาธิบดีและยังถูกควบคุมตัวจนถึงปัจจุบันค่ะก็เป็นสถานการณ์ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะในช่วง9นาฬิกา30นาทีค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณบุษบงขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
4: ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 2018ตัวจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ช่วงนี้นะคะเนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองโลกปีนี้ค่ะทางด้านของมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับทางสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยนะคะแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ขอเชิญชวนทุกคนเลยค่ะมาร่วมสร้างเกราะป้องกันสุขภาพในงาน World Stroke Day Thailand 2026จากวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่8เนี่ยนะคะเวลาเที่ยงตรง 12:00 นไปจนถึง 17:00 นนะคะที่ชั้น3นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็กิจกรรมภายในงานก็เรียกว่าเป็นการให้บริการเลยค่ะในการตรวจร่างกายฟรีนะคะด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องอัลตราซาวด์การตรวจหลอดเลือดแขนขาด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ค่ะแล้วก็มีการตรวจความดันโลหิตวัดดัชนีมวลกายนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีทีมบุคลากรทางการแพทย์นะคะของโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมาร่วมกันนะคะให้ความรู้ซึ่งเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลอดเลือดหัวใจนี่แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เชิญชวนเลยไม่ใช่หลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญเลยเรื่องของหลอดเลือดสมองโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทีมนะคะในส่วนของทีมการแพทย์นะคะให้ความรู้ว่าเอ๊ะอย่างกรณีการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วเราจะรู้ได้ไหมจะรู้ล่วงหน้าไหมหรือจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เรากำลังนะคะกำลังเป็นหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกในหารักษาได้ไหมรักษาหายไหมนะคะแล้วก็ทำยังไงให้เราห่างไกลจากอัมพาตแล้วก็อัมพฤกษ์ก็มันต้องเกี่ยวโยงกันหมดนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของภาวะสมองเสื่อมนะคะซึ่งก็จะเป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็ยังมีการตรวจอัลตราซาวด์นะคะหลอดเลือดสมองด้วยแล้วงานนี้ค่ะนะคะงานนี้ยังมีศิลปินรับเชิญชื่อดังนำทีมโดยคุณจิ๊กนวรัตน์ยุคตนันค่ะที่จะมาร่วมสร้างสีสันแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆภายในงานอีกด้วยนะคะช่วงเที่ยงนะคะตั้งแต่12:00 นถึง17:00 นนะคะที่ทางด้านของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะชั้น3นะที่ลานอีเดนนะคะชวนเลยเพราะว่าจริงๆนะต้องบอกว่าโรคนี้เนี่ยมันเป็นภัยเงียบมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นการให้ความรู้และที่สำคัญก็คือให้บริการในการตรวจร่างกายฟรีด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนะคะย้ำว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปจนถึงช่วง 17:00 ที่ชั้น3นะคะโซนอีเดนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ 9:47 คุณเล็กเอกชัยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ ค่ะคุณเล็ก
2: ค
1: ่ะแจ้งอุบัติเหตุใช่ไหมคะเอกชัย132
2: ใช่ครับอยู่ในซอยบ้านพอดีเลย
1: อ๋อค่ะเป็นอุบัติเหตุยังไงคะ
2: ก็เป็นอุบัติเหตุของช้อปปี้ฟู้ดนะน้องผู้หญิงที่ขับช้อปปี้ฟู้ดนะชนท้ายรถกระบะส่งสินค้า
1: ค่ะ
2: ครับผมอยู่ในซอยเอกชัย132
1: ค่ะ
2: เป็นถนนเอกชัยฝั่งขาเข้า
1: ครับ
2: ผมอยู่ตรงหน้าบริษัทนิวเกียร์ขนส่งครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จุดที่เกิดเหตุอยู่มันเป็นสองช่องจราจรสวนเลนนะ
1: ค่ะ
2: ก็ยังตอนนี้ก็ยังแบบยังจอดอยู่ในจุดเกิดเหตุน้องผู้หญิงก็ได้รับบาดเจ็บอยู
1: ่ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเห็นมีเลือด
1: อาการยังไงบ้างอะคะ
2: อาการยังรู้สึกตัวครับผมยังรู้สึกตัวยังสามารถพูดคุยโทรศัพท์ได้อยู่แต่มีเลือดออกตรงที่ ที่ศีรษะไหลลงมาตรงแก้มน้องอย
1: ู่เดี๋ยวตอนนี้ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะ
2: ขอบคุณอย่างแรงเลย
1: ค่ะ
2: ผมต้องการมากมากเลย
1: ครับได้เดี๋ยวยังไงก็คือทางคุณเอกชัยยังอยู่ตรงจุดนี้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ก่อน
2: ครับ
1: หรือว่ายังไงคะเราจะออกมาแล้วหรือว่ายังไง
2: ผมคงจะจอดอยู่ไม่ได้ก็รายงานสิทธิ์ก็คงจะต้อง
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้ประสาน
2: เป็นช่องทางส่วน
1: ค่ะ
2: ไม่สะดวกที่จะจอดดูแลน้อง
1: ก็คือไม่ได้อยู่ในละแวกนั้นใช่ไหมของคือขับรถผ่านแล้วก็แจ้งมา
2: แค่ผมก็จอดดูอยู่ในตัดเนี่ยก็ดูอยู่ห่างๆเนี่ยครับผมว่าจะรอดูว่าจะมีเจ้าหน้าที่มา
1: แต่ว่าตอนนี้มีรถมาช่วยกันหรือว่ามีใครช่วยเหลืออะไรในเบื้องต้นไหมคะ
2: อ๋อยังครับก็มีแต่พนักงานขนส่งตรงบริษัทนิวเกียร์ช่วยบวกอะไรเนี่ย
1: อ๋อโอเคได้งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆเรามาระวังกันก่อนนะคะ
3: ไปพลัง
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะได้ลูกค้าละนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังประสานคือประสานไปแล้วนะต้องรอเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือนี่พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางวริยะประกันภัยค่ะร่วมกับทางจส.ร้อยจะทำโครงการนี้นะคะก็อย่างที่บอกมาโดยตลอดมันสืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วทำยังไงให้พวกเรานะคะได้ช่วยกันในเรื่องของการที่จะเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มจิตสำนึกในการขับขี่การเคารพกฎวินัยจราจรก็เลยเป็นที่มาของประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้เพราะว่าคือทำดีจะมีรางวัลให้ก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ซึ่งก็หมายว่าพวกเราทุกคนก็พยายามจะช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุคือมันจะเป็นสิทธิพิเศษประโยชน์ที่มันเพิ่มขึ้นมานะคะจากการที่จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์มีทางประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ค่ะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่านอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะมีโอกาสในการรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้นะคะในระหว่างซ่อมแต่ว่าสูงสุดคือไม่เกิน20วันค่ะแล้วก็ในส่วนของคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ก็สามารถที่จะผ่อนได้ 0% 6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02-150-0888 02-150-0888 ค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้เรามีประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งก็เรียกว่าเปิดขึ้นมารองรับเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของรถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ก็ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลนะคะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็สินใหม่ทั้งกลุ่มคือไม่เกิน 70% นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะก็มีตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้ด้วยผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02-150-0888 02-150-0888 นะคะบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนอยากจะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันมากๆค่ะเรามาสร้างสังคมของการที่จะช่วยกันในการสร้างความปลอดภัยแล้วก็ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนกันนะคะก็สอบถามได้นะคะสอบถามได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะเบี้ยประกันภัยเดี๋ยวย้ำใหม่เลขโทรศัพท์ให้02-150-0888 02-150-0888ค่ะ ช่วงนี้มาเพิ่มเติมกันต่อนะคะกรณีที่เรารับแจ้งกันมาในช่วงก่อนหน้านี้ตะกี้คุณเล็กมหาชัยแจ้งอุบัติเหตุใช่ไหมลึกขึ้นมาได้เมื่อตอนช่วงที่ผ่านมาที่มีคุณฟังแจ้งเส้นทางทางด้านของพระราม2และคุณสิริพงษ์ที่บอกเห็นเป็นกลุ่มควันสีขาวนะคะที่แจ้งมาตั้งแต่ตอนช่วงก่อน9นาฬิกาตอนที่คุณสิริพงษ์แจ้งมาเนี่ยเราก็ได้มีการประสานไปทางด้านของสน.ท่าข้ามนะคะทั้งสน.ท่าข้ามสน.บางมดนะคะก็บอกว่าไม่มีเหตุอะไรนะไม่มีเหตุอะไรนะคะก็ตอนนี้หลังจากที่ทางคุณสิริพงษ์แจ้งมาก็ยังไม่มีใครแจ้งอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแต่ว่าไอ้กลุ่มควันสีขาวนี่มันน่าจะหายไปแล้วล่ะอย่างแน่นอนนะคะแต่ก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าในเบื้องต้นทุกคนปลอดภัยเดี๋ยวเราไปที่คุณนพดลค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
1: ค่ะคุณนพดลใช้ถนนราชพฤกษ
3: ์ครับขาข้าวครับ
1: ค่ะ
3: ตอนนี้ก็จากอุโมงค์พระราม5นะครับที่มุ่งหน้าไปคลองมหาสวัสดิ์ตอนนี้ช่องทางด่วนอ่ะคือติดมากเลยนะครับ
1: ค่ะ
3: คือขยับพร้อมคือแบบขยับบ้างหยุดบ้างนะครับสลับกันไปแล้วก
1: ็ติดอะไรค่ะ
3: ผมก็ถึงโทรสอบถามทางหน่วยงานแล้วว่ามันมีบัตรเหตุอะไรหรือเปล่าข้างหน้านะครับ
1: ค่ะคือมันผิดปกติเลยใช่ไหมคุณนพดล
3: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับขยับหยุดไปแบบขยับหยุดขยับหยุดไปเรื่อยๆครับ
1: ค่ะ
3: ก็หางแถวนะตอนนี้ผมว่าน่าจะเลยอุโมงค์พระราม5ไปไกลอยู่ครับตอนนี
1: ้โอ้ค่ะ
3: น่าจะอยู่แถวไม่น้อยกว่าเลี่ยงเมืองนนท์แน่นอนครับ
1: ค่ะ
3: ครับว่าตอนนี้ผมอยู่กลางๆเลยคืออยู่ก่อนถึงไอ้ตรงเซนทันนะครับ
1: ค่ะ
3: ครับเซนทันใหม่เวสวิวอะครับขวา
1: อันนี้เป็นฝั่งขาเข้า
3: ใช่ๆครับเป็นขาเข้าครับแต่ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามอะครับที่ว่าเซนขาเข้าก่อนที่จะไปมุ่งหน้าคลองมหาสวัสดิ์อะครับ
1: คือกำลังจะดูให้มันมีแจ้งอุบัติเหตุมาจุดนึงแต่มันเป็นคนละช่วงแล้วมันไม่น่าจะส่งผลกระทบท้ายแถวได้ยาวมากขนาดนั้นเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วง 9:08 นาทีแต่เป็นเหนือ BTS อุทากาศจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุซึ่งมันเป็นคนละช่วงกันเลยกับของคุณนพดลคือมีแจ้งอุบัติเหตุมาแค่จุดเดียวเท่านั้นค่ะ
3: แต่ช่องทางขนานก็ยังวิ่งได้แต่ว่ามันก็จะไปชะลอตัวตรงสะพานข้ามคลองตัวสะพานตัวใหม่นะครับ
1: ค่ะ
3: ก็คือตอนนี้คือสะพานตัวใหม่เนี่ยก็จะวิ่งได้อยู่แต่ว่าจะคล่องตัวกว่าทางด่วนนิดนึงเพราะว่าไอ้ทางหลักเนี่ยมันตอนนี้คือไปพร้อมขยับหยุดขยับอยู่ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าดูจากแมปในรถเนี่ยคือตอนนี้แดงแบบแดงยาวเลย
1: อ๋อคือปกติแล้วใช้เส้นทางนี้เป็นประจำทุกวันไหมคุณนพดล
3: ช่วงนี้ทุกวันครับผม
1: ทุกวัน
3: ครับผมแต่เวลานี้นะจริงๆแล้วมันไม่ถึงกับ
1: มันจะต้องติดขนาดนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับวันนี้คือติดแบบผิดปกติก็เลยสอบถามว่ามันมีอุบัติเหตุข้างหน้าไหมอะไรเงี้ยครับ
1: โอ้โหนี่มันท้ายแถวกี่กิโลเนี่ย
3: ถ้ามองตรงนี้ผมว่าก็ไกลอยู่นะครับ
1: 6-7กิโลได้เลยไหม
3: ใช่
1: น่าจะประมาณนั้นเกือบ10กิโลเมตร
3: ประมาณน่าจะ6-7ครับประมาณนั้นครับ
1: 6-7กิโลเมตรมันไม่มีน้ำท่วมอยู่แล้วนะมันไม่มีพวกที่เป็นน้ำท่วมถนนหรือว่าน้ำล้นจากคลองหรือว่าอะไรยังไงไม่มีนะแถวทางด้านนั้น
3: ตอนนี้ไม่มีเลยครับแล้วก็แดดจ้าเลยครับไม่มีฝนไม่มีอะไรด้วยคร
1: ับ เดี๋ยวคือถ้าดูมันก็ต้องเลยจากตรงจุดเดิมๆเลยไอ้ตรงช่วงสะพานใช่ไอ้ทางรถไฟตรงจุดนั้นนะตรงช่วงใต้ทางด่วนอ่ะพอเลยตรงนี้มามันก็จะใช้ได้แต่ประเด็นปัญหามันเกิดอะไรมันท้ายแถวมันยาวผิดปกติมากเพราะมันไกลมากอ่ะค่ะ
3: เพราะตอนนี้คือพอเราข้ามบรมไปแล้วเนี่ยจะค่อนข้างวิ่งได้สะดวกใช่ไหมครับ
1: ต้องค่องข้ามตรงใต้ทางด่วนนั้นไปก่อนเอางี้เดี๋ยวคุณพดลถ้าเดี๋ยวเรากำลังพยายามสอบถามให้ถ้าคุณพดลทราบก่อนนะช่วยแจ้งกลับมาด้วยนะคะ
3: ได้ครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณ
3: ตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าตรงข้ามไปเป็นท่านเลี้ยงดีพอดีเลยคร
1: ับ ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากมากค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากบอกว่ามีรถจอดเสียรถบรรทุกจอดเสียบนสะพานข้ามทางรถไฟช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุประกาศฉบับที่3เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากอากาศแปรปรวน 9-13 ตุลาคมนี้ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกกทม.และปริมณฑลสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: เร่งรีบตอนนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตรา5มา
7: อมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40-59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
1: รมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9-13ตุลาคม2569ฉบับที่3ระบุว่าในช่วงวันที่9-13ตุลาคม69บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่9ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้และ12ตุลาคมถึง13ตุลาคมภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการกินเจเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุจากกรมการแพทย์ติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
12: กรมการแพทย์แนะนำผู้สูงอายุสามารถกินเจเพื่อสุขภาพที่ดีได้โดยควรเน้นการรับประทานอาหารเจปรุงสุกจากการต้มนึ่งยำอบตุ๋นหรือลวกหลีกเลี่ยงอาหารทอดย่างหรือผัดหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปเช่นผักกาดดองกะน้าฉ่ายโปรตีนเกษตรเนื่องจากมีแคลเซียมสูงเป็นเหตุให้ไตทำงานหนักและอาจทำให้ความดันโลหิตสูงได้เลือกอาหารที่หลากหลายและมีสารอาหารทดแทนสารอาหารที่ได้รับจากเนื้อสัตว์เช่นโปรตีนให้ทานเต้าหู้ถั่วและธัญพืชแคลเซียมให้ทานผักคะน้าผักโขมบรอกโคลี่งาและนมถั่วเหลืองที่จะได้วิตามิน B2 ด้วยส่วนแร่ธาตุสังกะสีและธาตุเหล็กได้จากผักใบเขียวธัญพืชและข้าวโอ๊ตและควรทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงร่วมด้วยเพื่อเพิ่มพูนการดูดซึมธาตุเหล็กอย่างไรก็ตามหากผู้สูงอายุท่านใดมีปัญหาน้ำหนักตัวน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะขาดสารอาหารหรือมวลกล้ามเนื้อพองแนะนำให้พบแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อปรึกษาเพิ่มเติมก่อนรับประทานชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
13: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
14: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
15: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
16: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออันเชิญแม่ผัวศพยอมควันวันนงด้วยกันเรื่องโลกทำให้ตุกโศกร้องและโลกไทยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองตั้งใจมากมายไกลกอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศกประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศกเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

ในช่วงนี้นะคะ10:12 นเนี่ยค่ะตะกี้เข้าไปดูใน Facebook ของทางกทม.วันนี้ต้องติดตามในช่วงของช่วงเวลาที่น้ำหนุนน้ำขึ้นสูงนะคะเพราะว่ามีการเตือนให้เรื่องของการเฝ้าระวังสำหรับชุมชนนอกแนวเขื่อนแล้วก็จุดฟันหล่อ11ชุมชนในพื้นที่ของเขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยแล้วก็คลองสานค่ะแล้วก็รวมไปถึงชุมชนแนวริมคลองบางกอกน้อยแล้วก็คลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมแนวเขื่อนนะคะแล้วก็เนี่ยอย่างทางด้านของถนนพิบูลสงครามนะคะที่มุ่งหน้ามาทางด้านของใต้สะพานพระราม7ซึ่งอย่างบอกว่าวันนี้ผิดปกตินะเพราะว่าติดในช่วงเวลานี้ก็ถือว่ายังรถเยอะยังไม่มั่นใจว่ามันเป็นผลมาจากไอ้ตรงช่วงของน้ำใต้สะพานพระราม7ด้วยไหมนะคะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยตรงช่วงใต้สะพานพระราม7นี่ถือว่าสูงมากนะคะอย่างใน Facebook ของที่นี่บางพลัดเมื่อวานนี้ที่เขามีการอัปเดตนะในเรื่องของสถานน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตรงช่วงใต้สะพานพระราม7นะคะเมื่อตอนช่วง 18:31 ระดับน้ำนี่คือสูงนะคะระดับน้ำนี่คือสูงมากแล้วมันจะเห็นว่ามันมีน้ำล้นขึ้นมานะคะอยู่บนพื้นถนนด้วยเหมือนกันแล้วก็คนที่เขาอยู่ในพื้นที่นะคะที่เขาก็มีการแชร์ข้อมูลกันนะในส่วนของระดับน้ำตรงช่วงของใต้สะพานพระราม7ถือว่าน้ำสูงนะแล้วต้องมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนแถวทางด้านนี้เนี่ยประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดอย่างเรือเนี่ยนะคะนี่จะเป็นเรือด่วนเจ้าพระยาคือระดับของไอ้ตัวของเขาเรียกว่าตรงตัวในส่วนของตัวของเรือนะคะก็คือหลังคาเนี่ยคือเรียกว่าอยู่แบบปิ่มๆเลยอะกับในส่วนของไอ้ตัวของสะพานนะคะซึ่งในส่วนของสะพานนี่มันเป็นจุดที่ต่ำที่สุดนะคะของสะพานแต่ว่าน้ำนี่คือมันสูงมากจริงๆแล้ววันนี้ไอ้ช่วงที่น้ำหนุนสูงสุดก็จะอยู่ในช่วงเย็นเหมือนกันนะคะอย่างตรงช่วงของสะพานกรุงธนนะคะสะพานกรุงธนนี่ก็โอ้โหน้ำเนี่ยสูงมากนะคะแต่ก็ยังมีเรือท่องเที่ยวที่เห็นเราจะเห็นเวลาเขาจะชอบถ่ายให้ดูกันใช่ไหมว่าเวลาที่ผ่านตรงจุดนี้ในช่วงที่น้ำหนุนน้ำขึ้นเนี่ยคนที่อยู่บนเรือจะต้องแบบหมอบกันเลยอ่ะนะคะก็บอกว่าของในส่วนของทางด้านของใต้สะพานนะคะนี่วันนี้นี่ก็จะเห็นว่าเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยระดับน้ำเนี่ยนะคะระดับน้ำมันคือสูงนะคะแล้วก็มีคนซึ่งเขาอยู่ในเรือเนี่ยในเรือโดยสารที่ว่านี้ที่พาครอบครัวและคณะท่องเที่ยวล่องเรือนะประทานอาหารค่ำกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเพราะมีการถ่ายคลิปลงใน TikTok นะคือมันสูงมากกว่าทุกครั้งอ่ะนะคะจนเกิดเหตุการณ์ซึ่งต้องบอกว่าโอ้น่าตกใจมากนะคะเนื่องจากว่าไอ้ตัวของช่องว่างระหว่างตัวเรือกับท้องสะพานเนี่ยใช้คำว่าเหลืออยู่ไม่กี่เซนติเมตรนะคะแล้วก็จากในคลิปเนี่ยจะเห็นเลยว่าโครงไฟแล้วก็เสาประดับบนชั้นดาดฟ้าของเรือคือมันไม่สามารถที่จะลดระดับลงได้ทันก็เลยทำให้ไปค้างแล้วก็ติดอยู่กับคานเหล็กใต้สะพานนะคะก็ทางด้านของพนักงานก็ต้องมาช่วยกันนะคะในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาการเฉพาะหน้าบอกว่ามีการปีนขึ้นไปช่วยกันเอื้อมมือดันแล้วก็เอียงโครงไฟหลบคานสะพานอย่างระมัดระวังนะท่ามกลางเสียงร้องเตือนด้วยความตื่นเต้นของนักท่องเที่ยวบนเรือที่บอกเขาใช้คำว่าลุ้นกันจนตัวเกร็งเลยค่ะนะคะอันนี้ก็บอกว่าคนที่เขาโพสก็บอกว่านี่เสียวสันหลังวาบเลยรอดมาได้แบบฉีดเฉียวจริงๆถือว่ารอดใต้สะพานนะเพราะมันน้ำมันสูงมากนะคะแล้วก็เห็นภาพของคนที่เขาโพสตรงช่วงของสะพานพระราม7เองนะคะก็ระดับน้ำนี่ก็สูงมากๆเช่นเดียวกันเขาก็มีการโพสต์กันแล้วก็มีการเตือนเลยบอกว่าเนี่ยในช่วงเนี่ยปีนี้เนี่ยระดับน้ำนี่คือมันสูงมากกว่าในช่วงที่ผ่านๆมาก็เลยนี่จะว่าไปช่วงเช้าที่ผ่านมานี่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่มันมีน้ำมันล้นลงมาในส่วนของพื้นถนนด้วยหรือเปล่านะคะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยฝั่งของเส้นพิบูลสงครามที่จะมาตรงช่วงของใต้สะ
ะพานพระราม7เนี่ยนะคะรถมันก็เลยติดขัดต่อเนื่องนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลาที่ปิดเทอมนะคะรถเนี่ยมันจะน้อยกว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้นี่คือมันดูผิดปกติแล้วก็อย่างที่มีคุณผู้ฟังนะคะอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาให้ซึ่งมันก็สายมากแล้วอะนะคะแล้วก็บอกว่าเออมันก็ติดผิดปกตินะคะก็คุณปิยวุฒิเนี่ยไม่แน่ใจคุณปิยวุฒิถ้ายังฟังอยู่นี้มาโทรมาอัปเดตเพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหมว่ามันมีสาเหตุอื่นอีกไหมเพราะที่เราตรวจสอบไปนะคะทางด้านของสน.ประชาชื่นบอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งเหตุอะไรอ่ะบอกว่าน่าจะติดมาจากทางด้านของสัญญาณไฟนะคะบอกว่าน่าจะติดมาจากสัญญาณไฟนะแต่ว่าอย่างของคุณปิยวุฒิที่ผ่านมาตอนช่วง8:55 น.กับ9:00 น.ตอนนั้นก็บอกว่ามันติดแบบมันติดนานมากก็เลยฝากตรวจสอบอาจจะเป็นสัญญาณไฟก็ได้นะเอาเป็นว่าใครที่อยู่ตรงโซนแถวทางด้านนี้ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันแต่ในเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะคือไม่ใช่แค่ในส่วนของใต้สะพานพระราม7นะแต่ว่าทางด้านของสะพานสังฮีด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็มีการแจ้งเตือนคนที่อยู่ในพื้นที่ในชุมชนนะคะที่อยู่ตรงช่วงใต้สะพานหรือว่าพวกร้านอาหารที่อยู่ริมแม่น้ำให้ติดตามในเรื่องของสถานการณ์กันนะคะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยนะคะคือสูงมากอย่างในส่วนของสะพานพระราม7เนี่ยเมื่อ5 วันที่แล้วก็มีคนเข้ามาโพสต์เป็นคนที่ในพื้นที่บอกว่าน้ำใต้สะพานพระราม7เนี่ยมันน่าจะสุดว่ามันสูงมากๆจริงๆนะคะสูงมากๆจริงๆนะคะบอกว่าคืออย่างที่เห็นนะจากในภาพที่เขามีการแชร์กันแล้วก็ในส่วนของทาง Facebook ในพื้นที่เองนะคะที่เขาก็มีการอัปเดตสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมว่าคืออย่างที่เห็นนะจากในภาพที่เขามีการแชร์กันแล้วก็ในส่วนของทาง Facebook ในพื้นที่เองนะคะที่เขาก็มีการอัปเดตสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกัน

0: ทางด้านของถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกตรงช่วงใต้ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์อันนี้มีอัปเดตไหมคะจุดนี้ตกลงว่ายังไงเพราะว่าตอนที่คุณสงบแจ้งมาเราก็มีการประสานแจ้งทางด้านของรองผู้กำกับจราจรของสภ.เมืองสมุทรปราการไปแล้วคุณสงบเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะรอดูอยู่เพราะว่าคุณสงบเองก็บ้านอยู่ในละแวกนั้นนะคะอ่ะยังไงก็ใครอาจจะผ่านมาช่วยสังเกตเพิ่มเติมให้หน่อยเพราะมันจะอยู่ริมถนนแล้วก็มีแจ้งของคุณภูวศิษฐ์ค่ะบอกว่าใช้เส้นประดิษฐ์มนูธรรมนะคะแล้วก็ตรงช่วงของปากซอยนวลจันทร์เนี่ยมีรถกระบะสีเทาจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านขวาย้ำนะว่าอยู่ในช่องทางด้านขวาแล้วเขาก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะคะเตือนให้เพื่อนร่วมทางระมัดระวังกันเพราะว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะซึ่งมีท้ายแถวยาวมากนะคะคุณวงสภัทรค่ะที่บอกว่าเนื่องจากว่าสาเหตุอะบนสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชันมีรถจอดเสียนะคะมีรถจอดเสียบอกเป็นรถทหารจอดเสียอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็เลยทำให้มีผลกระทบท้ายแถวยาวประมาณ 6-7 กิโลเมตรเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้เป็นข้อมูลให้ทราบกันสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวนยนุชครับผมเมื่อเช้า8:30ไปอยู่ใต้สะพาน
0: สะพานอะไร
1: ครับผมก็ยังข้ามยังเรียงกลับได้ครับ
0: ยังกลับได้แต่น้ำสูงไหมคะตรงช่วงใต้สะพานตรงนั้นเนี่ยค่ะ
1: ปกติน้ำมันจะสูงมากเขาจะมีป้ายปิดเลยห้ามรถผ่านเมื่อเช้าผมวิ่งผ่านไป
0: ยังได้อยู
1: ่เข้าไปได้ครับไม่มีน้ำครับผม
0: ค่ะ
1: ที่คุณมันยังรู้หรือว่าพระรามเกียรติพิบูลสงครามน่าจะติดสัญญาณไฟแดงนะคร
0: ับ อ๋อฟันดันไฟแดงมันนานมากเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับน่าจะนานครับตรงนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: บางทีเจ้าหน้าที่ท่านไม่อยู่จะตั้ง AI หรือเปล่าครับผม
0: โอ้อันนี้ไม่รู้ถ้า AI มันต้องเร็วคุณพันถ้า AI มันได้จะเร็วกว่าไหมแล้วจริงๆแล้วถ้าว่ามันเป็นสัญญาณไฟมันก็
1: ตอนนี้ผมอยู่ในเกษมขาเข้าครับผมข
0: ้
1: างหน้าสายสี่เรือสายก็สายสี่ครับการจราจรไม่มีปัญหาครับผม
0: ค่ะ
1: ต้องก่อสร้างก็ไม่มีปัญหานะครับแยกทุนเปโตรครับแยกเทียนดัดครับก็จัดการได้ดีอยู่ครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ผมไม่ชอบอย่างเดียวก็สูบน้ำขึ้นมาบนถนนที่โคนเต็มครับผม
0: อ๋อแปลว่าช่วงนี้เขาเร่งสูบน้ำ
1: เวลาเขาจะเตะต่อครับคุณบรรยานุเขาจะเตะเขาก็ต้องสูบน้ำขึ้นมา
0: ค่ะ
1: เอา
0: หน้า
1: เอ
0: าอดทนคุณพันดีกว่าน้ำท่วมคุณนึกถึงคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาเจอน้ำท่วมขังค่ะ
1: ใช่ใช่กำลังขึ้นเสาอยู่ครับตัวนี้
0: อืมค่ะ
1: กำลังขึ้นเสาอยู่ครับแยกเทียนดัดนะครับผมแยกหมอสีแยกเทียนดัด
0: ค่ะ
1: แต่แยกคุณเปโตยังไม่ได้ขึ้นเสาครับผม
0: เสาอะไรคะ
1: เสาสะพานข้ามแยกเขาสร้างสะพานข้ามแยกสองแยกครับผม
0: แต่มันมีความคืบหน้าไปเยอะแล้วใช่ไหมคุณพันตรงนั้น
1: ก็ขึ้นเสาก็ไล่ยังไม่ถึง10ต้นคร
0: ับ
1: ผม
0: ยังไม่ถึง10ต้น
1: ก็ทำสะพานข้ามแยกนะครับ2แยกครับ2แยกตรงน
0: ั้
1: นเขาบอก7 ปี 71ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะ
0: ก็อีก2ป
1: ีแดดร้อนนะครับคุณมณีนุชตัวนี
0: ้
1: แดดร้อนมากครับผม
0: ค่ะ
1: 34แล้วครับเนี่ยอย
0: ู่ใน
1: พุทธมณฑลสาย4โอ้แจ่มเลยต้องฟ้าแจ่มครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเมื่อเช้าที่คุยกับทางด้านของกรมอุตุนะคะบอกว่าตอนนี้ลมหนาวมาแล้วนะแล้วไอ้ตัวลมหนาวที่เข้ามาเนี่ยนะคะบอกว่าอาจจะมีการประกาศเข้าช่วงของฤดูหนาวไม่กลางเดือนตุลาคมก็คือปลายเดือนตุลาคมซึ่งมันจะเร็วกว่าทุกๆปีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อฝนหมดลมหนาวมาสิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือยิ่งถ้าเป็นในช่วงของฤดูหนาวในท้องฟ้ามันจะไม่มีเมฆบังเลยแสงแดดเนี่ยมันจะเข้ามาหาเราโดยตรงแต่ที่ไม่น่าห่วงเท่ากับแสงแดดก็คือเรื่องของภัยแล้งที่จะตามมาแล้วค่ะเวลาน้ำมามันก็มาเยอะมากๆแล้วพอหลังจากน้ำไปเนี่ยคราวนี้เรื่องของการเตรียมแผนรับมือของปัญหาภัยแล้งเนี่ยนะคะตามมาอย่างแน่นอนนะคะจะต้องตามมาแล้วล่ะนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยนะสภาพของคือจะบอกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่บอกว่ามันจะหมาภาวะโลกร้อนมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวอย่างนี้มันเรื่องของสภาพของพื้นที่อะไรต่างๆนี่มันเปลี่ยนแปลงด้วยนะมันก็มีผลกระทบตามมานะคะแต่ว่าภัยแล้งเนี่ยต้องเตรียมรับมือสอบถามไปทางด้านของสน.บางโพบอกว่าใต้สะพานพระราม7ไม่มีน้ำท่วมนะคะถ้าไม่มีน้ำท่วมก็น่าจะเป็นอย่างที่คุณพันธ์บอกว่าเรื่องของสัญญาณไฟนะแต่ถ้าเป็นสัญญาณไฟมันต้องติดอย่างนี้ทุกวันแต่วัน

0: มันผิดปกติเดี๋ยวเราไปที่คุณณัฐพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปุญญรุ่งครับผม
0: ค่ะเจ้าอุบัติเหตุถนนกาลประพฤกษ
1: ์ครับผมขาเข้าครับผมก่อนถึงต่างระดับราชพฤกษ์ที่จะแยกไปเพชรเกษมครับ
0: ค่ะ
1: ตรงหน้าอู่รถเมล์นะครับตรงนั้นก
0: ็
1: มีรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งส่วนบุคคลครับผม
0: อ๋อชนกันรุนแรงมากไหมคะดูแล้วมีคนเจ็บไหม
1: รุนแรงครับตอนนี้เห็นผมมองไปข้างหลังเพราะผมจอดอยู่ข้างหน้าและดูว่ามันเหมือนกับว่าเขามีคนโบกมันก
0: ็
1: คนเจ็บน่าจะอาการหนักครับ
0: โอ้ค่ะ
1: เพราะว่ามันเกิดอยู่ต่อหน้าผมเลยเขาก็เดินมาเกือบโดนรถผมเลยผมก็เบรกต
0: ั
1: วโ
0: ก่
1: งครับเพราะว่าดูสภาพการชนน่ะมอเตอร์ไซค์เขาแกะเขามากันหลายคันนี่เขาวิ่งเกาะกลุ่มมาเลนกลางแล้วไปเฉียวกับรถเก๋งที่เขาวิ่งขวาสุดอะครับ
0: ไปเกี่ยวเหรอคะเหมือนไปเกี่ยวเขาใช่ไหม
1: มันมาไปเฉียวนิดนึง
0: เฉียว
1: มันดูลอยตรงข้างหลังล้อหลังเขา
0: โอ้แล้วทำไมตัวเขาคนขับจักรยานยนต์นี่คือบาดเจ็บ
1: เขา
0: ล้ม
1: กระเด็นเลยครับทีนี้ว่ารถที่เขาขับมานั้นทับเขาอีกทีหนึ่งแล้วเขาถลายบนถนนเลยต่อหน้ารถผมเลยจอดอยู่ข้างหน้าเลย
0: ถ้าดิฉันเป็น
1: เจ้าหน้าที่ด่วนเลยนะครับเพราะว่า
0: ได้ประสานอยู่ประสาน
1: เขามีคนพวกไรเดอร์พวกอะไรเขายืนโบกอยู่ครับเนี่ยตอนนี
0: ้แล้วเขากระเด็นไกลไหมคุณณัฐพัฒน์หมายถึงว่าจากไอ้ตรงจุดที่เขาเฉี่ยว
1: จากเฉี่ยวก็ประมาณสัก10 เมตรได้ครับ
0: โอ
1: ้พอสมควรเขามาแรงครับเพราะว่ามากันหลายคันน่ะวิ่งเขาเลนกลางผมเลนซ้ายสุดแล้วเขาอยู่เลนกลางทีนี้เขาแทรกเหมือนก็รถเก๋งก็จะอยู่ขวาได้ยังไงก็ไปเฉี่ยวกันยังไงก็ไม่รู้
0: เป็นถนน
1: ไม่ทันก็แต่ว่าเห็นแต่รถตอนที่เฉี่ยวแล้ว
0: กาลประพฤกษ์นะคะหน้าอู่รถเมย์ก่อนถึงแยก
1: ใช่คร
0: ับ ราชพฤกษ์เล็กน้อยแปลว่า
1: จะถึงทางเบี่ยง
0: แปลว่าถนนมันโล่งมากเหรอคะ
1: โล่งครับโล่งเมื่อกี้ผมมามันโล่งๆมันไม่ค่อยมีรถวิ่งเขาวิ่งกับความเร็วเยอะ
0: ค่ะค่ะแล้วคนบาดเจ็บนี่คือเขาสวมหมวกกันน็อก
1: สวมครับผม
0: หมวกยังอยู่กับเขาไหมยังไม่ได้กระเด็นใช่ไหม
1: อยู่ครับยังอยู่แต่ว่ามันรถทับตอนที่ว่าเขาลงแล้วรถทับแล้วก็ถลายไปทีหนึ่งคร
0: ับ โอ้โหน่าเป็นห่วง
1: เพราะเห็นมีไรเดอร์อะไรยืนโบกรถอยู่เพราะว่าเขาคงจะลุกไปขึ้นแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาจะลุกขึ้นแต่ว่าคงไม่ไหวครับนี่เขาลุก
0: ค
1: นจะนอน
0: เขาเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ไหมคะหรือว่ายัง
1: ไงไม่ใหญ่ครับน่าจะประมาณ160ครับ
0: อ๋อค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราประสานทางเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปแล้วคุณณัฐพัฒน์ออกมาแล้วใช่ไหม
1: เพราะว่าเห็นดูสภาพแล้ว
0: คุณณัฐพัฒน์ออกยังอยู่ตรงจุดนี้อยู่ไหมหรือว่า
1: ใช่ครับผมจอดอยู่ข้างหน้าผมเลยมามันมีเว้าจอดผมก็เลยมาจอดแล้วโทรแจ้งไอ้เจ้าหน้าที่ครับ
0: ตกใจมากเลยใช่ไหมคะฟังจากเสียงที่บอกมาต่อหน้าต่อตาม
1: ารถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงเบรกแคบไม่อยู่เขามาตามหลังเกือบซ้ำอีกทีนึง
0: ค่ะนี่ยังดีให้คุณไม่ได้แบบมันไม่ได้เกิดเหตุซ้ำซ้อนหรือว่าอะไรขึ้นมา
1: ครับผมเพราะผมก็วิ่งเลี้ยวซ้ายมาเรื่อยๆผมรถใหญ่เลยผมก็เลยชะลอมันอ้าวดีที่จะอยู
0: ่นี่ขับรถอะไรคุณได้พักขับรถอะไรขับ
1: 10 ล้อคร
0: ับ 10 ล้อโอ้โหดีที่เราไม่ได้แบบไปชนซ้ำนะ
1: ครับผมก็ระวังว่าตัวอะไรเนี่ยผมจะไม่ค่อยจะใช้ความเร็วเยอะเพราะอันตราย
0: ค่ะ
1: เพราะบางทีเขาไม่ทันระวังบางคนเขาก็อาจจะว่าเขาไวแต่ว่า
0: ค่ะ
1: มันไม่ไวเหมือนกันที่เราคิดบางทีมันแวบเดียวเท่านั้นแหละ
0: จริงเวลาขับรถนี่จักรยานยนต์นี่เราต้องระวังมากแล้วเขามาดูช่องทางด้วยคือระวังเป็นห่วงเพราะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเขาจะหนักแล้วไม่มีอะไรป้องกันเขาเลย
1: มันเอาไม่ทันจริงก็จะว่า
0: โอ้นี่ตอนนี้มีผลกระทบแล้วนะท้ายแถวเริ่มยาวมากขึ้น
1: เดี๋ยวเริ่มสะสมแล้วเนี่ยรถเริ่มชะลอจ้ะ
0: ค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวคุณทัศน์พัฒน์จะออกไปเลยไหมหรือว่ายังจะรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึง
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงเพราะว่ามันมีเจ้าหน้าที่มาอย่าง
0: ไรโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยช่วยอัปเดตมาถ้ายังช้ายังไม่ไปไม่ถึงไงก็อัปเดตมาซ้ำเลยนะคะได้บอกกันของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ขอบค
0: ุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเส้นทางทางด้านของถนนกาลประพฤกษ์นะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนราชพฤกษ์ตอนนี้ท้ายแถวยาวละนะคะท้ายแถวยาวก็มาจากกรณีของอุบัติเหตุที่คุณณัฐพัฒน์แจ้งไว้นี่แหละค่ะนะพูดถึงในเรื่องของการเดินทางนี่เป็นห่วงจากกรณีของรถจักรยานยนต์เมื่อเห็นเราใช้ถนนร่วมกันนี่เราจะรู้เลยแล้วเราก็จะเป็นห่วงนะเพราะว่ามันนิดเดียวพลาดขึ้นมาแล้วเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแล้วที่มันหนักอย่างที่บอกทุกคนก็จะรับรู้กันอยู่แล้วว่าจักรยานยนต์มันไม่มีอะไรป้องกันเลยมันไม่เหมือนกับรถยนต์นะคะแต่จักรยานยนต์ถึงแม้บางทีจะมีหมวกกันน็อกอันนี้สำคัญต้องมีหมวกกันน็อกเลยนะคะบางทีอาจจะป้องกันในเรื่องของการรองรับศีรษะของเราได้เวลาที่มันมีการกระแทกหรือว่าอะไรแต่ว่าในส่วนของร่างกายส่วนอื่นๆมันไม่มีอะไรป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคนที่ขับรถจักรยานยนต์คุณต้องระวังมากกว่ารถทั่วๆไปต้องระมัดระวังกันมากๆจริงๆแต่เราก็จะเห็นนะภาพหนึ่งคือขับรถแล้วเขาก็จะแบบเบียดแทรกกันในทุกช่องจราจรแล้วคือบางคนนะ คือขับไปแล้วคือดูอ่ะไปดูโทรศัพท์อ่ะนะคะดูโทรศัพท์ไปด้วยเวลาที่เหมือนกับเขาแบบดูออเดอร์หรืออะไรยังไงไม่รู้อะแต่ว่าในเสี้ยววินาทีนั้นน่ะมันคือความไม่ปลอดภัยอย่างมากๆมันมีความเสี่ยงมากกับการที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะมีแจ้งของคุณนิทัศน์คุณนิทัศน์เนี่ยก่อนหน้านี้บอกว่าใช้เส้นงามวงวานในฝั่งขาเข้าแล้วช่วงของแยกพงเพชรที่จะมุ่งหน้ามาแยกบางเขนรถจะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเนื่องจากว่าวันนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีคุณผู้ฟังอีกท่านนึงแจ้งมาบอกว่าใช้เส้นงามวงวานเหมือนกันแล้วพอเลยจากแยกพงเพชรช่วงมาซักซอยงามวงวาน47มีรถเก๋งสีน้ำเงินจอดเสียแล้วจอดอยู่ในช่องทางที่2จากขวาไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาได้รับการแก้ไขแล้วหรือยังนะคะนี่ก็ฝากด้วยนะคะว่าใครที่ใช้เส้นทางตรงจุดนี้แล้วมีเพิ่มเติมกันได้กรณีของอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าเพราะว่ามีคุณนพดลคุณนพดลเนี่ยบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถบรรทุก6ล้อของทหารกับรถกระบะไม่มีคนเจ็บนะคะแล้วก็ตอนที่คุณนพดลแจ้งมาเนี่ยเมื่อตอนช่วง 10:12 เนี่ยนะคะบอกว่าเคลื่อนย้ายรถเข้าข้างทางนะคะเคลื่อนย้ายรถเข้าข้างทางแล้วก็ตอนช่วง 9:59 เนี่ยทางคุณวงสภาเนี่ยบอกว่าบนสะพานถนนไฟมีรถทหารจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะแต่พอหลังคือคุณนพดลเนี่ยแจ้งมาก่อนเพราะว่าคือผิดปกติว่าทำไมมันดูมันติดมากสำหรับราชพฤกษ์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคุณวงสภัทรมาเพิ่มเติมให้ว่าอันหลังใหม่นะบอกว่ามันมีเรื่องของรถจอดเสียพอหลังจากเนี้ยล่าสุดเลยทางคุณนพดลเนี่ยเพิ่มเติมมาให้นะคะบอกว่ามันมีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบรมราชชนนีเล็กน้อยเป็นรถบรรทุก6ล้อของทหารกับรถกระบะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเคลื่อนย้ายรถเข้าข้างทางแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมกันนะในส่วนของเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์นะคะตกลงไม่ใช่รถจอดเสียมีอีกเรื่องนึงทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งในช่วงนี้นี่เขาก็มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของการก่อสร้างนะคะก็จะต้องมีการปิดเบี่ยงในเรื่องของการจราจรกันนะคะสำหรับในบางช่วงนะคะของจุดที่มีการก่อสร้างของการทำงานนะคะซึ่งอย่างบนถนนสามเสนตรงช่วงของหน้า Market Place ดุสิตค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะเป็นการก่อสร้างสถานีวชิรพยาบาลนะคะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรถนนสามเสนตรงช่วงของหน้า Market Place ดุสิตนี่เขาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่1ตุลาคมนะคะถึง25ตุลาคมค่ะตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็จะมีผลนะคะทำให้ถนนราชวิถีตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงคนที่ใช้เส้นทางที่มาจากสะพานสังฮีมุ่งหน้าแยกสังฮีเนี่ยนะคะสามารถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนขาวแล้วก็ตรงไปเลี้ยวขวาที่แยกสวนเรื่องฤดีเข้าถนนนครราชสีมามุ่งหน้าไปบริเวณแยกการเรือนเข้าสู่ถนนราชวิถีแล้วก็มุ่งหน้าไปบริเวณแยกสังฮีค่ะโดยประชาชนสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติซึ่งคนที่ใช้เส้นทางนะคะที่มาจากถนนราชวิถีฝั่งสะพานสังฮีสามารถที่จะเลี้ยวขวาไปหน้าโรงเรียนเซนคาเบียนได้ในเฉพาะเวลาเขาจะมีการกำหนดเวลาไว้นะเฉพาะเวลา 5:30 นถึง 7:00 นแล้วก็ช่วงเวลา 14:00 นถึง 16:00 นแล้วก็จากถนน3เสนสามารถที่จะเลี้ยวขวาขึ้นสะพานสังฮีได้เฉพาะเวลา7:01ถึง14:00ค่ะแล้วก็ในช่วงเวลา16:01ถึง5:30นะคะแล้วก็ในส่วนของการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการดังกล่าวแน่นอนเลยมีผลแน่นอนสำหรับคนที่ใช้เส้นทางนะคะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วอาจจะมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นนะคะถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและ รอฟอร์มอต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์06592805970659280597นะคะแล้วก็รวมไปถึงการติดตามข้อมูลโครงการได้ทั้งทางเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ทาง LINE ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะอันนี้ก็ฝากมาฝากย้ำมาเพราะรู้ว่ามันมีผลในเรื่องของการจราจรมีผลกับคนที่อยู่ในระแวกนั้นด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
3: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: ุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจ .100 ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกก

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะรับแจ้งเบื้องต้นว่าพบผู้เสียชีวิตค่ะเสียชีวิตอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนถนนพระราม2นะคะทางสภ.เมืองสมุทรสาครค่ะได้รับแจ้งนะคะบอกว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วก็อยู่บนคู่ขนานสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะซึ่งในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็อยู่ในเรื่องของการดำเนินการนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นนะคะเรื่องของพวกสาเหตุหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอในส่วนของทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะก็พบว่าใกล้ๆอะค่ะนะคะใกล้ๆกับจุดที่พบผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มีรถจักรยานยนต์นะคะจักรยานยนต์ Honda Wave สีขาวล้มอยู่นะคะล้มอยู่ข้างๆผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะที่เราสอบถามก็บอกว่าไม่ได้มีผลนะในเรื่องของการจราจรตรงจุดนี้ก็คือรถผ่านได้นะคะเป็นเบื้องต้นนะคะเป็นเบื้องต้นกำลังตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดต่างๆให้อยู่หรือว่าใครอาจจะผ่านนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ค่ะส่วนคุณสำริดคุณสำริดเนี่ยใช้ถนนเลียบทางรถไฟบางบำรุค่ะแล้วก็บอกว่าช่วงของแยกตัดถนนจรัสวงศ์มุ่งหน้าสถานีรถไฟบางบำรุเนี่ยนะคะเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งเอาละย้ำกรณีที่แจ้งเรื่องของลืมของเอาไว้อะค่ะบนรถแท็กซี่นะคะซึ่งเป็นกระเป๋าสตางค์ที่คุยออกอากาศไปนะในช่วงก่อนหน้านี้กับคุณวินัยนะคะคุณวินัยเนี่ยก็คือนั่งรถมาจากตรงช่วงโฮมโปรกิ่งแก้วนะคะเมื่อตอนช่วงเช้าประมาณสักตอนตีห้ากว่าๆค่ะซึ่งคุณวินัยบอกว่าก็คือนั่งจักรยานยนต์มาแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยมาเจอรถคันนี้จอดอยู่ตรงช่วงของหน้าโฮมโปรกิ่งแก้วบอกคนขับเขาพักสายตาอยู่อะค่ะก็เลยเคาะเรียกแล้วโอเคเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปส่งนะคะก็ขับต่อแล้วก็ไปส่งที่ซอยนาวมิน45แล้วก็มีการใช้มอเตอร์เวย์มาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอลงมาจากรถเนี่ยค่ะกว่าจะมารู้ตัวว่าตัวเองลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้ก็คือตอนที่นั่งรถนะคะกับแฟนเนี่ยนะคะจะไปที่หนึ่งนะคะแล้วปรากฏว่าอ้าวกระเป๋าสตางค์เนี่ยจะไปแถวบางใหญ่แล้วปรากฏว่าคือกระเป๋าสตางค์เนี่ยมันไม่อยู่ก็เลยมาแจ้งออกอากาศกับทางจสร้อยนะคะในกระเป๋าสตางค์ใบนี้ไม่มีเอกสารไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไม่มีอะไรค่ะนะคะมีเฉพาะแค่เงินซึ่งเงินจำนวนมากนะคะแล้วตอนที่คุยกันคือคุณวินัยเนี่ยกำลังจะไปลงบันทึกประจำวันนะคะในเบื้องต้นฝากทางคุณขับรถแท็กซี่ด้วยเพราะเดี๋ยวพอไปลงบันทึกประจำวันเขาก็จะไปไล่ดูกล้อง CCTV นะคะจากตรงจุดที่ขึ้นรถหรือว่าลงจากรถแล้วมันเป็นช่วงเวลาช่วงเช้าซึ่งมันสว่างแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็น่าจะได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมกันแต่ว่าฝากทางคนขับก่อนนะคะถ้าว่าฟังจสร้อยอยู่ช่วยติดต่อกลับมาทางจสร้อยด้วยนะคะกระเป๋าสตางค์เนี่ยจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมสีบอกเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็แน่จะมันน่าจะตกมาจากตัวตรงที่นั่งอะค่ะตรงระหว่างที่นั่งนะคะน่าจะตกมาแล้วคืออาจจะอยู่บนพื้นนะคะหรือว่าจะอยู่ที่เบาะก็ยังไงฝากด้วยในกระเป๋าสตางค์ใบนี้ค่ะไม่มีเอกสารระบุชื่อของคุณเจ้าของกระเป๋าแต่ว่ามันจะมีเป็นคล้ายๆกับเหมือนเป็นนามบัตรอ่ะซึ่งจะระบุว่ารับส่งมาจากภูสิงห์ขุนหาญนะคะแล้วไปที่ต่างๆไม่ต้องโทรไปที่เบอร์นั้นแต่ถ้าเห็นเอกสารตัวนี้แปลว่านี่คือกระเป๋าสตางค์นะคะของคุณวินัยฝากด้วยค่ะถ้าเก็บไว้ให้ก็ติดต่อกลับเข้ามาทางด้านของจสร้อยเลยนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่คุณธันวรินทร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณ
0: ธ
1: นุช
0: คุณธันวรินทร์นี่ติดอยู่ด้วยไหมเนี่ยฝั่งของถนนราชพฤกษ
1: ์ใช
0: ่ค่ะ
1: ติดมานู่นอ่ะมันท้ายแถวมันอยู่ก่อนลงอุโมงค์เลยประมาณช่วงที่จะตัดไปทางสะพานเจดท
0: ้
1: ายแถวอยู่ตรงนั้นเลย
0: ค่ะ
1: ตอนแรกก็ตกใจว่าเอ๊ะน่าจะมีอะไรข้างหน้าแน่เลยปกติเวลานี้ไม่น่าจะติดแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ก็เลยว่าน่าจะก็เลยโทรเข้ามาก็ได้รับรู้ว่ามีรถจอดเสียอยู่สะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชัน
0: ค่ะ
1: แล้วพอลงอุโมงค์มาได้ประมาณสัก50เมตรรถก็คล่องตัวนะแต่คล่องตัวได้ประมาณนิดเดียว
0: ค่ะ
1: แล้วก็ติด แล้วตอนนี้ผ่านซึ่งจะผ่านสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ
0: ์
1: ตัวเก่ามาได
0: ้
1: เพราะตัวใหม่มองจากไกลๆอ่ะก็ยังติดอยู่
0: บนสะพาน
1: ยังติดอยู่ได้
0: คือมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะเพราะว่าอย่างตอนแรกบอกว่าเป็นรถจอดเสียพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคุณผู้ฟังที่จะบอกว่าติดเนี่ยมาเพิ่มเติมให้ว่าเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถบรรทุก6ล้อของทหารเนี่ยชนกับรถกระบะแต่เขามีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายชิดขอบทางทางด้านซ้ายแล้ว
1: เช่นนี้จริงๆเมื่อกี้ที่ได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวนะตรงนี้มีรถ
0: ค่ะ
1: รถลงจากสะพานข้ามคลองมานิดนึง
0: ค่ะ
1: จะมีรถเก๋งกับรถ3ล้อเฉี่ยวชนกันในช่องเลนซ้าย
0: อันนี้คู่ใหม่เหรอคะ
1: คู่ใหม่น่าจะเพิ่งโดนแหละ
0: ค่ะ
1: เห็นเพิ่งจะลงจากรถยังไม่มีผ่านตรงนี้ไปรถคล่องตัวละ
0: มีคนเจ็บไหมคุณทันวะ
1: ไม่มีค่ะไม่มี
0: นะคะค่ะ
1: ในรถสำล้อก็มีผู้โดยสารอยู่เหมือนกัน
0: มาปลอดภัยเหมือนกันนะ
1: ค่ะปลอดภัยค่ะ
0: ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณ
1: ติดตรงนั้นน่ะตอนนี้ก็เคลื่อนตัวมาได
0: ้ค่ะ
1: ก็เริ่มมาชะลอก็น่าจะแค่ช่วงตัดประโลมตรงนี้แหละที่มันจะเป็นจุดเดิม
0: ๆค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณธนวริน
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงกรณีที่เมื่อตอนช่วงเช้าที่มีคุณผู้ฟังบอกว่าใช้คือจะอยู่ในละแวกนั้นอ่ะแล้วก็เห็นว่ามีคนเก็บของเก่านะคะเขาพยายามที่จะเก็บไอ้พวกเป็นวัสดุทางการแพทย์อ่ะอย่างพวกถุงน้ำเกลือซึ่งบอกว่ายังไม่ได้แกะใช้แล้วมีสายน้ำเกลือมีกล่องยาด้วยนะคะซึ่งไม่รู้ว่าใครมาวางกองไว้เหมือนลักษณะเหมือนของทิ้งเนี่ยแล้วคนเก็บของเก่าก็พยายามที่จะมาเอาไปมาลือคนแต่เขาก็ช่วยในการที่จะแบบไม่ให้ทำแล้วก็ให้เรามีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเราไปที่สายของพันตำรวจโทพิทยาสุรินตะรองผู้กับจราจรสภ.เมืองสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีครับ
0: ท่านรองผู้กับตกลงมันยังไงคะตรงจุดนี้ค่ะเมื่อเข้าไปถึงตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยค่ะ
2: ครับจุดนี้มีคนลักลอบนำขยะนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับไม่ทราบว่าไม่แน่ใจว่าจะขนกับโดนน้ำท่วมมาหรือเปล่านะครับก็เอามาทิ้งน่าจะลักลอบมาทิ้งกลางคืนนะครับก็น่าจะมีคนเล่ร่อนหรือคนเก็บของเก่าครับไปเปิดดูไปค้นดูนะครับว่าเราจะมีอะไรที่เอาไปขายได้บ้างอะไรน่าจะประมาณลักษณะพันนี้นะครับซึ่งก็ทำให้มันฟุ้งกระจายครับฟุ้งกระจายแต่ก็ไม่ได้ลงมาในผิวถนนกีดขวางการจราจรแต่อย่างใดซึ่งจุดดังกล่าวนะครับเป็นบริเวณใต้ทางด่วนนะครับใต้ทางด่วนพัฒนาพิเศษนะครับซึ่งทางเจ้าที่จราจรได้ไปตรวจสอบแล้วก็ได้เบื้องต้นนะครับได้ประสานไปทางเจ้าที่ของเทศบาลตำบลบางเมืองซ
0: ึ่
2: งเป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่ตรงนั้นนะครับให้ส่งเจ้าที่เก็บขยะครับเข้ามาเก็บกวาดให้เรียบร้อยครับผมครับซึ่งได้ดำเนินการประสานไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: จำนวนมากน้อยแค่ไหนคะท่านรองผู้กำกับ
2: ก็ประมาณรถกระบะหนึ่งคันน่าจะได้อยู่ครับผมครับ
0: รถกระบะหนึ่งเลยอะคะ
2: ครับมันรวมถึงการเศษขยะอื่นๆด้วยครับ
0: ค่ะ
2: มันกองรวมกันครับผมครับมันเลยทำให้ดูเยอะครับผมครับ
0: คืออย่างเฉพาะแค่อุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยเหล่านี้มันมีจำนวนขนาดไหนยังไงคะท่านรองมันมีอะไรบ้าง
2: ถ้าเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ถึงคันรถครับผมครับครับมันเป็นมันพอดีมันกระจายครับมันกระจายแล้วมันวางอยู่บนกองขยะอื่นๆนะครับม
0: ัน
2: ก็เลยอาจจะดูเยอะหน่อยนึงครับผมครับ
0: ถ้าดูแล้วว่ามันเป็นของที่ใช้แล้วหรือว่ามันเป็นของใหม่ที่มันถูกน้ำท่วมหรือยังไงคะ
2: เป็นลักษณะมันสกปรกด้วยครับก็เลยไม่แน่ใจว่าบางส่วนใช้มาแล้วหรือยัง
0: ค่ะ
2: นะครับมันปนกันมันแต่เบื้องต้นน่ะมันดูแล้วมันมีทั้งของเก่าของใหม่แต่มันเปื้อนโคลนเปื้อนอะไรเงี้ยครับผมครับครับ
0: เนื่องจาก
2: การนำมาทิ้งนะผมเข้าใจว่าอาจจะเก็บแล้วถูกพื้นที่ถูกน้ำท่วมหรือเปล่าว่าช่วงที่ผ่านมามันมีน้ำท่วมครับ
0: แถวนั้นท่วมโรงพยาบาลด้วยเหรอคะท่านรอง
2: เปล่าครับอาจจะมีที่เก็บอะครับเป็นที่เก็บของเขาครับ
0: เป็นโกด
2: ัง
0: อะไรอย่างนี้เนี่ยเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: ไม่แต่ว่า
2: ในพื้นที่สมุทรปราการมีพื้นที่เก็บสินค้าเดี๋ยวอะไรเยอะครับผมคร
0: ับ แต่ถ้ามันเป็นอุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์ถ้าฟังแล้วน่าตกใจนะถ้ามันเป็นของเก่าแล้วมาทิ้งไว้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ปกติ
2: มันเปื้อนโฟนะครับมันก็เลยดูยากหน่อยว่ามันใช้แล้วยังหรืออะไรประมาณนี้ครับผมครับ
0: ค่ะแล้วมันมีอะไรบ้างคะ
2: ท่านรองแต่เบื้องต้นไม่ได้เป็นดูลักษณะแล้วไม่ได้เป็นแบบขยะมีพิษร้ายแรงครับผมครับ
0: แต่ถ้ามันมีเข็มฉีดยาไหมไม่มีใช่ไหมมีแต่แค่ใส่น้ำเกลือ
2: ใช่ครับใช่ครับผมใช่คร
0: ับ ใส่น้ำเกลือถุงน้ำเกลือ
2: ใช่ครับใช่
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
2: มันต้องก็จะประมาณนี้ครับผมครับ
0: มียาด้วยไหมคะ
2: ไม่มีครับผมไม่มีคร
0: ับ แบบว่าคนที่เห็นว่ามีกล่องยาด้วย
2: เขาก็อาจจะดูไม่ละเอียดแล้วนะครับเขาก็คงไม่กล้าจับไม่กล้าคุยดูคร
0: ับ
2: เขาก็ดูเบื้องต้นแล้วแล้วก็แจ้งนะครับผมครับ
0: โอ้โหแต่ของทั้งหมดคือท่านรวมทั้งหมดก็คือประมาณ100กว่าบาท
2: ใช่ครับมันเพราะว่ามันไปกองตรงนั้นน่ะมันมีคนลักลอบเอาขยะมาทิ้งนะครับ
0: ค่ะ
2: เอามาทิ้งอยู่เรื่อยครับเจ้าที่ทางเทศบาลก็ไปเก็บอยู่เรื่อยครับพอเก็บก็มีคนมาทิ้งอีกส่วนใหญ่ก็มาลักลอบทิ้งกันคืนนะครับผมแล้วมันสูงๆกันมันก็เลยดูเยอะครับผมครับ
0: โอ้ยไม่มันแปลกใจตรงที่มันเป็นวัสดุทางการแพทย์ไงถ้ามันเป็นของใหม่ก็โอเคก็พอจะเข้าใจได้แต่ถ้ามันเป็นของที่ใช้มาแล้วนี่มันก็อันตรายมันก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันค่ะ
2: คร
0: ับ ค่ะเดี๋ยวก็ต้องในส่วนของทางเทศบาลเป็นเทศบาลบางเมืองเหรอคะ
2: ที่จะเข้าไปดำเนินการ
0: ค่ะแต่ว่าแถวนั้นถ้าเราดูไล่กล้องวงจรปิดนี่มันมีตัวอื่นหรือไม่ก่อนที่มาถึงจุดนี
2: ้ตรงจุดที่ทิ้งไม่มีรัศมีไม่ละแวกนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดเพราะมันเป็นใต้ทางด่วนนะคร
0: ับ ไม่ค่ะก่อนถึงใต้ทางด่วนเหรอคะมีกล้องไหมคะ
2: ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมาจากทางไหนแล้วรถที่มาคิดว่าคงเพราะว่าขยะไม่ได้เยอะมากผมไม่ได้ใช้รถใหญ่ครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ก็ถ้าเป็นครึ่งกระบะคันกระบะหนึ่งคันจะบอกว่าเต็มกระบะ
2: ใช่แล้วก็เยอะลำบากแล้วครับเพราะว่ารถก็เข้าวิ่งเข้าออกประจำครับผมครับแต่ในคืนนั้นมันก็อาจจะน้อยหน่อยนึงครับผม
0: เอาไปว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวดำเนินการนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ
2: ทางเทศบาลตำบลบางเมืองได้รับเรื่องไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเพื่อฟังแล้วว่าน่าตกใจไหมในกรณีนี้อย่างที่บอกอ่ะของใหม่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นของเก่าที่ใช้แล้วเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ปกติแล้วลักษณะของการที่จะมาทิ้งเอาไว้ตรงจุดนี้มันก็ไม่ใช่นะคะเพราะมันต้องมีจุดที่เขาจะต้องมีการเรียกว่าจัดการในเรื่องของการที่จะดำเนินการจัดการกับของพวกวัสดุพวกนี้นะคะจะต้องถามต่อแล้วกับทางด้านของเทศบาลบางเมืองแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมการทหารช่างระดมกำลังพลบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูโรงเรียนนารีวิทยาและพัทรพงษ์เตรียมถกมหาดไทยกทม.แก้ปัญหาน้ำท่วมกำชับเร่งจัดการขยะเพิ่มเครื่องจักรหวั่นกระทบการระบายน้ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: พัทรพงษ์เตรียมถกมหาไทยกทม.แก้ปัญหาน้ำท่วมกำชับเร่งจัดการขยะเพิ่มเครื่องจักรวันกระทบการระบายน้ำพร้อมเสนอทบทวนเกณฑ์เยียวยาย้ำน้ำล้อมบ้านควรได้รับสิทธิ์ไม่ต่างจากน้ำท่วมบ้านคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายพัทรพงษ์ตีดาพัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกรรมการโดยระบุว่าวันนี้ได้มีการเชิญนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยแบ่งการพิจารณาเป็น3ระยะตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการรับมือและการฟื้นฟูเยียวยาโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยรวมถึงปัญหาความล่าช้าในการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าและการประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนการฟื้นฟูนายพัทรพงษ์เห็นว่ากรุงเทพมหานครต้องเร่งขนย้ายขยะออกจากพื้นที่เพราะเครื่องจักรและกำลังคนไม่เพียงพอพร้อมเสนอให้ใช้งบฉุกเฉินเพิ่มกำลังคนและเครื่องจักรเพื่อให้การจัดการขยะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา2สัปดาห์ลดปัญหาขยะฝังทางระบายน้ำส่วนการเยียวยาเห็นว่าต้องพิจารณากรณีน้ำล้อมบ้านแม้น้ำไม่เข้าตัวบ้านแต่ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปใช้ชีวิตได้ตามปกติจึงควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมพร้อมย้ำว่าแม้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าฝนสัปดาห์หน้าไม่รุนแรงแต่ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมเพราะภัยพิบัติไม่สามารถคาดการได้อย่างแม่นยำและต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: กรมการทหารช่างระดมกำลังพลบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูโรงเรียนนารีวิทยาจังหวัดราชบุรีหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมติดตามกับคุณณัชชัยลินพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: หลังสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีเริ่มคลี่คลายภารกิจของทหารยังไม่จบลงเพราะสิ่งที่เหลืออยู่คือคราบโคลนสิ่งของที่เสียหายและพื้นที่ที่ต้องเร่งทำความสะอาดเพื่อให้เด็กๆกลับมาเรียนได้ตามปกติกรมการทหารช่างระดมกำลังพลพร้อมยุทธปกรณ์เข้าร่วมกับคณะครูและประชาชนในพื้นที่เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่โรงเรียนนารีวิทยาทั้งการขัดล้างพื้นเก็บกวาดดินโคลนเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับความเสียหายรวมถึงทำความสะอาดบริเวณโดยรอบซึ่งหลายจุดยังมีโคลนและสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมภารกิจครั้งนี้มีพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อเร่งคืนสภาพโรงเรียนให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอนโดยเร็วที่สุดเพราะสำหรับพื้นที่ประสบภัยการช่วยเหลือไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงแต่ยังต้องเดินหน้าฟื้นฟูจนกว่าประชาชนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารนันทชัยหลิมพลอยรายงานครับ
3: สำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียอ้างว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เทคนิคหญิงของสถาบันวิจัยต่อต้านโรคระบาดในเมืองเชเลคอฟแคว้นเออร์คุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากโรคปอดบวมที่ไม่ทราบสาเหตุได้แล้วหลังจากที่เธอทำหลอดทดลองที่มีเชื้อโรคระบาดอยู่แตกจนเชื้อรั่วไหลภายในห้องปฏิบัติการทรัมป์ยังระบุด้วยว่าเขาไม่คิดว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่ามีการนำเชื้อกลาโรคไปพัฒนาเป็นอาวุธชีวภาพแต่สุดท้ายความจริงจะเป็นเช่นไรคงได้รู้กันเร็วๆนี้นอกจากนี้ทรัมป์ยังตอบคำถามเกี่ยวกับการรับมือกับรัสเซียครั้งนี้ว่ามีความคล้ายคลึงกับการรับมือกับจีนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสหรือไม่ซึ่งทรัมป์กล่าวว่าทั้งจีนและรัสเซียต่างไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการระบาดเท่าไหร่นักอีกทั้งพวกเขายังยืนยันว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีเหมือนกันด้วยและว่าหลังจากนี้เขามีกำหนดการที่จะหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวาเลียดิมีร์ปูตินของรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณต ั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางเรียประกันภัยร่วมกับทางจสร้อยนะคะจะทำโครงการนี้ขึ้นมาเป็นประกันภัยรถยนต์ค่ะแล้วก็มีทั้งประกันภัยประเภท1นะคะแล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะก็คือคนที่ทำประกันนะคะมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมแต่ว่าสูงสุดก็คือไม่เกิน20วันนะคะรถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะแล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน0215008802150088ค่ะบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทหนึ่งได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งต้องบอกเลยว่าเราเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภทหนึ่งได้นะคะซึ่งรถที่จะทำประกันภัยประเภท3กับทางโครงการก็ทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลและยังรวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ด้วยค่ะในส่วนของคนที่ทำประกันภัยรถยนต์นะคะซึ่งเป็นประกันภัยประเภท3ก็เช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่ว่าประเภท3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้เหมือนกันค่ะ 0% 3เดือนนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางด้านของท่านผู้กำกับสภ.เมืองสมุทรสาครนะคะพันตำรวจโทสิทธิพรกาศีค่ะจะก่อนหน้านี้รับแจ้งบอกว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะบนสะพานสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนสวัสดีค่ะท่านผู้กำกับคะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผู้กำกับตกลงแล้วเป็นเหตุอะไรอะคะตรงนี้ค่ะ
1: เป็นอุบัติเหตุครับเป็นเคสอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยครับขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วน่าจะเกิดอุบัติเหตุครับโดนชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์เนี่ยกินทะลุช่วงอกครับทำให้เสียชีวิตครับตอนนี้ส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลสมุทรสาครอย่างละเอียดอีกทีครับ
0: โอ้โหคือถ้าดูจากตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วอะค่ะท่านผู้กำกับดูแล้วน่าจะมีคู่กรณีไหมหรือว่าเป็นการเกิดอุบัติเหตุล้มเองคะ
1: ยังไม่แน่ใจ
0: จากสภาพแวดล้อม
1: ได้มันเกิดเหตุช่วงประมาณ9 โมงครับก็มีการจอดขับข้างรถก็วิ่งสัญจรไม่ได้เร็วมากครับเนื่องจากอยู่บนสะพานท่าจีนโดยช่องคู่ขนานครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่แน่ใจในว่าจะมีคู่กรณีหรือว่าล้มเองแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับก็เดี๋ยวให้ทางพนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานดูก่อนครับแต่ว่าเบื้องต้นน่าจะยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุครับครับ
0: ค่ะคือถ้าฟังนี้มันโหคือไอ้ส่วนของชิ้นส่วนของตัวรถเหรอคะที่แบบ
1: มันเป็นก้านกระจกอะครับก้านกระจกมองข้างอะครับที่ตัวกระจกเนี่ยไม่ได้ติดตัวกระจกไว้มีแค่ก้านกระจกที่มีความยาวประมาณสัก20 เซน 15-20 เซนนะครับ
0: ส่วนของชิ้นส่วนของตัวรถเหรอคะที่แบบ
1: มันเป็นก้านกระจกอะครับก้านกระจกมองข้างอะครับที่ตัวกระจกเนี่ยไม่ได้ติดตัวกระจกไว้มีแค่ก้านกระจก

0: ก็เลยคาดเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นตัวนี้และไอ้ตัวที่มันเป็นก้านกระจกของรถจักรยานยนต์มันยังติดอยู่กับตัวรถจักรยานยนต์
1: ติดอยู่ครับติดอยู่ครับมีคราบเลือดแล้วก็คราบชิ้นส่วนของชิ้นเนื้อติดอยู่นิดหน่อยครับ
0: แล้วตัวของคนกับตัวของรถนะคะอยู่
1: ใกล้ๆกันครับอยู่ห่างกันประมาณสักหนึ่งนิดหน่อยครับประมาณเมตรกว่าสองเมตร
0: ค่ะที่ทางด้านของท่านผู้กับบอกเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาช่วงเช้าซึ่ง
1: ช่วงกลางวันครับช่วงเช้า
0: ใช่ไหมแล้วก็มี
1: คนเยอะครับ
0: มีคนเยอะ
1: จอดค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็มีรถวิ่งผ่านไปผ่านในเส้นทางเยอะครับ
0: ค่ะ
1: ไปขาเข้าเมือง
0: ก็เท่ากับว่าพอเกิดเหตุปุ๊บก็มีคนเห็นแล้วก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแจ้งเบื้องต้นว่าเป็นเหตุอุบัติเหตุครับแล้วก็ไปตรวจมาแล้วก็เราพบร่องรอยมีรอยทะลุครับเราก็เลยเมื่อไม่ตัดประเด็นเรื่องอาวุธปืนหรืออะไรแต่ว่าเราก็ให้ร่วมตรวจที่เกิดเหตุร่วมกับคอทอครับแล้วก็แพทย์ของโรงพยาบาลสุสาครครับแล้วเบื้องต้นก็น่าจะเป็นกรณีเช่นอุบัติเหตุครับ
0: เพราะว่าถ้ามันเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนกับไอ้ตัวที่มันเป็น
1: การ
0: เสีย
1: ชีวิตจะมีความคมกว่านี้ครับบาดแผลน่าจะมีความคมกว่านี้ครับ
0: ค่ะแล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยไหมคะ
1: เป็นต่างด้าวครับเป็นแรงงานต่างด้าวแต่ว่าถูกต้องตามกฎหมายมีบัตรอยู่ในที่เกิดเหตุเรียบร้อยครับ
0: คือเหมือนกับเขากำลังจะไปทำงานเหรอคะท่านผู้กำกับ
1: น่าจะกลับจากงานครับเพราะว่ามีคราบฝุ่นผงจากการทำงานอยู่ติดตามตัวตลอด
0: เป็นว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในละแวกนั้น
1: ครับในละแวกนั้นครับ
0: ก็ติดต่อทางเขามีครอบครัวหรือมีญาติหรือว่าทาง
1: กำลังดำเนินการติดต่อนายจ้างครับเดี๋ยวกำลังให้ทางนี้ติดต่อนายจ้างครับ
0: อายุเท่าไหร่คะประมาณคนที่เสียชีวิต
1: ประมาณ35
0: ก็คือคนวัยทำงานนะคะ
1: วัยทำงานคร
0: ับ วัยทำงานค่ะค่ะโอ้แต่มันแปลกมากเลยนะคะท่านผู้กำกับม
1: ัน จ
0: ะ
1: เป็นความแปลกครับเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุลักษณะเช่นนี้เกิดแต่ว่ามันก็มีพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุที่จะบ่งชี้ได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุครับก็แต่ว่าก็เดี๋ยวต้องรอผลชันสูตรยืนยันเป็น 100% จากทางแพทย์อีกทีนะครับครับผม
0: ค่ะเขาจะท่านผู้กำกับแล้วยังไงพยานแวดล้อมเขาบอกว่ายังไงบ้างเขาเห็นอะไรบ้าง
1: ก็ยังไม่เจอพยานแวดล้อมเพราะว่ามันบนถนนเนี่ยไม่มีคน
0: ที่
1: ขวางข้างทางเลยใช่ครับอยู่กลางสะพานพอดีแล้วว่าเดี๋ยวก็ให้ทางสืบสวนเนี่ยไล่เก็บกล้องวงจรปิดแล้วก็สอบถามพยานไปตามรถที่อยู่ในที่เกิดเหตุในช่วงเวลานั้นมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยครับ
0: แล้วมันมีรอยครูดมีรอยอะไรอยู่กับพวกขอบทาง
1: นิดหน่อยครับมีนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากครับรอยครูดรอยล้มนิดหน่อยครับ
0: แต่ท่านฟังแล้วมันใช้คำว่ามันมีความเป็นไปได้มันน้อยมากในช่วงเกิดเหตุอย่างนี้ได้นะไอ้ตัวที่มันกระทะลุเข้าไปค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าการเสียชีวิตก็มาจากการที่เสียเลือดเยอะอย่างนั้นไหมคะท่านผู้กำกับ
1: ครับเสียเลือดค่อนข้างเยอะครับ
0: ค่ะ
1: เลือดเยอะมากบนสะพาน
0: อ๋อแล้วเป็นจุดสำคัญด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ตรงอกพอดีครับผมครับ
0: แล้วตอนนี้นำศพไปที่ไหนอะคะ
1: ศพไปที่ชันสุดที่โรงพยาบาลสมุทรสาครครับ
0: เป็น
1: คนจะเ
0: พิ่ม
1: ความแจ้งความคุณในไอจีครับ
0: ค่ะนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านผู้กำก
1: ับค่
0: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเป็นเพิ่มเติมจากก่อนด้านนี้คือรับแจ้งแต่บอกว่าเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะอยู่บนสะพานแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยมีเพิ่มแต่บอกว่าเนี่ยมันมีรถจักรยานยนต์อยู่ด้วยนะก็ความคืบหน้าอย่างที่ทางด้านของท่านผู้กำกับสภ.เมืองสมุทรสาครพันตำรวจโทเศรษฐิพรกสิเพิ่มเติมให้เมื่อสักครู่นี้มันมีความคือมันเป็นเคสที่แบบคาดไม่ถึงแต่เดี๋ยวเขาต้องมีการพิสูจน์กันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกรณีของเหตุที่มีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีรับแจ้งอีกจุดหนึ่งเป็นอุบัติเหตุนะคะในเส้นทางทางด้านของถนนธนรัตน์นะคะในพื้นที่ตำบลหมู่สีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเป็นรถบรรทุกพ่วง18ล้อค่ะชนกับรถเก๋งซึ่งขับสวนขึ้นมานะคะบอกว่ารถเก๋งเนี่ยจะเลี้ยวขวาเข้าซอยแล้วก็รถพ่วงเนี่ยคือขับมาทางตรงแล้วชนนะคะแล้วก็ชนแล้วก็กระเด็นนะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตคือปรากฏว่าคือพอชนแล้วก็กระเด็นนะคะกระเด็นไปชนกับรถกระบะนะคะไปชนกับรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทางแล้วก็มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคนที่มากับรถเก๋งนะคะแล้วจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง5คนนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลปากช่องนานาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีการเคลื่อนย้ายนะคะในส่วนของรถกระบะนะคะรถเก๋งเรียบร้อยส่วนรถบรรทุกเนี่ยยังจอดอยู่ใน

0: ข้างทางนะคะแล้วบอกว่าในส่วนของอุบัติเหตุนี้สภาพของรถที่เกิดอุบัติเหตุนี้ลักษณะของการชนเนี่ยมันเป็นการชนที่รุนแรงมากนะดูจากในช่อง YouTube เนี่ยนะคะจะเห็นเป็นถนน2เลนสวนนะคะแล้วก็สภาพของรถเก๋งคือเสียหายหนักตกลงมาข้างทางนะคะแล้วก็เนี่ยชิ้นส่วนของตัวรถหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันชนเป็นการชนที่ชนแรงมากแล้วบอกว่าจะมีรถกระบะอีกคันหนึ่งด้วยนะคะอันนี้เป็นอัปเดตให้นะคะก็ถนน2เลนสวนโอ้นี่คนที่เสียชีวิตที่เขาตกลงมานอกรถด้วยไหมเนี่ยนะคะก็เป็นอุบัติเหตุรุนแรงตรงช่วงของกิโลเมตรที่12ทางขึ้นเขาใหญ่นะคะในพื้นที่ของตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยคือเป็นเด็กอายุประมาณ3ขวบอาการสาหัสนะคะบอกว่าอาการสาหัสนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีเบื้องต้นที่เราสอบถามเพิ่มเติมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปคือจุดนี้มีเสียชีวิตหนึ่งผู้ชายนะคะผู้ชายนะแต่ไม่ใช่เด็กแต่มีเด็กอยู่คนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะโอ้คือรุนแรงมากอ่ะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุนะคะก็ใช้เส้นทางนี้นะคะก็ถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีแจ้งเพิ่มเติมแจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะเพราะว่าลักษณะของอุบัติเหตุนี้ประมาณเมื่อชั่วโมงที่แล้วประมาณ 9:30 นค่ะช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็คือทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีทั้งในส่วนของหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลปากช่องนาหน่วยกู้ภัยสว่างวิชาปากช่องหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลหมูสีแล้วก็หน่วยกู้ชีพอบต.หนองน้ำแดงนะคะที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือนะในส่วนของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะนะคะอย่างที่บอกอะว่าในเบื้องต้นนะก็มีคนซึ่งได้รับบาดเจ็บนะคะได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตก็ขอให้คนที่ได้รับบาดเจ็บนี้ปลอดภัยนะโดยเฉพาะในส่วนของเด็กเนี่ยที่บอกว่าการสาหัสนะคะก็กรณีนี้เนี่ยบอกว่ามีการนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลปากช่องนาแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุนะคะถ้าดูจากในช่วงของเวลาที่เกิดเหตุก็คือช่วง9:30 นนะที่รับแจ้งเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ย11:28 นก็ในเรื่องของการดำเนินการต่างๆล่าสุดก็คือเคลื่อนย้ายนะคะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะนี่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเคสใหญ่อีกเคสหนึ่งสำหรับในช่วงของเช้าวันนี้เนี่ยค่ะถนนธนรัตช่วงกิโลเมตรที่12ทางขึ้นเขาใหญ่แล้วก็กรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเนี่ยอย่างที่คุยกับทางท่านผู้กำกับไปมันเป็นช่วงเวลาสายๆเนาะเผื่อว่าใครเห็นใครพบเห็นในช่วงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็แจ้งเพิ่มเติมให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ทราบได้นะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยก็คือมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีแจ้งนะคะแจ้งเพิ่มเติมในเรื่องของอุบัติเหตุกรณีของอุบัติเหตุถนนกาลปพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าที่คุณณัฐภัทรแจ้งมาตรงช่วงของหน้าอู่รถเมย์ก่อนถึงทางที่จะเชื่อมต่อกับทางด้านของถนนราชพฤกษ์ที่เป็นจักรยานยนต์กับเก๋งชนกันแล้วก็บอกว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะอาการค่อนข้างที่จะหนักตอนนี้ถ้าดูจากในเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็รถดูผ่านได้ดีแล้วแปลว่าน่าจะได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะแล้วก็น่าจะการให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถต่างๆก็น่าจะเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะเฮ้ยวันนี้นี่พูดถึงนะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งมา มีที่รุนแรงกันก็หลายจุดนะคะถนนบางกรวยไซน้อยค่ะตรงช่วงของจุดกลับรถตรงข้ามกับร้านบางบัวทองค้าไม้หรือว่าเลยจากแยกตัดถนนรัตนาธิเบศรประมาณสัก2กิโลเมตรมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ชนกันในช่องทางด้านขวาจุดนี้มีคนเจ็บนะคะแต่ก็มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วคุณเอกวัดป่าค่ะใช้ถนนกาญจนาภิเษกแล้วบอกว่าตรงช่วงหน้าบริษัทกาญจนาภิเษกฮอนด้านะคะมีรถบรรทุกสไลด์ขนส่งรถกำลังจอดขนรถเข้าศูนย์อยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางขวานานนะคะก็เลยทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรโดยเฉพาะในช่องทางขวานานติดสะสมนะคะสะสมมาจากสาเหตุนี้นะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณธมลชัยคุณธมลชัยเนี่ยใช้เส้นกาญจนาภิเษกเป็นวงแหวนตะวันตกเหมือนกันค่ะเป็นช่วงของต่างระดับพระราม2ที่จะโค้งเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม2ฝั่งขาออกมีรถเมล์สีเหลืองจอดเสียนะคะกีดขวางในช่องทางด้านซ้ายแล้วคนขับลงมาโบกรถอยู่ท้ายรถนะคะซึ่งตอนนี้คุณธมลชัยผ่านมาเห็นแล้วเป็นห่วงเลยฝากเพื่อนร่วมทางเรามาระวังกันนะคะก็ในเรื่องของการจราจรนี่จะเริ่มชะลอละแต่ฝั่งกับการเนี่ยไม่มีปัญหาคุณสำริดใช้เส้นเลียบทางรถไฟบางตำรุอันนี้บอกว่าช่วงของแยกตัดถนนจรจิตวงมุ่งหน้าสถานีรถไฟบางตำรุนี่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะรถเคลื่อนตัวได้นะบางบำรุขออภัยเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งเลยก็ขอบคุณนะคะในทุกๆข้อมูลเลยที่แจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาให้ย้ำกรณีของคุณวินัยอะค่ะที่ไปลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งนั่งรถคันนี้นะคะเมื่อตอนช่วงตีห้ากว่าแล้วก็นั่งจากตรงหน้าโฮมโปรกิ่งแก้วแล้วไปลงที่นวมิน45คือเป็นที่พักนะคะเป็นห้องเช่าที่ทางคุณวินัยเล่าให้ฟังนะคะแล้วปรากฏว่าคือมาทราบในช่วงหลังว่าลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้คือหยิบกระเป๋าสตางค์มาเพื่อจ่ายเงินค่ารถค่ารถที่คุณวินัยบอกประมาณที่หยิบมาคือเป็นแบงค์500อ่ะค่ะระยะทางของการเดินทางก็ไกลนะเพราะว่าจะต้องใช้มอเตอร์เวย์หรืออะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็คือข้ามมาจากทางฝั่งของกิ่งแก้วนะคะแล้วก็มาที่นวมิน45นะคะแล้วคือทางคุณวินัยเองอ่ะก็มีกระเป๋ามีอะไรมาด้วยแล้วพอลงมาจากรถอ่ะนะคะสักพักนึงอ่ะถึงจะรู้ว่าตัวเองอ่ะลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้บนรถแท็กซี่คันนี้คือมันไม่ได้เหลือไปแบบมันหล่นลงมาจากตักหรืออะไรอย่างนี้ล่ะนะคะก็ในกระเป๋ามีเงินอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งบอกว่าเงินที่จำนวนมากอ่ะนะคะก็ไม่มีเอกสารอื่นๆไม่มีพวกบัตรประจำตัวประชาชนไม่มีอะไรนะมีเฉพาะแค่เงินนะคะแล้วก็ในส่วนของรถแท็กซี่ก็ไม่มั่นใจว่าเป็นรถแท็กซี่สีอะไรแต่ว่าทางคุณวินัยอ่ะลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะไล่ดูกล้องวงจรปิดกล้องCCTV ซึ่งอยู่ในละแวกที่ขึ้นรถแล้วก็ลงจากรถนะคะแล้วมันเป็นช่วงเช้าแล้วนะคะคือฟ้าก็สว่างแล้วก็เดี๋ยวรอคุณวินัยมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะเผื่อว่าจะได้ในส่วนของรายละเอียดของสีของทะเบียนรถนะคะเพราะฉะนั้นฝากก่อนเลยสำหรับคนที่ขับรถแท็กซี่เผื่อว่าจะเป็นคุณคนที่ขับรถแท็กซี่คันนี้ค่ะช่วยเพิ่มเติมมาหน่อยนะคะช่วยดูให้หน่อยนะคะช่วยสังเกตนะคะเราเผื่อว่าจะไปเจอมันอย่างที่บอกอ่ะมันอยู่ที่เบาะหลังนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะแบบไปตกอยู่ในซอกเบาะหรือว่าตรงพื้นหรืออะไรเนี่ยนะคะแล้วถ้ายังไงนี่ก็ติดต่อกลับเข้ามาทางจส.ร้อยได้เลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะโทรมาได้เลยนะโทรมานะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ของคุณนงนุชคนนงนุชนี่แจ้งแทนแฟนค่ะแฟนของคุณนงนุชนะคะไปลืมเป็นกระเป๋าคาดเอวนะคะกระเป๋าคาดเอวสีน้ำเงินลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งจำหมายเลขทะเบียนจำสีได้เป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะททหารส.เสือ6862กทม ททหารสเสือ6862กทมแล้วคือสแกนจ่ายเงินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสแกนตอนช่วงที่จ่ายเงินเนี่ยมันจะขึ้นชื่อผู้รับเงินชื่อคุณยศศักดิ์โพธิกมลนะคะคุณยศศักดิ์โพธิกมลผู้โดยสารลืมกระเป๋าเอาไว้นะคะเป็นกระเป๋าคาดเอวสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีคีย์การ์ดมีแหวนนะคะมีแหวนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีเงินด้วยจำนวนหนึ่งแล้วมีบัตรเครดิตอีก2ใบคือนั่งรถคันนี้มาจากหมอชิตแต่ว่าไม่ทราบว่าไปลงตรงไหนนะคะคือเนื่องจากว่าที่คุณนงนุชให้เป็นข้อมูลมานะแฟนอะปักหมุดผิดนะคะทางคุณนงนุชก็บอกให้แฟนเนี่ยลงกลางทางแล้วก็เรียกรถผ่านแอปอื่นให้นะคะแต่ว่าไอ้ตอนที่ลงมาจากรถเนี่ยไปลืมกระเป๋าเอาไว้นะบนแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะหมายเลขทะเบียนททหารสเสือ6862กทมฝากด้วยนะคะคุณยศศักดิ์โพธิกมลถ้าฟังอยู่นะคะรบกวนติดต่อกลับมาทางจสร้อยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะแล้วก็มีแจ้งของคุณดลชาตินี่ก็ไปลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งจำหมายเลขทะเบียนได้เป็นรถแท็กซี่1มมกไก่647กทมนะคะแท็กซี่1มมกไก่647กทมนะคะก็เมื่อตอนช่วงเที่ยงคืนค่ะข้างในก็จะมีพวกเอกสารนะคะมีทั้งบัตรประจำตัวประชาชนมีบัตรเครดิตมีบัตร ATM และมีเอกสารอื่นๆนะคะแล้วก็ลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่1มมกไก่647กทมนี่ก็ฝากด้วยนะคะโอ้แล้วก็มีแจ้งของคุณนริศรานี่ก็ลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้บนรถแท็กซี่ข้างในก็จะมีทั้งบัตรประจำตัวประชาชนมีใบขับขี่มีบัตรประจำตัวผู้ป่วยมีเงินด้วยจำนวนหนึ่งแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะนั่งมาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะไปลงที่พาซิโอรามคำแหงแต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยตอนช่วง16นาฬิกานะคะอันนี้ก็ฝากแต่วันแต่ละคนที่แจ้งลืมเอาไว้นี่เงินเยอะมากที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์นะคะเพราะนั้นฝากทางคุณคนขับรถแท็กซี่ด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
4: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขนาดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
3: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
5: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45
4: จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนรวมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: ยันไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
15: เก่งที่ขับรถดึก
14: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
16: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
17: เอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
16: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
18: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
16: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
19: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
0: ในช่วงนี้เพิ่มเติมนะจากกรณีของอุบัติเหตุอะค่ะนะคะซึ่งอุบัติเหตุตรงช่วงของถนนธนารัตน์เนี่ยนะคะตำบลหมู่เสียอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะในส่วนของอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้บอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงเพราะชนกันหมดคือ3คันแล้วคือคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะบอกว่าถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยคือ7คนนะคะ7คนอย่างคนที่มากับรถเก๋งเนี่ยนะคะเฉพาะแค่ในรถเก๋งเนี่ยนะคะมีคนเจ็บทั้งหมดเนี่ยคือ6นะคะแล้วก็เป็นเคสแดงก็แปลว่าน่าจะเป็นอาการที่แบบค่อนข้างที่หนักสาหัสเนี่ยคือ4นะคะ4คนนะคะแล้วก็เป็นเคสสีเหลืองเนี่ยคือ1คนนะคะแล้วก็เสียชีวิตอ่ะ1คน ในขณะที่คนที่มากับรถกระบะเนี่ยก็คือได้รับบาดเจ็บ1คนนะคะเป็นเคสสีเหลืองซึ่งทั้งหมดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขานำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลปากช่องนานานะคะซึ่งในเคสนี้ที่เราสอบถามกับทางด้านของทางสวสอบสวนก็บอกว่าคือรถเก๋งเนี่ยกำลังจะกลับรถนะคะแล้วคือกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าซอยแล้วก็มีรถพ่วงเนี่ยมาทางตรงแล้วก็ชนพอชนแล้วก็กระเด็นไปที่รถกระบะอีกคันหนึ่งแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตค่ะอีกจุดหนึ่งรับแจ้งบอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะถนนสามโคกสายในใกล้ๆกับวัดแจ้งนี่ก็เป็นอุบัติเหตุรุนแรงเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยเดี๋ยวเราไปที่สามโคก001เจ้าหน้าที่ของปอเต็กตึงนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: เห็นบอกว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยเหรอคะคนที่เสียชีวิต
6: เป็นมีอายุแล้วครับสัก40กว่า
0: อ้าวตอนแรกบอกเป็น19ตกลงเป็น40กว่าก็คือวัยทำงาน
6: ครับผม
0: โอ้แล้วยังไงคะมันเป็นอุบัติเหตุยังไงคะ
6: ตอนนี้ไม่แน่เขาเห็นผู้เห็นเหตุการณ์เขาแจ้งว่าเขาแทรกคือรถขยะครับกำลังเขาเบี่ยงหลบรถอยู่แล้วเขาแทรกต้องขวา
0: ใ
6: ช่ไหมเหมือนกับเสียหลักครับประมาณนั้น
0: คือจักรยานยนต์ใช่ไหมที่ทราบ
6: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วก็คือเข้าไปชนกับรถอะไรคะ
6: รถขยะครับ
0: รถขยะซึ่งรถขยะก็ขับอยู่เหมือนกัน
6: ใช่ครับ
0: อืมค่ะ
6: รถกระบะก็เสียหลักล้มครับ
0: ค่ะแล้วก็เหมือนกับถูกรถทับซ้ำอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคะ
6: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้แล้วตอนนี้มีการติดต่อกับทางครอบครัวทางญาติได้แล้วหรือยัง
6: ครอบครัวมาแล้วครับลูกสาวมาแล้วครับ
0: แล้วเป็นคนที่อยู่ในละแวกนั้นด้วยหรือเปล่าคะ
6: ใช่ครับ
0: ขี่
6: วินมอเตอร์ไซค์อยู่ระแวกนี้คร
0: ับ อ๋อเป็นคนที่ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างด้วย
6: ครับผม
0: อืมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเอาแล้วตอนนี้มีการดำเนินการยังไงอะคะตรงจุดที่เกิดเหตุ
6: ตอนนี้อยู่ระหว่างรอแพทย์ชันสูตรครับ
0: ค่ะก็คือทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเดิม
6: ครับผม
0: แล้วมีผลไหมในเรื่องของการจราจรตอนนี้ค่ะ
6: ก็มีผลไม่มากครับเพราะว่าเป็นทางรถสัญจรน้อยครับ
0: ค่ะอ๋อแต่มีคนเหตุการณ์เลยใช่ไหมคะสามโคก001
6: ครับผม
0: ว่าลักษณะของการขับเป็นยังไง
6: ครับผมมีคนเห็นเหตุการณ์อยู่ครับ
0: ค่ะแล้วปกติแล้วเส้นนี้นี่มันจะมีอุบัติเหตุรางๆอย่างนี้เกิดขึ้นไหมปกติแล้วอะ
6: ไม่ค่อยมีครับ
0: ค่ะ
6: เพราะว่าเป็นทางที่ว่าทางเป็นทางเล็กๆครับทางไม่ได้ใหญ่มากแค่รถสวนกันได
0: ้อ๋อค่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้ก็คือเสียไป1ช่องจราจร
6: ครับผม
0: ก็คือเขามาทางเดียวกันใช่ไหมกับ
6: รถขยะครับผ
0: มนี่ดูถนนมันก็ดูโล่งๆนี่มันอันตรายมากเลยนะ
6: เพราะว่าเขามีรถจอดหลบน้ำท่วมอยู่ครับเพราะว่าฝั่งซ้ายเป็นริมแม่น้ำเนี่ยน้ำท่วม
0: แล้วมีรถจอดอยู่เลนซ้ายอยู่หลายคันไหมที่เขามาจอดหลบน้ำอยู
6: ่ใช่ครับใช่ครับมีก็พอมีอยู่เรื่อยๆครับ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าฟังแล้วไอ้เคสนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันใช่ไหมกับรถที่มาจอดหลบน้ำเกี่ยวไหมหรือมันยังไง
6: เดี๋ยวกับรถขยะเขาวิ่งมาครับเขารถขยะเขาต้องเบี่ยงหลบรถที่จอดขวางอยู่ครับรถที่จอดหลบน้ำเบี่ยงซ้ายออกมาเบี่ยงกินเบี่ยงมาเลนซ้าย
0: ค่ะ
6: ครับผมแล้วก็มอเตอร์ไซค์เขาเหมือนกับมาแทรกช่องซ้ายอีกทีนึง
0: ก็เลยทำให้มันมาชนกัน
6: ครับผมประมาณนั้นคร
0: ับ แล้วถ้าอย่างนี้ซึ่งช่วงเวลากลางคืนจะไม่ยิ่งอันตรายมากขึ้นหรอคะ
6: มีไฟทางครับมีไฟทางสว่างอยู่ครับ
0: ค่ะแต่มันก็จะมีรถจอดทั้งสองฝั่งใช่ไหมรถที่จอด
6: มีจอดฝั่งซ้ายฝั่งเดียวคร
0: ับ ฝั่งเดียวค่ะ
6: ใช่ครับฝั่งเดียว
0: โอ้ยต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะเคสนี้ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรต่างๆมาครบหมดแล้วนะคะ
6: คร
0: ับ
6: ผมครบหมดแล้วคร
0: ับ ค่ะโอเคแล้วแถวนั้นละแวกนั้นเป็นไงบ้างน้ำมันยังไงบ้างคะน้ำยังสูงไหมตามที่อยู่ต่ำกว่าถนน
6: ถ้านอกคันก็ยังสูงอยู
0: ่
6: คร
0: ับ ค่ะ
6: สูงอยู่ประมาณสัก80เซนถึงเมตร
0: นึ
6: งนอกคันก็น้ำ
0: ค่ะแล้วแบบคนก็อยู่ในบ้านไม่ได้ต้องออกมาอยู่ตรงจุดที่เป็น
6: ส่วนใหญ่เขาจะเป็นบ้านยกสูงครับเพราะว่าเขาจะโดนน้ำท่วมประจำทุกปีอยู่แล
0: ้
6: ว
0: อ๋อเหมือนกันอยู่แนวนอกแนวคันกั้นน้ำด้วยใช่ไหมคะเป็นวิถีชีวิตของเขา
6: ใช่คร
0: ับ ให้กำลังใจนะคะ
6: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วในของสามทางด้านของทางสามโคกเองสามโคกส่วนหนึ่งเองล่ะคะที่บ้านเป็นไงบ้างน้ำท่วมไหม
6: อ๋อไม่ท่วมครับผมบ้านอยู่ในคัน
0: อยู่ในคันปลอดภัยแต่ต้องไปช่วยคนอื่นเขานะคะโอเคขอบคุณมากๆให้กำลังใจค่ะส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะ
6: คร
0: ับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆแล้วในส่วนของกรณีของอุบัติเหตุก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะในส่วนของทางครอบครัวนะคะของผู้ซึ่งเสียชีวิตนะคะนี่เพิ่งเกิดเหตุยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายยังอยู่ในสภาพเดิมนะคะซึ่งตรงช่วงของจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ใกล้ๆกับวัดแจ้งนะคะก็ถนนสามโคกสายในแต่ถ้าดูในเรื่องของการจราจรอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่บอกค่ะว่าไม่ได้มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรไม่มีผลกระทบยิ่งต้องระวังนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะแล้วก็นี่มีอีกเรื่องหนึ่งคือเพื่อนเปิดมาดูในโซเชียลแล้วมันก็จะเห็นคลิปที่มีคนที่เขาอยู่ในใช้คำว่าเป็นสถานกักกันก็ไม่ใช่แต่ว่าสภาพนี่มันไม่ได้ต่างกันเลยนะคะที่เป็นศูนย์ดูแลคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ไม่สามารถที่จะแบบช่วยเหลือตัวเองได้แล้วทางครอบครัวทางญาติแล้วส่งไปอยู่เนี่ยนะคะปรากฏว่ามันมีอยู่อีกเคสนึงที่นอกเหนือจากที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่เป็นแถบของนนทบุรีแล้วเห็นว่าเจ้าที่ไปแล้วมันมีการยื่นมือออกมาโบกมือขอความช่วยเหลือนะคะนี่ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูแต่ว่าอย่างประเด็นเนี้ยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะต้องหันมาดูแล้วล่ะนะคะว่าในแต่ละสถานที่นะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยในเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าอย่างในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีการสั่งใช้เข้าไปการตรวจสอบและรีเช็คสถานดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีอยู่ถึง 1,200 แห่งทั่วประเทศอ่ะแล้วบอกให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนนะคะป้องกันที่จะให้แบบจะมาซ้ำเคสที่เมืองกาญตอนนี้ไม่ใช่แค่กาญแล้วมันจะมีที่นนทบุรีมาด้วยแล้วมันน่าจะโผล่มาได้อีกนะคะในพื้นที่อื่นด้วยอีกไหมเนี่ยนะคะคือเห็นตับตามเรื่องนี้มาแล้วบอกเลยว่าแบบหดหูมากๆนะคะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นน่ะนะคะแล้วจริงๆแล้วพวกสถานบริการพวกนี้เนี่ยเขาก็มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะอย่างต่อเนื่องแต่ไม่รู้เขาตรวจสอบจริงๆหรือเปล่าเมื่อวานนี้นั่งดูรายการโหยกระแสแล้วรู้สึกว่าโกรธเลยนะคะในเรื่องของการทำงานในของทางเจ้าหน้าที่เราไม่พูดถึงประเด็นของครอบครัวหรือว่าอะไรนะกำลังพูดถึงในเรื่องของมาตรการที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการในการที่จะต้องดูแลพวกสถานผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีมาตรการที่ออกมาให้ไปเช็คนะคะช่วยดูแบบให้มันละเอียดอะนะคะคือมันมีผลกระทบมากๆแล้วค่าใช้จ่ายของไอ้สถานที่แบบนี้มันไม่ใช่ถูกนะที่เราต้องจ่ายให้แล้วถ้าหากว่าในส่วนของคนที่ต้องเข้าไปอยู่ในสถานดูแลพวกนี้แล้วไปเจอสภาพแบบซึ่งมันมีผลนะมันมีผลทั้งสภาพจิตใจหรืออะไรต่างๆมันก็แย่มากหรือว่าถ้าใครที่แบบส่งญาติส่งคนที่ในครอบครัวไปอยู่สถานประกอบการเหล่านี้ว่าไปเช็คอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าพอเห็นแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่น่าไว้วางใจมากๆนะคะซึ่งก็ในส่วนของทางด้านของทางกระทรวงนะคะเขาก็มีการให้มีการตรวจสอบแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะอย่างเคสของกาญจนบุรีก็ต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของพวกสุขภาพจิตหรือว่าอะไรต่างๆแต่โหศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี่มันไม่เหลือเลยนะกับในเรื่องของสิ่งที่ทุกคนเจอนะคะจากการเข้าไปอยู่ในสถานประกอบการเหล่านี้เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะก็คือเห็นภาพมันก็จะมีโผล่มาเนี่ยอย่างผู้ป่วยตะโกนขอความช่วยเหลือนะคะอ้างว่าโดนเจ้าหน้าที่ nursing home ล่ามโซ่แล้วก็มีการซ้อมอันนี้ไปในพื้นที่ของทางด้านของจังหวัดชลบุรีก็ทางไม่ใช่ชลบุรีนนทบุรีนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบไปดูด้วยเหมือนกันนะเอาไว้ว่าหวังว่าจะมีจบอยู่แค่นี้นะหวังว่าจะไม่มีอย่างนี้เกิดขึ้นในที่อื่นๆอีกนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเลยจริงๆนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีนำทีมประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดและหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักรอบใหม่ 9-13 ตุลาคมใช้ข้อมูลนาวแคสประกอบพยากรณ์กรมอุตุเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีนำทีมประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดและหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักรอบใหม่ 9-13 ตุลาคมใช้ข้อมูลนาวแคสประกอบพยากรณ์กรมอุตุเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นเน้นสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจความเสี่ยงและเร่งอพยพพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บังคับบัญชาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์โดยนายอนุทินกล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมของฝนตอนบนของประเทศมีแนวโน้มลดลงและกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกเตือนช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมว่าจะมีฝนตกในบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งซักซ้อมทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงและเห็นว่าทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนโดยมีการไฮไลท์สถานที่ที่จะได้รับผลกระทบให้เข้าใจง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ข้อมูลแน่นยำกับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงรวมถึงบูรณาการความร่วมมือโดยใช้ข้อมูลนาวแคสหรือการพยากรณ์อากาศระยะสั้นที่นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตโดยตัวเองได้ขอให้ช่วยในการปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในวงกว้างประกอบกับข้อมูลพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากเห็นว่าช่วงเวลาในระยะสั้นกว่าประมาณ 6-12 ชั่วโมงโดยข้อมูลทั้ง2ส่วนจะทำให้เกิดการประเมินของศูนย์บัญชาการมีความแม่นยำมากขึ้นด้วยสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานครับ
5: กองทัพเรือเดินหน้าเตรียมความพร้อมขบวนพายุหายาตราทางชลมารคเหลืออีก30วันสู่พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
7: พลเรือตรีชนินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพายุหายาตราทางชลมารคซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่6พฤศจิกายน2569ว่าขณะนี้เหลือเวลาอีก30วันก่อนถึงวันพระราชพิธีโดยกองทัพเรือได้ดำเนินการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่องสำหรับแผนการฝึกซ้อมในช่วงเดือนตุลาคม2569กำหนดให้มีการซ้อมย่อยครั้งที่9ในวันที่8ตุลาคมซ้อมย่อยครั้งที่10ในวันที่15ตุลาคมก่อนเข้าสู่การซ้อมใหญ่ครั้งที่1ในวันที่21ตุลาคมและการซ้อมใหญ่ครั้งที่2ในวันที่28ตุลาคม2569โฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งมุ่งเน้นความถูกต้องตามแบบแผนความพร้อมเพรียงของกำลังพลตลอดจนความสมบูรณ์ของทุกองค์ประกอบในขบวนเรือพระราชพิธีโดยจะมีการประเมินและปรับปรุงรายละเอียดจากการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติในวันพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดกองทัพเรือให้ความสำคัญกับภารกิจครั้งนี้อย่างยิ่งและกำลังพลทุกนายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อทำรงรักษาแบบแผนและพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติรวมทั้งถ่ายทอดความงดงามของขบวนพายุหายาตราทางชลมารคให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมและภาคภูมิใจทั้งนี้กองทัพเรือจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในแต่ละช่วงต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
8: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุขคนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ประชากรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันประชากรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
10: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja,
1: ja. Ja,
0: ja. Ja,
1: ja. Ja, ja. Ja, ja.
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหม
0: แต่แล้ว
1: สิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ก่อนเป็นเมียกับเจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เอาศพไม่มีบัตรค่าเก่าอย่างเรามีทีมผ่าตัดแน่ๆ
2: เมรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะเจ้า
3: สกุลเมรีโอ้นำสกุลนำสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ่
0: คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติจดไว้ให้ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ให้ผู้ใหญ่ช่วยดูแลสารมันที่ช่วยดูอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
4: ขอบคุณแม่ท่าน

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณณัฐยาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้มีอุบัติเหตุรางๆหลายจุดเลยนะ
2: ค่ะ
1: อย่างกรณีของอุบัติเหตุที่ถนนธนารัฐกิโลเมตรที่12ทางขึ้นเขาใหญ่คือถนนเป็น2เลนแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถเก๋งรถพ่วง18ล้อ
2: ค่ะ
1: ในเบื้องต้นที่เราสอบถามกับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะทางด้านของในพื้นที่ทางด้านของสาวสอบสวนสภหมู่สีพันตำรวจโทประยงวังกุลกลางก็บอกว่าคือกรณีนี้มันมาจากถนนซึ่งเป็น2เลนสวนแล้วก็รถเก๋งอะค่ะจะเลี้ยวขวาเข้าซอยแล้วรถพ่วงอะมาทางตรงชนเข้าไปแบบเต็มๆเลยแล้วก็ทำให้ในส่วนของตัวของรถคันหนึ่งเนี่ยกระเด็นไปชนกับรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทางจุดเนี้ยมีผู้เสียชีวิต1คนนะคะแล้วก็มีคนที่รับบาดเจ็บกันหลายคนเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นน่ะจะเป็นเด็กอายุเพียงแค่3 ขวบนี่ก็อาการค่อนข้างที่จะหนักคือคนที่มาในรถเก๋งคันนี้นะคะเนี่ยดูจากในข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิเข้าไปช่วยเหลือบอกว่าทั้งหมดอ่ะ6คนแต่น่าจะมีเด็กมีอะไรด้วยอ่ะค่ะนะคะซึ่งในเนี้ยก็จะมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ในส่วนของคนที่มากับรถกระบะก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วย1แล้วก็ในรถเก๋งนี่ก็มีในส่วนของผู้ซึ่งเสียชีวิตก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถก็เคลื่อนย้ายทางรถเก๋งรถกระบะเรียบร้อยแต่ว่าในส่วนของรถบรรทุกที่เราสอบถามไปในช่วง11นาฬิกาบอกว่าตอนนั้นน่ะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะคะแต่สภาพของรถบรรทุกเองก็เสียหายด้านหน้าก็เสียหายหนักมากเหมือนกันแต่ว่าพอเห็นสภาพของรถเก๋งอ่ะโอ้โหอันนี้หนักเนาะเพราะว่าตกลงมาข้างทางแล้วสภาพของรถก็คือเป็นการชนที่แบบกันกระแทกกันอย่างแรงโดยเฉพาะทั้งฝั่งทางด้านข้างคนขับแล้วก็ด้านข้างด้านหน้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าแบบเป็นการชนที่แรงรถนี่คือบุบไปเลยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็รุนแรงแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นอุบัติเหตุซึ่งตอนแรกอะรับแจ้งว่าเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนถนนพระราม2ตอนช่วงประมาณสัก9โมงกว่าๆนะคะแล้วพอหลังจากนั้นก็ปรากฏว่ามีเพิ่มเติมว่าข้างๆคนที่เสียชีวิตอ่ะก็จะมีรถคันหนึ่งที่จอดอยู่เป็นรถจักรยานยนต์นะคะคือล้มอยู่ใกล้ๆนะคะก็เลยมีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมค่ะทางด้านของท่านผู้กำกับนะคะในพื้นที่นะคะก็ทางผู้กำกับสภ.เมืองสมุทรสาครค่ะก็ไปที่เกิดเหตุแล้วก็บอกว่าคืออันเนี้ยมันน่าจะในเบื้องต้นนะเดี๋ยวเขาต้องดูทางด้านของพวกกล้อง CCTV อะไรต่างๆประกอบนะคะแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่มาจากอุบัติเหตุแล้วมันจะมีรอยแผลนะคะมันเป็นลักษณะที่มีการบาดแผลอยู่ตรงบริเวณหน้าอก แล้วก็เขาดูว่าคาดว่าจากลักษณะของบาดแผลอาจจะเป็นขาก้านของกระจกรถ นะคะซึ่งคือไอ้ตรงที่ตรงขาก้านของกระจกรถอะนะคะมันเป็นลักษณะเป็นเหล็กซึ่งตรงนั้นมันจะมีรอยเลือดอยู่ แต่มันไม่ได้หักออกนะ มันยังอยู่ที่ตัวของรถจักรยานยนต์ แต่ว่ามันมีผลทำให้ในส่วนของคนน่ะที่เสียชีวิตเนี่ยมันน่าจะโดนตรงเนี้ยมันน่าทะลุแล้วก็
2: ก็คือโดนกระแทกแล้วก็ตัวก็ไปโดนขากระจกขนาดนั้นใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ตัวก็ตกลงมาจาก
2: ตัวรถแต่ว่าคือกระจกก็ยังอยู่ที่เดิม
1: ใช่ซึ่งเขาบอกว่าอย่างตอนแรกคือถ้าเปรียบเทียบกันถ้าเป็นรอยกระสุนมันจะเป็นอีกแบบนึงลักษณะของแผลมันจะคมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูในส่วนของรายละเอียดแล้วก็ดูไล่ดูกล้องวงจรปิดก่อนจะถึงตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุด้วยว่ามันมีสาเหตุอย่างอื่นด้วยไหมนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดซึ่งรุนแรงแล้วก็สามโคกสายในเพิ่งเกิดเหตุเหมือนกันนี่ก็เป็นเก๋งเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะไปชนกับรถขยะแล้วก็ทำให้คนที่ขับรถจักรยานยนต์นี่เสียชีวิตเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างด้วยนี่ก็ติดต่อทางครอบครัวทางญาติได้แล้วถนนโล่งๆเหมือนกันนะตรงจุดนี้แต่ว่าอย่างนึงอ่ะที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่ของมูลที่ก็บอกว่ามันมีรถที่จอดอยู่ข้างทางด้วยเพื่อรถน้ำอะไรที่เขาหลบน้ำอ่ะเพราะว่าแถวนั้นก็มีน้ำท่ว
2: ม
1: แต่ถนนไม่ได้ท่วมเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ระมัดระวังกันมากๆก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะสำหรับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะมีรับแจ้งว่าลืมของเอาไว้บนรถแท็กซี่ นะคะซึ่งทางคนที่ลืมเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็ได้มีไปลงบันทึกประจำวันกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เอาไว้เดี๋ยวอาจจะได้มีเพิ่มเติมกันนะเพราะว่าดิฉันบอกไปแล้วว่าถ้าว่ามีเพิ่มเติมเพราะต้องไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะเผื่อว่าจะเห็นในส่วนของทะเบียนรถหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นนะคะทางเจ้าของกระเป๋าเนี่ยนะคะที่ลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่เนี่ยนั่งรถจากตรงช่วงของหน้าโฮมโปรกิ่งแก้วแล้วก็ไปลงที่นวมินทร์นะคะซึ่งคือลงมาสักพักถึงจะรู้ว่าตัวเองลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้บนรถแท็กซี่
2: ค
1: ือตอนแรกกระเป๋าสตางค์มันจะอยู่ในกระเป๋าอีกใบหนึ่งแล้วเขาก็หยิบกระเป๋าสตางค์มาเพื่อที่จะมาจ่ายเงินค่ารถให้กับรถแท็กซี่คันนี้นะคะพอลงจากรถไปเข้าไปในที่พักแล้วก็กำลังจะเดินทางไปเหมือนกับทางด้านของบางใหญ่แล้วก็อ่ะระหว่างที่นั่งคุยกับแฟนในรถบอกว่านี่มีเงินเอาจ่ายเงินให้ภรรยาให้แฟนดูปรากฏว่าอ้าวกระเป๋าหายไปนะคะก็รถแท็กซี่คันนี้นะคะถ้าหากว่าฟังอยู่เพราะว่าไอ้ตรงจุดที่ขึ้นรถเนี่ยหน้าโฮมโปรแล้วทางคุณวินัยบอกว่าคือคุณวินัยเนี่ยมาจากการทำงานแล้วก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมานี่แหละแล้วก็มาเห็นรถคันนี้จอดอยู่ก็เลยไปเรียกรถเพราะคนขับกำลังแบบพักนะคะแล้วเขาก็เลยมาส่งก็ถ้าจำได้ช่วยดูให้หน่อยกระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสีเขียวไม่มีเอกสารใดๆอยู่ในรถในกระเป๋าใบนี
2: ้
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรบกวนในส่วนของทางคุณคนขับรถแท็กซี่คันนี้ด้วยอาจจะแบบระหว่างที่หยิบมาจ่ายเงินแล้วอาจจะเผลอวางเอาไว้ที่ตักมันหล่นในระหว่างที่ตัวเองลงมาจากรถ
2: ค่ะ
1: นะคะก็ไปบันทึกประจำวันแล้วก็กำลังไล่ดูกล้อง CCTV เพราะนั้นในเบื้องต้นฝากก่อนเงินที่อยู่เยอะมากคุณนะคะเกือบสายนะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากทางคุณคนขับติดต่อกลับมาทางจอสองร้อยนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราติดตามกันมานะคะวันนี้ฝนจะค่อนข้างที่จะน้อยลงแล
2: ้
1: วเมื่อตอนช่วงเช้าคุยกับทางกรมอุตุเนี่ยตอนนี้มันมีลมหนาวเข้ามาละ
2: ค่ะ
1: ความกดอากาศสูงแต่มันยังมีฝนที่จะตกหนักกันอีกนะในอีกช่วงหนึ่งก็ติดตามแต่ตอนนี้ฝนเนี่ยจะไล่ลงไปทางด้านของภาคใต้ในช่วงนี้ก็ต้องให้ระวังจับตาทางด้านของภาคใต้ตอนบนๆนะคะส่งต่อค่ะ
2: ค่ะ

0: 12:23 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงเวลาประมาณ18:00 นค่ะคุณผู้ฟังสามารถรายงานสภาพการจราจรนะคะทั้งในหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808หรือว่าคุณผู้ฟังทางด้านของแอปพลิเคชันนะคะหากว่าไปเจอเหตุด่วนต้องการความช่วยเหลือเจออุบัติเหตุก็กด SOS เข้ามาได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าจะรายงานผ่านทางด้านของโซเชียลของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทาง X หรือว่าจะเป็นทาง YouTube Live นะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเติมกันจราจรกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะมาในช่องทางที่เรามีการสื่อสารกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปดูเรื่องของสภาพการจราจรนะคะตอนนี้เราจะไปกันที่ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้โดยคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณณัฐยา
0: ค
2: ่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้นะคะวันนี้นายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีของไทยก็ยังคงอยู่ที่สิงคโปร์นะคะก็2วันคือ7-8นะคะโดยเมื่อค่ำวันนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้เข้าร่วมเสวนานะคะในหัวข้อ In Conversation อนุทินชาญวีรกูล Prime Minister of Thailand Talk to Steve Fropp นะคะโดยมีนาย Steve Fropp ค่ะประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหารของ Fropp Media นะคะเป็นผู้ดำเนินการเสวนานะคะอันนี้เป็นการประชุม Fropp Global CEO Conference 2026ที่สิงคโปร์นะคะนายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้แสดงทัศนวิสัยนะคะในเรื่องวิสัยทัศน์นะคะในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายแล้วก็ทิศทางของประเทศไทยรวมถึงการรับ

0: มือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกและการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนะคะโดยกล่าวว่าไทยพร้อมที่จะปรับตัวและก็ดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็การเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาวนะคะด้านบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศนายกก็ย้ำถึงความสำคัญของอาเซียนและความพร้อมของไทยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคและก็เชื่อมโยงความร่วมมือกับนานาชาติตลอดจนพูดถึงการเป็นเจ้าภาพของการประชุม World Bank และก็ IMF ที่จะมีขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าและพูดถึงเป้าหมายระยะยาวที่ไทยจะเข้าเป็นสมาชิกของOECD ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังได้นำเสนอจุดแข็งและก็โอกาสของไทยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศด้วยนะคะโดยไทยมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตนะคะแล้วก็มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการลงทุนทั่วโลกนะคะในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงไทยเข้ากับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคแล้วก็เศรษฐกิจโลกค่ะซึ่งเวทีของ FOB Global เนี่ยนะคะก็เป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจและก็ธุรกิจนะคะที่ FOB เนี่ยเขาจัดขึ้นทุกปีค่ะปีนี้เป็นครั้งที่24แล้วนะคะเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและก็ผู้ที่กำหนดนโยบายจากทั่วโลกเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์แล้วก็สร้างเครือข่ายธุรกิจกันนะคะแต่ละครั้งก็จะมีผู้เข้าร่วมฟังเนี่ย400ถึง450คนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้บริหารระดับสูงนักลงทุนรายใหญ่ผู้นำจากภาครัฐและเอกชนชั้นนำของโลกนะคะซึ่งก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในทำเนียบมหาเศรษฐีของฟอบเนี่ยแหละค่ะประมาณ 40% เลยที่เข้าร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: มาที่อีกเรื่องนึงเรื่องของชาบัตนะคะชาบัตเฮาส์ค่ะวันนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเขาก็มีการปล่อยแถวนะคะเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะเพื่อที่จะเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดในกรุงเทพนะคะ3จุดมีอะไรบ้างก็คือมีที่แรกก็เป็นมูลนิธิชาบัตแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์นะคะเขตพระนครแล้วก็ที่ที่2ก็เป็นอาคาร ITF สีลมเพรสชั้น17นะคะถนนนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะเขตบางรักแล้วก็ที่จุดที่3ก็คือโครงการก่อสร้างอาคารชาบัตเฮาส์ในซอยสุขุมวิท22ถนนสุขุมวิทนี่นะคะก็โดยที่บอกว่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็ได้มีการส่วนที่กำลังบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบภายในพื้นที่และบริเวณโดยรอบค่ะเนื่องจากว่าแต่ละจุดเนี่ยมีลักษณะเป็นสำนักงานออฟฟิศนะคะก่อนที่จะมีการรวบรวมเอกสารและพยานวัตถุนะคะใช้เพื่อที่จะใช้ขยายผลต่อไปค่ะโดยทางร้อยตำรวจเอกวิชนุชิมตระกูลรองอธิบดี DSI ก็บอกว่าวันนี้นะคะร่วมกันทำงานเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติและก็เป็นภารกิจที่หน่วยงานทุกหน่วยงานจะได้บังคับใช้กฎหมายภายในภารกิจร่วมกับ DSI นะคะเพื่อรวบรวมหลักฐานข้อมูลสำคัญทางวิทยาศาสตร์พยานหลักฐานและก็พยานวัตถุโดยนะคะก็บอกว่าหวังว่าการเปิดภารกิจในการปฏิบัติการครั้งนี้ก็เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยนะคะโดยในช่วงสายค่ะคุณณัฐยาก็มี2รัฐมนตรีก็มาร่วมด้วยก็คือคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
1: มหาดไทย
0: แล้วก็คุณพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมนะคะอย่างที่เห็นในภาพก็ร่วมในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ด้วยแล้วก็ช่วงบ่าย2ก็จะมีการนำทีมแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับผลการตรวจค้นจับกลุ่มในจุดต่างๆด้วยนะคะที่กระทรวงยุติธรรมก็เดี๋ยวคงมีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนกรณีการตรวจสอบกลุ่มนักธุรกิจชาวอิสราเอลที่ชลบุรีเนี่ยนะคะทางคณะพนักงานสอบสวนของ DSI ค่ะได้มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหา2รายซึ่งก็เป็นนักธุรกิจชาวอิสราเอลแล้วก็ชาวไทยก็คือนายไมมอนเดวิดมาเซโนและก็นางสาวดารินประเสริฐสุขนะคะให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542เนื่องด้วยมีพฤติการใช้คนไทยเป็นนอมินีดำเนินธุรกิจและก็ถือหุ้นแทนนะคะทั้งที่คนไทยเหล่านี้ไม่มีศักยภาพในการบริหาร หรือว่าลงทุนหรือว่าถือหุ้นด้วยตัวเองนะคะแต่ก็มองแล้วว่าเป็นการถือหุ้นแทนชาวต่างชาตินะคะเพื่อให้ชาวต่างชาติเหล่านี้สามารถดำเนินธุรกิจหรือว่าประกอบธุรกิจหรือจดทะเบียนประกอบธุรกิจในไทยได้รวมถึงเรื่องของถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนะคะพบว่ามีมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายพันล้านก็เรียกเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะสำหรับที่ชลบุรีค่ะมาอีกเรื่องนึงเรื่องของน้ำนะคะวันนี้นะคะการประชุมที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมนะคะสถานการณ์อุทกภัยก็มีการแถลงข่าวประจำวันนะคะทางคุณไพบูลย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็บอกว่าตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มดีขึ้นค่ะแม่น้ำปิงนะคะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีส่วนโดยรวมมีการลดระดับลงนะคะประมาณชั่วโมงละ1ถึง2เซนก็ประเมินสถานการณ์รวมกับปริมาณฝนแล้วก็อาจจะมีการปรับลดการระบายน้ำแบบขั้นบันไดนะคะจากปัจจุบันที่อยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณเขื่อนปริมาณน้ำที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะจากการตรวจสอบคันกั้นน้ำของกรุงเทพบางจุดเนี่ยต่ำกว่า95เซนแล้วบางจุดก็ยังคงต่ำกว่า120เซนบางที่ก็ยังสูงนะคะก็เชื่อว่าในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็สถานการณ์ก็จะคลี่คลายนะคะสำหรับลุ่มแม่น้ำแม่กลองแล้วก็ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีเขื่อนวชิราลงกรณ์มีความจุอยู่ที่ 98.5% แต่การบริหารจัดการน้ำก็จะจัดการตามปริมาณน้ำฝนที่กรมอุตุคาดการจึงยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่เขื่อนแม่กลองตอนล่างเนี่ยระบายน้ำอยู่ที่ 1,127 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งแม่น้ำแม่กลองด้านท้ายรองรับได้ประมาณ 1,300-1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเนื่องจากฝั่งตะลิ่งฝั่งขวาเนี่ยต่ำกว่าฝั่งซ้ายส่วนลุ่มน้ำเพชรค่ะเพชรบุรีนะคะข้อมูลจากทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำระบุว่าอาจจะมีฝนตกหนักซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เตรียมความพร้อมเรื่องของการรับปริมาณน้ำฝนซึ่งคาดว่าจะตกหนักในช่วง 11-12 ตุลาคมนี้นะคะด้านลุ่มน้ำภาคตะวันออกค่ะจังหวัดประจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราปริมาณน้ำตามคาดการก็อยู่ที่ประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรนะคะคิดเป็น10เท่านะคะของเขื่อนขุนด่านประการชนโดยมวลน้ำส่วนใหญ่เนี่ยมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางประกงคิดเป็นสัดส่วน4เท่าของลุ่มน้ำปราจีนบุรี1เท่าของแม่น้ำนครนายกแล้วก็2-3เท่าของลุ่มน้ำฉะเชิงเทราบริเวณคลองท่าลาดนะคะแต่ว่าเนื่องจากฝั่งตะวันออกของฉะเชิงเทรามีภูเขาสูงทำให้มวลน้ำเคลื่อนตัวเร็วแล้วก็ถูกพัดพาข้ามคันกลั้นน้ำคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตเข้าสู่พื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทรานะคะซึ่งจากการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อวันที่2บอกว่าน้ำเนี่ยถูกผลักเข้ามาอยู่ในรอยต่อระหว่างฉะเชิงเทรากับกรุงเทพซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำนะคะแล้วก็พูดออกมาบอกว่าให้ระบายน้ำอย่างไร้รอยต่ออันนี้ดิฉันจำได้นะคะ ตั้งแต่องครักษ์นะคะจังหวัดนครนายกถึงบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่ของคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตโดยประสานงานร่วมกับกทม.แล้วก็สมุทรปราการมีกระทรวงกลาโหมบริหารจัดการน้ำร่วมกับกรมชลประทานเพื่อผลักดันน้ำออกสู่คลองชายทะเลโดยเร็วที่สุดนะคะขณะที่คลองสำโรงเทศบาลแล้วก็อบจ.สมุทรปราการก็ได้เร่งระบายน้ำเตรียมรองรับหลังจากที่กรุงเทพมหานครระบายน้ำในพื้นที่เรียบร้อยแล้วส่วนลุ่มน้ำบางกงนะคะในพื้นที่ฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็บ้านโพก็ได้มีการเร่งติดเครื่องผลักดันน้ำประมาณ4เครื่องนะคะเร่งสูบแล้วก็ปิดล้อมคันกั้นน้ำสำคัญแล้วก็ย้ำว่าแม้ว่าปริมาณน้ำปีนี้เนี่ยจะมากกว่าปี2556แต่ว่ามวลน้ำส่วนหนึ่งก็ถูกผลักเข้าไปอย่างกรุงเทพแล้วก็ฉะเชิงเทราทำให้ระดับยอดน้ำเนี่ยสูงสุดเนี่ยต่ำกว่าปี2556นะคะจึงอาจจะต้องใช้เวลาในการระบายพอสมควรโดยรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการเร่งส่งกำลังต่างๆนะคะลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฉะเชิงเทรานครนายกแล้วก็ปราจีนบุรีแล้วค่ะก็อย่างที่บอก3จังหวัดนี้ก็ยังคงรับน้ำอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: มาที่เรื่องของราคาทองคำบ้างนะคะคุณรัตยาทองคำในประเทศวันนี้เปิดตลาดบวกไป100บาทหลังจากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนแปลงโดยทั้งปรับบวกและลบค่ะครึ่งวันเช้าตอนนี้เนี่ยนะคะปรับไปแล้ว6ครั้งโดยการปรับบวก3แล้วก็ปรับลบ3นะคะแล้วก็เวลานี้เนี่ยทองคำในประเทศเนี่ยบวกอยู่50บาทค่ะราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,600 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,800 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ64,293.56 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,600 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,132 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาทนะคะ 33.64 บาทค่ะทางเว็บไซต์ของหัวเซ็งเฮงก็วิเคราะห์นะคะทองคำบอกว่าภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำเนี่ยปรับลงแรงหลุด 4,100 ดอลลาร์นะคะทำจุดต่ำสุดในรอบ2เดือนที่ 4,066.5 ดอลลาร์ในคืนที่ผ่านมาก่อนที่จะฟื้นตัวกลับเข้ามาในช่วงเช้าหลังจากที่จีนกลับมาเปิดตลาดทำการวันแรกจีนนี่เขาหยุดไป7วันนะคะเนื่องจากวันชาติจีนก็หยุดหมดนะคะไม่ว่าตลาดทองคำหุ้นอะไรต่างๆหยุดหมดนะคะทองคำก็ยังคงได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์ที่ยังคงแข็งแกร่งค่ะอีกทั้งผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐอายุ10ปีก็พุ่งแตะ 5.35% เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ30ปีนะคะก็แตะระดับ 5.73% นะแล้วก็ยังมีสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่จะยังคงพร้อมที่จะปะทุขึ้นรอบใหม่นะคะเพราะว่าอิหร่านเนี่ยไม่ยอมยุติเรื่องของการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมค่ะแล้วก็การเจรจาก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเริ่มนะคะส่วนเรื่องของกองทุน SPDR เข้ามาซื้อทองคำอีก 1.14 ตันตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,061.11 ตันนะคะมาดูราคาน้ำมันดิบนะคะตลาดโลกค่ะน้ำมันดิบตลาดโลกนะคะทางเวสเท็กซัสโอ้บวกขึ้นนะคะบวกขึ้นอีก1เหรียญ92เซนต์ตอนนี้ราคาขายของเวสเท็กซัสอยู่ที่ 90.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์บวกขึ้นไปอีกตั้ง2เหรียญเลยนะคะ2เหรียญ45เซนต์ค่ะคุณณัฏฐยาราคาขายอยู่ที่ 102.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะครึ่งวันเช้านะคะล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 1,578.96 จุดค่ะลดลง 5.67 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 31,213.23 ล้านบาทค่ะ มาดูข่าวต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีมินอองไลค่ะผู้นำของเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียนะคะซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่การรัฐประหารปี64นะคะท่ามกลางความกังวลของสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเรื่องของการส่งกลับผู้อพยพชาวเมียนมานะคะท่ามกลางความขัดแย้งภายในประเทศกำหนดการเยือนเนี่ยนะคะมาเลเซียเนี่ยของประธานาธิบดีมินอองไลเนี่ยมี2วันเริ่มตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะคะเขามีกำหนดพบปะหารือกับทางนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียค่ะแล้วก็ซึ่งมาเลเซียเองเขาพยายามส่งกลับชาวเมียนมาหลายพันคนโดยในเดือนกันยายนเนี่ยส่งกลับไปแล้ว 1,476 คนเป้าหมายคือ 5,000 คนนะคะรัฐบาลมาเลเซียระบุในแถลงการณ์ว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการสานต่อความสัมพันธ์โดยตรงกับเมียนมาโดยมีประเด็นเรื่องของการส่งกลับชาวเมียนมาทุกเชื้อชาติที่อยู่ในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายแล้วก็ย้ำว่าการส่งกลับเนี่ยเป็นการส่งกลับโดยสมัครใจนะคะเมียนมาตกอยู่ในความวุ่นวายตั้งแต่ที่พลเอกอาวุโสมินอองไลทำรัฐประหารในปี2564ค่ะนำไปสู่สงครามกลางเมืองทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 100,000 คนและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 3.5 ล้านคนนะคะนับตั้งแต่ที่เขารับตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนเมษายนปี69เนี่ยนะคะเขาก็เดินทางเยือนสมาชิกอาเซียนไปแล้ว5ประเทศรวมถึงไปจีนอินเดียรัสเซียแล้วก็เบลารุสด้วยขณะที่มาเลเซียก็มีแรงกดดันเรื่องของผู้อพยพที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะหนีการปราบปรามในรัฐยะไข่เมื่อปี2560มาเลเซียเนี่ยนะคะเป็นที่อยู่ของผู้ลี้ภัยและก็ผู้ขอลี้ภัยประมาณ 215,600 คน ที่ลงทะเบียนกับ UNHCR รวมถึงโรฮิงญาได้มีถึง 126,000 คนนะคะซึ่งเป็นชุมชนผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแม้ว่ามาเลเซียจะให้ที่พักพิงกับผู้ลี้ภัยแต่ว่ามาเลเซียก็ไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยผู้ลี้ภัยนะคะทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะคุณณัฏฐยา
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: แล้วช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะ
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
5: อะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม

เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ได้รับแจ้งมานะคะบอกว่ามีอุบัติเหตุที่คุณนิพนธ์นะคะแจ้งอุบัติเหตุไว้ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกค่ะตรงบริเวณสะพานกับรถกิโลเมตรที่8นะคะตรงช่วงกม11+200เลยจากบุญถาวรสาขาบางนามาประมาณ800เมตรเป็นฝั่งขาออกนะคะจุดนี้มีรถแท็กซี่เป็นรถของผู้แจ้งเองรถของคุณนิพนธ์เองนะคะกับรถจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางซ้ายของทางคู่ขนานตอนนี้ก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงเป็นถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกรถของคุณนิพนธ์นะคะเป็นรถแท็กซี่เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางซ้ายของทางคู่ขนานก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแล้วก็มีรับแจ้งมาบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยพัฒนาการ14ล่าสุดตอนนี้นี่เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะในจุดที่เกิดเหตุตรวจสอบแล้วมีผู้สำลักควัน1รายนะคะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอยู่ในระหว่างการให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะคะก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเป็นข้อมูลรับแจ้งมาจากทางด้านของศูนย์วิทยุพระราม199นะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่รับแจ้งเมื่อตอนช่วง 12:02 นตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะคะแต่ว่ามีผู้สำลักควันในจุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงช่วงของซอยพัฒนาการ14นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่กำลังจะผ่านในเส้นทางทางด้านของรังสิตองคลักษ์นะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บนถนนนะตรงช่วงของบริเวณตรงแยกหน้ามสว.องครักษ์ค่ะถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นจะต้องผ่านที่บริเวณที่มีน้ำท่วมขังอยู่ตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้ใช้ในส่วนของถ้ารถเล็กรถขนาดเล็กเนี่ยให้ใช้ทางเลี่ยงหน้ามสว.แต่ว่ารถขนาดใหญ่รถ6ล้อขึ้นไปเนี่ยก็สามารถใช้ในช่องทางหลักได้นะเนื่องจากว่าสำหรับเส้นทางทางนั้นที่จะมุ่งหน้าไปนครนายกเนี่ยให้ขับชิดทางซ้ายคือระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณ14เซนนะส่วนฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพถ้าชิดทางขวาเนี่ยระดับน้ำก็ประมาณ10เซนได้นะคะก็คือรถขนาดเล็กให้วิ่งในช่องทางคู่ขนานนะคะในช่องทางเบี่ยงที่เจ้าหน้าที่เขาได้มีการจัดเตรียมไว้นะคะแต่ว่ารถใหญ่นี่สามารถผ่านไปได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงไปเลยก็ได้นะคะสำหรับในเส้นทางตรงนี้ค่ะเดี๋ยวไปที่คุณธวัชนะคะอยู่ถนนวิทยุคุณธวัชสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนันยา
3: ค่ะ
4: เป็นมวยแคนอีกแล้วจุวันเนี่ย
3: เดี๋ยวต้องถามเสมาว่าเขาหยุดหลายวันเขาพักผ่อนไงพักผ่อน
4: ไม่สบายไม่สบายเข้าใจอยู
3: ่ค่ะ
4: เนี่ยตรงวิทยุเนี่ยมันติดนานมากเลยมันติดแบบน่าสงสัย
3: มาจากตรงไหนฮะ
4: มาจากสารสินวิ่งมาเพชรบุรีมาปทุมวันเนี่ย
3: ค่ะ
4: มันติดแบบติดน่ากลัวเลย
3: อ๋อทางที่จะไปออก ไปออกเดี๋ยวนะเป็นฝั่งที่มาจากทางสารสินที่จะไปออกตรงเพลินจิตตรงนั้นเหรอคะ
4: ใช่ใช่ผมจะเข้าไปเนี่ยตรงเทอร์มินอล
3: จะเข้าเทอร์มินอลก็คือแล้วก็คือจะไปเลี้ยวขวาไปออกสุขุมวิทเนี่ยนะคะ
4: ไม่ใช่ผมจะไปตรงสมคิดอาคารสมคิดโดนซอยสมคิด
3: ไปซอยสมคิด
4: มันผิดน่ากลัวเลยอะ
3: แล้วเดี๋ยวนะทำไมไม่มาทางไอเนี้ยตรงซอยหลังสวนนะคะ
4: ก็นี่แหละมันมาหลังสวนมันก็เข้าไม่ได้ตรงนั้นอะเพราะว่าสมคิดเนี่ยมันเป็นวันเวย
3: ์อืม
4: มันต้องมาเข้าทางหน้าเทอร์มินอล
3: อ๋อค่ะ
4: แบบหน้าเอมบัสซี่นะไอ้แล้วก็เข้าตรงเซ็นทรัลเอมบัสซี่นั่นแหละ มันจะอยู่ติดซอยนี้มันจะอยู่ติดกันเลย
3: แต่ว่าตรงนี้ก็โหก็แน่นไปตลอดเลยนะเนี่ยจนถึงเลี้ยวออกเพลินจิตเลยนะคะ
4: แน่นผมว่าไม่เลี้ยวออกเพลินจิตผมไปเลี้ยวอีกทางนึงตรงมันจะมีแบบให้วิ่งสวนเล่นตรงที่จะเข้าเซ็นทรัลนะ
3: ตรงซอยข้างๆเซ็นทรัล
4: ใช่แล้วมันเข้าตรงนั้นได้ที่เดียวนะแล้วอีกทางนึงก็ต้องเข้ามาจากนู่น
3: พอ
4: เข้ามาแล้วก็ต้องไปออกข้างหลังเซ็นทรัลเพื่อกลับมาวนใหม
3: ่
4: ตรงนี้มันเป็นอะไรดูแล้วมัน
3: เขาจัดวันเวงฮะวนไปวนมาอย่างนี
4: ้
3: นี่เนี่ยถ้าคนไม่เคยขับรถกรุงเทพจะงงนะเนี่ย
4: ใช่วันเวก็จริงอ่ะแต่มอไซค์ก็ไม่ยอมวันเวด้วย
3: ค่ะโอ๊ยเดี๋ยวก็นะตอนนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเที่ยงหรือเปล่าช่วงเที่ยงคนแบบว่าออกมาทานข้าวกำลังจะกลับ
4: แล้วใช่เพราะว่าตรงนี้คนจะเดินข้ามถนนกันเยอะมาก
3: ใช่ค่ะแล้วแถวนี้คนเยอะ
4: ปานสีลมมานี่โอ้โหข้ามถนนกันแบบ
3: เนาะบางทีรถก็ติดเพราะว่าคนคือถ้าข้ามในจุดทางข้ามมันไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหม
4: ใช่
3: ก็เลยพอเวลาคนข้ามทีเราก็ต้องหยุดให้เขาข้ามแหละทีนี้
4: ใช่มาต้องหยุดแล้วล่ะเพราะว่ามาลายไม่หยุดเดี๋ยวพวกมองดึงหน้าใส่เราอีกนะ
3: ไม่จริงจริงถ้าข้ามในทางข้ามทางมาลายอ่ะมันหยุดโอเคเข้าใจได้ไงแต่บางทีมันไม่ใช่บนทางมาลายนอกทางข้ามอะไรอย่างเงี้ยเจอบ่อย
4: เจอบ่อย
3: ค่ะ
4: อย่างเงี้ยดึงหน้าใส่เราอีกแล้วป่ะไม่หยุดผมไปข้ามทางมาลายละผมก็พูดในใจบางที
3: ไม่เป็นไรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไป
4: นั่นแหละบางทีเราก็แบบเรารู้ไงว่าเขาว่าผิดแต่เขาก็ไม่ยังมาดึงหน้าใส่เราอีกทีนะรายการนี้เลี้ยวเข้ามาได้แล้ว
3: เลี้ยวได้แล้วนะคะ
4: เลี้ยวได้แล้วเดี๋ยวเสร็จกำลังจะแต่ฝั่งนู้นเนี่ยเลี้ยวมาปุ๊บฝั่งนู้นโล่งเลยนะเพื่อนจิตเนี่ยข้าออกอ่ะ
3: ฝั่งที่จะไปทางเพชรบุรีเนาะโล่งใช่ไหมค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: ฝากเป็นรายงานหน่อย
3: ค่ะ
4: ผมกำลังจะเข้าซอยสมคิดแล้ว
3: ค่ะ
4: ไอ้ตรงซอยสมคิดเนี่ยไอ้ห้างนี้มันเป็นห้างอะไรที่เขาว่าเช็คอินที่มันเป็นสีทองเนี่ย
3: อ๋อที่มันเป็นมันเป็นลักษณะเหมือนก็เป็นโชว์รูมที่แบบเป็นแบรนด์ดัง
4: แบรนด์ดีออป่ะใช่ไหม
3: น่าจะเป็นหลุยส์นะ
4: ใช่ๆเห็นแล้ว
3: น่าจะเป็นหลุยส์ฮะ
4: มีดีออด้วยมีออ
3: แต่มันเป็นแบบว่าเป็นไฮแบรนด์อะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่ใช่เนี่ยใช่ดีออจริงอ่ะโอ้แล้วรถติดมากคนพอดีคนก็มายืนถ่ายลงถ่ายรูปอะไรกันเนอะ
3: เขามีร้านอาหารมีอะไรอยู่ในนั้นด้วย
4: อ๋อ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ถึงว่า
3: เขามีช็อปเขามีช็อปอะไรช็อปดังอะไรอย่างเงี้ยแบรนด์ดังอย่างตรงนั้นแล้วอยู่เฉพาะแล้วก็มีโอกาสถ่ายแค่ข้างหน้าแหละสีทองๆเราคงเข้าไปข้างในไม่ไหวค
4: ่
3: ะ
4: เขาทำไว้คนต่างชาติโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ได้รับคนไทยมา
3: คนไทยก็มีค่ะคนไทยก็มี
4: โอ
3: ้ค่ะคนไทยก็มี
4: คนไทยอย่างเราใครจะกล้าเข้าไปเนาะ
3: มีคนเข้าไปเยอะมั้งงั้นดิฉันจะรู้ได้ไงว่าข้างในมีร้านอาหารล่ะแล้วก็อาศัยเนี่ยดูคนอื่นเขาค่ะพี
4: ่
3: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณธวัชขอบคุณค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณนัทยา
3: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่คุณพิมดาบอกว่าแจ้งกระเป๋าสตางค์หายคุณพิมดาสวัสดีค่ะ
5: ดีค่ะ
3: คุณพิมดาทำกระเป๋าสตางค์หายตอนไหนคะ
5: คืออย่างนี้เมื่อวานนั่งรถโบ๊ะค่ะ
3: ค่ะ
5: รถทะเบียน8กไก่นหนู1 0 0 4จากวัชรพลหมู่บ้านทองสะเข็ด9
3: ค่ะ
5: แล้วก็ไปที่ถนนบรรทัดทองค่ะ
3: ค่ะ
5: พอลงนี่ก็คือประมาณ4ทุ่ม46 แล้วนะตอนนั้นคือเวลาเราจ่ายเงินโบอ่ะมันต้องผ่านค่าทางด่วนด้วยแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดค่ะเพราะว่าในกระเป๋าน่าจะมีเงินอยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทก็ล้วงจ่ายเงินเหมือนกันค่อนข้างทุลักทุเลเพราะว่าฟิล์มของโบเขาเนี่ยติดไว้ประมาณ60มันมืดอะค่ะ
3: อ๋อมองไม่เห็น
5: ใช่ทีนี้พอล้วงแล้วคือกระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าใบแบบน้องช้อปปิ้งอะมันจะไม่มีซิปติดแล้วทีนี้คือตอนลงก็น่าจะมีลูกชายไปด้วยทีนี้ตอนลงมันก็น่าจะแบบทุลักทุเลหรือล่วงตรงต่อในรถหรือตอนลงแต่รู้สึกว่าตอนแวะลงก็คือแบบชะเง้อดูอยู่นะว่าลืมของไห
3: ม
5: มันก็ไม่น่าจะตกฟุตบาทนะแต่ถ้ามันจะมีแค่กรณีเดียวที่ว่าถ้าตกฟุตบาทก็เราก็แวะผ่านไปมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอดูมีของล่วงไหมอะไรเงี้ยแต่มันก็ลืมเนาะมองไม่เห็นแต่ว่าตรงฟุตบาทก็ไม่มีอะไรล่วงในความรู้สึกนะตอนนั้นมันอาจจะเราก็ไม่อยากจะตัดสินเป็นขาดว่าเออมันอาจจะล่วงแบบมองไม่เห็นหรือเปล่าหรือล่วงในรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะแล้วเราได้ติดต่อไปที่คนขับไหมคะ
5: ติดต่อกลับไปแล้วคือเขาไม่มีคนขับโดยตรงทีนี้ก็ต้องผ่านศูนย์แต่ศูนย์โทรกลับมาแล้วบอกว่าคนขับบอกว่าไม่เจอ
3: คนขับแจ้งบอกไม่เจอ
5: ใช่เราก็เลยถามว่าหลังจากเราเนี่ยคนขับรับผู้โดยสารต่อไปไหมเขาก็บอกว่ารับ
3: อ๋อค่ะแต่ว่าเขาก็ต้องมีเรคคอร์ดอยู่เนาะว่าเขารับผู้โดยสารต่อจากเราห่างกันช่วงเวลาสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
5: ใช่อ
3: ืมค่ะแล้วตอนนี้คุณพิมดาทำยังไงไปแจ้งความไว้หรือยังคะ
5: ก็คือกำลังจะไปแจ้งความพอดีว่าก็ดูเรื่องอยู่ด้วยด้านนี้วุ่นวายกำลังจะไปแจ้งความเพื่ออายัดบัตรวีซ่าไปพอดีเพิ่งทราบเมื่อตอน10 โมงกว่าพอตื่นมาแล้วแบบรู้สึกว่าเออจะออกไปเอากระเป๋าตังค์หาย
3: อ๋อเพิ่งรู้วันนี้ตอนช่วงสาย
5: ค่ะไม่ใช่รู้เพิ่งรู้ตื่นมาเราก็ไม่ได้เอะใจเพราะว่าลงปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นรถท่อของเรา
3: ค่ะ
5: ขึ้นไปเลยแล้วก็มันก็ไม่น่าจะลุกเพราะเราเหน็บตรงบ่า
3: อือฮ
5: ึใช่ถ้ามันล่วงก็คือคงจะล่วงตั้งแต่ตอนที่เราลงหรือว่าตอนอยู่ในรถซึ่งมันก็มืดอะเนาะเหมือนกับว่าเราใส่กระเป๋าเข้าไปหรือเปล่าหรืออะไร
3: ก็อาจจะแบบว่าพอใส่เสร็จมันอาจจะแบบด้วยความที่มันไม่มีซิปอะใช่ไหมคะมันก็อาจจะแบบว่า
5: แล้ว
3: ม
5: ัน
3: ม
5: ืดด้วยค่ะตอนนั้นคือมัน
3: เข้าใจค่ะแล้วคุณพิมดาในกระเป๋านั้นไม่มีอะไรบ้างคะนอกจากสตางค
5: ์มีบัตรประชาชนใบขับขี่บัตร ATM วีซ
3: ่
5: า
3: เอกสารหลายอย่างเลย
5: ใช่
3: ค่ะค่ะ
5: มันเป็นกระเป๋าตังค์แบบใส่แต่มันจะมีช่องข้างๆที่เก็บบัตรได้
3: ค่ะ
5: ก็มีเงินสดประมาณ 20,000 กว่าบาทค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเบื้องต้นเดี๋ยวคุณพิมดาต้องไปแจ้งความไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาลองดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ในส่วนของทางแอปพลิเคชันเขารับเรื่องเอาไว้แล้วอย่างนี้นะคะเผื่อถ้าเกิดว่าคนขับเปิดไปเจอที่หลังหรืออะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะ
5: ค
3: ่
5: ะ
3: ค่ะเดี๋ยวเป็น
5: การที่ก็ต้องไปแจ้งที่สน.ปทุมวันใช
3: ่
5: ไหมคะ
3: ค่ะใช่ในพื้นที่ที่เราเข้าใจคาดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เราลงรถมาจากตรงแถวบรรทัดทองแถวนั้นนะคะเดี๋ยวดิฉันย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคุณพิมดาเป็นกระเป๋าสตางค์ยี่ห้อหลุยส์วิตตองสีน้ำตาลใบขนาดไหนคะ
5: ใบเล็กค่ะประมาณ4 นิ้วด
3: ี
5: 10 นิ้วเอ้ยไม่ใช่
3: ใบยาว
5: ไม่ค
3: ่
5: ะส
3: ั้
5: นๆใบเล็กอะค่ะ
3: ค่ะได้ค่ะค่ะ
5: ประมาณ
3: เดี๋ยว
5: ใส่ได้อะค
3: ่
5: ะ
3: ค่ะคุณพิมดาเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเราติดต่อกันอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปฟังข่าวกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับอธิบดีปภ.ยืนยันทุกพื้นที่น้ำท่วมและน้ำล้อมเข้าหลักเกณฑ์เยียวยาและเร่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคร่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงความชัดเจนการได้รับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดถึงกรณีผู้พักอาศัยย่านแฟลตคลองจันทน์ไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาจึงไม่ทราบว่าใครเป็นคนเอาประเด็นนี้มาเปิดเผยซึ่งเมื่อวานมีสื่อมวลชนสอบถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาซึ่งรายละเอียดส่วนนี้มีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วเพราะหลายคนน่าจะรู้ดีว่าจุดไหนเข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่แต่ยืนยันว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบกลางปี2569ประมาณ 4,700 ล้านบาทซึ่งเป็นการช่วยนอกเหนือจากระเบียบของกระทรวงการคลังที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถืออยู่โดยหลักก็จะมีในส่วนที่บ้านน้ำท่วมและบ้านที่ถูกน้ำล้อมรอบโดยมีเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทตั้งแต่สภาพความเสียหายแต่งบหลักที่ช่วยเยียวยาก็จะอยู่ที่ 9,000 บาทซึ่งช่วยอยู่ในกว่า60จังหวัดโดยเป็นมติคณะรัฐมนตรีก่อนช่วงวันที่30กันยายนซึ่งเป็นหลักการที่เน้นการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วหากพบว่าพื้นที่ไหนตกหล่นเช่นบางพื้นที่อาจจะเกิดเหตุในช่วงวันที่30กันยายนก็จะขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเติมส่วนเรื่องของการลงทะเบียนและจ่ายให้เร็วขึ้นก็จะพยายามปรับหลักเกณฑ์จาก2วันที่อาจจะได้เงินช่วยเหลือก็เหลือเพียง1วันโดยจะพยายามทำรายละเอียดและหลักเกณฑ์อยู่ในขณะนี้พร้อมย้ำว่าถูกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการสำรวจหากเข้าหลักเกณฑ์ก็จะสามารถอนุมัติได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุมัติอะไรเพิ่มเติมกรมการจัดหางานเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้โดยสนับสนุนการรับงานไปทำที่บ้านเข้าถึงแหล่งเงินเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
9: นายสมัครปฐมสุพลอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าทางกรมการจัดหางานสนับสนุนการรับงานไปทำที่บ้านอย่างเช่นงานตัดเย็บงานประดิษฐ์และงานหัตถกรรมซึ่งสามารถทำได้ทั้งรายบุคคลและงานแบบรวมกลุ่มโดยปัจจุบันมีผู้จดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านกับกรมการจัดหางานแล้วรวมทั้งสิ้น 4,787 คนสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนไปซื้อวัตถุดิบหรือขยายกิจการทางกรมการจัดหางานมีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ3ต่อปีโดยแบ่งเป็นประเภทรายบุคคลกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทกำหนดชำระคืนภายใน2ปีและประเภทกลุ่มบุคคลกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทกำหนดชำระสูงสุดไม่เกิน5ปีและมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน4งวดโดยในปีงบประมาณ2569นี้มีการปล่อยเงินกู้ไปแล้ว20รายต่อกลุ่มรวมเป็นเงิน 3,500,000 บาทนอกจากนี้ทางกรมการจัดหางานจะขอเชิญชวนผู้รับงานเข้าเว็บไซต์คนทำงานอิสระที่คนทำงาน doe.go.th เพื่อจะนำทักษะและผลงานให้ผู้ว่าจ้างติดต่อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ที่สนใจสามารถจดทะเบียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10สำนักงานการจัดหางานทุกจังหวัดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
10: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะ 13:11 นะคะกลับมาที่จสร้อยกันนะคะมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันคุณผู้ฟังตอนนี้นี่มีสภาพการจราจรในพื้นที่ของทางด้านของสภ.ประตูน้ำจุฬาตรงบริเวณจุดกับรถใต้สะพานคลอง2ฝั่งตลาดพระรูปนะคะกลับจากทางด้านของขาเข้าไปทางด้านของขาออกเนี่ยตอนนี้เนี่ยสามารถใช้การได้แล้วนะคะตรงบริเวณจุดกับรถใต้สะพานคลอง2ระดับน้ำลดลงขนาดว่ารถขนาดเล็กเนี่ยผ่านตรงบริเวณจุดกับรถใต้สะพานคลอง2นี้ได้แล้วนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางผ่านตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยระดับน้ำยังมีปริมาณน้ำสูงอยู่นะแต่ล่าสุดตอนนี้นี่เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมบอกว่าสามารถที่จะใช้การจราจรผ่านตรงจุดนี้ได้แล้วนะคะแต่ว่ายังมีจุดอื่นๆอีกนะที่ยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่ตรงช่วงของบริเวณในของทางด้านของพื้นที่ของสภ.ประตูน้ำจุฬานะคะคือระดับน้ำในขณะนี้เนี่ยเนื่องจากว่าฝนอาจจะเป็นเพราะว่าฝนเนี่ยทิ้งช่วงไปนะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมีโอกาสที่จะค่อยๆระบายลงเรื่อยๆเลยนะลดระดับลงเรื่อยๆถึงแม้ว่าบางจุดเนี่ยยังมีระดับน้ำค่อนข้างที่จะคือขนาดลดขนาดเล็กเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ไม่แนะนำที่จะให้ผ่านอย่างเช่นทางด้านของช่วงรังสิตนครนายกตรงบริเวณหน้ามสว.องครักษ์กันนะคะที่ระดับน้ำยังมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณสักจุดที่สูงสุดเนี่ยก็จะน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก40เซนได้นะคะแต่ยังไงก็ตามทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาก็ได้มีเส้นทางเลี่ยงให้ใครที่จะผ่านตรงบริเวณหน้าตรงช่วงของมสว.องครักษ์นะคะก็แนะนำตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่เขาหลีกเลี่ยงให้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีสภาพการจราจรเพิ่มเติมมาจากทางด้านของคุณจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีค่ะรายงานบนทางหลวงหมายเลข357วงแหวนรอบนอกสุพรรณบุรีช่วงที่มาจากบ้านโพนะคะที่ตัวเมืองสุพรรณบุรีมุ่งหน้ามาทางตัวจังหวัดสุพรรณบุรีการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีสิ่งของตกหล่นค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้เพิ่มเติมมาบอกว่าตรงบริเวณหน่วยบริการตำรวจทางหลวงศรีประจันตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่เขตรับผิดชอบนะคะพบว่ามีฟางก้อนตกมีพบฟางเป็นฟางก้อนนะตกอยู่บริเวณกลางถนนทางด้านในช่องทางซ้ายเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปทำการให้การช่วยเหลือยกขึ้นรถแล้วก็สามารถเดินทางต่อไปได้แล้วนะคะตอนนี้อาจจะช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอไอ้เจ้าก้อนฟางเนี่ยตกอยู่นี่อาจจะทำให้การจราจรมีการชะลอตัวไปบ้างเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวไปที่คุณพันธ์นะคะอยู่ที่บรมราชินีมีอุบัติเหตุค่ะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยาครับผม
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ผมใช้กลุ่มขาเข้าจากสาย4มุ่งหน้าสาย3
0: ค่ะ
1: ก่อนถึงกลางเบี่ยงที่จะออกไปบางบัวทองนะครับระดับกิมปีครับผม
0: ค่ะ
1: อยู่เลนซ้าย6รถตู้ทึบกับปิกอัพไม่รู้เฉียวชนกันหรือเปล่าอยู่เลนซ้ายด่วนนะครับผมแต่ว่ามันก็จอดอยู่2คันนะครับผม
0: ค่ะรถ6ล้อตู้ทึบหรอ
1: ครับ6ล้อตู้ทึบ6ล้อใหญ่เลยนะคร
0: ับ
1: ตู้ทึบแล้วก็ปิกอัพบรรทุกของมาเต็มลำเหมือนกันครับปิกอัพ
0: เป็นแบบว่ากระบะคอกอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่
0: ค่ะชนกัน
1: แล้วก็อยู่ตรงข้ามตลาดสดชลบุรีนะครับ
0: ตรงข้าม
1: เลนด่วนซ้าย
0: ค่ะอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ดูแล้วมัน
1: น่าจะรอเรียกประกันนะครับคิดว่าไม่งั้นก็อาจจะยางแตกหรือว่าจอดดูกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเพราะน่าจะอุบัติเหตุ
0: ตกลงคือไม่รู้ว่าเกิดว่าชนกันหรืออะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับผมอยู่เลนคู่ขนานไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะ
1: คู่ขนานใช้การทุกที
0: ค่ะแล้วการจราจรการจราจรเป็นยังไงบ้างตอนนี
1: ้การจราจรก็ใช้การได้ดีครับแต่ว่ามันจะรอตัวตรงที่มีอันนั้นแหละครับมีปัญหานั่นแหละครับ
0: ก็อยู่ตรงตลาดสดชลบุรีเลยมาหน่อยนึงหรือเปล่าคะ
1: ถูกต้องครับถูกต
0: ้
1: อง
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ตรงข้ามโรงพยาบาลชลบุรี2
0: ค่ะ ได้ค่ะ
1: เด
0: ือ
1: ดร้อนครับคุณนัทยาครับ35องศา
0: อืมค่ะขอมีแดดก่อนช่วงนี้หลายๆคนเห็นแดดแล้วดีใจ
1: ใช่ครับใช่
0: ขอให้น้ำระบายลงไปก่อน
1: แล้วสุดร้อนเขาไปไหนนี่สุดร้อนเขาไปไหนคร
0: ับ ลาพักร้อนค่ะลาพักร้อน
1: โอ้ลาพักร้อนน่าจะลาปีใหม่เนาะลาช่วงนี้เน
0: าะเอาลาช่วงนี้แหละช่วงนี้แหละสะดวกค่ะ
1: ครับผมสะดวกช่วงนี้นะคร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะใช่
1: เวลาอาทิตย์นึงเลยเลยครับเนี่ย
0: อืมหลายวันอยู่ค่ะ
1: ครับ FC FC เขาตามหาอยู
0: ่ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: หลายคนถามหานะทั้งคุณเสมาคุณเสมาไปหยุดพักผ่อนนะคุณผู้ฟังคะทางด้านของกรมทางหลวงค่ะเขาได้มีการเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งในฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งทั้งไปและกลับนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่11ตุลาคมหรือจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายค่ะกรมทางหลวงนะคะโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการอำนวยความสะดวกแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือว่า M6 นะคะสายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะการเปิดทดลองให้บริการในครั้งนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะเรื่อยไปจนถึงวันที่11ตุลาคมเวลา 24:00 นหรือจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายโดยทางกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้บริการเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนอีกด้วยทั้งนี้นะคะจากเนื่องจากว่ามอเตอร์เวย์สาย M6 เนี่ยยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบกรมทางหลวงก็ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายจราจรแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการในการใช้เส้นทางสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกรมทางหลวง1586กด6นะคะหรือว่าหมายเลขนี้จะโทรฟรีทุกเครือข่ายเลยนะคะหรือว่าติดตามข้อมูลจราจรผ่านทาง DOH Highway Radio นะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางทางด้านของกรมทางหลวงเขาให้สามารถติดตามข้อมูลการจราจรได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะไปกันที่ทางร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงทางหลวงสาลีจังหวัดสุพรรณบุรีที่บอกว่ามีก้อนฟางตกอยู่บนถนนนะคะสวัสดีค่ะผู้กองคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณดาตยาครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วคะ
2: ตอนนี้ก็จัดเก็บออกจากช่องทางในรถเรียบร้อยแล้วครับเป็นของหน่วยบริการตำรวจทางหลวงศรีประจันตอนนี้ก็เขตติดต่อกันนั่นแหละแต่เขาไปออกตรวจพอดีแล้วก็ไปพบก็เลยจัดการดำเนินการเอาออกจากพื้นถนนเรียบร้อยแล้วครับเปิดการจราจรปกติครับ
0: ผู้กองมันก้อนใหญ่ขนาดไหนอะก้อนฟางเนี่ย
2: ก้อนก็ประมาณก็สูงประมาณว่า2 ฟุตนะครับกว้างประมาณเมตรหนึ่งประมาณนะครับ
0: อ๋อก็คือเขารถบรรทุกทำร่วงลงมาเหรอคะ
2: ใช่ครับรถที่เขาใส่ฟางไปทำตกหล่นไว้ครับผม
0: คือมันหล่นลงมาก้อนเดียวหรือว่าหล่นมาจำนวนมาก
2: ก็หล่นหลายก้อนครับหลายก้อนที่ตำรวจจะเก็บให้เรียบร้อยแล้วครับก็เรียกคนขับมาว่ากล่าวตักเตือนไปหรือว่าออกไปสั่งผมก็ไม่รู้พอดีเป็นคนละหน่วยกัน
0: ตอนแรกเขารู้ไหมคะว่าเขาทำหล่น
2: เขารู้ครับ
0: อ๋อ
2: รู้แล้วเขาก็ดูรถที่ผ่านที่แซงเขาไปก็จะแจ้งบอกว่าของจะตกจากรถแล้วตำรวจทางหลวงก็ผ่านมาพอดี
0: คร
2: ับผมใช่ครับว่าจัดเขตไปเรียบร้อยครับ
0: เป็นรถกระบะธรรมดาไม่ใช่นึกว่ารถใหญ
2: ่รถกระบะครับรถกระบะครับ
0: ตอนแรกนึกว่าแบบว่าอย่างที่เคยเห็นกันก็คือจะเป็นแบบรถบรรทุกใหญ่แต่ว่านี่เป็นรถกระบะ
2: ร
0: ถเล็กๆ
2: เป็นรถกระบะครับผมครับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้การจราจรเป็นไงบ้างคะ
2: การจราจรวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับทั้งสองช่องทางครับทั้งขาเข้าขาออกโล่งครับแล้วก็สภาพเส้นทางสายหลักไม่มีน้ำท่วมขังครับผมแล้วก็น้ำเริ่มลดลงแล้วครับที่เคยขึ้นมาบริเวณไหล่ทางก็ลดลงไปมากแล้วครับน้ำแห้งละแล้วก็แต่จะมีผลกระทบก็คือบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนนะครับบริเวณอำเภอบางปะมาอำเภอสองพี่น้องครับยังได้รับผลกระทบอยู
0: ่
2: ครับ
0: ค่ะแล้วมีแบบว่าชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบนี้เอารถ
2: แบบแห้งละแล้วก็แต่จะมีผลกระทบก็คือบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนนะครับบริเวณอำเภอบางปะมาอำเภอสองพี่น้องครับยังได้รับผลกระทบอยู
0: ่
2: ครับ
0: ค่ะ

0: ของเขตรับผิดชอบผมจะมี2จุดกลับรถคือจุดกลับรถบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิมกบที่59บวกกับตร33กบที่7ครับผมครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะปิดไว้เรียบร้อยแล้วครับรอน้ำลดถึงจะใช้งานได้ปกติครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นจุดกลับรถใต้สะพานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะตรงที่เขาปิดจุดกลับรถตรงนี้แล้วคนที่จะใช้เส้นทางนี่คือเขาอีกจุดถัดไปนี่ไกลไหมคะ
0: ก็เลยไปประมาณ500เมตรจะเป็นจุดกลับรถหน้าวัดลาดถอย
1: อ๋อค่ะค่ะก็คือไม่ไกลเท่าไหร
0: ่ไม่มีผลกระทบส่วนทางหลวง33ก็จะไม่มีบาริเออร์กั้นระหว่างช่องทางก็จะกลับได้ต้องรอรถว่างๆก็กลับได้เลยครับผมครับจะเป็นก็กลางเทียมครับที่ใช้ตีเส้นน่ะ
1: ค
0: ือเป็นเส้นเหลืองด้วยครับผม
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะผู้กอง
0: ครับครับครับครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ดีเจคร
1: ับ สวัสดีค่ะค่ะก็เป็นทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีจริงๆตรงนี้มันเป็นเขตรอยต่อศรีประจันนะที่เมื่อสักครู่นี้ผู้กองบอกนะพอดีออกตรวจพอดีแล้วก็มาเจอรถตอนแรกที่ฉันเข้าใจว่าเป็นรถบรรทุกใหญ่ทำกองฟางก้อนฟางนะน่าจะเป็นลักษณะเหมือนแบบไปซื้อมาหรือเปล่าเพราะว่าปกติที่เราเห็นคุณตาเนี่ยจะเป็นรถใหญ่แล้วก็บรรทุกมาแล้วก็ทำตกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นรถกระบะ4ล้อเล็กนะคะแล้วก็แหมเราดูเหมือนบรรทุกมาไม่ได้มีอะไรแบบว่าหุ้มปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้มันปลิวตกลงมาได้มันยังถึงแม้มันจะก้อนใหญ่แต่ก็เป็นฟางอ่ะนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการเก็บไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้การจราจรก็ไม่มีปัญหานะคะทั้งในเส้นทางหลักอาจจะมีในเส้นทางรองที่จะมีน้ำอยู่ตามไหลทางต่างๆนะคะแล้วก็เส้นทางรองเนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ายังมีบางจุดนะที่เขายังมีเรื่องของรถที่มาจอดอยู่ที่แบบในเส้นทางรองหนีน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันนะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ของทางหลวงสาลีเองก็ยังมีจุดที่เป็นช่วงของทางใต้สะพานที่มีน้ำท่วมขังทำให้กลับรถไม่ได้นะคะนอกเหนือจากพื้นที่ทางนี้แล้วเนี่ยจุดอื่นถ้าเกิดคุณผู้ฟังยังจะเดินทางผ่านไปเยอะแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเรื่องของเส้นทางตรงจุดนั้นเนี่ยผ่านไปได้ไม่ได้ยังไงนะคะก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีจุดที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาหรือไม่นะคะอันนี้ล่าสุดที่เมื่อสักครู่นี้ทางด้านของท่านผู้กองประพงษ์รายงานไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวเรียนขอย้ำกรณีที่คุณพิมมาดาแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ก่อนที่เราไปพักฟังข่าวกันเมื่อตอนช่วงต้นชั่วโมงนะคะบอกว่าคุณพิมมาดาเนี่ย เรียกรถจากแอปพลิเคชันโบนะคะแล้วก็เดินทางจากที่หมู่บ้านทองสถิตที่อยู่บัชรพลไปลงที่ถนนบรรทัดทองจริงๆเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตอนช่วงประมาณสัก3ทุ่มเศษๆนะคะแล้วปรากฏว่าตอนที่ลงรถมาก็คือจ่ายสตางค์ค่ารถไปเรียบร้อยพอลงมาแล้วเนี่ยมารู้ตัวอีกทีนึงคือตอนแรกก็ไม่รู้ตัวอะไรเลยจนกระทั่งช่วงสายวันนี้เพิ่งจะมาหากระเป๋าสตางค์ปรากฏว่าทำกระเป๋าสตางค์หาไม่เจอก็เลยนึกย้อนไปพอนึกย้อนไปก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นตอนที่ลงจากรถหรือว่าไม่แน่ใจว่าทำกระเป๋าตกอยู่ในรถคันที่ตัวเองนั่งมาหรือเปล่านะคะทางด้านของคุณพิมดาก็ได้มีการติดต่อเข้าไปทางด้านของแอปพลิเคชันทางแอปเนี่ยเขาก็ติดต่อกับทางคนขับรถเพราะว่ามีทะเบียนรถเรียบร้อยอยู่นะคะทางพอตรวจสอบไปทางคนขับรถดังกล่าวเนี่ยเขาก็แจ้งกลับมาทางแอปบอกว่าไม่เจอกระเป๋าของคุณพิมดาก็ตัวของคุณพิมดาเนี่ยก็เลยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยนะเผื่อว่ามีใครเก็บได้คือไม่แน่ใจว่ามันตกอยู่ในรถหรือว่าจะตกตอนช่วงที่ลงจากรถหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนช่วงที่ลงจากรถมาเข้าใจว่าในรถเนี่ยไม่ได้เปิดไฟมันก็จะมืดๆนิดนึงเพราะว่าจะเอากระเป๋าว่าใส่ในกระเป๋าถืออีกทีนึงก็เลยไม่มั่นใจแต แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางจสร.เองก็แนะนำให้ทางด้านของคุณพิมดาต้องไปแจ้งความไว้ก่อนนะเพราะ

0: ว่าในกระเป๋าเนี่ยมีสตางค์อยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะคะที่คุณพิมดาแจ้งออกอากาศไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีบัตรประชาชนมีใบขับขี่มีบัตรเครดิตหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะเผื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดอีกทีนึงว่าในจุดที่คุณพิมดาลงรถมาเนี่ยมีกระเป๋าสตางค์ตกอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะคะเป็นกระเป๋าหลุยวิตองสีน้ำตาลนะคะเป็นบอกว่าเป็นลายโมโนแกรมใบไม่ใหญ่นะคะทีนี้พอตอนที่ลงจากรถมาคือมีหยิบเงินเอากระเป๋าสตางค์เนี่ยหยิบออกมาเพื่อที่จะจ่ายค่าทางด่วนด้วยนะคะแล้วก็มาจ่ายสตางค์ค่ารถด้วยทีนี้คือไม่มั่นใจว่าคือใส่กระเป๋าแล้วมันพลาดไปหรือเปล่านะเพราะมันมืดแล้วเป็นกระเป๋าอีกใบนึงที่มันไม่มีซิปนะคะทางจสร้อยก็แนะนำบอกว่าให้ไปแจ้งความไว้ก่อนละกันแต่ถ้ายังไงถ้าหากว่ามีคุณผู้ฟังที่เก็บกระเป๋าสตางค์หลุยวิตองนะแล้วก็ข้างในก็จะมีบัตรเอกสารที่ระบุชื่อของคุณพิมมาดาจรนะคะมีคือมันมีหลักฐานที่แบบระบุตัวตนเจ้าของได้นะคะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยละกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมเรื่องของเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะว่าเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมทางถึงแม้ว่าหลายๆจุดเนี่ยระดับน้ำก็ค่อนข้างที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วนะแต่ก็ยังมีบางพื้นที่นะคะที่ยังมีระดับน้ำสูงอยู่เนี่ยอย่างวันนี้ทางด้านของสำนักการระบายน้ำเองทางกรุงเทพสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะเขาก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสนับสนุนในส่วนของกองระบบท่อระบายน้ำไปทำการตั้งแนวกระสอบทรายที่บริเวณหมู่บ้านฟอร์ลาวิลที่หนองจอกที่หมู่บ้านฟอร์ลาวิลนี้ระดับน้ำยังสูงอยู่เหมือนกันนะระดับน้ำนี่ประมาณเรียกว่าต้นขาเลยอ่ะเลยเข่าขึ้นมาถึงตรงต้นขานะตรงนี้น้ำน่าจะขังอยู่หลายวันแล้วด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่ของทางสำนักการระบายน้ำเขาก็จัดกำลังของเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยกระสอบทรายเข้าไปเสริมแนวป้องกันแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะคะนอกเหนือจากที่ทางด้านของหมู่บ้านฟอร์ลาวิลตรงนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าตรงในพื้นที่เขตใกล้เคียงก็น่าจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะแต่โหมองดูภาพที่เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ไปแล้วก็ลุยน้ำไปเอากระสอบทรายไปทำแนวป้องกันน้ำนี่ระดับน้ำยังสูงอยู่รถขนาดเล็กนี่คือเข้าออกไม่ได้อะเพราะว่าระดับน้ำสูงประมาณต้นขาน่าจะมียังต่ำๆน่าจะประมาณสักเกือบจะ50เซนได้อะนะคะน่าจะ50เซนด้วยเพราะบางจุดน่าจะสูงอยู่เหมือนกันนะคะก็ยังเป็นอีกจุดนึงนะคะที่ยังมีผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมอยู่ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกันที่คุณโตค่ะอยู่ถนนกาญจนาพิเศษมีอุบัติเหตุนะคุณโตสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณณัฐยาสวัสดีครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงไหนคะ
1: ผมมาจากโซนเดอะมอลล์บางแคครับมุ่งหน้าไปพระราม2ครับว
0: ิ่
1: งช่องทางด่วนนะครับพอข้ามสะพานข้ามตรงเพชรเกษมตรงเดอะมอลล์บางแคนะครับพอข้ามมาปั๊บก็ติดเลย
0: จอดท้ายแถวเลย
1: ท้ายแน่นเลยท
0: ้
1: ายแถวเลยครับแน
0: ่
1: นเลยแล้วก็รถก็พยายามเบี่ยงซ้ายออกว
0: ิ่
1: งขนานไปแต่ผมไม่ได้ออกผมก็วิ่งทางด่วนไปแล้วก็พอวิ่งมาสักพักนึงถึงจะเห็นว่าตรงปั๊มพีที
0: ปั๊มพีที
1: ปั๊มพีทีซ้ายมือตรงนั้นมันจะเลยกระปึกมานิดหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ซ้ายมือก็จะมีรถชนกันอยู่4คัน
0: ในช่องทางด่วนหรือช่องทาง
1: ช่องทางด่วนช่องทางด่วนช่องทางด่วนซ้ายมือ
0: ค่ะ
1: ครับเข้าใจว่าจะเบรกกระทันชิดนะครับแล้วก็เบรกไม่ทันก็จะมีคันหน้าสุดจะเป็นรถกระบะหลังคาสูง
0: ค่ะ
1: ครับคันที่สองกับคันที่สามเนี่ยจะเป็นรถสิบล้อ
0: โอ้โหค่ะ
1: สิบล้อก็คือขนของมาเต็มแล้วคันสุดท้ายปิดท้ายน่าจะเป็นรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกคอนเทนเนอร์หรือไงผมพอดีไม่ทันสังเกต
0: รถใหญ่หมดเลยนะคะเนี่ย
1: ครับใช่ครับเสียทางการก็เลยทำให้เสียช่องทางจราจรครับรถก็เลยติด
0: อันนี้ก็คืออยู่ในช่องทางหลักช่องทางด่วนทั้งหมดเลย
1: ใช่ช่องทางด่วนฝั่งซ้าย
0: ครับค่ะค่ะ
1: แล้วก็พอพ้นมาปั๊บเนี่ยประมาณ ไม่ถึง200เมตรดีซ้ายมือตรงยูเทิร์นเกือบมาทางลงนะฮะตรงนั้นก็คือตรงนั้นน่าจะเป็นก่อนถึงฮอนด้านะครับตรงนั้นจะมียูเทิร์นเกือบมาซึ่งไม่เกี่ยวกับทางช่องทางด่วนอยู่แล้วเนี่ยซ้ายมือถัดมานิดนึงก็จะมีรถตู้คอนเทนเนอร์ยาว40ฟุตจอดเสียอยู่คันหนึ่งไปจอดเสียกินเลนซ้ายกับไหลทางไปมีป่วยตั้งอยู่เข้าใจว่าตั้งแต่เช้าแล้วเพราะว่าผมออกมาประมาณเที่ยงกว่าเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เห็นรถมันติดเยอะผมก็สงสัยพอกลับมาถึงเห็นว่าอ๋อมีรถเสียอยู
0: ่
1: ก็เลยเข้าใจว่าน่าจะติดมาพอสมควรไม่แน่ใจว่ารถเสียน่าจะเป็นรถเสียครับในคน
0: ก็คือเห็นจอดอยู่ตรงนั้นเฉยๆ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือเลยจากโรงเรียนอนุบาลอะไรนะตรงช่วงโรงเรียนอนุบาลเลิศลาดตรงนั้นมาไม่ไกลใช่ไหมคะ
1: น่าจะอยู่ตรงโซนๆนั้นเลยโซนนั้นเลยใกล้เคียงกันเลยเพราะว่าอยู่ทางเกือกม้าตรงเนี้ยพอมาอยู่มาปุ๊บมันยังไม่ถึงฮอนด้าครับเพราะนั้นไอโรงเรียนเนี่ยกับฮอนด้าสูงอะไรพวกเนี้ยม
0: ัน
1: จะอยู่ระแวกเดียวกันเข้าใจว่าตรงนั้นยังไม่ถึงแต่ว่ามันไม่กระทบเพราะว่าเนื่องจากว่าตรงไอตรงเนี้ยเขาชนกันตรงช่องทางด่วนคู่ขนานวิ่งได้ครับไม่มีปัญหาครับ
0: แต่
1: ใครที่มาจากเพชรเกษมเดอะมอลล์บางแคอะไรพวกเนี้ยเอาคู่ขนานไปเลยครับว
0: ิ่
1: ง
0: ยาวๆไปเลยดีกว่า
1: ใช่ใช่พอเลยเอกชัยปุ๊บวิ่งด่วนได้เลยได้สบาย
0: คือตรงนี้เนี่ยในช่องทางด่วนเนี่ยพอเลยจากจุดที่รถบรรทุกเทเลอร์ที่บอกว่าน่าจะจอดเสียอยู่นี่ก็ดีเลยอย่างนั้น
1: ก็ไม่ติดแล้วโล่งเลยครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะจริงๆสภาพโดยรวมวันนี้รถไม่ได้เยอะฮะ
0: รถไม่ได้เยอะ
1: เพราะผมวิ่งแต่พระรามสองกาญจนาไปถึงบางบัวทองวนกลับมาก็รถไม่เยอะมันเป็นแค่ตรงนี้เองครับที่ได้มีอุบัติเหต
0: ุตอนนี้ก็คือว่าท้ายแถวที่เริ่มชะลอกันมาตั้งแต่ต่างระดับตรงต่างระดับเพชรเกษมแล้วนะคะตรงนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันวิ่งไปปุ๊บเนี่ยตรงนั้นมัน5เลน6เลนเนาะมารวมกันออกกันปุ๊บแล้วมันเหลือแค่2เลนไงครับมันก็เลยแน่นพอสมควรครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ตามที่คุณโตแนะนำก็คือออกทางคู่ขนานเลยจะดีกว่า
1: ครับให้คู่ขนานดีกว่าคร
0: ับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนวงแหวนกาญจนานะคะตามที่ทางด้านของคุณโตแนะนำคือจุดแรกเนี่ยที่มีอุบัติเหตุนะคะก็จะอยู่ตรงช่วงของบริเวณคือบอกว่าตรงปั๊มน้ำมันพีทีจะมีปั๊มน้ำมันพีทีอยู่ก็คือเลยจากทางด้านถนนกระบะพึกตรงช่วงของต่างระดับที่เป็นกระบะพึกกับทางด้านของกาญจนาพิเศษตรงจุดนี้นะคะพอเลยมานิดหนึ่งเนี่ยก็จะมีปั๊มน้ำมันพีทีอยู่มีอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางด่วนเลยรถ4คันแล้วก็เป็นรถใหญ่คือรถกระบะ1คันรถ10ล้อ2คันแล้วก็รถเทรลเลอร์อีก1คันนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนตอนนี้ก็เลยทำให้รถจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดนี้ในช่องทางหลักนะคะพอเลยมาตรงช่วงของบริเวณมันจะเป็นทางยูเทิร์นกลับรถอยู่จากทางด้านของฝั่งขาออกมาทางด้านของฝั่งขาเข้าเนี่ยก็อยู่ประมาณแถวๆตรงเลยจากโรงเรียนอนุบาลเลิศล่ามานิดหนึ่งนะคะในช่องทางด่วนน่าจะเป็นรถเทรลเลอร์จอดเสียอยู่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะเพราะเห็นว่ามีกลวยยางว่างอยู่นะคะแต่พอเลยมาแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะคะสำหรับสภาพการจราจรในถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้าแต่ณขณะนี้เนี่ยท้ายแถวเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณลงมาจากต่างระดับเพชรเกษมในช่องทางหลักถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังรับฟังอยู่นะคะสามารถออกไปทางด้านของในช่องทางเบี่ยงได้เลยนะช่องทางเบี่ยงเนี่ยตอนนี้ช่องทางคู่ขนานเนี่ยเบี่ยงออกไปเนี่ยก็จะใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะมาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับตรงเอกชัยต่อเนื่องมาที่ตรงช่วงของพระราม2ในช่องทางคู่ขนานอ๋อตรงแถวตรงช่องทางคู่ขนานก่อนที่จะถึงหมู่บ้านดีเคเนี่ยมันจะมีการแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็เลยจะทำให้มีการชะลอตัวเล็กน้อยนะคะแต่ว่าพอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาเลยจากทางด้านของหน้าหมู่บ้านดีเคมาที่ตรงพระราม2ไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็เส้นทางทางด้านของถนนพระราม2โดยรวมตั้งแต่ตรงบริเวณมหาชัยเมืองใหม่เข้ามาเลยนะคะณขณะนี้ยาวๆเลยนะตั้งแต่ตรงช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเข้ามาทางด้านของมหาชัยเมืองใหม่มาต่างระดับพระราม2ต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของแยกบางปะแก้วในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะทั้งไปทั้งกลับค่ะแล้วก็มาดูเส้นทางทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์กันนะคะมาจากทางด้านสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม เข้าไปทางด้านแยกกิโล9ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดกลับรถวัดสนนะคะ1จุดตรงนี้มีสัญญาณไฟก็เลยทำให้รถชะลอตัวผ่านไปทางด้านของแยกกิโล9ต่อเนื่องไปทางด้านของแยกบางปะแก้วเข้าไปทางแยกดอกขนองจอมทองยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันค่ะออกก็ไม่เป็นปัญหาค่ะณขณะนี้ก็ยังสบายๆอยู่ยังใช้การได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็มาดูในเส้นทางถนนพระราม3กันพระราม3จากทางหน้าของแยกดารานองไปเลยออกจากทางหน้าของคลองเตยมาเนี่ยใช้เลียบแม่น้ำผ่านมาทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมทางแยกที่จะขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะผ่านมาที่ตรงช่วงใต้สะพานพระราม9ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็จะมาเริ่มมีรถหนาแน่นกันตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านทางด้านของหน้าเทอร์มินอล21พระราม3นะคะในจุดนี้ตรงแยกเจริญราษฎร์ก็อาจจะมีรถจอแจสักหน่อยนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งนะคะก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางจนขึ้นไปสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพก็ใช้การได้นะคะทั้งไปทั้งกลับเลยค่ะลงมาจากสะพานพระราม3ใช้ถนนรัชดาต่อเนื่องไปทางด้านของตัดกับถนนราชพฤกษ์ออกไปทางตลาดพลูไปแยกท่าพระช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็ไม่เป็นปัญหาทั้งไปทั้งกลับเช่นเดียวกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้ยังสบายๆอยู่นะแล้วอากาศก็สภาพอากาศก็ยังอากาศร้อนนะต้องบอกว่าแดดออกอากาศร้อนแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยในช่วงเวลานี้ก็ไม่มีกลุ่มฝนนะคะถือว่าโชคดีทีเดียวดิฉันเห็นหลายคนเนี่ยพอเห็นแดดอย่างที่บอกนะว่าในช่วงนี้พอเห็นแดดออกดีใจเพราะว่าไม่เห็นแดดกันมาหลายวันนะแต่ว่าณขณะนี้ก็มีแดดออกพอเห็นแดดแบบนี้ก็ดีใจแต่อากาศร้อนค่อนข้างที่จะร้อนอยู่เหมือนกันนะคะไปที่คุณน้อยมิเตอร์คุณน้อยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนันทยาครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับผมอยู่ศรีพญานะถนนศรีพญาเลี้ยวขวามาถนนมหาเศรษฐ์นี
0: ่
2: ใช้การได้ดีทั้งไปทั้งกลับนะ
0: ค่ะ
2: จากมหาเศรษฐ์ก็ต่อเนื่องมามเหสักนะครับชื่อของจองกันดี
0: ใช่
2: มหาเศรษฐ์มเหสักก็ผ่านแยกมเหสักตัดสีลมมาก็จะมีท้ายแถวเป็นปกติครับตรงนี้จะรอเลี้ยวขวาขึ้นสาทรนะฮะก็ท้ายแถวยาวประมาณสัก200กว่าเมตรนะครับแต่แสงแดดโอ้โหแรงมากเลยคุณนัตยา
0: แดดแรง
2: แดดแรงแต่เป็นแดดฝนนะผมว่า
0: แดดสีแปลกๆใช่ไหมคะ
2: มันท้องฟ้ามันสีมืดมนๆนะ
0: มันแปลกๆใช่ไหมฮะแดดแรงอย่างนี้แต่ตอนกลางคืนก็อากาศเย็นๆอยู่เหมือนกันนะฮะรู้สึกไหม
2: เขาเรียกว่าแดดฝนนะนะแบบนี
0: ้ค่ะ
2: ครับมองไปทางคลองเตยนี่ก็ครึ้มๆนะ
0: อ้าวยังสิยังพึ่งอย่าพึ่ง
2: ค่ะครับคุณเสมาไม่อยู่ก็ไม่ต้องตกก็ได้
0: ไม่ต้องตกก็ได้ฮะอ๋อต้องร้อยเสมามา
2: เขาพาฝนไง
0: อ๋อค่ะเขาอาจจะพาฝนไปพื้นที่อื่นบ้างก็ได
2: ้ครับคุณนันทยาเมื่อวานนี้ผมไปชัยนาทไปกลับ
0: ค่ะ
2: ผู้โดยสารก็ไปด้วยกันกลับด้วยกัน
0: ค่ะ
2: จะบอกว่าร้องเรียนก็ไม่ใช่บอกว่าฟ้องคุณนันทยาแล้วกันนะ
0: ว่า
2: ขากลับเนี่ยผมซื้อกุ้งเผาข้างทางตอนตักขึ้นมาจากบ่อมี11ตัวเอาไปเผาแล้วกลับมาถึงบ้านเหลือ9ตัวมันโดดออก2ตัว
0: เอ้าทำไมอ่ะ
2: ก็คือเขาใส่ให้ไม่ครบอะครับ
0: เดี๋ยวนะเขาขายเป็นโลใช่ไหมคะ
2: โล11ตัวได้โลหนึ่ง
0: เรานับแล้วเนาะตอนที่ให้เขาไปเผา
2: ฮะผมก็นับกับน้องคนตักกันแหละน้อง11ตัวนะน้องนะค่ะพอเผาเสร็จก็เอาใส่กล่องโฟมก็แบ่งกับผู้โดยสารคนละครึ่งผู้โดยสารไปด้วยกันก็จัดการนะน
0: ะ
2: ก็บอกว่าเดี๋ยวแบ่งคนละครึ่งผมก็ยังนึกอยู่ว่าเอส11ตัวแบ่งคนละครึ่งต้องได้5คนถึง6คนเนี่ยปรากฏว่าถึงบ้านเหลืออยู่9ตัว
0: อันนี้เลยแบ่งยากกว่าเดิมอีก
2: ยากกว่าก็เลยเหลือ5กับ4ผู้โดยสารเขาใจดีก็บอกโอ้พี่ขับทั้งไปทั้งกลับพี่เอาไป5ตัวละกันผมเอา4ตัว
0: เขาคิดค่าเผาด้วยไหมฮะ
2: ไม่คิดฮะ
0: หรือสองตัวข้างนอกแซวบอกสองตัวนั้นเป็นค่าเผาเปล่า
2: แล้วมีป้ายลอยน้ำอยู่อย่างดีผมก็เอาไซส์ใหญ่สุดเลย11ตัว480บาทปรากฏว่าหายไปสองตัวก็ทีหลังก็ต้อง นับตอนใส่ของโฟมต้องมาเปิดนับกันอีกมันก็กระไรอยู่เน
0: า
2: ะ
0: ก็แบบจริงๆก็คือว่าต้องเอาคนทำมาค้าขายเนี่ยก็ต้องสุจริตแบบ
2: ต้องซื่อสัตย์
0: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดโอกาสหน้าเราผ่านไปอีกเราจะจำไว้แล้วว่าร้านนี้อย่าซื้อนะ
2: ผมไม่แวะแน่คร
0: ับ
2: ผมอ
0: ะไรอย่างเงี้ยถ้าคือโกงอ่ะมันก็จะได้แค่ครั้งเดียวไง
2: ครับใช้คำว่าโกงได้เลย
0: ค่ะ
2: ครับก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ครับท่านใดจะแวะซื้อกุ้งก็นับหน่อย
0: อย่าหาว่าเราแบบว่าไอ้นั่นเลยเนาะแบบว่าเรามีประสบการณ์ผ่านมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ร้านอื่นเขาลำบากไปด้วยเลย
2: เสียของไม่เท่าไหร่หรอกมันเสีย
0: ความรู้สึกนะ
2: รู้สึก
0: ใช่ค่ะ
2: ครับผมครับ
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณน้อยมิเตอร์นะจริงๆอย่างที่บอกนะคะว่าจะทำมาค้าขายเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความซื่อสัตย์กับลูกค้าเนี่ยก็จะขายไปได้ตลอดแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยลูกค้าก็เกิดความไม่ไว้ใจแหละแล้วอีกหน่อยเนี่ยมันก็เลยจะลามไปที่ร้านอื่นด้วยนะคะก็ต้องทำให้เป็นตรงๆสุจริตซื่อสัตย์กับลูกค้าแบบนี้ก็จะขายกันไปได้นานๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: พิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

ลอยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
2: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: ช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะในช่วงนี้มีคุณเพลินพิษนะแจ้งเข้ามาขอความช่วยเหลือบอกว่ารถยางแตกค่ะใช้เส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดประมาณกม.7นะตรงข้ามกับไทยวัสดุพอดีเลยนะคะขับรถมาอยู่ดีๆแล้วปรากฏว่าได้ยินเสียงดังขึ้นพอจอดรถข้างทางแล้วมาดูถึงทราบว่ายางแตกเป็นล้อขวานะมียางอะไรแต่ว่าเปลี่ยนไม่เป็นเป็นรถเก๋งเบนซ์สีทองทะเบียน2อ่าง2212นะคะจอดอยู่บริเวณถนนบางนาตราดหรือว่าถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกตรงข้ามกับไทยวัสดุนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยคือรถของคุณเพลินพิษเนี่ยยางแตกมียางอะไรแต่ว่าไม่มีคือเปลี่ยนไม่เป็นเป็นคุณสุภาพสตรีด้วยนะคะก็น่าจะไม่ถนัดเรื่องของการเปลี่ยนยางถ้าเกิดว่ามีใครอยู่แถวนั้นนะคะแวะให้ความช่วยเหลือด้วยละกันสำหรับรถของคุณเพลินพิษเป็นรถเก่งเบนซ์นะคะสีทอง2อ่าง2212กรุงเทพมหานครค่ะอยู่ถนนบางนาตราดฝั่งขาออกตรงข้ามกับไทยวัสดุนะคะถ้าเกิดว่ามีใครผ่านไปแถวนั้นจริงๆแถวๆทางด้านของถนนบางนาตราดตรงช่วงของเนี่ยประมาณกม7ตรงกม8ประมาณบางแก้วอ่ะนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวนั้นรบกวนไว้ให้การช่วยเหลือด้วยละกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันค่ะ
1: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: คุณตรีพลเปรมปรีชานะคะคุณตรีพลสวัสดีค่ะ
2: คุณสวัสดีครับคุณณัฐยาและท่านผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับสำหรับสภาพการจราจรบนทางพิเศษนะครับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเริ่มต้นที่ทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปต่างระดับท่าเรือช่วงนี้หน้าด่านดินแดงลดน้อยนะครับผ่านด่านแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับต่อเนื่องถึงต่างระดับท่าเรือนะครับฝั่งกลับกันจากท่าเรือมุ่งหน้าทิศทางมาทางดินแดงนี่ก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงผ่านพ้นช่วงทางร่วมเข้าด่านพระราม4-2นะครับช่วงบริเวณทางลับวังไก่จนถึงเนินตนจิตนะครับมีชะลอตัวนะครับรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผ่านพ้นช่วงก้างปลาทางลงเพชรบุรีแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีถึงทางลงดินแดงนะครับส่วนจากท่าเรือมุ่งหน้าออกไปบางนามีชะลอตัวอยู่ช่วงต่างระดับท่าเรือนะครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผ่านพ้นช่วงอาจนะลงไปแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีถึงทางออกบางนานะครับบางนาเข้ามาต่างดับท่าเรือนี่ช่วงนี้นี่เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับท่าเรือออกไปดาวคะนองทั้งฝั่งไปและฝั่งกลับนี่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าออกไปต่างระดับพญาไทนะครับมีชะลอตัวอยู่ช่วงทางลาดก่อนเข้าด่านประชาชื่นขาออกเล็กน้อยนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีถึงทางลงแจ้งวัฒนะนะครับแจ้งวัฒนะเข้ามาต่างระดับพญาไทผ่านพ้นช่วงด่านประชาชื่นขาเข้าแล้วบริเวณเหนือบขสขาเข้านะครับก็มีชะลอตัวอยู่นะครับรถมากนะครับช่วงทางร่วมขึ้นจากด่านญาติบหุนโยธินนะครับต่อเนื่องถึงต่างระดับพญาไทเลยนะครับส่วนพญาไทออกไปศรีนครินทร์นี่ช่วงนี้ทั้งฝั่งไปและฝั่งกลับนี่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับพญาไทยออกไปต่างดับบางคู่ทั้งฝั่งไปและฝั่งกลับก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางพิเศษในสายอื่นนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีทางพิเศษฉลองรัฐปัจจิมรัฐยาอุดรรัฐยาช่วงนี้ยังคงใช้การได้ครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณคุณนัทยานะครับแล้วก็ท่านฟังจอดรอด้วยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ค่ะช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อนะคะเดี๋ยวขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรถของคุณเพลินพิษยางแตกค่ะ เป็นล้อขวามียางอะไหล่นะแต่เปลี่ยนไม่เป็นเป็นรถเก๋งเบนซ์สีทองทะเบียน2ออ่าง2212จอดอยู่บนถนนบางนาตราดหรือว่าถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกตรงข้ามกับไทยวัสดุประมาณกม.7นะแถวๆนั้นตรงแถวๆบางแก้วนะคะถ้าเกิดว่ามีใครผ่านไปตรงบริเวณนั้นเนี่ยแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณเพลินพิษด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะสภาพการจราจรเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะตรงเส้นทางทางด้านของถนนบางนาตราดยังใช้การได้ยังไม่เป็นปัญหานะแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณเพลินพิษนิดนึงละกันนะคะช่วยกันเปลี่ยนล้อเพราะว่าเป็นสุภาพสตรีนะน่าจะไม่ถนัดตอนนี้เราแจ้งไปที่สภ.บางแก้วเผื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยไปดูแลอีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่ทางด้านของถนนศรีนครินทร์มาจากทางบริเวณแยกบางกะปิต่อเนื่องมาทางลำสาลีออกมาทางด้านของกรุงเทพกรีฑาพระราม9ตัดใหม่แยกพัฒนาการเดินสำรวจให้ยาวเลยนะมาจนถึงทางด้านแยกสวนหลวงหรือว่าแยกศรีนุชออกมาทางศรีอุดมขึ้นสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะลงจากสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านของซอยลาซานแบริ่งมาทางเทพรักษ์ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยาวๆไปจนถึงตรงช่วงของแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการก็ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะในช่วงเวลานี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางอาจจะมีการชะลอตัวบ้างตามทางแยกสัญญาณไฟเท่านั้นค่ะส่วนถนนสุขุมวิทในช่วงนี้นะคะรถที่มาจากทางด้านของแยกมาจากทางปากน้ำเข้ามาทางด้านตรงช่วงของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณต่อเนื่องมาทางด้านของปู่เจ้าตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ค่ะผ่านจากแยกปู่เจ้ามาสำโรงมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกบางนาโอ้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะทางกลับกันก็เช่นเดียวกันจากแยกบางนาออกมาทางด้านของลาซานแบริ่งมาทางสำโรงตรงช่วงบริเวณที่ผ่านจากทางด้านของแยกสำโรงมุ่งหน้ามาทางปู่เจ้าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาก็ใช้การตลอดเส้นทางออกมาจนถึงทางด้านของปากน้ำนะคะแล้วก็สุขุมวิทรอบในจากบริเวณแยกบางนามุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของสุขุมวิท62ต่อเนื่องไปทางอ่อนนุชพระโขนงช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะก็จะมีชะลอตัวสัญญาณไฟตรงสุขุมวิท62เล็กน้อยเท่านั้นนะคะส่วนทางกลับกันมาจากแยกพระโขนงมาอ่อนนุชนะมุ่งหน้ามาทางสุขุมวิท62การเคลื่อนตัวนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะผ่านจากทางสุขุมวิท62ค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางนาจะมีชะลอตัวจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณซอยสุขุมวิท101/1นะคะตรงจุดนี้ก็จะทำให้รถเนี่ยท้ายแถวชะลอกันมาตั้งแต่ซอยสุขุมวิท101แล้วนะพอผ่านจากสัญญาณไฟที่สุขุมวิท101/1มุ่งหน้ามาทาง103อุดมสุขแยกบางนาช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็เข้ามารอบในถนนสุขุมวิทจากพระโขนงเข้ามาทางด้านของเอกมัยทองหล่อเข้ามาจนถึงทางด้านของสุขุมวิท26ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะก็จะมีชะลอตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นแล้วก็จะมีรถเพิ่มมากขึ้นตรงช่วงสัญญาณไฟสุขุมวิท26มาทางด้านของ24นะคะแล้วก็เข้าไปทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟผ่านจากอโศกสุขุมวิทเข้าไปทางด้านของแยกนานามาทางใต้ถนนเพลินจิตก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันจากด่วนเพลินจิตออกมาทางด้านของอโศกสุขุมวิทจะมีรถหนาแน่นช่วงก่อนที่จะผ่านแยกอโศกสุขุมวิทนะคะท้ายชะลอตัวอยู่ตรงสุขุมวิท15จากนั้นมุ่งหน้าออกมาทางด้านของพร้อมพงษ์มาทางทองหล่อเอกมัยมาทางแยกพระโขนงช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็ยังมีแค่การชะลอตัวจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางแยกตรงเอกมัยแถวนี้เนี่ยจะมีท้ายแถวยาวสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าพอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางพระโขนงก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาแล้วก็บนถนนรัชดาอันนี้มาจากทางด้านของคลองเตยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของอโศกสุขุมวิทนี่จะมีรถติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทนี่ท้ายแถวยาวนิดนึงนะคะท้ายแถวนี้จะอยู่ตรงช่วงประมาณเลยจากศูนย์ศิริกิติ์ไปแถวๆประมาณสวนเบญจกิติเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วนะรถจะติด จังหวะสัญญาณไฟมาจากทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทผ่านไปใช้ทางด้านของอโศกมนตรีมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรรถในถนนอโศกมนตรียังมีปริมาณรถเยอะนะคะแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆส่วนทางกลับกันมาจากอโศกเพชรมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทต่อเนื่องมาทางรัชดามุ่งหน้ามาทางคลองเตยในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลเผย3ถนนสายหลักกรุงเทพมหานครน้ำแห้งแล้วด้านกรุงเทพมหานครจับมือกลาโหมเร่งฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จใน 4-5 วันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไรดี

0: ีสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: รัฐบาลเผย3ถนนสายหลักกรุงเทพมหานครน้ำแห้งแล้วด้านกรุงเทพมหานครจับมือกลาโหมเร่งฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จใน 4-5 วันพร้อมผนึกกำลังระบายน้ำออกจาก80ชุมชนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยผ่านศูนย์แถลงสถานการณ์ร่วมในสถานการณ์อุทกภัยระบุว่าตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่ถนนสายหลักที่มีน้ำท่วมขัง3เส้นทางวันนี้แห้งแล้วจะมีเพียงบริเวณที่มีน้ำท่วมขังปานกลางแต่สามารถสัญจรไปมาได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังอยู่2จุดคือถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงอีกทั้งชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มีทั้งหมด80ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพโดยเขตลาดกระบังและยังมีชุมชนที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่ทั้งหมด80ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเขตลาดกระบังมีจุดที่น้ำแห้งแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการทำความสะอาดเก็บขยะและยังมีโซนนิ่งที่อยู่ในภาวะปริ่มน้ำและมีน้ำเข้ามาเติมจากพื้นที่ฉะเชิงเทราโดยโซนนิ่งนี้จะรวมเขตหนองจอกเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าวบางส่วนด้วยด้านนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักระบายน้ำของกทมระบุว่ากทมได้มีส่วนสำรวจชุมชนที่มีน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งมีทั้งหมด9เขตประกอบไปด้วยสายไหมหนองจอกคลองสามวาคันนายาวบึงกุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังและเขตประเวศโดยกทมจะมีการระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังผ่านลงสู่คลองสาขาคลองย่อยส่งต่อไปที่คลองหลักเพื่อที่จะผลักดันลงสู่เจ้าพยายืนยันกรุงเทพมหานครมีการเฝ้าระวังระบบระบายน้ำอย่างดีทั้งนี้มีการระบุเพิ่มเติมด้วยว่าตอนนี้ได้จับมือกระทรวงกลาโหมในการฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าว่าจะแล้วเสร็จใน 4-5 วันนี้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กรมการค้าภายในจับมือผู้ประกอบการค้าปลีกห้างวัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าและค่ายรถยนต์ตรึงราคาสินค้าและบริการช่วยฟื้นฟูประชาชนหลังน้ำลดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: นายวรรณศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าบริการจัดรายการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมกระจายลงพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนสำหรับการหารือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการทั้ง3หมวดหลักประกอบด้วยหมวดวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดหมวดบริการและค่ายานยนต์นอกจากนี้ทางกรมยังขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษออกแคมเปญซ่อมฟรีหรือราคาพิเศษเก่าแลกใหม่และโปรแกรมผ่อนชำระพร้อมทั้งเตรียมจุดบริการสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
9: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆพัฒชามีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที
1: ่
0: เขาไปเรียน

0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยเรากลับเข้ามาที่จสร้อยนะช่วงก่อนหน้านี้ที่เราจะไปพักกันเนี่ยยังบอกเลยนะว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็มีแดดด้วยนะล่าสุดนี่นะคะทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศของกรุงเทพมหานครปรากฏว่าอัปเดตตอนช่วง 14:00 นตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะในพื้นที่เขตบางขุนเทียนแล้วก็สมุทรปราการด้วยนะแล้วก็กลุ่มฝนกำลังขยายตัวมีแนวโน้มที่จะปกคลุมในพื้นที่นครปฐมแล้วก็จะเคลื่อนไปทางด้านของอ่าวไทยด้วยนะคะในช่วงบ่ายจนถึงเย็นถ้าเกิดว่าใครกำลังจะเดินทางในช่วงเวลาบ่ายถึงเย็นในช่วงนี้เนี่ยก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะเพราะว่าล่าสุดตอนนี้ทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศของกรุงเทพมหานครเองตรวจพบกลุ่มฝนเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะในพื้นที่เขตบางขุนเทียนแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงอยู่ทางโซนทางด้านของสมุทรปราการนะก็แหมพอบอกว่าคุยกับทางด้านของคุณและคุณน้อยมิเตอร์ใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่บอกว่าแดดเหมือนกับเป็นแดดเหมือนจะเป็นแดดฝนนะก็มาเลยนะเรื่องของกลุ่มฝนตอนนี้เนี่ยบ่ายนี้ฝนจะเริ่มก่อตัวทางด้านของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะคะเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางอยู่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนแล้วก็สมุทรปราการแล้วก็มีแนวโน้มว่ากำลังขยายตัวขึ้นด้วยนะจะไปปกคลุมทางด้านของนครปฐมแล้วก็เคลื่อนลงไปทางด้านของอ่าวไทยนะเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะคะโอ้มีคุณผู้ฟังเดินเข้าไปดูในทางด้านของเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการแจ้งเมื่อตอนช่วงประมาณ10กว่านาทีที่ผ่านมามีคนที่เขาไปแสดงความเห็นใต้ข้อความอันนี้เขาบอกว่าที่ตรงบางพลีตกตั้งแต่เที่ยงสลับหนักเบาแถวๆบางพลีเหรอคะมีใครอยู่แถวบางพลีแถวบางพลีไหมคะเพิ่มเติมมานิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างสภาพอากาศมีฝนตกไหมเพราะว่าเห็นบอกว่ามีฝนตกนี่สลับกันไปมาแบบหนักเบาอยู่ในช่วงแถวๆทางนั้นของแถวบางพลีนะถ้าอยู่แถวนั้นมีฝนตกก็รายงานให้ทราบกันสักนิดนึงละกันนะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเรามากันที่ทางด้านของรฟม.ค่ะเขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีบริเวณแยกราชเทวีนะคะจนถึงตรงช่วงของโมโฮเทลเพื่อทำการก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานีราชเทวีในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่11สิงหาคมไปจนถึงวันที่10ตุลาคมนะคะโดยทางรฟม.ค่ะแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีช่วงแยกราชเทวีไปจนถึงโมโฮเทลนะคะเพื่อก่อสร้างกำแพงดินของสถานีราชเทวีในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเริ่มงานกันมาตั้งแต่วันที่11สิงหาคมปี69นี้นะคะแล้วก็จะทำไปจนถึงวันที่10ตุลาคมอันนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะซึ่งก็จะมีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์แล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรค่ะโดยประชาชนนั้นสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะทั้งนี้ค่ะการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและก็เวลาดังกล่าวด้วยนะคะหากไม่มีความจำเป็นกรุณาหลีกเลี่ยงแล้วก็ทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532แล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้ทาง Facebook นะคะก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะก็เรื่องของการทำงานของทางด้านของรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะก็เป็นการปิดเบี่ยงเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีนะคะในช่วงถึงวันที่10ตุลาคมนี้นะคะก็คือในวันพรุ่งนี้เรากลับมาที่สภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะตอนนี้คุณพันธ์แจ้งอุบัติเหตุมาบนถนนปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้ามาจากทางแยกบรม มาทางด้านของแยกอรุณอมรินทร์ไปเจออุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณแยกอรุณอมรินทร์พอดีเลยเป็นรถเก๋ง2คันชนกันอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุบนถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้าแล้วก็คุณโจเพิ่มเติม อุบัติเหตุบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าค่ะมาจากแยกตัดกับถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกนะคะมาถึงต่างระดับบางปะอินในฝั่งขาเข้าอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณสะพานต่างระดับบางปะอินที่จะมุ่งหน้ามาทางสายเอเชียรถเทรลเลอร์ชนกับรถเก๋งอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะจุดนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เป็นอุบัติเหตุล่าสุดเลยที่คุณโจแจ้งเข้ามานะคุณชัยรัตน์ค่ะอยู่ที่ถนนลาดพร้าวคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัทยาสวัสดีพี่น้องผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านเลยครับ
1: ค่ะค่ะ
2: สวัสดีผู้พันด้วยไม่รู้อยู่แถวไหนตอนนี้ก็เมื่อสักครู่ผมย้อนหลังไปนิดหนึ่งผมมาจากแจ้งวัฒนะครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอดีไปส่งลูกค้าแล้วก็ได้ลูกค้าจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมาลาดพร้าว80ก็ใช้เส้นทางวิภาวดีขาเข้าครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช้การได้ดีจะชะลอตัวช่วงบางแยกบางเขนนิดนึงตามเบี่ยงออกรัชดาแต่ถนนรัชดาไม่มีปัญหานะคุณนัตยา
1: ค่ะ
2: ผมวิ่งมาถึงแยกรัชดาลาดพร้าวก็รอเลี้ยวอยู่คันที่3เลี้ยวซ้ายแล้วก็เข้าถนนลาดพร้าวก็ใช้ได้ปกติ
1: ค่ะ
2: ชะลอตัวนิดหนึ่งตรงเวลารถมาจากเลียบด่วนแล้วก็เข้าลาดพร้าวขาเข้าเพื่อจะยูเทิร์นกลับขาออกครับ
1: ค่ะ
2: ตรงนี้จะเลยลาดพร้าว80มาหรือตรงศูนย์โตโยต้าตรงไปรษณีย์แถวนี
1: ้ค่ะ
2: ตรงนี้รถจะยูเทิร์นเยอะเป็นกรณีพิเศษถ้าเป็นไปได้ติดสัญญาณไฟแดงก็ดีนะตรงนี้นะครับเหมือนราด112อะครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: อาจจะดีเพราะว่าไม่ต้องแย่งกันบางคันก็แซงมาแล้วก็มาตัดหน้าเขา
1: อ๋อค่ะ
2: แต่ผมก็ยูเทิร์นใต้ทางด่วนแล้วก็ส่งผู้โดยสารเรียบร้อยตอนนี้ผมก็ยูเทิร์นกลับมาใช้ขาออกอีกรอบก็ไม่มีปัญหาการจราจรครับผม
1: ค่ะ
2: แดดก็ปานกลางฝนไม่มีครับไม่เจอฝน2วันแล้วครับผม
1: ค่ะดีค่ะดีค่ะ
2: ไม่ทราบจะมาอีกหรือเปล่าไม่รู้ฝนลืมของหรือเปล่ารู้ไม่ได้ถาม
1: มีเมื่อสักครู่นี้ที่อุตุกับทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศของกทมก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้มีอยู่โซนทางด้านของแถวแถวบางขุนเทียนแถวสมุทรปราการ
2: อ๋อครับผม
1: ค่ะ
2: บางขุนเทียนยังไม่กระทบนะครับก็ตกมั่งก็ดีแต่ว่า
1: อย่าเลยค่ะยังเดี๋ยวกลัวแต่ว่าเดี๋ยวพอตกแล้วมันจะแบบมันเรื่องของมันอยู่ใกล้ทะเลด้วยอ่ะตอนนี
2: ้กลัวมันจะเหลื่อมมา
1: ดิฉันว่าตอนนี้พื้นที่ไหนก็อย่าเพิ่งให้ตกเลยดีกว่า
2: อย่าลืมของแล้วกันฝากฝนด้วยอย่าลืมของ
1: ค่ะ
2: อย่ามาแถวลาดเท้าอีกเพราะว่าผมไม่อยากถอดรองเท้าเดินเข้ากลับที่พักประจำครับผม
1: ค่ะตอนนี้ก็คือให้ทางด้านของหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องนี่เร่งระบายน้ำอยู่นะเพราะว่าถ้าวันนี้ไม่เข้าเท่าไหร่เขากลัวเนี่ยช่วงหลังจากเนี้ยตั้งแต่วันที่ตั้งแต่หลังจากวันนี้ไปเนี่ยจะมีฝนมาอีกระลอกหนึ่งก็เลยต้องเร่งระบายน้ำตอนนี้ก่อนค่ะ
2: ขอชื่นชมคนที่ทำงานเขตนะครับขยันขันแข็ง
1: ค่ะ
2: ก่อนผมกลับมา4 ทุ่มเขายังตัดต้นไม้อยู่นะครับผม
1: เขาเพราะตัดตอนกลางวันก็ไม่ได้อีกรถติดเนาะ
2: ใช่ครับนี่เป็นตัดในแถวบ้านญาติผมพอดีมันล้มแล้วไปโดนในหลังคา
1: ค่ะค่ะ
2: 3 ทุ่มครึ่งเขายังตัด3 ทุ่มอะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วกิ่งถ้าเป็นท่อนเล็กๆน้อยๆเขาก็เอาขึ้นรถไปด้วย
1: ใช
2: ่ขึ้นผมนะครับผมขึ้นผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: การแบบนี้ไม่อยากเจออีกขอสัก10 ปีเจอสักครั้งหนึ่งนะคุณนัตยานะ
1: โอ้ยไม่เอาคือถ้าเกิดว่าเราอ่ะใส่ใจเรื่องของสภาพแวดล้อมโลกเนี่ยสภาวะแวดล้อมทั้งโลกเนี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปรุนแรงขนาดนี้หรอกค่ะ
2: ครับผม
1: อันนี้ผม
2: ตอนนี้ก็เลี้ยวซ้ายออกกระดิ่งมนุษย์ทำก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขอจบรายงานตรงถนนกระดิ่งมนุษย์ทำที่จะมุ่งหน้าไปทางรามอินทรา
1: ค่ะ
2: ขอบคุณสวัสดีครับคุณนัตยา
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ตอนนี้เส้นทางในช่วงเวลากลางวันแบบนี้การจราจรถือว่ายังคงใช้การกันได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวพอช่วงบ่ายๆค่ำๆช่วงที่เลิกงานเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการจราจรที่หนาแน่นขึ้นนะแล้วถ้าเกิดว่าในช่วงเย็นถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาเพิ่มอีกเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะอาจจะส่งผลกระทบเรื่องของสภาพการจราจรกันไปได้นะคะแต่ณขณะนี้เรื่องของสภาพอากาศดูเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำนี่อยู่ กลุ่มฝนเนี่ยจะอยู่แถวๆทางด้านของบางพลีสมุทรปราการนะชัดเจนเลยนะค่อนข้างจะชัดเจนเลยแถบทางด้านของบางพลีกลุ่มฝนอยู่ตรงบริเวณนั้นส่วนโซนทางด้านของบางขุนเทียนนี่ยังเป็นกลุ่มเล็กน้อยอยู่นะคะก็ยังเป็นกลุ่มจุดเล็กๆอยู่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะก็ยังไงซะถึงแม้ว่ากลุ่มไม่ใหญ่แต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะขยายโซนทางด้านของบางขุนเทียนนี่ยังเป็นกลุ่มเล็กน้อยอยู่นะคะก็ยังเป็นกลุ่มจุดเล็กๆอยู่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะก็ยังไงซะ

0: อยู่เหมือนกันนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือโซนทางภาคใต้ตอนบนตั้งแต่หัวหินลงไปก็จะมีกลุ่มฝนอยู่บางๆเหมือนกันแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางฝั่งเมียนมานะก็ยังมีฝนตกอยู่ด้วยเหมือนกันนะก็เป็นจุดที่มีฝนรายล้อมเลยนะรายล้อมอยู่ทางด้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ยังไงซะตอนนี้ช่วงนี้ระหว่างนี้อย่างที่บอกนะคะว่าฝนมันห่างๆเหมือนทิ้งช่วงไปก็จะเป็นโอกาสที่จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานระบายน้ำหรือทางด้านของกรมชลประทานเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของกรมชลเองเนี่ยเขามีการเรียกว่าอะไรลดระดับการระบายน้ำจากทางด้านของเขื่อนเจ้าพยาใช่ไหมคะที่มีการระบายน้ำก่อนหน้านี้ที่บอกว่าประมาณสูงสุดถึงประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ณขณะนี้เนี่ยเรื่องของการระบายน้ำจากทางด้านของเขื่อนเจ้าพยาก็ลดระดับลงนะคะแต่ว่าจะมีทางด้านทางโซนของอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ก็จะมีการพร่องน้ำเพิ่มด้วยเพื่อเตรียมรับน้ำอยู่นะคะป้องกันเรื่องของน้ำคือช่วงนี้เนี่ยฝนยังไม่ตกลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะแบบพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ต่างๆที่จะเป็นพื้นที่ที่คาดว่าอาจจะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกนะคะเพื่อที่จะแบบต้องบอกว่าบรรเทาจากหนักๆ ก็จะช่วยให้เบาได้นะคะแต่จุดไหนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็ต้องเร่งระบายน้ำกันนะอย่างเนี้ยล่าสุดเห็นทางด้านของนอกเหนือจากทางด้านกรมชลประทานแล้วเนี่ยทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกนะว่าเขามีลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านฟอร์เรสต์วิวที่ตรงหนองจอกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่อันนี้เป็นสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่เลยนะที่ตรงพระโขนงตอนนี้กำลังเร่งเดินเครื่องเต็มที่เลยพร่องน้ำในช่วงของที่ฝนซาซากันไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปที่คุณเพลินพิษค่ะคุณเพลินพิษสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณเพลินพิษเป็นยังไงบ้างแล้วคะรถยางแตก
1: เรียบร้อยแล้วค่ะพอดีมีไปเจอพี่วินมอเตอร์ไซค
0: ์
1: เขาบอกว่ามีปั๊มใกล้ๆก็เลยค่อยๆขับมาแล้วก็เข้าไปให้ช่างเขาจัดการให้เรียบร้อยแล้วค่ะต้องฝากขอบคุณคุณจอสอร้อยแล้วก็ขอบคุณคุณตำรวจด้วยค่ะคุณตำรวจน่ารักมากเลยโทรมาด้วยความเป็นห่วงมากเลยค่ะพอดีจังหวะดีที่ว่ามีอู่ใกล้ๆก็เลยเข้าไปค่ะ
0: คุณเพลินพิษเดินทางมาคนเดียวเหรอคะ
1: มากับลูกค่ะ
0: มากับลูกแต่เปลี่ยนยางกันไม่เป็นเนาะ
1: ไม่เป็นค่ะ
0: ค่ะ
1: พอดีฝนจะตกด้วย
0: อ้าวเหรอคะครึ้มๆแล้วเหรอคะตอนนั้น
1: ครึ้มแล้วค่ะมีลงเม็ดนิดหน่อยแล้วค่ะ
0: โอ้ค่ะโอ้แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยหรือยังคะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังจะกลับแล้วค่ะ
0: เดินทางต่อได้แล้วนะ
1: ขอบพระคุณจอสอร้อยมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยที่คุณเพลินพิษนึกถึงจอสอร้อยให้เราได้ช่วยเหลือนะคะ
1: ขอบคุณค่ะขอให้จอสอร้อยอยู่คู่กับประชาชนไปนานๆนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณคุณตำรวจด้วยนะคะคุณตำรวจน่ารักมากเลย
0: ค่ะ
1: เสียงอบอุ่นมากเลยค่ะขอบคุณค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องคุณเพลินพิษนะพอดีขอความช่วยเหลือบอกว่ารถยางแตกแล้วก็คือมียางอะไหล่แต่เปลี่ยนไม่เป็นนะคะแล้วก็เลยประสานไปที่ทางด้านของสภ.บางแก้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางแก้วก็โทรศัพท์เข้าไปหาที่คุณเพลินพิษนะคะเพื่อจะสอบถามจุดอะค่ะแต่ปรากฏว่ามีคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้นวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นผ่านมาบอกว่าแถวๆนี้มีร้านปะยางอยู่พอดีแถวบางแก้วแถวกม.7ถนนเทพรัตน์นะคะก็มีร้านปะยางอยู่แถวนั้นก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆจนถึงเนี่ยตรงร้านปะยางพอดีนะก็ถือว่าโชคดีนะคะก็สามารถเดินทางต่อได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังเรากลับมาที่เรื่องของน้ำท่วมกันนิดหนึ่งนะที่บอกว่าที่สถานีสูบน้ำพระโขนงตอนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเขาเร่งพร่องน้ำนะคะในช่วงที่แบบว่าฝนไม่ได้ตกฝนมันเบาๆลงไปแล้วนะคะอย่างที่ตรงสถานีสูบน้ำพระโขนงในช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของผู้ว่ากทม. กับทางด้านของรองผู้ว่านะคะก็เดินทางไปดูในพื้นที่ตรงบริเวณประตูสูบน้ำพระโขนงซึ่งถือว่าเป็นจุดหลักสำคัญเลยที่จะรับน้ำมาจากทางด้านของคลองประเวศแล้วก็แสนแสบแล้วก็คลองลาดพร้าวรวมถึงในโซนทางด้านของลาด

0: บางเคหะร่มเกล้าระบายน้ำลงไปทางด้านของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเครื่องสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำนี่ต้องบอกว่าสามารถที่จะเดินเครื่องแล้วก็ทำงานร่วมกันนี่สูงสุดประมาณ15ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดย อุโมงค์ระบายน้ำเนี่ยเดินเครื่องต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วันที่24แล้วนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงกว่าคลองประมาณ 1.9 เมตรด้วยกันเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถที่จะเปิดประตูระบายน้ำให้น้ำเนี่ยไหลออกเองได้ก็ต้องไปพึ่งพาเรื่องของเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุโมงค์เป็นหลักรวมถึงจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำแบบเต็มที่เลยนะคะเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากเรื่องของการสูบน้ำแล้วที่ตรงบริเวณตรงหน้าประตูตรงตะแกรงประตูสถานีสูบน้ำตรงนี้เนี่ยก็มีการจัดเก็บขยะด้วยนะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่หน้าประตูสูบน้ำมากกว่า2ตันต่อวันโอ้มาจากไหนเอ่ยขยะยังแล้วก็ยังมีขยะชิ้นใหญ่ๆอันนี้เนี่ยก็ยังมาตามน้ำจนกระทั่งไปติดอยู่ที่ตรงบริเวณหน้าประตูสูบน้ำอ่ะนะคะเพื่อที่จะต้องเก็บขยะมันจะได้ไม่ไปขวางทางน้ำก็ทำให้น้ำเนี่ยสามารถที่จะไหลผ่านไปได้รวดเร็วขึ้นนะคะก็ตอนนี้อย่างที่บอกนะว่าฝนเริ่มเบาลงนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเร่งในส่วนของการสูบน้ำพร่องน้ำเพื่อที่จะดึงน้ำมาจากทางด้านของพื้นที่ทางด้านของร่มเกล้าและกระบังนะมาลงทางด้านของคลองประเวศแล้วก็ลงมาทางด้านของเนี่ยดึงมาทางด้านของสถานีสูบน้ำพระโขนงนะคะคุณบัวจันทร์อยู่เทพรักษ์คุณบัวจันทร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนักกาย
0: ค่ะอยู่เทพรักษ์ช่วงไหนคะ
1: ตอนนี้ผมอยู่ช่วงหนามแดงครับผม
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี
1: ้ฝนตกหนักมากนะครับ
0: ตรงหนามแดงเลยเหรอคะ
1: แรงนะครับเม็ดใหญ่เลยมองไม่เห็นทางเลยผมลมมาหลบอยู่ปั๊มอยู่ขับไม่ไหว
0: ค่ะตกนานหรือยัง
1: ตกได้ประมาณสัก10นาทีแล้วครับ
0: 10นาทีแล้วนะหนามแดงตรงโซนทางด้านของที่เป็นฝั่งตรงช่วงไหนฮะ
1: ผมลงจากสะพานเมื่อกี้ผมจะมุ่งหน้าไปบางบ่อครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: จะไปขายของแหละแต่ว่าเจอฝนซะก่อน
0: อืมๆๆแต่เห็นแถวบางบ่อบางพลีนี่แบบว่าฝนแบบว่าเป็นกลุ่มจะบอกว่ากลุ่มใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากนะแต่มันจะตกหยุดอยู่ใช่มั้ยฮะ
1: ไม่หยุดครับตกแบบแรงๆแล้วก็ตกยาวนะครับยังไม่หยุดเลยครับตอนนี
0: ้ยังไม่หยุดเลยไม่เพราะว่าเห็นมีคนบอกว่าแถวๆบางพลีตกหยุดสลับกันไปเหมือนกันอย่างนี
1: ้อ๋อครับแต่ตรงนี้ผมตกได้ประมาณ10นาทีแล้วยังไม่หยุด
0: เลย
1: ผมก็เลยหลบเข้าปั๊มน้ำมันก่อนมองไม่เห็นทางครับ
0: ค่ะตกหนักด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับเม็ดฝนเม็ดใหญ่ครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วมีลมด้วยไหมอะคะ
1: มีเสียงฟ้าร้องแล้วมีลมไม่แรงครับแต่ว่าเสียงฟ้าร้องแรงมากเลย
0: โอ้ฟ้าร้องดังมากเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะแล้วคือตอนนี้เนี่ยมีน้ำขึ้นมาหรือยัง
1: เริ่มจะมีท่วมถนนแล้วครับตอนนี
0: ้เริ่มท่วมถนนแล้วนะเป็นห่วงเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ตรงคลองสำโรงนี่ยังรับน้ำได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะตอนนี
1: ้คร
0: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะแต่จะไปขายของที่ไหนคะเนี่ย
1: จะไปแถวบางบ่อคร
0: ับ แถวบางบ่อโอ้ย
1: ยังไปไม่ถึงเลย
0: จะเจอฝนไหมคะตรงนั้น
1: คิดว่าน่าจะเจอครับ
0: น่าจะเจอนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตอนนี้เพิ่งจะบ่ายโมงขายช่วงเย็นใช่ไหมคะเนี่ย
1: ใช่ครับผม
0: ขายช่วงเย็นก็น่าจะได้อยู่เนาะน่าจะฝนเบาลงแล้วตอนนั้นเป็นกำลังใจให้
1: เป็นอย่างนั้นครับครับผม
0: เป็นกำลังใจให้ค่ะคุณบัวจันทร์ขอบคุณค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณบัวจันทร์บอกว่าอยู่แถวๆน้ำแดงมีฝนตกแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเทพรักษ์ฝั่งขาออกนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกคลองขุดตอนนี้การจราจรรถหนาแน่นทีเดียวนะคะก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกคลองขุดค่ะสำหรับใครที่จะผ่านตรงบริเวณเทพรักษ์ฝั่งขาออกนะคะก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกคลองขุดนี่ปริมาณรถหนาแน่นกันมาตลอดเส้นทางเลยนะคะก่อนที่จะถึงตรงช่วงของทางแยกคลองขุดมานี่ ระยะทางประมาณสัก2กม.ได้นะคะก็เริ่มชะลอตัวไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าที่ชะลอตัวนี้เนื่องจากว่ามีฝนตกด้วยหรือเปล่าเลยทำให้รถนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะก็อย่างที่บอกนะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ยสามารถเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะว่าจุดไหนมีปัญหาเรื่องของฝนตกลงมานะคะส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรรวมถึงเรื่องของน้ำท่วมขังบนถนนนะก็สามารถที่จะเพิ่มเติมกันเข้ามานี่อย่างคุณบัวจันทร์บอกว่าแถวๆน้ำแดงเทพารักษ์แถวนี้เนี่ยฝนตกหนักแล้วก็หนักแบบหนักชนิดแบบมองไม่เห็นถนนเลยนะคะโอ้เนี่ยบอกว่าแถวๆบางพลีฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากเลยนะคะแล้วก็มีรายงานนะคะบอกว่าถนนสุขุมวิทสายเก่าตรงช่วงใกล้ๆกับทางด้านของสยามแก๊สนะคะมีอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ฟังเป็นอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งข้ามเกาะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเลยทีเดียวนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทสายเก่านะคะตอนนี้ที่ได้รับแจ้งเบื้องต้นมาบอกว่าเป็นรถกระบะเสียหลักพุ่งข้ามเกาะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเลยทีเดียวนะคะอยู่ตรงช่วงของบริเวณแถวๆใกล้เคียงกับทางบริษัทสยามแก๊สนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะเดี๋ยวจะได้รายงานให้ทราบกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับอุบัติเหตุรายนี้โหแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือเขาขับมาด้วยความเร็วขนาดไหนนะแล้วก็เป็นรถทำไมถึงมีคนเจ็บเยอะมีคนที่โดยสารมากับรถกระบะคันนี้กี่คนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเห็นบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้รายงานให้ทราบกันนะคะแต่ว่าเบื้องต้นที่แจ้งมาก็คือเป็นรถกระบะเสียหลักข้ามเกาะอยู่ตรงช่วงบริเวณใกล้ๆกับทางด้านของบริษัทสยามแก๊สนะคะเป็นถนนเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทสายเก่าน่าจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการจราจรนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ยังไงแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันนะคะตอนนี้แถวๆทางด้านของบางพลีบางบ่อมีฝนตกลงมาหนักเลยนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางอยู่นะคะตอนนี้อาจจะข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะน่าจะส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรอาจจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่าฝนตกหนักเลยแล้วก็เส้นทางทางด้านบริเวณเป็นถนนกิ่งแก้วนะอันนี้ใช่ไหมฮะตรงทางด้านของที่เข้ามาจากถนนบางนาตราดมุ่งหน้ามาทางด้านของเคหะบางพลีนะคะทางด้านของเคหะบางพลีตอนนี้เนี่ยรถชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงของทางที่จะเลี้ยวเข้ามาเลยนะคะอันนี้ทางเป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของเคหะบางพลีในช่วงนี้รถชะลอตัวกันตั้งแต่ถนนบางนาตราดเลี้ยวเข้ามาเลยมาจนถึงตรงช่วงของแยกเคหะบางพลีนะคะพอเลยจากทางด้านของแยกเคหะบางพลีเข้ามาอันนี้ก็พอที่จะเริ่มเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะทางกลับกันที่ไปจากแยกเคหะบางพลีที่จะออกไปที่เส้นทางทางด้านของบางนาตราดนี่ก็มีรถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ในจุดที่มีปัญหารถหนาแน่นนี่น่าจะเป็นจุดที่เขามีเรื่องของฝนตกในเส้นทางนะเท่าที่ทราบเบื้องต้นอย่างที่บอกค่ะว่าแถวบางพลีบางบ่อนะขณะนี้เนี่ยมีการจราจรมีฝนตกลงมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะมาดูในเส้นทางทางด้านรอบในกรุงเทพชั้นในกันบ้างนะคะในช่วงนี้สภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านถนนพระราม4ช่วงที่มาจากทางหัวลำโพงมาสำย่านมาทางอังรีดูนังในช่วงนี้ยังคงไปได้นะคะตรงบริเวณ รถที่จะก่อนที่จะผ่านทางด้านแยกศาลาแดงในช่วงนี้อาจจะมีติดจังหวะสัญญาณไฟเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าการเคลื่อนตัวของรถโดยรวมถือว่ายังไปได้นะคะรถที่ใช้สะพานไทยญี่ปุ่นไทยเบลเยียมตอนนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะมาทางด้านของแยกวิทยุพื้นล่างเนี่ยก็จะมีติดจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางคลองเตยก็เคลื่อนตัวไปได้ทางกลับกันเนี่ยที่ไปจากทางด้านของแยกคลองเตยมุ่งหน้าไปทางใต้ทางด่วนพระราม4ต่อเนื่องไปทางด้านแยกวิทยุก็จะมีรถเยอะหนาแน่นตรงบริเวณใต้ทางด่วนคลองเตยมาทางด้านของหน้าบ่อนไก่นะขึ้นทางด้านของสะพานไทยเบลเยียมไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยพื้นราบก็เช่นเดียวกันนะขณะนี้ถือว่าโดยรวมยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะบนถนนพระราม1มาจากทางเจริญผลจากทางด้านของแยกเจริญผลมุ่งหน้ามาที่แยกปทุมวันรถเยอะนะคะก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะส่วนทางด้านแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาเฉลิมเผ่าต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกและประสงค์ในช่วงนี้ก็ยังรถเยอะเช่นเดียวกันนะยังหนาแน่นทีเดียวค่ะเลี้ยวไปใช้ทางถนนราชดำริที่จะมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกประตูน้ำตอนนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรับจังหวะสัญญาณไฟนะคะก็ติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกประตูน้ำเนี่ยท้ายแถวก็อยู่ตรงข้ามบิ๊กซีราชดำริผ่านพ้นไปแล้วไปทางราชปารภมุ่งหน้าไปแยกหมอเหลงตรงนี้ก็รถเยอะก็เคลื่อนตัวไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟที่แยกหมอเหลงจากนั้นมุ่งหน้าไปที่สามเหลี่ยมดินแดงก็เคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหาส่วนทางกลับกันที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงเข้ามาทางด้านของแยกหมอเหลงก็จะมีการชะลอตัวอยู่แถวๆซอยลังน้ำนะคะก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วตรงนี้เป็นแนวการก่อสร้างนะคะผ่านจากหมอเหลงเข้ามาทางราชปรบมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำต่อเนื่องมาทางด้านของแยกรับประสงค์เคลื่อนตัวมาได้นะคะจะมาติดสัญญาณไฟตรงบริเวณแยกรับประสงค์ท้ายแถวยาวนิดหนึ่งนะท้ายอยู่ประมาณแถวหน้าบิ๊กซีราชดำรินี่แหละค่ะจากนั้นมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกสารแดงก็เคลื่อนตัวมาได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
4: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ถนนสุขุมวิทสายเก่าคุณอานนท์ค่ะเป็นผู้สื่อข่าวของเพจคนข่าวบางปะกงนะคุณอานนท์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณอานนท์อุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงไหนอะคะ
1: ใกล้เคียงทางเวียนแก๊สครับทางมอที่73บวก800ครับ
0: เป็นสุขุมวิทสายเก่า
1: สายเก่าก็ขับมุ่งหน้าทางด่านครับ
0: ค่ะกมที่เท่าไหร่นะคะ
1: 73บวก800
0: ค่ะเหตุเป็นยังไงอะคะที่บอกว่าเป็นรถกระบะพุ่งข้ามเลนมาม
1: ากัน5คนครับมุ่งหน้าเข้าบางปะกงแล้วคนขับหลับในครับ
0: โอ้โหค่ะ
1: ชนเสาไฟทางพุ่งข้ามเลน
0: ค่ะ
1: ชนกระบะ2คันแล้วก็600อีก1คันครับ
0: ตกลงมีคันอื่นที่ได้รับความเสียหายด้วย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะตกลงมีกระบะทั้งหมด
1: 3 คัน
0: แล้วก็600อีก1คันคนเจ็บทั้งหมดกี่คนนะคะ
1: 7รายครับ
0: 7เหรอคะ
1: 7
0: รายแล้วมีอาการสาหัสไหมคะอาจจะอาการ
1: แดง1รายครับเคสเหลือง2รายครับเคสเขียว4รายครับ
0: เคสเหลือง1รายนะคะ
1: เคสแดงครับแดง1
0: แดง
1: 2
0: ค่ะ
1: เขียว4
0: อืมค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือยังไงบ้าง
1: นำส่งโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์11ทั้งหมดแล้ว
0: ส่งไปแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยคือเห็นภาพจากที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณอานนท์ไลฟ์อยู่ตอนนี้เนี่ยรถเนี่ยมันมากันยังไงอะคะทำไมคันที่แบบเสียหายหนักๆแล้วไปค่อมอยู่ที่ตรงบริเวณเลนเกาะกลางเลยอะค่ะเขา
1: เอสสีบอลข้ามเลนมาครับ
0: ค่ะเขาหลับในคนขับหลับใน
1: ครับคนขับบอกหลับในครับพุ่งข้ามเลนมาชนกระบะก่อนแล้วตันกระบะอีซูซูทึบชนซ้ำแล้วก็มี6ล้อมาชนซ้ำอีกทีครับ
0: อ๋อเข้ามาจากทางฝั่งขาเข้าเหรอคะคันที่หลับในอะค่ะ
1: คันหลับในกำลังมุ่งหน้าไปทางชลบุรีคร
0: ับ อ๋อเป็นฝั่งขาออกไปชลบุรีส่วนคันอื่นเนี่ยเขาก็วิ่งสวนทางมาแบบนี้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้นอกเหนือจากเรื่องของคนเจ็บแล้วมีการจราจรเป็นยังไงบ้างแล้วคะตอนนี้
1: เป็นทางหนักครับเพราะรถวิ่งได้ช่องทางเดียวครับอยู่ระหว่างยกรถออกทั้งหมดนะครับ
0: รถยกไปถึงแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะโอ้เห็นมีอะไรเสาไฟล้มด้วยเหรอคะ
1: ครับเสาไฟทางครับ
0: เสาไฟตรงกลางนะคะมันล้มลงมานะคะ1ต้นนะ
1: ครับ
0: ค่ะก็คือเสาไฟที่เขาพุ่งไปชนนะคะค่ะตอนนี้นี่ใครที่จะผ่านตรงบริเวณนี้สามารถวิ่งผ่านได้แค่1ช่องทางเท่านั้นนะคะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอนนท์นะคะเป็นผู้สื่อข่าวจากทางด้านของเพจคนข่าวบางปะกงนะแล้วก็ภาพที่เห็นอยู่ทางด้านของ YouTube Live ตอนนี้ก็เป็นการไลฟ์สดจากทางด้านของเพจคนข่าวบางปะกงนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะขณะนี้นะคะอยู่เป็นเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทขาออกนะเป็นสุขุมวิทสายเก่าแล้วก็กำลังจะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของชลบุรีตรงใกล้เคียงกับบริษัทสยามแก๊สนะคะรถกระบะคันที่เสียหายหนักๆอยู่ที่เห็นอยู่ในไลฟ์อยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นกระบะที่มีผู้โดยสารมาทั้งหมดเนี่ย7คนด้วยกันขออภัยคือมาในรถคันนี้5นะแต่ว่าตอนนี้มีคนที่รับบาดเจ็บ7คนเนื่องจากว่ารถกระบะเนี่ยเสียหลักพุ่งข้ามเกาะมาแล้วก็ไปชนรถกระบะอีก2คันเป็นกระบะตู้ทึบแล้วก็กระบะธรรมดาอีก1คันนะแล้วก็ยังมีรถ6ล้ออีก1คันด้วยนะทำให้ตอนนี้มีคนที่รับบาดเจ็บทั้งหมด7รายด้วยกันนะเป็นเคสแดง1รายแล้วก็เหลืองแล้วก็เขียวคือแดงนี่อาการสาหัสนะคะแล้วก็เหลืองเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บไม่มากนักนะก็คือบาดเจ็บปานกลางแล้วก็สีเขียวเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยนะอีก4รายด้วยกันนะคะตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬาลักษณ์11แล้วนะคะแล้วก็สภาพการจราจรตรงจุดที่เกิดเหตุที่เห็นอยู่เนี่ยเนื่องจากว่ามีทั้งรถที่เกิดอุบัติเหตุรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ให้การช่วยเหลืออยู่เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยรถที่จะผ่านในเส้นทางตรงจุดนี้เคลื่อนตัวไปได้ช้าๆจะวิ่งได้ใน1ช่องทางกลางเท่านั้นนะคะตอนนี้มีรถเป็นรถยกเนี่ยมาเดินทางมาถึงในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะกำลังเตรียมที่จะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุเพราะนอกจากรถที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้แล้วมีเสาไฟตรงกลางถนนเสาไฟตรงกลางถนนเนี่ยได้รับความเสียหายเพราะรถคันนี้เนี่ยพอพุ่งข้ามเกาะมาแล้วก็ไปชนกับเสาไฟที่เป็นเสาเหล็กไฟเสาไฟส่องสว่างตรงกลางถนนเนี่ยเสียหายล้มลงมาด้วยอีก1ต้นนะคะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งในส่วนของการให้การช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ ย้ายรถในจุดที่เกิดเหตุไว้ภาพที่เห็นอยู่ณขณะนี้เนี่ยน่าจะเป็นรถกระบะอีกคันหนึ่งที่ได้รับความเสียหายนะอันนี้เสียหายถึงขนาดที่แบบว่ายางแตกแล้วก็หนูน่าจะเสียหายหนักแล้วจะขับต่อไม่ได้นะคะสำหรับรถคันที่เห็นอยู่ในไลฟ์ของทางด้านของเพจคนข่าวบางปะกงในช่วงนี้นะคะโอ้อันตรายมากเลยนะแล้วก็ยังมีรถกระบะตู้ทึบเป็นรถกระบะที่เขาส่งของอ่ะอีก1คันแล้วก็รถ6ล้ออีก1คันตอนนี้เลยทำให้เส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทสายเก่าฝั่งขาออกรถจะมีการชะลอตัวฝั่งขาเข้าเนี่ยก็รถติดด้วยเช่นเดียวกันนะฝั่งขาเข้ารถที่มาจะผ่านมาตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยตอนนี้ท้ายแถวขาเข้าก็ยาวอยู่เหมือนกันนะคะอยู่ตรงช่วงของบริเวณตรงต่างระดับที่ตัดกับทางด่วนบูรพาวิถีนะคะในฝั่งขาเข้าของถนนสุขุมวิทสายเก่ามาจนถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะก็จะเคลื่อนตัวมาได้ช้าๆนะคะตอนนี้ตรงจุดที่เกิดเหตุย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณกม.ที่73+800นะคะแล้วก็รถเนี่ยจะสามารถผ่านได้แค่1ช่องทางตรงกลางเท่านั้นแล้วเส้นทางนี้เนี่ยก็จะมีรถขนาดใหญ่ใช้เส้นทางกันเยอะด้วยเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆมีการชะลอตัวตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะเดี๋ยวตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังเร่งระบายเร่งเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุนี้เพื่อที่จะระบายรถที่ติดขัดอยู่ณขนาดนี้นะคะจุดที่เกิดเหตุย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงประมาณแถวๆหน้าคลังเวิลด์แก๊สนะคะกม.ที่73+800ค่ะเป็นอุบัติเหตุรุนแรงทีเดียวนะคะเพราะว่าคนขับเกิดมีอาการหลับในทำให้รถเนี่ยพุ่งข้ามเกาะกลางแล้วคือไปชนกับรถอีกฝั่งหนึ่งนะคะพูดถึงเรื่องของแถวสมุทรปราการนี่สภาพอากาศแถวนั้นก็เริ่มแบบว่าครึ้มๆเพราะว่าตรงช่วงของแถวบางพลีบางบ่อมีฝนตกลงมาแล้วนะคะแล้วก็ฝนค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุณบัวจันทร์บอกว่าอยู่แถวน้ำแดงเจอฝนตกขนาดหนักเลยฝนเม็ดใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ทางด้านของบางพลีบางบ่อกลุ่มฝนนี่เหมือนจะยังแช่ๆอยู่ตรงแถวๆนั้นแล้วตอนนี้ตรงโซนทางด้านของแถวคลองเตยนี่เริ่มเหมือนกับครึ้มๆมาแล้วโอ้โหแล้วก็กลุ่มฝนตรงสมุทรปราการตรงนี้เหมือนเริ่มจะเริ่มแบบขยายตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็อีกจุดนึงที่จะมีฝนกลุ่มเล็กน้อยก็คือในพื้นที่เขตและกระบังกลุ่มฝนนี้ก็จะเคลื่อนตัวจากทางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงลงไปทางใต้ด้วยนะคะเริ่มมีฝนก่อตัวขึ้นมาในหลายๆพื้นที่แล้วเหมือนกันณขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเส้นทางก็เตรียมตัวด้วยแล้วกันนะช่วงบ่ายจนถึงค่ำก็อาจจะมีฝนตกลงมาแต่ว่าเอาณขณะนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าฝนเนี่ยเริ่มก่อตัวมาทางด้านของทางตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะตั้งแต่ช่วง14 นาฬิกามาแล้วนะคะเป็นฝนกลุ่มเล็กน้อยจนถึงปานกลางค่ะตอนนี้พื้นที่ทางด้านของบางขุนเทียนที่จะมีกลุ่มฝนนะบางขุนเทียนสมุทรปราการรวมถึงไปทางด้านของแถวๆลาดกระบังก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยณขนาดนี้นะแล้วก็แต่ว่าตรงกลุ่มที่อยู่แถวๆสมุทรปราการบางพลีนี่จากตอนแรกจุดเล็กๆนี่เริ่มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะก็เข้าใจว่าน่าจะครอบคลุมไปหลายๆพื้นที่ของสมุทรปราการแล้วก็กลุ่มฝนตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเคลื่อนลงไปทางด้านของทางเฉียงใต้จะลงไปทางด้านของทางทะเลแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวขอฝากทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็คือประกันภัยรถยนต์ประเภท1เป็นรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนะคะอันนี้ส่วนใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยในประเภท1นี้ได้แล้วนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3ซึ่งจะรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้ว ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่คุณทำประกันภัยประเภทหนึ่งกับทางโครงการเนี่ยนะคะแล้วไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีเป็นฝ่ายถูกทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับใครที่สนใจนะคะทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3เนี่ยเขามีสิทธิประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือว่าประกันภัยประเภท1เบี้ยประกันสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะส่วนประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกัน 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทางหมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะก็สอบถามกันเข้าไปได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจจะทำประกันภัยรถยนต์กับทางด้านของโครงการคนรักรถค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะหญิงผู้สูงอายุเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางกรณีถูกลูกชายสั่งอุ้มกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอายุนานกว่า2ปีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้ง

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: หญิงผู้สูงอายุเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางกรณีถูกลูกชายสั่งอุ้มกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอายุนานกว่า2ปีขณะที่สบส.สั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวหลังพบใช้กรงขังและรับผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพานางพัดนามสมมุติเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางหลังอ้างถูกลูกชายแท้ๆร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครอุ้มตัวจากบ้านพักย่านลาดพร้าวไปกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า2ปีโดยผู้เสียหายอ้างว่าถูกข่มขู่ตบตีและใช้ไม้พายทำลายร่างกายนางพัดยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้จะรู้สึกสงสารลูกชายขณะที่นายเอกภพระบุว่าผู้เสียหายไม่มั่นใจการทำงานของตำรวจในพื้นที่จึงเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุอุ้มตัวโดยอยู่ที่ตำรวจจะพิจารณามอบให้สน.วังทองหลางทำคดีหรือจะให้กองปราบปรามทำคดีแต่ผู้เสียหายไม่ไว้ใจให้สภ.ท่าม่วงทำคดีด้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศูนย์ทอนชัยเนอร์ซิ่งโฮมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังตรวจพบใช้ห้องลูกกงและดัดแปลงเตียงเป็นลักษณะลูกกงรวมถึงให้บริการนอกเหนือที่ได้รับการอนุญาตและรับผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับการอนุญาตโดยข้อมูลระบุว่าศูนย์ดังกล่าวได้รับอนุญาต50เตียงแต่มีการให้บริการถึง129เตียงพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขห่วงประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังพบสารหนูและโลหะหนักในน้ำบางจุดสูงเกินมาตรฐานขอให้ประชาชนในพื้นที่5ตำบลงดใช้น้ำโดยตรงเพื่อดื่มและประกอบอาหารคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงอันตรายของสารหนูว่าเป็นโลหะหนักที่สามารถปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ร่างกายได้จากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนการได้รับสารหนูในปริมาณที่มากหรือได้รับเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักรู้ความเสี่ยงไม่ตื่นตระหนกแต่ไม่ประมาทและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยสำหรับพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบสารหนูและโลหะหนักในน้ำบางจุดเกินมาตรฐานกรมอนามัยขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะ5ตำบลทั้งแม่สายโป่งผาสีเมืองชุมเวียงพางคำและเกาะช้างให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงเพื่อดื่มหรือประกอบอาหารรวมถึงหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำมาบริโภคและห้ามนำน้ำจากแม่น้ำสายมาทำน้ำแข็งหรือเครื่องดื่มรวมถึงควรติดตามประกาศจากจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ปฏิบัติคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและควรที่จะเปลี่ยนมาใช้น้ำจากแหล่งที่ปลอดภัยโดยสามารถเลือกใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้มาตรฐานน้ำประปาที่หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพแล้วหรือน้ำที่ผ่านระบบผลิตและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่มีความกังวลว่าอาจได้รับสารหนูจากการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใช้น้ำจากแหล่งที่อยู่อาศัยระหว่างการเฝ้าระวังและหากมีอาการผิดปกติหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยตรงวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล3กิโลเมตรณตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นการล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดชุมพรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครในพื้นที่ทั้งนี้ได้จัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมใช้งานสามารถเร่งระบายน้ำและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์
5: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: 15:15 น.นะคะกลับเข้ามาที่จสร้อยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยยังต้องติดตามกันอยู่ในเรื่องของสภาพอากาศนะล่าสุดเลยนะคะเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำรายงานบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครณขณะนี้นะคะไม่พบกลุ่มฝนแต่ว่าจะมีกลุ่มฝนจากทางด้านของนครนายกกำลังเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงลงมาทางใต้นะพอถ้าเฉียงลงมาทางใต้นี่ก็เข้ามาทางด้านของแถบทางด้านของหนองจอกลงมาเลยนะคะก็คาดว่าจะเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตหนองจอกหากไม่สลายตัวหรือว่าเปลี่ยนทิศทางไปก่อนนะคะก็เป็นกลุ่มที่มาจากทางด้านของนครนายกนะก็กำลังจะเคลื่อนตัวลงมาทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงลงมาทางใต้แล้วก็ถ้าเกิดว่าตามที่เรดาร์ตรวจอากาศตรวจอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการสลายตัวไปก่อนเนี่ยก็จะเข้ามาทางด้านของผ่านจากนครนายกเข้ามาทางลำลูกกาปทุมธานีเข้ามาที่หนองจอกเป็นพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครนะณขณะนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมกลุ่มฝนอยู่โซนทางด้านของทางด้านบนก็คือทางนครนายกแล้วก็กำลังเคลื่อนเข้ามาทางผ่านมาทางด้านของปทุมธานีทางด้านของลำลูกกานะคะแล้วก็จะเข้ามาทางด้านของหนองจอกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะส่วนอีกกลุ่มนึงที่อยู่ทางโซนทางด้านของสมุทรปราการแถวทางด้านของบางพลีบางบ่ออะไรอย่างเงี้ยคือกลุ่มนี้เนี่ยตกอยู่นานแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยตกแช่ๆอยู่เหมือนกันเหมือนจะเคลื่อนออกไปทางด้านของอ่าวไทยแต่ก็ยังวนยังแช่อยู่ตรงโซนทางด้านของสมุทรปราการแถวทางด้านของบางพลีสมุทรปราการแถวบางบ่อแถวนั้นนะคะก็ตอนนี้ก็ยังเป็นกลุ่มฝนที่ยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพชั้นในโดยทั้งหมดนะคะก็ยังไงต้องติดตามกันเดี๋ยวเผื่อช่วงเย็นอาจจะมีกลุ่มฝนกลุ่มอื่นที่ก่อตัวขึ้นอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยขอมาที่คุณผู้ฟังทาง YouTube นะคือจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราคุยกันกับหลายๆท่านบอกว่ามีแดดบอกว่าพอเห็นแดดนี่หลายคนก็ดีใจใช่ไหมคะแต่ว่ามีคุณผู้ฟังที่ทางด้านของ YouTube เนี่ยมีคุณคาซ่าอันนี้น่าจะผ่านมาสักก่อนหน้านี้แล้วนะที่เราคุยกันเรื่องของแดดบอกว่าตอนนี้อย่าพึ่งมาเลยครับผมพึ่งล้างรถขอสักวันเถอะแล้วก็บอกว่าชอบมีแดดตอนนี้แดดแบบนี้โอเคเลยนะแล้วก็มีคุณเอกนะคุณเอกบอกว่ากิ่งแก้วมีฝนตกแล้วคุณประมวลบอกพระราม2ฝั่งขาเข้าจากมหาชัยมาถึงเซนทันไม่มีฝนเลยมีแดดร้อนจัดมากนะคะคุณละพีบอกว่าบางขุนนนท์ยังมีแสงแดดอยู่เลยก็นั่นแหละมีฝนลงมาแล้วนะคะพื้นที่ทางด้านของสมุทรปราการแถวกิ่งแก้วบางพลีบางบ่อแถบนั้นมีฝนตกลงมาแล้วก็ตกหนักด้วยตกแช่ๆอยู่เหมือนกันนะคะสุดอื่นนี่เป็นยังไงบ้างครึ้มๆกันแล้วหรือยังแถวคลองเตยนี่ครึ้มนะแต่ว่ายังไม่มีฝนลงมาไม่ต้องตกก็ได้นะตอนนี้มาดูเรื่องของการจราจรเพิ่มเติมกันค่ะตอนนี้มีคุณณัฐพลบอกว่าเทพรักษ์นี้ตอนช่วงก่อน15:00 น.นะเทพรักษ์ฝั่งขาออกตรงข้ามโรงพยาบาลบางนา5มุ่งหน้ามาถึงทางด้านของแยกคลองขุดตอนนี้เนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักตรงแถวเทพรักษ์ที่จะมุ่งหน้าไปทางคลองขุดนะคะมีฝนตกหนักเลยทั้งสองเลยทำให้ทั้งสองฝั่งนี้เคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็ถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกคุณพันธ์ใช้เส้นทางจากรัชดาลาดพร้าวมาทางด้านออกเป็นลาดพร้าวฝั่งขาเข้าขออภัยเป็นจากแยกรัชดาลาดพร้าวมาทางด้านของ5แยกลาดพร้าวนะคะตอนนี้การจราจรก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนคุณมีท่านหนึ่งใช้เส้นทางทางมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้านะมอเตอร์เวย์ M82 จากด่านมหาชัย1กิโลเมตรที่19บวก500มาทางด้านของด่านพันท้ายนรสิงห์กิโลเมตรที่15บวก700ในฝั่งขาเข้าตอนนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้บอกว่าที่ตรงบริเวณด่านบ้านแพ้วบอกว่าติดขัดนิ่งทุกช่องทางเลยนะคะ อ้าวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นรถที่จะขึ้นบน M82 ที่ตรงบริเวณด่านบ้านแพ้วบอกว่าตอนนี้รถติดขัดหยุดนิ่งนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะว่าจริงๆตอนช่วงนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางก็ยังถือว่ายังคงใช้การได้นะคะอาจจะมีการชะลอตัวไปบ้างในจุดที่มีน้ำท่วมขังนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ดูแถบทางด้านของด้านกรุงเทพทางด้านบนกันบ้างนะตรงช่วงของถนนแจ้งวัฒนะนะตอนนี้สำหรับรถที่ใช้แจ้งวัฒนะฝั่งขาออกไปจากวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าไปทางสะพานข้ามแยกหลักสี่ต่อเนื่องไปทางด้านผ่านหน้าศูนย์ราชการจะมีรถหนาแน่นตรงบริเวณตั้งแต่ตรงบริเวณช่วงหน้าไปรษณีย์หลักสี่ออกไปนะคะไปจนถึงตรงบริเวณแถวๆหน้าศูนย์ราชการแถวเนี้ยก็จะมีรถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเลยจากตรงช่วงของสัญญาณไฟที่แจ้งวัฒนะ14ไปแล้วก็จะใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะในช่วงเวลานี้ฝั่งกับการฝั่งขาเข้าก็ยังคงใช้การได้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอมากันที่เรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group กันนะคะซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ค่ะคือเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกเลยมากกว่า 15,000 คนซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเดินทางมาจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือที่เรารู้จักกันสั้นๆก็คือ IMF เนี่ยล่ะค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นแล้วนะคะแล้วก็วาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างกิจกรุงเทพมหานครนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นแล้วนะคะแล้วก็วา

ประชุมเพื่อเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลแล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยด้วยนะคะให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสถึงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็วิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคไม่เพียงเท่านั้นนะคะมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะคะทั้งพี่ๆที่ให้บริการเรื่องของการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายรวมไปถึงเจ้าของร้านอาหารหรือว่าประชาชนทั่วๆไปนะคะรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิลืมเลือนให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมกับส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็แสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้กับทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นพร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นแล้วก็ยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะคะผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ก็คือที่ www.am2026thailand หรือทาง Facebook ก็คือ am2026thailand นะคะก็อีกไม่กี่วันนี้แล้วนะสัปดาห์นี้แล้วก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับการประชุม IMF นะคะเรามากันที่อีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวอยู่นะจะทราบว่ามีเรื่องของจะบอกว่าอะไรดีอ่ะเป็นจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาเป็นการไปตรวจพบว่าที่สหรัฐอเมริกาเองมีการระบาดของโรคหัดหลังจากที่เขาไปเจอว่ามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็ได้มีการติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัดที่มีการระบาดอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็มีมาตรการในเรื่องของการคุมเข้มต่างๆออกมานะคะแต่รายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะมาพูดคุยกับทางด้านของท่านโฆษกกรมควบคุมโรคนะคะท่านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์ค่ะท่านเป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒิแล้วก็ยังเป็นโฆษกของกรมควบคุมโรคด้วยนะคะว่าตอนนี้ทางกรมควบคุมโรคเองเนี่ยได้มีการเฝ้าระวังหรือว่าจะมีคำแนะนำอย่างไรกับทางด้านของประชาชนคือถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมีคนไทยเนี่ยเดินทางไปแบบจำนวนมากเลยนะคะเป็นประเทศที่มีคนเดินทางเข้าออกกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีคำแนะนำสำหรับคนที่จะเดินทางไปจะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ห่างไกลกับเรื่องของโรคหัดที่เขาระบาดกันอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะงั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเริ่มต้นมายังไงในเรื่องของการระบาดของโรคหัดที่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันละกันนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจากการเฝ้าระวังของทางด้านของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนี่เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในประเทศไทยเราเองเนี่ยนะคะมีเรื่องของการพบผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับโรคหัดตรงนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะตอนนี้ทางด้านของท่านโฆษกกรมควบคุมโรคเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันนะคะว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะโรคหัดเนี่ยเราระหว่างที่รอกับทางด้านของท่านโฆษกนะเขาบอกว่าโรคหัดเนี่ยเรามาทำความรู้จักกันแบบง่ายๆก่อนพื้นฐานโรคหัดเป็นโรคติดต่อโรคเป็นโรคไม่ใช่โรคติดเป็นโรคที่ติดต่อได้ผ่านเรื่องของอากาศมันเป็นเชื้อไวรัสนะในระบบทางเดินอากาศนะในระบบทางเดินหายใจที่ติดต่อได้ผ่านทางอากาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมูกน้ำลายหรือแม้กระทั่งเรื่องของการไอจามเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะลอยอยู่ในอากาศได้ประมาณสัก2ชั่วโมงสำหรับคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้ออันนี้เนี่ย
สูงมากเลยทีเดียวเขาบอกว่าทางกรมควบคุมโรคมีข้อมูลบอกว่าคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้ อโรคหัดอันนี้ได้ถึง 90% ทีเดียวนะแล้วก็ในส่วนของการเฝ้าระวังหรือว่าการป้อง

ันเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรมีวัคซีนเรื่องของการป้องกันโรคหัดอันนี้ด้วยหรือไม่นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะได้ทราบรายละเอียดกับทางด้านของทางกรมควบคุมโรคจริงๆหลายคนก็คงจะรู้จักเรื่องของโรคหัดนี้กันมาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็อาการเขาเป็นอย่างไรเราจะมีวิธีในส่วนของการสังเกตตัวเองยังไงว่าเรามีโอกาสหรือว่าเราติดไปแล้วหรือยังนะคะในขณะเดียวกันทางด้านของสหรัฐอเมริกาเองที่นิวยอร์กเนี่ยเขามีการประกาศเรื่องของภาวะฉุกเฉินเพราะว่าเขาก็กลัวเหมือนกันนะเรื่องของการระบาดของโรคหัดเนี่ยมันจะลุกลามไปมากกว่านี้นะเพราะว่าเขามีการพบผู้ป่วยที่ในเมืองเพนซิลเวเนียเนี่ยเขาบอกว่าสูงสุดในรอบ35ปีเลยทีเดียวนะที่รัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเขามีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติรับมือเรื่องของการระบาดของโรคหัดที่เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยทางด้านของผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเนี่ยเขาประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งรัฐเลยนะคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลการฉีดวัคซีนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการตรวจหาเชื้อหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อโรคหัดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนะเป็นพื้นที่ทางด้านของทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่ามีข้อมูลจนถึงเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเจอผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้วเนี่ยจำนวน108รายด้วยกันนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ในชุมชนอยู่ตามแบบว่าพื้นที่นอกเมืองไปตามชนบทอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจะเป็นกลุ่มที่จะได้รับเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยน้อยมากเลยทีเดียวนะคะทางผู้ว่าการรัฐที่นิวยอร์กยังบอกอีกด้วยนะคะว่าจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โรคหัดในรัฐก็เลยทำให้ตัดสินใจว่าสมควรที่จะประกาศเรื่องของภาวะฉุกเฉินเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการรับมือแล้วก็ย้ำด้วยนะบอกว่าไม่ควรที่ต้องมีใครเจ็บป่วยหรือว่ารุนแรงเจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งการประกาศภาวะฉุกเฉินของที่นิวยอร์กตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีผลไปถึงวันที่4พฤศจิกายนเลยครอบคลุมนี้น่าจะ1เดือนเลยนะคะซึ่งมาตรการตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเภสัชกรจะสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมหัดเยอรมันหรือว่าวัคซีน MMR ให้กับเด็กตั้งแต่อายุ2ปีขึ้นไปในขณะที่พยาบาลวิชาชีพที่ขึ้นทะเบียนก็สามารถสั่งตรวจหาเชื้อในผู้ที่ต้องสงสัยได้เช่นเดียวกันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงที่เรารอที่จะพูดคุยกับทางด้านของท่านโฆษกกรมเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันก่อนละกันนะตอนนี้นะคะสภาพการจราจรในจุดที่มีอุบัติเหตุไปก่อนหน้านี้ตรงบริเวณถนนสุขุมวิทสายเก่าเป็นช่วงที่จากบางปะกงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของคลองด่านจุดนี้เนี่ยสภาพการจราจรเดี๋ยวดิฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีอุบัติเหตุที่บอกว่าเป็นรถกระบะคนขับรถเขาเกิดหลับในแล้วทำให้รถเนี่ยเสียหลักพุ่งข้ามเกาะไปชนรถในฝั่งตรงข้ามทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจะบอกว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บนี่ถึง7รายทีเดียวนะคะก็ตอนนี้เนี่ยในจุดที่เกิดเหตุตอนนี้สภาพการจราจรนี่ใช้การได้แล้วนะคะเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่นี่เขาก็เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยส่วนของคนเจ็บก็มีทั้งหมดนี้7รายด้วยกันนะคะมีทั้งได้รับบาดเจ็บแบบว่าสาหัสแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะคือบาดเจ็บปานกลางแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยรวมกันทั้งหมดเนี่ย7รายด้วยกันนะคะทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์11แล้วนะคะการจราจรก็ตอนนี้ก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะสำหรับกรณีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ที่ถนนสุขุมวิทสายเก่าใกล้เคียงกับคลังของ World Gas นะคะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของโรคหัดเนี่ยอย่างที่บอกนะว่ามันจะเป็นโรคที่แบบว่าสามารถติดต่อกันได้จากเรื่องของทางอากาศทางเรื่องของการหายใจอะไรเงี้ยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าโรคหัดมันอาการของเขาเนี่ยอย่างแรกเลยอาการเขาจะคล้ายๆกับไข้หวัดมันก็จะมีเรื่องของไข้สูงไข้ขึ้นสูงก็จะมีการไอมีการจามนะคะแล้วก็จะเริ่มมีถ้าจะสังเกตตามตัวเนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มมีผื่นขึ้นในหลังจากที่มีไข้ไปประมาณสัก 3-4 วันได้ก็จะเริ่มมีผื่นขึ้นที่ตามแบบกรอบหน้าไรผมใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะลามเข้ามาตามตัวจากนั้นผื่นก็จะขึ้นมาเป็นสีคล้ำๆหลังจากที่เริ่มผื่นขึ้นเนี่ยการรักษาอาการของโรคหัดอันเนี้ยนะคะเขาบอกว่าก็ให้รักษาตามอาการก็คือถ้ามีไข้สูงก็ให้เช็ดตัวลดอาการของอุณหภูมิของตัวเนี่ยมันสูงใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเป็นลักษณะของการเกิดของโรคหัดเนี่ยน่าจะเป็นแบบเด็กใช่ไหมคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของคนที่เป็นไข้หวัดไอ้ไข้โรคหัดอันนี้เนี่ยคือถ้าเป็นเด็กเนี่ยบางทีเด็กเล็กเกินไปเนี่ยเขาก็จะบอกอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะมีเรื่องของผลกระทบในส่วนของคนที่เป็นโรคหัดแต่ผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เพราะว่าก็ผ่านเรื่องของการฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ในส่วนของผู้ใหญ่เองเนี่ยที่ไม่เคยมีภูมิก็อาจจะเกิดอาการรุนแรงขึ้นได้นะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของโรคหัดเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่าที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาก็กำลังระดมในส่วนของการฉีดวัคซีนเพราะว่ามันเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้นะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการระบาดอยู่ในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่จะเดินทางไปในพื้นที่นะคะที่เขามีการระบาดอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะก็ทางด้านของกรมควบคุมโรคเองเขาก็แนะนำนะคะว่าให้มารับวัคซีน MMR ก่อนเดินทางด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันในระดับหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้สงสัยเรื่องของที่เราจะคุยกับทางด้านของท่านโฆษกกรมนี่พอดีท่านไม่สะดวกนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูเป็นเดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของสภ.ประตูน้ำจุฬาใช่ไหมคะที่บอกว่าตรงบริเวณจุดกับรถใต้คลอง3นะน่าจะเป็นสถานการณ์ น้ำท่วมนะคะเป็นพื้นที่ของทางด้านของสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรียนดูนิดหนึ่งนะเพราะว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยระดับน้ำสูงประมาณ15เซนนะคะรถเนี่ยสามารถผ่านได้นะคะรถสามารถผ่านได้เพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวกันนะเมื่อตอนเช้าเหมือนกับว่าระดับน้ำมันลงไปกว่านี้ไหมแต่ว่าตอนนี้เหมือนมีน้ำขึ้นมาอีกแล้วนะคะตรงบริเวณจุดกับรถอ๋ออันนี้เป็นคลอง3นะคะเป็นช่วงของคลอง3ที่มีน้ำอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรรถทุกชนิดผ่านได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ามันจะมีความเสี่ยงนิดนึงนะรถเล็กแนะนำให้ไปใช้จุดกับรถบนถนนแทนดีกว่านะคือผ่านได้นะรถเล็กเท่าที่ดูเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจักรยานยนต์มันก็อันตรายนิดนึงอันนี้เป็นภาพเมื่อตอนช่วง13นาฬิกานะจุดกับรถใต้สะพานคลอง3ฝั่งขาออกที่จะกลับรถไปทางด้านของฝั่งขาเข้าน้ำท่วมขังสูงประมาณ15เซนติเมตรรถทุกชนิดสามารถผ่านได้แต่ว่ามีความเสี่ยงรถเล็กแนะนำให้ไปใช้จุดกับรถบนถนนแทนจะดีกว่านะคะแล้วก็ส่วนทางด้านของจุดกับรถใต้สะพานคลอง2ฝั่งก๋วยเตี๋ยวโกบอยอันนี้ก็ยังน้ำท่วมสูงอยู่เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังเร่งในส่วนของการสูบน้ำอยู่นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังมีที่ตรงบริเวณจุดกับรถใต้สะพานข้ามคลองรังสิตหรือว่าสะพานแก้วนะคะตรงถนนพหลโยธินใกล้กับเมเจอร์รังสิตตรงสะพานแก้วทั้งสองฝั่งมีน้ำท่วมขังอยู่รถขนาดเล็กใช้ทางผ่านได้แต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอันนี้เป็นจุดกับรถใต้สะพานข้ามคลองรังสิตหรือว่าสะพานแก้วบนถนนพหลโยธินใกล้กับเมเจอร์รังสิตนะคะตรงนี้เนี่ยมีน้ำท่วมขังอยู่แต่ว่ารถขนาดเล็กยังผ่านได้นะคะแต่ก็ต้องค่อยๆไปช้าๆนะอย่าใช้ความเร็วกันมากเดี๋ยวจะอันตรายนะคะก็อย่างตามภาพนี้เลยนะรถขนาดเล็กใช้ได้รถจักรยานยนต์ใช้ได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีบางจุดที่ต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึก
1: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
3: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับเข้ามาที่จสร้อยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนนะมันเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะเป็นฝนกลุ่มเล็กน้อยในพื้นที่เขตทุ่งครุบางขุนเทียนหนองจอกแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้ด้วยนะแต่ฝนที่อยู่แถบทางด้านของสมุทรปราการนี่ก็ยังเคลื่อนไปได้ช้ามากเลยทีเดียวนะค่อยๆออกไปจากเมื่อสักพักใหญ่ๆเมื่อสักพักนี่เองนะคะจากทางด้านของแถบบางพลีบางบ่ออะไรแบบนี้นะคะมากันลงมาทางด้านของอ่าวไทยตอนนี้เนี่ยมันก็ไปทางด้านของแถบบางขุนเทียนแล้วนะกลุ่มฝนอันนี้ไปทางด้านของเขตทุ่งครุบางขุนเทียนหนองแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าลงมาจากทางด้านนครนายกนะคะณขณะนี้ส่วนจุดอื่นๆยังไม่มีฝนนะที่ได้รับรายงานเข้ามาณขณะนี้เนี่ยมีโซน2จุดนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังใช้เส้นทางแล้วเกิดไปเจอฝนตกอยู่ณขณะนี้ก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะก็เป็นข้อมูลเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของสภาพการจราจรนี่เราติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะบางจุดนี่เรื่องของน้ำยังมีท่วมขังอยู่ส่วนบางจุดที่เขามีน้ำขังอยู่นานๆตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีเรื่องของการส่งกลิ่นจะบอกว่ากลิ่นน้ำที่มันอยู่แช่อยู่นานๆเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะจะทำคนที่จะเดินทางผ่านไปผ่านมานี่เขาก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดเป็นแบบโรคผื่นคันอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมีทางด้านของเทศบาลเมืองคูคตเนี่ยเขาจะมีการเขาเอาEM มีการเอา EM เนี่ยไปฉีดลงในลำรางเพราะว่าที่ตรงบริเวณหน้าเทสโก้โลตัสไปจนถึงช่วงของซอยชุมชนพระสิทธิ์เนี่ยนะคะน้ำที่ในลำรางมันก็เริ่มที่จะแบบว่าน่าจะเป็นสีเข้มๆดำๆแล้วอะนะจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการเอา EM ไปฉีดลงน้ำเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียตรงนี้นะคะอันนี้เป็นทางด้านของเทศบาลคูคตนะที่เขาดำเนินการคือยังมีอีกหลายจุดเลยทีเดียวนะคะที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็พอมันขังอยู่หลายๆวันมันก็เริ่มเน่าแล้วอะนะคะตรงมีข้อมูลทางด้านของทาง X เนี่ยคุณที่ส่งเข้ามาคุณกุลสุดาแหละคะบอกว่าน้ำท่วมที่ตรงสี่แยกโตโยต้าปราจีนบุรีปริมาณน้ำยังสูงอยู่รถกระบะยกสูงรถบรรทุกรถพ่วงผ่านได้อันนี้รถสูงนะที่เขาบอกว่าที่รถที่ผ่านได้ก็จะเป็นรถกระบะรถบรรทุกรถพ่วงผ่านได้น้ำบางจุดยังสูงอยู่รถขนาดเล็กรถเก๋งโหลดต่ำไม่แนะนำนะคะอันนี้เป็นทางด้านของแยกโตโยต้าที่จังหวัดปราจีนบุรีนะแล้วก็น้ำก็สูงจริงๆด้วยนะพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในช่วงนี้เนี่ยยังสาหัสอยู่เลยนะเรียกว่าครอบคลุมถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมันจะเป็นภาพถ่ายเป็นภาพถ่ายทางอากาศที่เขามีการเผยแพร่กันออกมาจากทางด้านของจิสดาเป็นภาพเรดาร์ที่ทางด้านของจิสดาเขามีการเผยแพร่ภาพเรื่องของมันจะมีมวลน้ำอยู่ในพื้นที่นะคะตอนนี้เนี่ยล่าสุดมีการอัปเดตข้อมูลมาจากทางด้านของจิสดาหรือว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะเป็นสถานการณ์ทะเลอ่าวไทยตอนบนจากการเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่าเรดาร์ดาวเทียมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงของตะกอนแขวนลอยแล้วก็แพลงต้นบูมในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยด้วยนะคะทางจิสดาเองมีการเผยแพร่ภาพจากดาวเทียมซึ่งบันทึกภาพล่าสุดได้เมื่อตอนช่วง 10:36 นาทีของเมื่อวานนี้นะคะเขาก็ได้มีการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินรวมถึงการติดตามคุณภาพน้ำทำการวิเคราะห์พารามิเตอร์หลักร่วมกันด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์แล้วก็ความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยพบการกระจายตัวของตะกอนแขวนลอยแล้วก็มีปรากฏการ
แพลงต้อนบลูมในหลายจุดของอ่าวไทยตอนบนด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยมีจุดที่เขาเจอเรื่องของปรากฏการณ์แพลงต้อนบลูมที่อ่าวไทยตอนบนก็คือเจอตรงบริเวณมีตะกอนหนาแน่นบริเวณปากแม่น้ำสำคัญก็คือบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาจะเป็นปริมาณตะกอนที่พัดสู่ทะเลค่อนข้างหนาแน่นอย่างเห็นได้ชัดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเข้าไปดูภาพจากทางด้านของดาวเทียมที่ทางด้านของจิสดาที่เขามีการเผยแพร่ออกมาในเมื่อสักครู่นี้เลยนะเพิ่งอัปเดตไปเมื่อไม่นานนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่มีการวิเคราะห์ติดตามแล้วก็วิเคราะห์ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในส่วนตรงนี้เนี่ยจุดที่เจอตะกอนหนาแน่นที่บริเวณปากแม่น้ำตรงปากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตะกอนที่พัดลงทะเลนะคะค่อนข้างที่จะหนาแน่นอย่างเห็นได้ชัดจะมีจุดเป็นสีน้ำตาลขุ่นแล้วก็จะมีที่ตรงบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงแล้วก็แม่น้ำแม่กลองจะเป็นกลุ่มตะกอนแขวนลอยพัดออกจากชายฝั่งลงสู่ทะเลเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยก็คือน้ำจากเจ้าพระยาถ้าพูดง่ายๆก็คือน้ำจากเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำบางปะกงแม่น้ำแม่กลองไหลลงสู่ทะเลที่ทางด้านของอ่าวไทยนะคะจนทำให้ก็จะเห็นว่ามีเรื่องของตะกอนที่พัดลงสู่ทะเลเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของปรากฏการณ์แพลงต้นบูมหรือว่าน้ำทะเลเปลี่ยนสีก็พบแพลงต้นบลูมกระจายตัวเป็นวงกว้างอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดชลบุรีแล้วก็สมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็ที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะซึ่งจากสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยที่ภาพจากดาวเทียมที่ให้เห็นเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลจากแม่น้ำสายหลักลงสู่อ่าวไทยอย่างต่อเนื่องน้ำก็ได้เอาพานำเอามวลสารอาหารต่างๆรวมถึงตะกอนดินลงสู่ทะเลจำนวนมากเลยทีเดียวนะก็เลยทำให้แพลงต้นเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทำให้เกิดปรากฏการแพลงต้นบูมขึ้นมานะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำความขุ่นแล้วก็การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในระยะนี้นะคะอันนี้ก็เป็นปรากฏการอันเนื่องมาจากเรื่องของเนี่ยฮะที่เขามีวิเคราะห์มาว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นแพลงต้องบูมเนี่ยเกิดจากเรื่องของน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจากแม่น้ำบางปะกงไหลลงสู่อ่าวไทยไหลลงสู่ทะเลทำให้แพลงต้นเนี่ยมันได้สารอาหารจากน้ำตรงนี้ไปมันก็เลยเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นเฉพาะในช่วงนี้หรือเปล่านะคะตอนนี้เราน้ำจืดกับน้ำเค็มผสมกันคือมันก็เลยไปปรากฏเป็นปรากฏการณ์ในทะเลทางด้านของฝั่งทางด้านของจังหวัดชลบุรีนะคะถ้าจะเห็นจากในภาพจากดาวเทียมเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่ในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรียังมันจะมีภาพจากดาวเทียมที่จะให้เห็นว่ายังคงมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่การเกษตรแหล่งน้ำแล้วก็เส้นทางแม่น้ำรวมไปถึงร่องรอยของมวลน้ำที่ยังท่วมอยู่แล้วก็ขังตัวอยู่ในพื้นที่ราบกว้างใหญ่โดยเฉพาะพื้นที่บางส่วนของอำเภอองครักษ์นครนายกอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาศกอำเภอศรีมโหสกนะคะแล้วก็ที่ประจันตคามกบิลบุรีปราจีนบุรีโหเรียกว่าครอบคลุมในหลายๆอำเภอแทบจะทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได้นะคะยังรวมไปถึงที่ทางด้านของพนมสารคามราชอาดขออภัยราชสารนะคะแล้วก็ที่บางคล้าแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรารวมความเสียหายเนี่ยมากกว่า 500,000 ไร่ด้วยกันนะก็คือทั้งที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะที่ยังมีมวลน้ำอยู่จำนวนมหาศาลอยู่ทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านของภาคกลางเองเนี่ยในพื้นที่ทางด้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองแล้วก็สุพรรณบุรีสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็โดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง
จุดที่ยังได้รับผลกระทบมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งจากแม่น้ำเจ้าพระยาลำน้ำสาขาเข้าไปในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะที่อำเภอผักไห่อำเภอเสนาบางบานบางซ้ายรวมไปถึงบางส่วนของที่อำเภอป่าโมกที่จังหวัดอ่างทองอำเภอบางปลาม้าที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะอันนี้ก็รวมมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้ไปแล้วถึง 150,000 ไร่ด้วยกันนะคะอันนี้ก็ข้อมูลจากทางด้านของจิสดาเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะได้นำไปเป็นส่วนประกอบในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครดูแผนที่ภาพจากทางด้านของภาพถ่ายดาวเทียมเป็นนี่ก็จะได้มีการเตรียมตัวได้นะว่ายังมีกระแสน้ำที่ท่วมอยู่ในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะมีคุณสุดที่ดีนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้มอเตอร์เวย์ M82 M82 นะคะที่บอกว่ามาจากด่านมหาชัย1เข้ามาทางด้านของด่านพันท้ายนรสิงห์ที่สอบถามเข้ามาบอกว่ารถติดบอกว่าจะขึ้นที่บ้านแพลวนี่รถติดแน่นติดเน็ตนิ่งๆนะคะเราสอบถามไปที่ทาง1586บอกว่ารถมากอย่างเดียวเลยไม่มีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็คุณยมพยายังค่ะรายงานสภาพการจราจรบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมชนนีฝั่งขาออกขึ้นมาจากอรุณมรินทร์มาทางด้านของโค้งสายใต้เก่าบอกว่าตรงเหนือโลตัสปิ่นเกล้ามีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะเลยทำให้รถจะมีการชะลอตัวตรงจุดนี้เล็กน้อยผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงใช้การได้นะคะมีอุบัติเหตุนะคะถนนรัชดาท่าพระฝั่งขาออกจากไหมสวรรค์มาทางรัชดาตัดกับราชพฤกษ์ตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ชนสะพานลอยคนข้ามค่ะอุ๊ยทำให้ตู้ตกหล่นบนถนนด้วยนะคะอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายตอนนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระค่ะรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ชนสะพานลอยคนข้ามตู้ตกลงมาบนถนนด้วยตอนนี้การจราจรติดขัดแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราไปพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสุภชัยเผยนายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึงประธานสภาทักท้วงการใช้อำนาจกรรมาธิการกฎหมายปมเรียกชี้แจงขณะที่กรรมาธิการพรรคร่วมรัฐบาล6คนไม่ร่วมประชุมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ควิกสอบถามโทร1153
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สุภชัยเผยนายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึงประธานสภาทักท้วงการใช้อำนาจกรรมธิการกฎหมายปมเรียกชี้แจงขณะที่กรรมธิการพรรคร่วมรัฐบาล6คนไม่ร่วมประชุมหากยังเดินหน้าโดยไม่ทบทวนอำนาจคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายสุภชัยใจสมุทรส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าวันนี้กรรมการมีวาระพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นและมีความพยายามออกคำสั่งเรียกนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงโดยนายกรัฐมนตรีได้ทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรและแจ้งมายังประธานคณะกรรมการขอให้พิจารณาว่าการเรียกนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงอยู่ในอำนาจหน้าที่และอำนาจของกรรมาธิการหรือไม่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับการประชุมสภาโดยนายสุภชัยระบุว่ากรรมาธิการพรรคร่วมรัฐบาล6คนมีมติว่าหากประธานกรรมาธิการยังดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อบังคับจะไม่เข้าร่วมประชุมทำให้กรรมาธิการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งและไม่สามารถมีมติในเรื่องดังกล่าวได้พร้อมเตรียมทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้เร่งวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำว่าประธานไม่ควรถือว่าตำแหน่งคืออำนาจเพราะกรรมาธิการทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกันและเก้าอี้ประธานคณะกรรมาธิการเป็นเพียงตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เท่านั้นนี่เป็นผลสยิพึกรายงานครับ
3: กรมอุตุเปิดชื่อจังหวัดโดนฝนระลอกใหม่ 9-13 ตุลาคมนี้ภาคใต้ตะวันตกหนักสุดส่วนกรุงเทพมหานครฝนตก 10-11 ตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนางสาววิรงรองสุขานักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมที่คาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนที่มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกโดยวันที่ 9 ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้โดยเฉพาะสงขลาสุราษฎร์ธานีพังงานครศรีธรรมราชระนองยะลา10ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชและพังงา11ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพัทลุงสงขลาและสตูล12ตุลาคมภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและตรังและวันที่13ตุลาคมภาคใต้ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดระนองและยะลายศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยผลสำรวจเทศกาลกินเจปี2569พบคนไทยตั้งใจกินเจต่ำสุดในรอบ11ปีเพียงร้อยละ32จากปัญหาเศรษฐกิจและราคาอาหารที่สูงขึ้นแต่คาดมีเงินสะพัด 46,913 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 สูงสุดในรอบ6ปีขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเพิ่มร้อยละ7แต่ 5,576 บาทและพบพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนจากการกินเจตามประเพณีสู่การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพและการลดโซเดียมขณะที่การสั่งซื้อออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ26
6: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นี้ไข่พอจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะบ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านมือกันพอผ้าและฝ้ายถูกฝ้ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้มีกระใจ
1: ไอ้ลองใส่ลองใส่ให้ดู
2: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
1: ใส่เสื้อ
3: เหล่านั้นไหมคะถวาย

0: ่วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณนุชนะคะอยู่ตรงเส้นรัชดาท่าพระคุณนุชสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณนุชอยู่ตรงใกล้ๆกับจุดอุบัติเหตุเลยใช่ไหมคะ
2: อ๋อใช่ค่ะพอดีไปซื้อของที่เดอะมอลล์แล้วก็เลยข้ามมาก
1: ็
2: เลยเห็นสภาพคือตู้คอนเทนเนอร์มันหล่นอยู่อะค่ะที่ถนน
1: ค่ะ
2: ก็คือถามคนเหตุการณ์แถวนั้นก็คือรถคอนเทนเนอร์ค่ะมันสูงคันนี้ตัวที่เป็นตัวหัวลากอะ
1: ่ะ
2: กับรถที่บรรทุกคอนเทนเนอร์มันวิ่งไปได้แต่รถตู้ค่ะมันหล่นชนสะพานลอยไม่ผ่านค่ะแต่ว่าไปชนแบบเหล็กค่ะก็จะเห็นมองย้อนขึ้นไปบนสะพานลอยก็จะเห็นว่าเหมือนชนเหล็กนะคะ
1: ค
2: ่ะชนเหล็กมีรอยแล้วก็ตอนนี้แต่ตำรวจอะไรก็มาแล้วค่ะแต่ว่ากลัวว่าเพื่อนสมาชิกที่ขับผ่านแถวนี้ยินเย็นรถติดอยู่แล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวมันจะน่าจะติดหนักเพราะว่าคอนเทนเนอร์ตู้หนึ่งก็ใหญ่เหมือนกันไม่รู้ว่าการเคลื่อนย้ายต้องใช้เวลาหรือเปล่าอะค่ะ
1: คุณนุชแล้วตอนนี้คุณนุชอยู่ตรงใกล้ๆมองเห็นไหมว่าบนสะพานลอยเขาคนยังเดินผ่านไปผ่านมาได้ไหมอะคะ
2: ได้ค่ะ
1: ได้ใช่ไหม
2: เพราะว่าพบข้าตัวเองก็ไม่เห็นเหมือนกันก็เดินข้ามมาแต่ว่าเห็นได้ทำไมคนแบบว่าที่ฝั่งถนนตรงข้ามดอมอนถ
1: ึ
2: งแบบว่ามองอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: แบบบางคนก็ถ่ายมือถือถ่ายเอ๊ะเขาถ่ายอะไรกันแต่บนสะพานลอยเราไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะก
1: ็
2: ปกติเดินได้ปกติค่ะ
1: อ๋อค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงจังหวะที่ตู้อ่ะมันไปชนถูกตรงสะพานลอยมันมีส่วนไหนเสียหายอะไรหรือเปล่านะคะ
2: มองสภาพการแล้วอ่ะค่ะ
1: ค่ะ
2: เสียหายคือแบบเหมือนมีร่องรอยยุบบุบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ถึงว่าทำให้สะพานลอยเสียหายหรือว่าคนเดินข้ามไม่ได้หรือว่ามีเหตุการณ์ที่มันจะล้มอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เห็นในลักษณะนั้นนะคะ
1: ค่ะค่ะ
2: คนก็ยังเดินขึ้นไปมาปกติค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ผ่านมานานหรือยังคะคุณนุชผ่านมานานหรือยัง
2: สักประมาณ15นาทีอะค่ะ
1: ประมาณ15นาทีแล้วนะตอนนี้การจราจรน่าจะชะลอแล้วนะตอนนี
2: ้แต่ว่าการจราจรก็ดูคือรถมันยังน้อยอยู่อะค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
2: ตัวนี้รถน้อยค่ะ
1: ค่ะตู้ที่หล่นลงมาเนี่ยคืออยู่ตรงบริเวณเลนไหนได้เห็นไหมคะ
2: ประมาณเลนสองค
1: ่
2: ะ
1: เลนที่สองจากซ้ายเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะคุณนุชค่ะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุนะคะเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ตรงส่วนหัวมันผ่านไปได้นะคะแต่ว่าตรงส่วนของตู้เนี่ยมันผ่านไปไม่ได้ก็เลยไปชนเอากับทางด้านของคานสะพานตรงคานสะพานลอยคนข้ามหน้าเดอะมอลล์ท่าพระเป็นฝั่งขาออกนะที่มาจากทางด้านของแยกไหนสวรรค์มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกรัชดาตัดกลับตัดกับราชพฤกษ์ตู้คอนเทนเนอร์มันตกลงมาอยู่บนถนนเลยนะคะอยู่เลนที่2จากซ้ายตอนนี้เนี่ยรถที่จะผ่านทางด้านของเลนที่2จากซ้ายก็ผ่านไม่ได้นะคะเดี๋ยวคงต้องรอให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่มาดำเนินการในส่วนของการเคลื่อนย้ายตรงนี้ก่อนแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยการจราจรยังไม่เป็นปัญหานะคะ

0: ตอนนี้นะคะการจราจรในเส้นทางทางหน้าของรัชดาที่มาจากบริเวณมหิสวรรค์มาทางด้านของรัชดาตัดกับราชพฤกษ์ตอนนี้เนี่ยยังคงไปได้นะคะเท่าที่ดูแล้วสภาพการจราจรยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางก็อาจจะมีการชะลอตัวบ้างตรงจุดที่มีตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยตกลงมาแต่ดูตรงบริเวณคานสะพานของสะพานลอยคนข้ามตรงเดอะมอลล์ท่าพระตรงนี้เนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นคานเหล็กอาจจะได้รับความเสียหายเล็กน้อยนะคะตรงจุดที่ตู้คอนเทนเนอร์มันชนเข้าไปพอดีมีความแบบว่าโค้งงอนิดหนึ่งเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของทางห้างเองเขาต้องมาสำรวจเรื่องของความเสียหายด้วยหรือเปล่านะคะแต่ยังไงซะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวแจ้งให้อีกทีหนึ่งมีคุณบุญมีนะคะอยู่ตรงบริเวณจุดนี้พอดีคุณบุญมีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้คุณบุญมีอยู่ตรงไหนแล้วคะ
1: อ๋อพอดีเพิ่งขับรถผ่านมาครับแต่เห็นตัวรถเห็นมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีตัวตู้ที่ยังจอดคาไว้อยู่ครับ
0: ค่ะค่ะตอนที่ผ่านมารถติดหรือยังอะคะ
1: เริ่มแล้วครับตอนนี้หางเขาน่าจะเริ่มมาถึงเชิงสะพานอะไรกรุงเทพสองนะฮะ
0: สะพานพระรามสาม
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะค่ะมองดูแล้วนี่น่าจะเคลื่อนย้ายลำบากเหมือนกันนะคะเนี่ยต้องใช้รถใหญ
1: ่ใช่ๆเพราะว่าตัวตู้มันสูงเพราะตัวหัวลากใช่ไหมฮะมันไม่เห็นแล้วเห็นแล้วตัวตู้มันวางอยู่กับพื้นแล้วกับล้อหลัง
0: ค่ะ
1: แล้วตัวสะพานก็เห็นตัวสะพานลอยที่ข้ามก็เห็นปุบเข้าไป
0: นิดหนึ่ง
1: นะครับ
0: อืมค่ะค่ะโอ้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าพอส่วนหัวมันเตี้ยแต่ว่าทางส่วนท้ายตรงเป็นตู้เนี่ยมันสูงคนขับรถอาจจะแบบว่าก
1: ะ
0: ระยะไม่ค่อยถูกก็เลยเนี่ยชนเข้ามา
1: ระยะฟังอาจจะกะผิดก็เลย
0: ค่ะ
1: เอาไว
0: ้ค่ะค่ะได้ค่ะตอนนี้ก็คือการจราจรตอนที่ผ่านมาตอนช่วงที่คุณบุญมีผ่านมาเนี่ยยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่ใช่ไหมคะตอนแรก
1: ยังไม่ติดใช่แต่ว่าเริ่มชะลอละหางแถวเริ่มขยับมาเรื่อยๆแล้วครับผม
0: ค่ะ
1: สะพานพระรามสามตอนนี้ยังไม่มีนะฮะยังขึ้นมาได้อยู่ยังโล่งอยู
0: ่ค่ะ
1: แต่ตอนลงไปแล้วเนี่ยเริ่มจะชะลอตัวแล้วครับ
0: ชะลอแล้วนะตอนนี
1: ้ครับผม
0: ได้ค่ะ
1: แต่ขาขึ้นยังโล่งอยู่ยังทำความเร็วกันขึ้นมาได้อยู่ครับผม
0: ฝั่งกับกันเป็นไงบ้างคะฝั่งกับกันตอนนี
1: ้ผมอยู่ฝั่งกับกันตอนนี้วิ่งสะดวกครับผมไม่ติดแต่มาได้เรื่อยๆเลยครับ
0: โอ้ไม่มีใครแบบว่าชะลอดูนะแถวหน้าห้างแถวนั้น
1: อ๋อยังไม่มีครับผม
0: ยังไปได้นะคะ
1: แต่เห็นรถจากฝั่งตรงข้ามตอนนี้เริ่มทยอยกันขึ้นมาเยอะแล้วฮะช่วงเลิกงานพอดี
0: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปกันที่เพิ่มเติมที่ทางด้านของท่านพันตำรวจโทไกรวิทย์เพชรเลิศนะคะสวปสนบุคโลนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: สวัสดีครับคุณนันตยาครับ
0: สารวัตรคะตอนนี้เนี่ยในจุดที่เกิดเหตุเรามีการดำเนินการยังไงบ้างแล้วอะคะ
2: ตัวรถแน่ขยับออกไม่พ้นจิตกลางเหลือแต่ตู้คอนเทนเนอร์ที่หล่นลงไปเนี่ย
0: ค่ะ
2: กำลังใช้รถเครนมายกออกไปซึ่งมันเป็นตู้เปล่าซึ่งจะน้ำหนักมันน้อยน่าจะทำได้ไม่นานก็น่าจะพ้นตอนนี้มีจราจรดำเนินการโบกรถช่วยอยู่ครับ
0: อืมโชคดีว่าเป็นตู้เปล่านะเนี่ยก็เลยเคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้นมานะคะค่ะแล้วความเสียหายตรงนี้มีแจ้งยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
2: ยังไม่ตรวจสอบเลยแต่สะพานลอยไม่โดดคือเกี่ยวสะพานลอยแล้วก็หล่นเลยยังไม่ตัวสะพานลอยไม่
0: เสียหายอืมค่ะค่ะตอนนี้รถที่จะไปเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์นี่ถึงในจุดตรงนี้หรือยังอะคะ
2: ยังไม่ถึงครับอีกสักครู่ครับ
0: อีกสักครู่นะคะค่ะเดี๋ยวตอนที่เคลื่อนย้ายนี่ต้องปิดการจราจรไหมคะ
2: ไม่จะปิดแค่สองเลนนะครับตรงกลางซ้ายขวาวิ่งได
0: ้อ๋อค่ะค่ะตอนนี้การจราจรก็มีชะลอตัวตรงจุดที่เกิดเหตุแค่นั้น
2: ครับครับ
0: อืมค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะก็เป็นอุบัติเหตุที่เส้นทางทางด้านของถนนรัชดาที่มาจากแยกมหิสวรรค์นะมุ่งหน้าไปทางรัชดาตัดกับราชพฤกษ์ตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานกับรถยกนะคะเพื่อมาดำเนินการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งตอนนี้ทราบว่าเป็นตู้เปล่ายังโชคดีหน่อยนะเพราะว่าถ้ามีสินค้าอยู่ภายในนี่ตู้จะหนักกว่านี้นะตอนนี้ทราบเบื้องต้นก็คือว่าเป็นตู้เปล่าก็จะทำให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกขึ้นนะการเดินจรตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเนื่องจากว่าตู้คอนเทนเนอร์มันตกลงมาในเลนที่2จากซ้ายก็อาจจะทำให้รถชะลอตัวกันไปบ้างนะคะแต่โดยรวมรถที่วิ่งมาในช่องทางขวาสุดก็จะถ้าเกิดลงมาจากทางสะพานพระราม3เนี่ยก็น่าจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดว่ารถที่ติดตามจส.100อยู่ตอนนี้เนี่ยชิดขวาเลยแล้วกันสำหรับใครที่จะใช้ทางตรงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะใช้ในช่องทางที่จะเลี้ยวไปถนนราชพฤกษ์ในฝั่งนี้นะคะก็อาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะพอเลยจากจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยค่ะเรามาดูสภาพการจราจรในจุดอื่นกันบ้างนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงนี้มีทางคุณสุรศักดิ์นะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางรังสิตนครนายกฝั่งขาออกมาจากคลอง4ค่ะมุ่งหน้าไปทางลัดถนนเสมาฟ้าครามจนมาถึงทางด้านของคลอง6ตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียตรงช่วงบริเวณหน้าสภ.ธัญบุรีมีรถจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางบอกว่ามีเก้าอี้มาวางที่ท้ายรถทำให้เป็นจุดสังเกตได้นะคะเป็นรถจอดเสียอยู่ไม่ได้บอกนะว่าเป็นรถชนิดใดที่จอดเสียอยู่ในช่องทางกลางแต่ว่ามีการเอาเก้าอี้ไปวางเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบว่าข้างหน้ารถจอดเสียอยู่นะคะก็รถที่ผ่านมาผ่านไปก็จะชะลอตัวตรงจุดนี้ค่ะส่วนทางด้านกลับกันก็เคลื่อนตัวไปได้คุณวิมลรายงานถนนเทพรักษ์ฝั่งขาเข้าตรงบริเวณหน้าบริษัทซีเกตประทางด้านของแยกศรีเทพาตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังทั้งขาออกก็เช่นเดียวกันนะก็มีน้ำท่วมขังด้วยเช่นเดียวกันเลยทำให้รถเคลื่อนตัวไปได้ช้าบอกว่าแยกศรีเทพาน้ำท่วมขังสูงเลยฟุตบาททั้งไปทั้งกลับเลยทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็คุณบอยค่ะรายงานถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกมาจากบริเวณแยกศรีเทพามุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกวสีเทพาสะพานไม่ใช่วสีเอี่ยมนะสะพานข้ามแยกศรีเทพาที่จะขึ้นมาทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์จุดนี้เนี่ยฝั่งขาออกเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังอันนี้ก็ต่อเนื่องมาจากทางด้านของคุณวิมลเช่นเดียวกันนะฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันก็เคลื่อนตัวได้ช้าที่แยกศรีเทพาต่อเนื่องศรีนครินทร์ฝั่งขาออกมีน้ำท่วมขัง2ช่องทางซ้ายรถจะวิ่งได้1ช่องทางขวาระดับน้ำสูงประมาณระดับทางเท้านะคะก็เลยทำให้รถเนี่ย ก็ไปได้นะแต่อาจจะช้าเล็กน้อยตรงช่วงบริเวณแยกศรีเทพาสำหรับใครที่จะผ่านตรงบริเวณจุดนี้นะคะก็ระมัดระวังด้วยละกันนะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางด้านของคุณวิมลนะคะอยู่เทพารักษ์คุณวิมลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัชยาครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ถนนเทพารักษ์นะ
1: ค่ะ
2: น้ำท่วมสูงมากเลย
1: ตั้งแต่ช่วงไหนไปอะฮะ
2: ผมมาอยู่เทินตรงหน้าซีเกตแล้วนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: รถคือว่าไม่วิ่งเลนซ้ายเลยนะก็มาวิ่งเลนขวา
1: วิ่งเลนขวากันหมดเลยค่ะ
2: ครับผมเพราะว่าน้ำมันท่วมสูงมากเลยเลนซ้ายเนี่ยแล้วรถที่จะเลี้ยวซ้ายไปปักน้ำเนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: คือเขาจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไม่ได้เลย
1: คือ
2: นะต้องมารอติดไฟแดงถึงจะเลี้ยวซ้ายตรงไฟแดง
1: อันนี้หมายถึงที่ตรงแยกศรีเทพาถูกต้องไหมคะที่จะเลี้ยวซ้ายไปปากน้ำตอนนี้เลี้ยวไม่ได้
2: ถ
1: ู
2: กต้องครับ
1: เพราะว่าเลนเลี้ยวนี่น้ำสูงเลยใช่ไหมคะ
2: โอ้โหสูงมากเลยฮะ
1: ค่ะค่ะ
2: มีรถมอเตอร์ไซค์เสียไปหลายคันแล้ว
1: น้ำคือสูงกว่าทางเท้าแล้วที่จะเลี้ยวซ้ายไปปากน้ำตอนนี้เลี้ยวไม่ได้
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่าเลนเลี้ยวนี่น้ำสูงเลยใช่ไหมคะ
2: โอ้โหสูงมากเลยฮะ
1: ค่ะค่ะ
2: มีรถมอเตอร์ไซค์เสียไปหลาย

0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ตัวคุณวิมลนี่เลี้ยวซ้ายมาทางปากน้ำหรือว่าตรงออกไปทางด้านของเทพรักษ์ที่จะมาทางสำโรงฮะ
1: ไม่ฮะผมจะเลี้ยวซ้ายฮะแต่ผมก็ต้องรอติดไฟแดงแล้วถึงจะเลี้ยวซ้าย
0: ตรง
1: เลี้ยวซ้ายตัดตลอดที่เข้าไปไม่ได้เลยฮะ
0: ค่ะ
1: มอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์นี่เสียหลายคันแล้ว
0: แล้วตรงแยกเลยตรงแยกระดับน้ำมันสูงไหมฮะ
1: ตรงแยกเลยฮะ
0: ค่ะ
1: สูงเลยทุกฝาดอีกฮะ
0: อ๋อหมายถึงว่าตรงที่มาติดไฟแดงอยู่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ยังสูงเลยฟุตบาทเหมือนกัน
1: ครับผม
0: โอ้ค่ะ
1: แต่ก็ยังดีกว่าเลนซ้ายสุด
0: ดีกว่าเลนซ้ายที่เป็นเลนเลี้ยวมาอันนั้นสูงกว่า
1: ใช่ใช่ใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะ
1: ถ้าไม่มีความจำเป็นบอกว่าใครที่จะไปฝั่งน้ำถ้ามาจากคลองขุดหรือมาจากอะไรเนี่ยขึ้นทางด่วนเลยดีกว่า
0: ขึ้นทางด่วนไปดังปากน้ำนู่นเลย
1: มาลงศรีนครินทร
0: ์อืมค่ะค่ะ
1: นะ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับแจ้งไว้เป็นข้อมูลนะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็เป็นข้อมูลตามที่ทางด้านของคุณวิมลแจ้งนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของเทพรักษ์ฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของหนามแดงเข้าไปทางช่วงของแยกศรีเทพาตอนนี้รถมีปริมาณหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่าตรงช่วงของบริเวณทางแยกศรีเทพามีระดับน้ำประมาณ 10-20 เซนติเมตรโดยเฉพาะในช่องทางซ้ายสุดที่จะเป็นช่องทางเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเข้าไปใช้ถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกณขณะนี้เนี่ยรถขนาดเล็กแล้วก็รถจักรยานยนต์มันไปไม่ได้ผ่านไม่ได้นะเพราะน้ำสูงจะต้องมาเลี้ยวซ้ายที่ตรงแยกสัญญาณไฟทั้งหมดเลยนะก็เลยทำให้รถที่มาจากทางด้านของหนามแดงตอนนี้เนี่ยท้ายแถวชะลอกันต่อเนื่องมาถึงตรงเลยจากตลาดหนามแดงมาเล็กน้อยก็เริ่มเป็นท้ายแถวแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆตลอดเส้นทางแล้วก็สำหรับถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกในช่วงจากศรีเทพาออกมาที่ปากน้ำตอนนี้เนี่ยจะมีชะลอตัวเล็กน้อยตรงช่วงบริเวณตรงกงใกล้ๆแยกนะคะพอเลยไปแล้วก็จะใช้กันได้ส่วนรถที่มาจากปากน้ำมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกศรีเทพาตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวอย่างที่บอกตรงแยกศรีเทพามีระดับน้ำประมาณสัก 20-20 เซนติเมตรทำให้ท้ายแถวชะลอตอนนี้ต่อเนื่องไปถึงตรงบริเวณหน้าโรตัสศรีนครินทร์แล้วนะคะพอผ่านจากทางของแยกศรีเทพามุ่งหน้าออกมามุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแบริ่งลาซานขึ้นทางสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมตอนนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันลงมาจากสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมมุ่งหน้ามาทางสีตรงช่วงของลาซานมาทางด้านของแบริ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีรถหนาแน่นก่อนที่จะผ่านทางด้านของซอยสีด่าน22พอเลยจากสีด่าน22ไปแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของศรีนครินทร์ฝั่งขาออกส่วนรถที่จากสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมเข้าไปทางอุดมสุขต่อเนื่องไปทางอดนุชนะต่อเนื่องไปยาวๆไปจนถึงพัฒนาการเข้าไปทางแยกลำสาลีช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะฝั่งกลับกันฝั่งขาออกณขณะนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาตอนนี้พื้นที่ทางด้านของเส้นทางโซนสมุทรปราการนี่มีน้ำท่วมขังอยู่นะในช่วงบริเวณแยกศรีเทพาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่ทางด้านของท่านพันตำรวจโทวัชรพลฤดีชุติพรนะคะท่านสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสารวัตรคะตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะคะนอกจากตรงศรีเทพาที่น้ำท่วมสูงอะค่ะ
2: ใช่ครับก็เป็นแอ่งต่ำครับแล้วตอนนี้น้ำในคลองหนุนสูงก็เลยบางช่วงที่เป็นแอ่งต่ำน
1: ้
2: ำจากในคลองก็จะทะลักกลับมาที่ถนนตามช่องระบายน้ำธรรมชาติเช่นเดิมครับแต่รายงานภาพรวมคือสุขุมวิทเรามีท่วมเล็กน้อยครับรอการระบายตรงสุขุมวิทขาออกตั้งแต่บิ๊กซีไปถึงเขตติดต่อเมืองนะครับประมาณ 2-3 ช่องประมาณ100เมตรเดี๋ยวก็สักพักคง

0: ข้าสู่ภาวะปกติครับ
1: อืมค่ะ
0: ส่วนถนนศรีนครินทร์ก็ไม่มีน้ำท่วมขังครับมีขาออกก็ตรงแยกศรีเทพาครับที่จะมุ่งหน้าไปเขตเมืองถึงหน้าโรงงานซีเคชูก็ประมาณ100เมตรครับประมาณ 2-3 ช่อง
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นเป็นแอ่งต่ำครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนถนนเทพรักษ์ก็ขาเข้าก็มีหลายจุดครับจุดที่1ก็ตั้งแต่หน้าบริษัทซีเกตมาถึงตรงศรีเทพาครับระยะทางก็ประมาณ300เมตรครับ
1: ค่ะ
0: ก็ประมาณ2ช่องครับเล็กๆก็ผ่านไปได้ครับแล้วจุดที่2ก็แยกศรีเทพามาถึงจุดกลับศรีบุญเรืองครับประมาณท่วมเป็น 2-3 ช่องเป็นช่วงๆครับเสมอพุทธบาทครับ
1: โอ้ค่ะ
0: ครับบางช่วงรถเล็กก็ไม่สามารถที่จะเดินทางได้สะดวกครับมันจะมีแอ่งต่ำอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนขาออกก็มีแยกศรีเทพาก่อนถึงแยกศรีเทพาหลังตู้ไปจราจรครับตรงนั้นก็เป็นแอ่งต่ำครับก็สูง10-15เซนระยะทางประมาณ100เมตรครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนจุดที่2ก็คือเลยแยกศรีเทพาขาออกไปทางหน้าร้านต้มตำดนตรีครับก็2-3ช่องระยะทางประมาณ100-100เมตรรถเล็กสามารถผ่านได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นจุดที่ช่วงเป็นจุดเดิมๆเก่าๆครับผมซึ่งเป็นแอ่งต่ำครับผม
1: ค่ะอันนี้นี่ต้องสูบน้ำไหมคะหรือว่ายังไง
0: ก็ตอนนี้ครับปริมาณน้ำในคลองสูงท้องถิ่นเขาก็จะถ้าท่วมเป็นเวลานานท้องถิ่นก็จะมีช่วยในการเปิดเครื่องสูบน้ำสูบลงครับ
1: อ
0: ันนี้พื้นที่เราก็ฝนตกประมาณไม่นานครับก็ท่วมขังก็ใช้ระบายตามธรรมชาติประกอบกับดูน้ำในคลองครับถ้าน้ำในคลองต่ำก็จะระบายได้เร็วครับก็ตอนนี้พอน้ำฝนตกทีไรเราก็ประสานท้องถิ่นให้เฝ้าระวังแล้วก็ช่วยกันเปิดเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนครับผม
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องยังไม่สูบใช่ไหมคะเดี๋ยวรอให้มันระบายลงไป
0: ก็รอดูช่วงครับก็ตอนนี้เราประสานท้องถิ่นอยู่แล้วครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำนักจราจรสภ.สำโรงเหนือนะคะก็เดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะตรงบริเวณคือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยบนถนนในพื้นที่ของสภ.สำโรงเหนือจุดที่มีปัญหาจริงๆก็คืออยู่ตรงบริเวณแยกศรีเทพาระดับน้ำอยู่ที่ประมาณเนี่ยแหละค่ะ10-20เซนติเมตรรถขนาดเล็กคือผ่านได้แต่จะลำบากสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าจักรยานยนต์นี้ถ้าลุยน้ำก็มีความเสี่ยงว่าจะดับอยู่นะคะแล้วก็มาทางได้ของเส้นทางถนนสุขุมวิทในฝั่งขาออกช่วงที่ไปจากทางได้ของบิ๊กซีตรงช่วงของสำโรงตรงแถวๆปู่เจ้าตรงนี้นะคะก็จะมีน้ำท่วมตรงบริเวณทางช่องทางซ้ายเล็กน้อยนะคะส่วนที่เทพารักษ์เนี่ยก็อย่างที่บอกนะน้ำท่วมตรงบริเวณตรงสี่แยกพอดีเลยก็จะทำให้รถจะมีการชะลอตัวตรงก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกศรีเทพาตรงจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะผ่านในเส้นทางทางด้านของเทพารักษ์ฝั่งขาเข้าที่มาจากน้ำแดงมาจากคลองขุดที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่จะไปทางด้านของปากน้ำนี่เลี่ยงเส้นทางนี้ได้ก็เลี่ยงก่อนเลยแล้วกันนะคะส่วนการจราจรในเส้นทางเดี๋ยวขอข้ามมาดูตรงช่วงของบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษในช่วงนี้ก็มีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวค่อยเพิ่มเติมกันตอนนี้คุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วง 16:16 น.ทางสายด่วน199รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์นะอยู่ตรงช่วงของซอยประเสริฐมนุกิจ29บนถนนประเสริฐมนุกิจในพื้นที่เขตลาดพร้าวนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางเขนกำลังเดินตอนที่รับแจ้งมาก็รีบเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะโดยจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงช่วงของซอยประเสริฐมนุกิจ29เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางเขนเดินทางไปถึงพบว่ารถคันที่เกิดเพลิงไหม้จอดอยู่ภายในบ้านค่ะเจ้าหน้าที่ใช้น้ำทำการดับเพลิงน่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะสำหรับรถที่เกิดไฟไหม้รถจอดอยู่ภายในบ้านด้วยนะคะอยู่ในซอยประเสริฐมนุกิจ29ไฟค่อนข้างที่จะรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องรีบใช้น้ำดับเพลิงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีความเสี่ยงที่ว่าจะลาม ไปติดส่วนอื่นได้เพราะว่ารถจอดอยู่ภายในบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าคืบหน้าเพิ่มเติมว่าดับเพลิงเรียบร้อยแล้วแล้วมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมหรือไม่นะคะก็เดี๋ยวจะได้รายงานให้ทราบกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็ใช้น้ำดับเพลิงระดมฉีดน้ำดับเพลิงกันแล้วนะคะเรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรกันต่อคุณผู้ฟังย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เส้นทางทางด้านของถนนรัชดาเป็นฝั่งที่มาจากแยกไปสวรรค์มุ่งหน้าไปทางด้านของรัชดาตัดกับราชพฤกษ์มีอุบัติเหตุก็คือรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ทำตู้คอนเทนเนอร์ตกลงมาเนื่องจากว่าไปชนสะพานลอยคนข้ามตรงบริเวณตรงข้ามเป็นสะพานลอยคนข้ามที่ตรงเดอะมอลล์ท่าพระแต่ว่าเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางรัชดาตัดกับรัชพฤกษ์นะคะตู้คอนเทนเนอร์ตกลงมาในช่องทางที่2จากซ้ายตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างดำเนินการนะเพราะได้มีการประสานรถยกเพื่อทำการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นตู้เปล่านะก็น่าจะเคลื่อนย้ายได้ง่ายหน่อยนะเป็นตู้เปล่าแล้วก็การจราจรตอนนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวรถที่ลงมาจากสะพานพระราม3มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรัชดาตัดกับราชพฤกษ์ตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวแต่ว่าพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะบนถนนราชพฤกษ์ณขณะนี้เนี่ยมาจากบริเวณแยกตักสินมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรัชดาตัดกับราชพฤกษ์ต่อเนื่องไปทางด้านของแยกสวนเรียบตอนนี้เนี่ยการจราจรก็จะมีรถหนาแน่นนะคะการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางจนมาถึงตรงช่วงของบริเวณก่อนขึ้นต่างระดับสวนเรียบเลยจากทางด้านของวุฒากาศไปแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนทางด้านกลับกันรถที่ลงมาจากต่างระดับสวนเรียบมุ่งหน้ามาทางแยกรัชดาตัดกับราชพฤกษ์ต่อเนื่องมาทางด้านแยกตักสินไว้ใช้ทางนั้นถนนกรุงธนบุรีตอนนี้ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางรถที่ใช้ถนนกลับพฤกษ์ตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะราชพฤกษ์ต่อเนื่องจากตรงต่างระดับส่วนเรียบออกไปบางว่าออกไปที่ตรงช่วงของแยกบางแวกนะคะต่อไปจนถึงตรงตัดกับถนนบรมชนนีไปตรงตลิ่งชันช่วงนี้เนี่ยก็ยังใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็จะมีรถชะลอตัวเล็กน้อยตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านหน้าฟู้ดวิลล่านะคะตรงราชพฤกษ์ก็พอผ่านพ้นไปแล้วก็ใช้ความเร็วกันได้ไม่เป็นปัญหาค่ะฝั่งกลับกันมาจากทางถนนบรมชนนีตลิ่งชันเข้ามายาวๆมาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับสวนเรียบเลยช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ยังใช้เส้นทางอยู่แล้วก็รถติดขัดนะคะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะรวมถึงในช่องทางโซเชียลมีเดียของเราก็มาได้ทุกช่องทางเลยทั้ง X เนี่ยหรือว่าจะเป็นทาง LINE Official ของเราก็สามารถส่งภาพส่งคลิปมาได้เลยทาง JS100 Radio ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมกรณีรถไฟไหม้นะคะที่ภายในซอยประเสริฐมนุกิจ29ถนนประเสริฐมนุกิจในพื้นที่เขตลาดพร้าวนะคะล่าสุด 16:35 นเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมมาให้นะคะบอกว่าตอนนี้เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะเพลิงสงบหมดแล้วนะคะโอ้อันนี้รถก็เสียหายหมดทั้งคันเลยนะเพราะไฟค่อนข้างรุนแรงแล้วก็รถเนี่ยจอดอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่ต้องรีบในส่วนของการดับเพลิงนะเพราะมีความเสี่ยงที่อาจจะลามได้นะตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วรถเสียหายหมดทั้งคันเลยนะคะสาเหตุอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักตรงนี้สักครู่นะคะ
0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดสะดุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกตึ้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึกๆ
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้โทร 02-740-7400
5: จี

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ุณผู้ฟังคะมีคุณจี๊ดแจ้งเข้ามาที่จสร้อยนะคะขอความช่วยเหลือขอรถพยาบาลหรือรถกู้ภัยจะนำคุณพ่ออายุ64ปีเป็นโรคไตแล้วคุณพ่อหกล้มกระดูกสะโพกเคลื่อนตอนนี้เนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านเคสวิลล่าที่เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้นะคะเขตหนองแขมบอกว่าโทรศัพท์ไปทางด้านของ1669แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีรถต้องรอประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะตัวของคุณจี๊ดเองเนี่ยก็ไม่กล้าเคลื่อนย้ายคุณพ่อนะคะเนื่องจากว่ากระดูกสะโพกเคลื่อนนะเกรงจะได้รับผลกระทบตอนนี้เราแจ้งประสานไปที่วิชัยเวชหนองแขมกับทางด้านของ1669แจ้งซ้ำไปอีกทีหนึ่งฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องแล้วกำลังเร่งรัดให้อยู่นะคะเพราะว่าตอนที่คุณจีแจ้งไปบอกว่าเนื่องจากว่ามีเคสเยอะอะค่ะต้องรอประมาณ 1-2 ชั่วโมงถ้ารอนานกว่านี้คุณจีก็กลัวว่าคุณพ่อจะทนไม่ไหวเพราะได้รับบาดเจ็บตรงกระดูกถ้ารอนานนี้เคลื่อนย้ายเองก็ไม่ได้ด้วยนะเรื่องของกระดูกอะไรพวกนี้โดยเฉพาะเป็นผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายไปเกรงว่าจะเกิดอันตรายมากขึ้นนะคะเราก็เลยประสานไปที่ทางด้านของวิชัยเวชนะที่หนองแขมแล้วก็มี1669ตอนนี้ก็กำลังเร่งรัดให้อยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารถพยาบาลหรือว่ากู้ภัยเดินทางไปถึงแล้วนี่ก็จะได้ทำการเคลื่อนย้ายต้องเคลื่อนย้ายกันแบบว่าถูกด้วยนะเพราะว่าถ้าเคลื่อนย้ายไม่เป็นนี่จะส่งผลกระทบกับผู้ป่วยได้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานนะคะณขณะนี้สำหรับสภาพการจราจรในถนนงามวงวานฝั่งขาออกตั้งแต่ทางสะพานข้ามแยกตรงช่วงของแยกเกษตรนะมุ่งหน้าไปทางสะพานข้ามแยกบางเขนโอ้ฝั่งขาออกนี่รถเริ่มหนาแน่นแล้วนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณแยกเกษตรออกไปเลยรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆตลอดเส้นทางยังไหลตามกันไปช้าๆนะคะใช้ความเร็วกันไม่ได้มากนักผ่านพ้นจากทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนไปเนี่ยไปทางหน้าของพงเพชรก็ยังรถเยอะอยู่นะคะพอขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรไปแล้วนี่ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะลงจากสะพานข้ามแยกพงเพชรผ่านมาตรงช่วงหน้าเดอะมอลล์งามวงวานออกมาทางใต้ทางด่วนงามวงวานมาที่แยกแครายในช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันมาจากแยกแครายมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนงามวงวานมาแยกพงเพชรมาทางสะพานข้ามแยกบางเขนตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีรถสะสมเพิ่มมากขึ้นจากสะพานข้ามแยกบางเขนได้ละค่ะมาจนถึงทางอุโมงค์เกษตรก็เคลื่อนตัวมาได้นะคะออกไปใช้เส้นทางทางด้านของถนนประเสริฐมนุกิจหรือว่าเกษตรนวมินทร์มาที่บริเวณเลียบด่วนรามอินทราช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดจะมีรถชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟตรงทางแยกเท่านั้นนะคะตรงช่วงของบริเวณทางแยกตัดกับทางด้านของถนนตรงช่วงของซอยประเสริฐมนุกิจ18ตรงช่วงนี้นะคะที่จะมีจังหวะสัญญาณไฟตรงเอเวนิวเนี่ยแหละค่ะก็ติดขัดท้ายแถวยาวนิดนึงนะคะตรงแยกเอเวนิวผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของแยก เรียบด่วนก็จะมีอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะคะสำหรับตรงช่วงแยกตัดกับถนนสุคนธสวัสดิ์ท้ายแถวก็คือยาวแพ้ไม่แพ้กันกับแยกตรงอเวนิวเหมือนกันนะคะแปลว่าพอผ่านไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของเลียบด่วนช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้านี่ใช้การได้ดีกว่านะคะก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางบนถนนพหลโยธินค่ะมาจากทางด้านของแยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินต่อเนื่องมาทางเกษตรฝั่งขาออกจะรถเยอะกว่าฝั่งขาเข้านะคะแต่ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยจากทางด้านของแยกเกษตรออกไปทางช่วงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ก็จะมีรถเยอะสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะข้ามทางด้านของสะพานข้ามคลองบางบัวพอเลยจากตรงสะพานข้ามคลองบางบัวไปแล้วมุ่งหน้าไปทางวงเวียนบางเขนช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้า ้งแต่วงเวียนบางเขนยาวๆมาจนถึงแยกเกษตรต่อเนื่องไปทางด้านของรัชโยธินช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางจนมาถึงตรงบริเวณแยกลาดพร้าวก็ยังคงใช้การได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: แล้วก็สำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางเดี๋ยวดิฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงนะตรงจุดที่บอกว่ามีตู้คอนเทนเนอร์ตกลงมานี่ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะรถที่ใช้เส้นทางที่มาจากสะพานพระราม3นะมุ่งหน้ามาทางแยกตัดกับถนนราชพฤกษ์ในช่วงนี้เนี่ยรถมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเขาเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังนะตรงจุดที่ตู้คอนเทนเนอร์ตกลงมาตรงรถที่เขาบรรทุกมาส่วนหัวเนี่ยเขาผ่านไปได้แต่ปรากฏว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันไม่ผ่านความสูงไม่ผ่านก็ไปชนเอาขอบตรงสะพานลอยคนข้ามนะคะตรงบริเวณหน้าเดินมอท่าพระตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นตู้เปล่าก็เลยตกลงมาบนถนนในช่องทางที่2จากซ้ายตอนนี้เนี่ยน่าจะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเคลื่อนย้ายหรือยังนะเพราะว่าตอนนี้รถที่ลงมาจากทางสะพานพระราม3ก็มีการชะลอตัวต่อเนื่องตามกันไปด้วยนะคะเลยทำให้รถที่มาจากทางแยกบุคโลมุ่งหน้ามาทางใหม่สวรรค์ก็จะมีช้ากันไปด้วยนะคะแต่ว่าโดยรวมถือว่ารถที่ลงมาจากสะพานกรุงเทพมาแยกบุคโลตรงนี้ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะรถที่มาจากทางด้านของถนนตักสินจากวงเวียนใหญ่นะคะมุ่งหน้ามาแยกตักสินต่อเนื่องมาทางใหม่สวรรค์ตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะจะมามีรถชะลอตัวตรงบริเวณแยกใหม่สวรรค์ที่จะมุ่งหน้ามาทางดาวคะนองจอมทองอันนี้ก็จะเนื่องจากว่าเป็นแนวที่เขามีการก่อสร้างนะคะก็เลยทำให้รถจะมีการชะลอตัวแต่พอผ่านจากตรงบริเวณตรงข้ามบิ๊กซีดาวคะนองไปทางดาวคะนองไปแยกดาวคะนองจอมทองก็จะเคลื่อนตัวไปได้ฟังกับการมาจากแยกดาวคะนองจอมทองมาใหม่สวรรค์ต่อเนื่องมาทางด้านแยกตักสินเข้าไปทางด้านของวงเวียนใหญ่ในช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะการเคลื่อนตัวนั้นยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางผ่านจากวงเวียนใหญ่ไปใช้ถนนประชาธิปกไปแยกบ้านแขกขึ้นไปทางด้านของสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะทางฝั่งกลับกันมาจากสะพานพระปกเกล้าวันนี้รถเยอะนะคะรถเนี่ยจะมีหนาแน่นกันมาตั้งแต่ก่อนขึ้นสะพานพระปกเกล้าแล้วมาลงทางสะพานพระปกเกล้ามาทางด้านของวงเวียนเล็กต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบ้านแขกช่วงนี้รถเยอะนะคะพอเลยจากสัญญาณไฟที่แยกบ้านแขกมุ่งหน้าเข้ามาที่วงเวียนใหญ่ในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้ค่ะส่วนรถที่มาจากทางด้านของถนนสมเด็จเจ้าพระยาจากแยกวงเวียนเล็กมุ่งหน้ามาทางคลองสารช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางทั้งไปทั้งกลับผ่านจากแยกคลองสารผ่านหน้าไอคอนสยามมุ่งหน้ามาทางแยกกรุงธนบุรีแยกเจริญนครตรงจุดนี้เนี่ยที่จะผ่านทางใต้สะพานตักสินช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะทางด้านกลับกันจากใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินผ่านหน้าไอคอนสยามไปทางด้านของแยกคลองสารช่วงนี้ก็จะมีรถหนาแน่นตรงช่วงบริเวณตรงข้ามไอคอนสยามเท่านั้นนะคะพอผ่านจากตรงหน้าไอคอนสยามไปแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาบนถนนลาดยานะคะที่มาจากแยกคลองสารมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้แล้วก็ตรงบริเวณถนนอินทรพิทักษ์มาแยกนวจำเนียนหรือว่าแยกบางยี่เรือตรงนี้สะพานนวจำเนียนเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งทางฝั่งที่จะเข้าวงเวียนใหญ่ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วก็รถที่ใช้ถนนเพชรเกษมมาจากทางด้านของทางสะพานนวจำเนียนมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกท่าพระเธอไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตรงบริเวณตรงข้ามซอยเพชรเกษม4มีอุบัติเหตุหรือเปล่านะเพราะว่ามีการชะลอตัวตรงจุดนี้นะคะพอผ่านไปแล้วนี่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ทางกลับกันมาจากแยกท่าพระมุ่งหน้ามาทางแยกบางยี่เรือในช่วงนี้ต่อเนื่องเข้ามาวงเวียนใหญ่ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางแล้วก็บนถนนจรัญสนิทวงค่ะแยกท่าพระมาทางด้านของแยกไฟฉายต่อเนื่องมาทางด้านของบางขุนนนท์ การเคลื่อนตัวของรถโดยรวมถือว่ายังคงไปได้ตลอดเลยนะคะจนมาถึงทางด้านของแยกบางขุนนนท์แยกบรมผ่านจากทางด้านของแยกบรมราชชนนีไปทางด้านของบางพลัดในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้เคลื่อนตัวต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงสะพานพระราม7เลยนะคะช่วงนี้ก็ยังคงไม่เป็นปัญหาส่วนทางด้านกลับกันลงมาจากสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางแยกบางพลัดต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบรมราชชนนีการเคลื่อนตัวโดยรวมยังไปได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงของก่อนที่จะผ่านทางจุดกลับรถตรงช่วงของซอยจรัญสนิทวงศ์44นะตรงนี้มีจุดกลับรถตรงซอย44นี่แหละก็จะทำให้รถจะมีการชะลอตัวก่อนที่จะเข้าไปทางด้านของแยกบรมนะคะผ่านจากทางด้านของแยกบรมราชชนีมาทางบางขุนนนท์ก็จะมีการชะลอตัวตรงทางรถไฟตรงบางขุนนนท์ตรงจุดนี้นะคะผ่านไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกไฟฉายไปทางด้านของท่าพระการเคลื่อนตัวโดยรวมยังคงต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะบนถนนบรมราชชนนีลงมาจากสะพานปิ่นเกล้ามาแยกอรุณมรินทร์มาทางด้านของบนถนนบรมราชชนนีออกไปที่สายใต้เก่าตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงช่วงของบริเวณเลยจากตรงวัดไก่เตี้ยมาตรงจุดนี้ก็จะมีการชะลอตัวในช่องทางคู่ขนานนะคะแต่ในช่องทางหลักนี้ไม่เป็นปัญหารถเยอะในช่องทางคู่ขนานมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณตรงทางรถไฟตรงตลิ่งชันแถวนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะก็ใช้ความเร็วกันได้ส่วนบนทางยกระดับนี้ยังใช้การได้ต่อเนื่องตลอดเส้นทางไม่เป็นปัญหาค่ะในถนนบรมราชชนีฝั่งขาเข้ามาที่บริเวณแยกบรมก็ยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณใกล้ๆกับทางด้านของแยกบรมสัญญาณไฟนะคะรวมถึงบนสะพานข้ามแยกก็ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอรุณอมรินทร์ก็จะรถเยอะสักหน่อยนึงนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดผ่านจากแยกบรมแยกอรุณอมรินทร์ขึ้นมาทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าลงมาที่ทางด้านของแยกผ่านพิภพช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ค่ะแล้วก็จะมาติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกคอกวัวนะคะท้ายแถวก็จะ อยู่พอเลยจากทางด้านของแยกผ่านพิภพมาเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วอันนี้ติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะที่บริเวณแยกคอกวัวผ่านสัญญาณไฟที่แยกคอกวัวมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปทางด้านของผ่านฟ้าช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนทางด้านกลับกันจากผ่านฟ้ามาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต่อเนื่องมาทางด้านของแยกคอกวัวรถเยอะนะคะฝั่งที่จะมาทางขึ้นมาทางด้านของแยกผ่านพิภพขึ้นสะพานปิ่นเกล้าตอนนี้รถเริ่มเยอะแล้วก็จะมาได้ตามจังหวะสัญญาณไฟของทางแยกนะคะพอมาทางด้านของผ่านพิภพขึ้นสะพานปิ่นเกล้าช่วงนี้ก็ยังคงไหลตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
6: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ้ผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: นายกรัฐมนตรีอนุทินคอนเฟอเรนซ์บัญชาการน้ำท่วมวันที่9จากสิงคโปร์กำชับ8ข้อสั่งการรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ย้ำทุกหน่วยบูรณาการเร่งเคลียร์ทางน้ำคุมเข้มโรคระบาดกำจัดซากสัตว์พร้อมจ่ายเงินเยียวยาทันทีไม่ต้องรอน้ำลดและสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะอาหารน้ำดื่มและเส้นทางขนส่งจัดเตรียมถุงยางชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์การช่วยเหลือรวดเร็วทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งยังสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก9ถึง13ตุลาคมนี้เน้นย้ำนำข้อมูลแนวแคสเสริมพยากรกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความแม่นยำรัฐเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรก 8,219 ครัวเรือนวงเงินกว่า68ล้านบาทโอนเข้าบัญชีภายในวันนี้พร้อมเร่งกระบวนการให้ประชาชนได้รับเงินเร็วขึ้นศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดน้ำท่วมปี2569สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวนาปีราว 12,000 ล้านบาทกรมการค้าภายในผนึกเอกชนตรึงราคาวัสดุซ่อมบ้านและซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่างราคาพิเศษช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดสธนช.ยืนยันเจ้าพระยาคลี่คลายเร่งระบายน้ำภาคตะวันออกข้ามคันกั้นรอยต่อกรุงเทพมหานครฉะเชิงเทรายอมรับน้ำมากกว่าปี56 3ถนนสายหลักกรุงเทพมหานครน้ำแห้งแล้วด้านกรุงเทพมหานครจับมือกลาโหมเร่งฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 4-5 วันพร้อมผนึกกำลังระบายน้ำออกจาก80ชุมชนน้ำท่วมปี2569ค่าสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรรวม 1.66 ล้านไร่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินมูลค่าความเสียหายข้าวนาปีสูงถึง 12,000 ล้านบาทพร้อมคาดราคาข้าวอัดปรับขึ้นราวร้อยละ18รัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม World Bank IMF ประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Work From Home 3วันพร้อมให้16ตุลาคมเป็นวันหยุดกรณีพิเศษลดความแออัดจราจรรับผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนพรรคประชาชนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีณัฐพงษ์ชี้อภิปรายระบอบสีน้ำเงินที่เป็นศัตรูกับประชาธิปไตยพลพีแจงยิปปมย้ายในอำเภอบ้านสร้างไม่ใช่คำสั่งนายกรัฐมนตรีชี้หลายส่วนรายงานตรงกันย้ำเหรียญมี2ด้านทำโซเชียลดีแต่หน้างานปฏิบัติไม่เหมือนโซเชียลกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังสารหนูและโลหะหนักในแม่น้ำสายเตือนประชาชนแม่สายงดใช้น้ำโดยตรงเพื่อการอุปโภคกระทรวงการต่างประเทศระบุสื่อกัมพูชาเสนอข่าวบิดเบือนอีกครั้งกรณีอ้างสหรัฐต้องการให้ไทยยุติความพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชาโดยยืนยันไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดสบส.สั่งปิดเนอร์ซิ่งโฮมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพบตกเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยการให้บริการฝ่าฝืนพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและพ.ร.บ.บัญญัติสถานพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชและผู้สูงอายุให้กรมสุขภาพจิตและพ.ม.ดูแลตำรวจน้ำร่วมกับปส.รวบลูกเรือ6คนลอบขนยาไอซ์ในถุงชากว่า1ตันซุกเรือกลางอ่าวไทย
5: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
9: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
10: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
11: อัมพลฟู้ดส์

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะมีข้อมูลการจราจรจากคุณยมพยายังนะคะใช้ถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกค่ะมาจากแยกอุรุพงศ์มุ่งหน้ามาทางแยกเพชรรามในฝั่งขาออกตอนนี้รถติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะคะที่มาจากอุรุพงศ์การเคลื่อนตัวของรถนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟทางกลับกันก็เคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะแล้วก็คุณวินะคะแจ้งเข้ามาเป็นพื้นที่ทางด้านของถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกนะมาจากศรีด่านมุ่งหน้ามาที่แยกศรีเทพาข้ามมาทางด้านของสะพานข้ามแยกศรีเทพาตอนนี้เนี่ยฝั่งขาออกจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังส่วนทางกลับกันก็เช่นเดียวกันนะคะเพิ่มเติมมาด้วยบอกว่าช่วงเทพารักษ์มาทางด้านของแยกศรีเทพามีน้ำท่วมเนื่องจากว่าฝนตกหนักก่อนหน้านี้นะคะแนะนำว่าให้วางแผนก่อนการเดินทางก่อนนะคะถนนเทพารักษ์ศรีนครินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกศรีเทพารถติดขัดมากเพราะว่ามีฝนตกหนักมาเมื่อตอนช่วง15นาฬิกาที่ผ่านมานะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะบนถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกคุณรวิวรรณแจ้งอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกค่ะมาจากแยกบางยี่เรือมุ่งหน้ามาทางแยกท่าพระออกที่เมื่อสักครู่นี้ดิฉันเห็นว่าตรงแถวๆตรงข้ามซอยเพชรเกษมซอย4นะคะที่รถมีการชะลอตัวตรงลงมาจากตรงสะพานนวจำเนียนแล้วก็มีการชะลอตัวตรงฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกท่าพระนี่คุณรวิพันธ์เพิ่มเติมมาให้นะบอกว่ามีอุบัติเหตุค่ะเป็นถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกจากแยกบางเยื่อเรือมุ่งหน้ามาทางแยกท่าพระตรงข้ามซอยเพชรเกษมซอย4เลยนะเป็นรถบัสชนกับรถเก๋งเลยทำให้รถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะพอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นฝั่งที่มาจากทางแยกบางเยื่อเรือตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายรถพ้นกีดขวางไปแล้วนะคะก็ทำให้รถที่มาจากแยกบางเยื่อเรือขึ้นสะพานนวจำเนียนไปทางด้านของแยกท่าพระช่วงนี้ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังมีภารกิจที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะค่ำคืนนี้นะคะตอนช่วง22นาฬิกาจะมีภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่195ตั้งแต่เวลา22นาฬิกานะคะขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนทุกท่านนะคะร่วมกันส่งต่อหัวใจดวงที่195ไปยังโรงพยาบาลปลายทางเพื่อให้ทันเวลาในการต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่รอคอยปฏิหาริย์อยู่นะคะสำหรับเส้นทางในการเดินทางนะคะก็ออกจากสนามบินดอนเมืองเข้าถนนวิภาวดีขึ้นทางด่วนดอนเมืองโทเวไปลงที่ทางด่วนดินแดงนะคะแล้วก็จากโทเวเข้าด่วนดินแดงไปลงที่ด่วนเพลินจิตจุดหมายปลายทางก็คือที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีใครใช้เส้นทางตั้งแต่ออกมาจากสนามบินดอนเมืองนะคะก็จะขึ้นทางด้านของโทเวจากโทเวมาต่อที่ทางด่วนดินแดงปลายทางอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ลงทางด่วนที่ด่านที่เพลินจิตนะคะไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หากว่าในเส้นทางดังกล่าวเนี่ยนะคะพบเห็นรถพยาบาลแล้วก็รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริขอความกรุณารบกวนเปิดทางไว้ด้วยนะคะเพราะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่จะรีบนำส่งหัวใจดวงที่195ไปให้ผู้ป่วยที่รออยู่ที่โรงพยาบาลนะคะส่วนกรณีคุณจี๊ดนะคะที่แจ้งขอรถพยาบาลเข้ามาจะนำคุณพ่ออายุ64ปีพอดีคุณพ่อเป็นผู้ป่วยโรคไตด้วยนะคะเกิดอุบัติเหตุหกล้มแล้วทำให้กระดูกเคลื่อนนะคะกระดูกสะโพกเคลื่อนตอนนี้เนี่ยอยู่ที่บ้านที่ภาษีเจริญฝั่งใต้ซอย5/1หนองแขมนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ 1669เราสอบถามล่าสุดไปเลยบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ส่งได้จัดรถพยาบาลออกไปแล้วนะคะกำลังเดินทางไปอยู่ในระหว่างเดินทางไปรับผู้ป่วยอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารถพยาบาลเดินทางไปถึงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มีการแจ้งข้อมูลกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวขอไปที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันค่ะ
2: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
1: คุณตรีพลเปรมปรีชานะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณณัฐยาและท่านผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ครับสำหรับสภาพการจราจรบนทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงเวลา 17:00 นเศษนะครับเริ่มต้นที่ทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าท่าเรือช่วงนี้หน้าด่านดินแดงยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผ่านด่านดินแดงแล้วก็มีชะลอตัวอยู่แถวช่วงบริเวณทางลงเพลินจิตเหนือนะครับรถในทิศทางที่ลงทางลงเพลินจิตเหนือนี่ก็มีสะสมขึ้นมาบนทางนะครับส่วนในรถในทิศทางที่มุ่งหน้าไปทางลับบ่อนไก่ต่อเนื่องเข้าต่างดับท่าเรือช่วงนี้นี่ก็มีท้ายตั้งแต่ช่วงขึ้นจากด่านเพชรบุรีนะครับต่อเนื่องถึงต่างระดับท่าเรือเลยนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับฝั่งกับกันจากต่างระดับท่าเรือนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านดินแดงนี่รถมากตั้งแต่ช่วงเหนือถนนพระราม4นะครับต่อเนื่องถึงช่วงทางลับบอนไก่นะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับต่อเนื่องถึงช่วงทางร่วมทางด่วนขั้นเข้าทางด่วนขั้นที่2นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าไปทางลุงดินแดนก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับทางด้านต่างระดับท่าเรือออกไปบางนามีชะลอตัวอยู่ช่วงต่างระดับท่าเรือนะครับต่อเนื่องถึงช่วงเหนือมองเทพขาออกนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวเคลื่อนตัวตามกันได้ถึงทางออกบางนาครับบางนาเข้ามาต่างระดับท่าเรือก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงเนินขออภัยนะครับเนินสุขุมวิท62นะครับ มีชะลอตัวนะครับต่อเนื่องถึงช่วงเหนือวัดสะพานขาเข้านะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงต่างดับท่าเรือนะครับต่างดับท่าเรือออกไปดาวคะนองมีชะลอตัวอยู่ช่วงผ่านพ้นเหนือเซ็นทรัลพระราม3ขาออกนะครับช่วงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ขาออกนี่ก็มีชะลอตัวนะครับต่อเนื่องถึงช่วงบริเวณกลางสะพานนะครับผ่านพ้นช่วงทางลงเชิงทางลงสะพานขาออกไปแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ถึงทางออกดาวคะนองนะครับดาวคะนองเข้ามาต่างดับท่าเรือผ่านพ้นช่วงสะพานพระราม9ขาเข้าแล้วก็ช่วงเหนือถนนนราธิวาสนะครับราชนครินทร์นี่ก็ต่อเนื่องถึงต่างดับท่าเรือนี่ก็ลดมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับส่วนทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าออกไปขออภัยนะครับจากต่างดับพญาไทนะครับมุ่งหน้าออกไปทางแจ้งวัฒนะนี่ก็รถมากอยู่ช่วงแถวบริเวณเหนือด่านคลองประปาน1นะครับช่วงเหนือรพวิชัยยุทธนะครับต่อเนื่องถึงช่วงเหนือบกสค่ะไปขออภัยนะครับจากต่างดับพญาไทนะครับมุ่งหน้าออกไปทางแจ้งวัฒนะนี่ก็รถมากอยู่ช่วงแถวบริเวณเหนือด่านคลองประปาน1นะครับช่วง

0: ต่อเนื่องถึงต่างระดับพญาไทนะครับลดมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับต
1: ่
0: างระดับพญาไทออกไปศรีนครินทร์นี่ก็ลดมากตั้งแต่ช่วงเหนืออนุสาวรีย์ชัยนะครับต่อเนื่องเข้ามาทางด้านต่างระดับมักกะสันนะครับต่อเนื่องถึงด่านเก็บคราบผ่านทางอโศก3นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็ลดเคลื่อนตัวได้ช้านะครับผ่านพ้นช่วงทางลงรามคำแหงไปแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ถึงออกศรีนครินทร์นะครับศร
1: ี
0: นครินทร์เข้ามาพญาไทก็มีชะลอตัวตั้งแต่ช่วงทางลงรพ.ปิยเวสนะครับต่อเนื่องถึงหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางอโศก4นะครับผ่านพ้นแล้วก็ลดยังมากต่อเนื่องนะครับถึงตังระดับพญาไทนะครับลดมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับพญาไทออกไปต่างระดับบางโคมีชะลอตัวตั้งแต่ช่วงแถวเหนือถนนกันนะครับต่อเนื่องถึงช่วงต่างระดับบางโค้นะครับในทิศทางที่เข้าสะพานพระราม9ครับรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากพระราม9มุ่งหน้าออกไปจตุโชตนี่ก็มีชะลอตัวอยู่แถวช่วงเหนือด่านลาดพร้าวนะครับต่อเนื่องถึงช่วงทางโรงเกษตรนวมินทร์นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวตามกันได้ถึงทางออกจตุโชตนะครับจตุโชตเข้ามาพระราม9นี่ช่วงนี้นี่เคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับทางพิเศษบูรพาวิถีนะครับจากชลบุรีมุ่งหน้ามาบางนากิโลเมตรที่6นี่ก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงแถวบริเวณเมืองใหม่บางพีนะครับต่อเนื่องถึงช่วงบางแก้วขาเข้านะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับฝั่งกับกันจากบางนากิโลเมตรที่6นะครับมุ่งหน้าออกไปชลบุรีนี่ช่วงนี้นี่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับทางพิเศษการจนาพิเศษนะครับจากบางแก้วมุ่งหน้าออกไปบางขุนเทียนนี่ก็มีรถมากอยู่ช่วงแถวบางเมืองนะครับต่อเนื่องถึงช่วงปากน้ำนะครับแถวบริเวณสะพานการจนาพิเศษนะครับช่วงทางลงด่านบางคู่หนึ่งนี่ผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับถึงทางออกด่านบางขุนเทียน2นะครับจากด่านบางขุนเทียน1นะครับมุ่งหน้ามาทางบางแก้วด่านบางแก้ว2นี่ก็มีชะลอตัวอยู่แถวช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้านะครับต่อเนื่องถึงช่วงบางเมืองนะครับผ่านพ้นบางเมืองไปแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีถึงด่านบางแก้ว2นะครับทางพิเศษในสายอื่นนะครับทางพิเศษประจิมรัตยาอุดรรัตยาช่วงนี้ยังคงใช้การได้ครับคุณรัตยาครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: เราไปกันที่คุณหัวโต99นะคะสวัสดีค่ะหัวโตคะ
3: สวัสดีครับคุณนัตยาครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ผู้ผ่านถนนด่านบกมาก็วันนี้ไม่ติดนะ
1: ค่ะ
3: บกเข้ามาทางหน้าพระนี่ไปได้ก็จอดตัวนิดเดียวตรงทางรถไฟนะครับพอดีมีเพื่อนที่อำนวยความสะดวกนะดูสัญญาณมือด้วยนะเพราะว่าบางครั้งต้องดูเป็นยันเลยพอใครไม่สะดวกที่มาฟุ้บเลยครับก็หันแล้วไม่เป็นมาเข้าหน้าพระหน้าพระใช้ได้นะครับไม่เป็นปัญหาเทศาถ้าเข้ามาจากเพื่อเกษตรท่านที่ดูก็ยังใช้ได้อยู่
1: ค่ะ
3: ครับอันนี้ก็ยังใช้ได้ค่อนข้างดีกว่าพระก็ไม่มีปัญหาออกมาเพื่อเกษตรเกษตรก็ดีนะครับเข้าทางวัดประทนใช้ได้ได้เขาออกก็แหมดูอาทิตย์ยังยังตาเป๊ะเลยตอนนี้ใช้บางแดดด้วยนะครับ
1: จ
3: ะมีแว่นก็ใส่แว่นด้วยไม่มีกลุ่มฝนเลย
1: ค่ะ
3: ก็ลงๆนะครับอย่ามานะครับถ้ามาเรามีเรื่องครับไม่เป็นนักปัญญา
1: เพราะทำไม
3: จะลุ้น2วันนะอาทิตย
1: ์
3: วันอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์นี้นะครับอย่าให้ตกถ้าตกน่ากลัวมากบอกแค่นี้แล้วกัน
1: ค
3: ่ะถึงอาจจะมีเรื่องได้จะท่วมอีกครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วง 17:19 รับแจ้งจากแอปพลิเคชัน LINE นะคะบอกว่ามีเหตุไฟไหม้รถจักรยานยนต์ใกล้เคียงกับศูนย์สุขภาพสวนสุขภาพเขตประเวศถนนกาญจนาภิเษกในพื้นที่เขตประเวศนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยประเวศนั้นกำลังเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะรับแจ้งมาจากทางด้านของศูนย์พระราม199ค่ะไปกันที่คุณสมชายอยู่ถนนกำแพงเพชร2คุณสมชายสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณนัตยาและเจ้าหน้าที่หลังไมค์ทุกท่านด้วยครับ
1: ค่ะ
5: ครับผมก็

0: มาจากนู่นเลยครับยาวๆมาจากดอนเมืองก็วิ่งวิภาวดีมา
1: อ
0: ีกำแพงเพชร2หมอชิดนี่ก
1: ็
0: พบกันได้ดีครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็สองฝั่งเลยครับตอนนี้ยังไม่มีรถติดขัดครับ
1: ค่ะ
0: ฟ้าก็ยังไม่มีตกครับแถวนี้ครับคุณนันทยาครับ
1: ยังสว่างสว่างดีอยู่นะต้องบอกอย่างนี
0: ้ยังมีแสงสว่างอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: ยังมีครับ
1: ค่ะ
0: ผมไปหนักอยู่แถวอะไรนู่นนะลาดกำบังอะไรนู่นนะมั้ง
1: ค่ะ
0: ไม่มีรถเสียไม่มีอุบัติเหตุครับที่ผ่านมาครับ
1: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็มีสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามานะคะก่อนหน้านี้ทางเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินเนี่ยฝั่งขาออกรถยังไม่ได้แน่นขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการจราจรตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณแยกลาดพร้าวออกไปไปทางด้านของรัชโยธินไปจนถึงแยกเกษตรตอนนี้รถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็การเคลื่อนตัวเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็พอผ่านจากทางด้านของแยกเกษตรมุ่งหน้าไปทางวงเวียนบางเขนตอนนี้เนี่ยก็จะมีรถชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณตรงข้ามศรีปทุมที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของหน้าราบ11ตรงช่วงนี้เนี่ยก็จะมีรถเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆพอผ่านจากตรงช่วงของบริเวณหน้าราบ11ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางวงเวียนบางเขนช่วงนี้ก็จะใช้การได้ผ่านจากวงเวียนบางเขนนะคะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของสะพานใหม่ต่อเนื่องไปจนถึงแยกคปอการเคลื่อนตัวโดยรวมถือว่ายังคงไปได้นะคะก็จะมีติดขัดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นทางด้านกลับกันจากทางด้านของคปอมุ่งหน้ามาทางวงเวียนบางเขนต่อเนื่องมาทางแยกเกษตรช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็จากตรงช่วงเกษตรมุ่งหน้ามารัชโยธินจะมีปริมาณรถเยอะนะคะมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟรถที่ผ่านจากทางด้านของรัชโยธินมาแล้วมุ่งหน้ามาทางแยกลาดพร้าวช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็รถที่ใช้ถนนรัชดามาจากแยกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินก็จะมีรถสะสมก่อนผ่านทางด้านของอุโมงค์ตรงรัชโยธินในช่วงนี้นะคะจากรัชโยธินมารัชวิภามาทางด้านของประชานุกูลตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆรถเยอะขึ้นนะคะพอผ่านจากประชานุกูลมาวงสว่างตรงนี้ก็จะใช้ความเร็วกันได้นะคะส่วนมาจากทางสะพานพระราม7มาวงสว่างต่อเนื่องประชานุกูลต่อเนื่องมาทางรัชวิภาตรงจุดนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางจะมีรถเยอะตรงบริเวณแยกวงสว่างมาทางประชานุกูลนะคะผ่านประชานุกูลมาแล้วมารัชวิภามาทางด้านของรัชโยธินก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะมาจากแยกรัชโยธินต่อเนื่องมาตรงบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวในช่วงนี้ยังคงใช้ความเร็วกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็บนถนนงามวงวานในช่วงนี้นะคะการเคลื่อนตัวของรถนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ช้าๆตั้งแต่ตรงบริเวณสะพานข้ามแยกบางเขนไปเลยผ่านจากทางด้านของพงเพชรไปแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปกันที่ท่านพันตำรวจโทวัชรินทร์วิแสกค่ะสารวัตรจราจรสน.พระพาชัย2นะวันนี้แถวๆเยาวราชนี่เขาจะเริ่มมีงานเรื่องของกินเจกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับขอประชาสัมพันธ์ครับงานเจเยาวราช
1: ค่ะ
2: 2569นะครับ
1: ค่ะ
2: ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม
1: ค่ะ
2: ตรงบริเวณวงเวียนโอเดียนนะครับ
1: ค่ะ
2: ตั้งแต่วงเวียนโอเดียนถึงแยกลำบุญชัย
1: ค่ะ
2: ครับวันนี้วันที่8ตอนนี้กำลังเริ่มเตรียมงานครับพร
1: ุ่
2: งนี้เป็นวันแรก
1: ค่ะ
2: การจราจรสำหรับตอนนี้นะครับในเวลานี้การจราจรยังปกติครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่มีปัญหาการจราจรในถนนเยาวราชครับ
1: อืมค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะสารวัตรคะแล้วตอนเขาจะมีการปิดการจราจรตอนช่วงไหนอะคะหมายถึง
2: การจราจรวันที่10ครับวันเปิดงาน
1: วันที่10วันเดียวว
2: ันที่10ตุลา
1: ค่ะ
2: ตั้งแต่เวลา16:00 นถึง21:00 นครับ
1: ค่ะ
2: ที่ปิดการจราจร
1: ค่ะคือ
2: ตั้งแต่
1: ค่ะ
2: วงเวียนโรเดียนถนนเยาวราชนะครับ
1: ค่ะ
2: ถึงแยกเฉลิมบุรีครับ
1: เป็นช่วงสั้นๆไม่ยาวมากนักนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วเฉพาะในช่วงเวลา16:00 นจนถึง21:00 นประมาณนี้ก็คือเป็นช่วงที่ปิดการจราจรเป็นช่วงที่เขามีพิธีเปิดงานใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วใครที่จะไปเที่ยวงานนี่เอารถไปจอดตรงไหนได้แนะนำได้ยังไงบ้างคะ
2: เดี๋ยวที่จะมาเที่ยวงานนะครับ
1: ค่ะ
2: ขอแนะนำเป็นรถสาธารณะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ MRT วัดมังกรที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ MRT หัวลำโพงครับ
1: ค่ะค่ะ
2: เดินมาไม่ไกลครับ
1: ค่ะสารวัตรคะแล้วตอนวันพอหลังจากวันที่เขาเปิดงานตอนนี้เขากำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมงานใช่ไหมคะเตรียมในส่วนของการจัดสถานที่มันจะมีแบบว่าพวกร้านค้าที่เขาขายอาหารเจนี่เขาอยู่ตรงบริเวณสองข้างฝั่งถนนเลยไหมคะหรือว่ายังไง
2: ใช่ครับส่งขายซุ้มอาหารอยู่ตรงถนนเยาวราชตั้งแต่วงเวียนโอเดียนถึงแยกเฉลิมบุรีครับ
1: อยู่ตรงช่วงนี้แค่นี้นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วพอตอนช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยที่มีคนไปเยอะๆแล้วเราจะต้องปิดการจราจรเพิ่มไหมคะหรือว่ายังไง
2: เราเปิดการจราจรปกติครับ
1: อ๋อเปิดปกตินะคะก็จะอาจจะมีแบบว่าเรื่องของการจัดการจราจรนิดนึงอาจจะผ่านตรงบริเวณนั้นอาจจะมีแบบเรียกอะไรชะลอหน่อยนึงตรงช่วงที่เขามีขายอาหารตรงนั้นแต่ยืนยันว่าไม่ได้ปิดการจราจรตรงวงเวียนโอเดียนที่จะผ่านไปทางด้านของเฉลิมบุรียกเว้นวันที่เป็นพิธีเปิดงานเท่านั้นนะคะ
2: ใช่คร
1: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยได้รับแจ้งมานะคะบอกว่ามีเหตุผู้ชายเกิดอาการคุ้มคลั่งใช้อาวุธปืนจ่อศีรษะตัวเองอยู่ภายในห้องในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านรัตนาธิเบศรตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างเกลี้ยกล่อมนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งเพิ่มเติมนะคะบอกว่าตรงถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้าช่วงก่อนขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะคะก็จะปัดให้รถทั้งหมดเนี่ยไปใช้ในช่องทางหลักเนื่องจากว่าจะมีปฏิบัติการพิเศษนะอันนี้แจ้งล่าสุดเมื่อตอนช่วงเพิ่มเติมล่าสุดเมื่อตอนช่วง 17:20 นะคะเจ้าหน้าที่เนื่องจากว่าเกิดเหตุปฏิบัติการพิเศษก็ขอปิดการจราจรเชิงทางขึ้นสะพานพระนั่งเกล้านะคะสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกแครายถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้าในช่องทางคู่ขนานจะปิดเลยนะคะก็ขอเปิดใช้การจราจรในช่องทางด่วนสะพานพระนั่งเกล้าตัวใหม่ในช่องทางเดียวค่ะก็ผู้ใช้เส้นทางถ้าเกิดว่าเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากที่บริเวณถนนรัตนาธิเบศรก็ไม่ต้องตกใจนะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาประสานมาบอกว่าจะมีการปิดการจราจรในฝั่งทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะปิดในช่องทางคู่ขนานก็จะมีปฏิบัติการพิเศษเดี๋ยวยังไงใครใช้เส้นทางผ่านมาตรงบริเวณนี้เนี่ยเขาจะปัดให้ไปใช้เส้นทางจะคือจะปิดช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกแครายแล้วก็รวมถึงถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้าในช่องทางคู่ขนานด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเห็นเจ้าหน้าที่อยู่ในเส้นทางตรงนี้นะคะก็ให้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนำแล้วกันนะเพราะว่าจะมีปฏิบัติการพิเศษของทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักนี้สักครู่นะคะ
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
3: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขหมดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: ขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยนะคะย้ำคุณผู้ฟังเนื่องจากว่ามีเหตุผู้ชายคนหนึ่งนะคะกำลังใช้อาวุธปืนเนี่ยจ่อศีรษะตัวเองแล้วก็นั่งอยู่ที่ตอนแรกที่ฉันเข้าใจว่าเป็นภายในห้องในคอนโดปรากฏว่าไม่ใช่นะเขาอยู่ทางด้านนอกก็คืออยู่ตรงบริเวณคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบนถนนรัตนาธิเบศรก่อนขึ้นสะพานพระนั่งเกล้านะคะตอนนี้เนี่ยนั่งอยู่ทางด้านนอกเจ้าหน้าที่เนี่ยเลยมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปิดการจราจรในช่องทางคู่ขนานนะคะก่อนที่จะถึงทางด้านของตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยแหละค่ะบนถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้าช่วงก่อนขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าเจ้าหน้าที่จะปิดจะปัดให้รถทั้งหมดไปใช้ในช่องทางหลักแทนทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้าตั้งแต่ตรงบริเวณต่างระดับบางรักน้อยเข้ามาที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของสะพานพระนั่งเกล้าในขณะนี้เนี่ยรถติดขัดสะสมท้ายแถวนี้ใกล้เคียงตรงบริเวณต่างระดับบางรักน้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ก่อนแล้วกันนะแต่จริงๆแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยจะปิดเฉพาะในช่องทางคู่ขนานก่อนขึ้นสะพานพระนั่งเกล้านะคะตรงเส้นทางรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้าคือถ้าเกิดวิ่งในช่องทางหลักมาโดยตรงๆเนี่ยขึ้นสะพานก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะรถจะหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าจะเริ่มมีการชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณต่างระดับบางรักน้อยแล้วส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกในถนนรัตนาธิเบศรก็จะมีการชะลอตัวตรงใกล้ๆกับจุดที่มีเหตุอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่มาสแตนบายอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมากใกล้เคียงกับ MRT ไซม้านะคะพอเลยจาก MRT ไซม้าไปแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้นะในฝั่งขาออกของถนนรัตนาธิเบศรก็เกิดว่าใครใช้เส้นทางอยู่ในช่วงเวลานี้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวกันมาตั้งแต่รถที่มาจากทางแยกแครายผ่านทางด้านของหน้าศูนย์ประชุมศูนย์และศูนย์ราชการนนทบุรีนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็จะไปเริ่มมีรถสะสมจริงๆตรงช่วงก่อนที่จะขึ้นทางด้านของสะพานพระนั่งเกล้านะคะในจุดนี้ก็จะเริ่มมีรถสะสมแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆตลอดเลยพอผ่านจากตรงบริเวณ MRT ตรงไซม้าไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีแต่ฝั่งขาเข้าเนี่ยจะมีรถสะสมกันตั้งแต่ตรงบริเวณลงมาจากต่างระดับบางรักน้อยวิ่งในช่องทางหลักมาเลยนะคะก็จะได้ไม่ต้องมาเบี่ยงเข้าเบี่ยงออกในส่วนของเส้นทางทางฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาถนนรัตนาธิเบศรอาจจะสงสัยว่าทำไมรถติดหนักแล้วทำไมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอะนะคะก็แจ้งให้ทราบนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีเหตุเป็นผู้ชายคนหนึ่งเกิดมีความคุ้มคลั่งนะคะใช้อาวุธจี้ตัวเองอยู่ตรงบริเวณคอนโดมิเนียมใกล้ๆกับทางด้านของสะพานพระนั่งเกล้าเจ้าหน้าที่เลยมีความจำเป็นต้องปิดในช่องทางคู่ขนานนะคะก็ให้ไปใช้ทางหลักทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เพิ่มเติมกรณีที่คุณจี้แจ้งเข้ามาขอความช่วยเหลือนะขอรถกู้ภัยนะปรากฏว่าตอนนี้คุณจี๊ดบอกว่าคุณพ่อน่าจะอาการแบบว่าเจ็บมากขึ้นแล้วก็รถของทางด้านของศูนย์เอราวัณ1669ยังเดินทางไปไม่ถึงนะบอกว่าไม่รอแล้วล่ะพยายามตอนนี้กำลังอุ้มคุณพ่อขึ้นรถจะไปที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะอีกประมาณ1กิโลจะเดินทางถึงโรงพยาบาลแล้วตอนนี้รถไม่ติดด้วยนะก็เพิ่มเติมกันมาให้ทราบนะคะเป็นห่วงเลยเราก็จะสอบถามกันเป็นระยะแบบนี้ล่ะค่ะตอนนี้คุณจิตบอกว่าเดี๋ยวอีกนิดนึงจะถึงโรงพยาบาลราชพิพัฒน์แล้วนะคะเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีข้อมูลทางด้านของคุณทิติพันธ์นะคะแจ้งเข้ามาใช้เส้นทางบนบุรพาวิถีฝั่งขาเข้านะคะมาจากทางด่านบางพลี2มุ่งหน้ามาทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียตรงประมาณกม.ที่10ตรงจุดนี้เนี่ยมีรถบรรทุกจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันในฝั่งขาออก
การจราจรนั้นยังไม่เป็นปัญหายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็มีคุณวรวุฒินะคะแจ้งอุบัติเหตุภายในซอยเพชรเกษม69ฝั่งที่มาจากทางด้านของเอกชัยมุ่งหน้าไปทางเพชรเกษมช่วงถนนเลียบคลองภาษีเจริญออกมาทางด้านของตัดกับถนนเพชรเกษมตรงจุดนี้เนี่ยจุดอุบัติเหตุอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านนิสาพอดีเลยนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะเสียหลักล้มเองมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ในส่วนของเหตุรถจักรยานยนต์นะเกิดไฟไหม้ที่ตรงบริเวณใกล้เคียงกับสวนสุขภาพเขตประเวศตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะเดินทางไปถึงในจุดที่เกิดเหตุเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะคะรายละเอียดนี้อยู่ในระหว่างการสอบตรวจสอบอยู่นะคะสำหรับเหตุไฟไหม้รถจักรยานยนต์อยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุก็คือใกล้เคียงกับสวนสุขภาพเขตประเวศนะคะเป็นจักรยานยนต์รับแจ้งมาเมื่อตอนช่วง 17:19 นแล้วก็คือตรวจสอบล่าสุดคือ 17:24 นเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของถนนรัตนาธิเบศฝั่งขาเข้าในขณะนี้เนี่ยการจราจรจะมีเนื่องจากว่ามีเหตุอยู่ตรงช่วงของบริเวณก่อนขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าเจ้าหน้าที่ก็จะมีการปิดการจราจรในช่องทางคู่ขนานจะปัดให้มาวิ่งในช่องทางหลักทั้งหมดเลยล่าสุดตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็จะมีการชะลอตัวอยู่ตรงบริเวณต่างระบางรักน้อยแล้วใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของฝั่งขาเข้ามาของถนนรัตนาธิเบศนะคะตอนนี้เนี่ยวิ่งในช่องทางหลักมาเลยใช้ช่องทางหลักมาเลยนะคะไม่ต้องไปใช้ในช่องทางคู่ขนานหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยู่ในช่องทางคู่ขนานถ้ามีทางเบี่ยงเข้ามาในช่องทางหลักนี้เบี่ยงเข้ามาก่อนได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปเบี่ยงอีกทีหนึ่งตรงจุดใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวอยู่ตรงบริเวณต่างระดับตรงบางรักน้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคืบหน้าเรื่องของการจราจรตรงส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูการจราจรในถนนแจ้งวัฒนะนะคะมาจากตรงสะพานข้ามแยกหลัก4มุ่งหน้าออกมาตรงหน้าศูนย์ราชการตรงนี้เนี่ยช่วงแรกเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะลงมาจากสะพานข้ามแยกหลัก4ในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้แล้วก็จะเริ่มมีรถหนาแน่นนะคะตรงช่วงก่อนที่จะผ่านหน้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยพอผ่านพ้นมาแล้วมาตรงช่วงของซอยแจ้งวัฒนะ14ก็จะมีรถเยอะก็เคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆนะคะก็ยังใช้ความเร็วกันไม่ยังใช้ความเร็วกันไม่ได้มากนักนะเนื่องจากว่ารถเยอะต่อเนื่องออกมาตลอดเลยจนมาถึงตรงบริเวณหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะพอเลยจากหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาแยกเลี่ยงเมืองต่อเนื่องมาทางแยกปากเกร็ดขึ้นไปทางด้านของสะพานพระราม4ช่วงนี้ก็จะใช้การได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าโอ้ฝั่งขาเข้าโดยรวมเนี่ยตั้งแต่สะพานพระราม4ลงมาเลยส่วนมาถึงตรงใต้ทางด่วนศรีรัตน์ตอนนี้มาถึงเรียบคลองประปายังคงใช้การได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีรถเยอะกันตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณแยกซอยแจ้งวัฒนะ14นะคะจุดนี้ก็จะเริ่มมีรถหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆจนมาถึงตรงทางด้านของแยกหลัก4ขึ้นสะพานข้ามแยกหลัก4โดยช่วงนี้นะคะส่วนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกค่ะตอนนี้เนี่ยรถที่ใช้ทางด้านของถนนวิภาวดีตั้งแต่ทางด้านของแยกลาดพร้าวออกไปนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของราชวิภาต่อเนื่องไปทางด้านของทางวัดเสมียนนารีในช่องทางคู่ขนานนี้จะมีรถเยอะนะคะก็จะมีรถเยอะกันไปตั้งแต่ตรงบริเวณแยกลาดพร้าวเลยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางรถที่ขึ้นไปทางด้านของราชวิภานี้ก็จะมีรถหนาแน่นเหมือนกันพอเลยจากราชวิภาไปทางด้านของวัดเสมียนก็จะมีรถเยอะแต่พอเลยจากทางด้านของวัดเสมียนไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบางเขนก็จะไปมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกบางเขนเท่านั้นนะคะก็เลี้ยวซ้ายไปทางถนนงามวงวานฝั่งขาออกนี่รถเยอะเลยทำให้รถที่จะผ่านทางด้านของแยกบางเขนเนี่ยจะมีการชะลอตัวไปแต่พอผ่านจากทางด้านของแยกบางเขนนะคะช่วงนี้ไปหลัก4ต่อเนื่องไปทางด้านของหน้าสนามบินดอนเมืองการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็จะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะตรงแถวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกหลัก4 แต่โดยรวมถือว่ายังเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันจากหน้าสนามบินดอนเมืองเข้ามาใช้การได้ดีกว่านะฝั่งขาเข้าในช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องกันตลอดมาจนถึงตรงบริเวณแยกลาดพร้าวเลยนะก็อาจจะมีรถมาติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางด้านของแยกลาดพร้าวเท่านั้นนะผ่านพ้นจากทางด้านของแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของดินแดงในช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็เคลื่อนตัวมาได้ตลอดเส้นทางส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกเนี่ยตั้งแต่ทางด้านของแยกดินแดงมุ่งหน้าออกไปทางด้านของสุทธิสารไปลาดพร้าวช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะบนถนนดินแดงนะคะที่มาจากแยกดินแดงใต้ทางด่วนดินแดงออกมาทางประชาสงเคราะห์มาแยกพระราม9ช่วงนี้เนี่ยจะเริ่มมีรถเยอะก่อนที่จะข้ามทางด้านของรถที่ขึ้นไปบนทางยกระดับข้ามแยกพระราม9เนี่ยฝั่งขาออกมีรถหนาแน่นนะคะแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางอู๋แต่รถเยอะเหมือนกันนะฝั่งขาออกมาจนถึงทางด้านของแยกรามเลยส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าจากแยกรามมุ่งหน้าเข้าไปที่แยกพระราม9โดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็จะไปมีรถหนาแน่นอีกครั้งนึงก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกประชาสงเคราะห์พอผ่านจากแยกประชาสงเคราะห์ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ทางด่วนดินแดงตรงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้รถที่จะเลี้ยวออกไปทางด้านของถนนวิภาวดีเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวนะคะก็ไปตามจังหวะสัญญาณไฟแล้วจุดนี้เนี่ยมันจะมีตรงช่วงที่มีแนวการก่อสร้างด้วยนะมีทางเบี่ยงก็เลยทำให้มีการชะลอตัวต่อเนื่องกันมาตรงทางด้านของแยกดินแดงส่วนรถที่มาทางสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยตรงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะทางกลับกันที่จะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิออกมาทางสามเหลี่ยมดินแดงมาแยกดินแดงยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะรถที่มาจากทางแยกตึกชัยมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยนะคะก็รถหนาแน่นชะลอตัวกันอยู่ตรงแถวๆประมาณหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎ9นะคะก็มาได้เรื่อยๆตามจังหวะสัญญาณไฟทางกลับกันจากอนุสาวรีย์ชัยไปแยกตึกชัยช่วงนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะก็จะไปติดจังหวะสัญญาณไฟตรงช่วงบริเวณแยกตึกชัยเท่านั้นนะคะก็เพิ่มเติมให้สำหรับในช่วงนี้ผลโยธินฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยจะมีรถเยอะตรงบริเวณจากสนามเป้าออกไปทางด้านของสะพานควายนะก็ไปทางด้านของอารีพอเลยจากทางอารีมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกสะพานควายก็จะเป็นท้ายแถวอีกครั้งนึงนะคะตรงประมาณแถวโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเดี๋ยวนะพอเลยจากทางด้านของช่วงซอยตรงช่วงก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกสะพานควายเนี่ยนะคะแถวซอยพหลโยธินอ๋อเลยจากซอยอารีไปเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มเป็นท้ายแถวแล้วนะคะก็คือรถเยอะไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันช่วง18 นาฬิกาค่ะ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึกๆ
2: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมสุดบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
0: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกัน
0: เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและดาวที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับไม่นี่เรา

0: ับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18:09 น.สวัสดีค่ะคุณฐานุตราค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้เลยนะเอาสดๆร้อนๆเลยนะก็คือว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะมีการปิดการจราจรชั่วคราวในเส้นทางทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้าก่อนขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าน
2: ะ
1: เนื่องจากว่ามีเหตุผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาเกิดอะไรไม่ทราบนะว่าเขามีปัญหาอะไรไม่ทราบเหมือนกันเขาใช้อาวุธปืนจะทำร้ายตัวเองนั่งอยู่ตรงคอนโดมิเนียมน่าจะเป็นสนามหญ้าตรงทางด้านของคอนโดมิเนียมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เนี่ยเยอะเลยทีเดียวทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะมีชุดปฏิบัติการพิเศษมาสแตนบายอยู่ในจุดตรงนี้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีความจำเป็นจะต้องปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวสำหรับจุดที่จะผ่านตรงบริเวณหน้าคอนโดมิเนียมซึ่งคอนโดมิเนียมเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ตรงใกล้ๆกับทางหน้าของสะพานพระนั่งเกล้าเจ้าหน้าที่ก็เลยปิดช่องทางการจราจร อยู่ตรงใกล้ๆกับสถานีไซม้า MRT ไซม้านะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรานึกภาพดูก็คือว่าพอเลยจากสถานีไซม้าไปเล็กน้อยเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรในช่องทางคู่ขนานจะให้วิ่งในช่องทางหลักไปทั้งหมดเลยตอนนี้เนี่ยส่งผลให้การจราจรถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้านะมาจากตรงบริเวณต่างระดับบางรักน้อยเนี่ยรถติดต่อเนื่องกันยาวๆเลยนะคะเนื่องจากว่ามีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยอยู่ตรงบริเวณต่างระดับบางรักน้อยแล้วนะคะพอเลยจากจุดที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ยก็ใช้การได้ส่วนฝั่งขาออกทีนี้ฝั่งขาออกก็เลยแบบว่ามีรถเยอะตามกันไปด้วยนะคือปกติเขาก็รถเยอะอยู่แล้วล่ะแต่ว่าพอมีเหตุเนี่ยคือบางคนอาจจะแบบชะลอตัวเนา
2: ะ
1: รอดูตรงจุดที่เกิดเหตุตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนะคะของรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกตั้งแต่ตรงบริเวณแยกแครายออกไปทางด้านของเลี่ยงเมืองอันนี้ก็จะรถเยอะไปช่วงหนึ่งจากนั้นมุ่งหน้าขึ้นไปทางด้านของสะพานพระนั่งเกล้าตรงนี้ไปจนถึงสะพานตรงถึงสถานีไซม้าเนี่ยก็จะรถเยอะแต่พอเลยจากไซม้าก็เป็นจุดที่ใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละเลยไปแล้วก็ใช้การได้นะคะแต่ว่าในส่วนของปฏิบัติการพิเศษของทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าคืออยู่ในระหว่างการเกลี้ยกล่อมอยู
2: ่
1: นะแต่ก็เจ้าหน้าที่ก็สแตนบายในจุดนี้อยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะก็ไม่แน่ใจว่าเขามีความเครียดอะไรเนาะถึงมาตรงนี้มีคนที่เขาใช้รถใช้ถนนผ่านมาบอกว่ารถติดยาวมากเลยนะคะก็อันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของอุบัติเหตุ
2: ค
1: ือไม่แน่ใจว่าเขาเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีรถคือเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร
2: ์
1: รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วกำลังจะผ่านตรงบริเวณหน้าเดอะมอลล์ท่าพระก็จะมีสะพานลอยคนเคลื่อนคนข้ามใช่ไหมตรงข้ามเดอะมอลล
2: ์
1: ที่จะมุ่งหน้ามาตัดกับทางด้านของถนนราชพฤกษ์ปรากฏว่าส่วนหัวของรถที่เขาบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาเนี่ยมันผ่านได้แต่ตรงตู้มันไม่ผ่านความสูงของมันไม่ผ่านมันก็เลยไปชนตรงใต้สะพานทำให้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันตกลงมาอยู่บนถนนตกลงมาอยู่บนถนนในช่องทางที่2จากซ้ายช่องทางที่2จากซ้ายอ่ะนะนี่อันนี้เป็นภาพล่าสุดนะ
2: อ
1: ันนี้เป็นภาพล่าสุดคือตอนช่วงที่ตกลงมาเนี่ยจะอยู่บนถนนในช่องทางที่2จากซ้ายเลยทำให้การจราจรตอนช่วงนั้นเนี่ยมีปัญหาชะลอตัวกันไปชั่วคราวอ่ะนะคะแต่ล่าสุดทาง X ของจสร้อยแล้วก็มีการรายงานความคืบหน้านะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็นำรถมาทำการเคลื่อนย้ายเจ้าตู้คอนเทนเนอร์นี้ออกไปจากจุดที่เกิดเหตุแล้วถ้าไม่เคลื่อนย้ายรีบเคลื่อนย้ายนี่จะติดหนักเลย
2: เรื่องใหญ่อะธรรมดาก็ติดอยู่แล้วเสร็จนี่ตอนนี้แล้วนี่หล่นอยู่ตรงกลางเรียกว่าถ้ามองก็คือเกือบกลางถนน
1: ใช่ใช่มันจะเพราะเขามีอยู่กี่เลนเนี่ยตรงนี้สามสี่เลนใช่ไหมเขาจะอยู่ในสองช่องทางซ้ายนะคือจุดนี้เนี่ยหลายคนที่เขามาแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าคือมันเป็นรถมันไม่ใช่รถที่เป็นรถเขาเรียกรถพ่วงที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเป็นรถสไลด์อ่ะแล้วก็บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาคือเห็นไหมว่าหัวมันอ่ะมันรอดได้อยู่แล
2: ้
1: วแต่ไอ้เจ้าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันสูงกว่าอีกตั้งครึ่งนึง
2: ต่ำขนาดนั้น
1: มันก็เลยทำให้ตู้มันผ่านไปไม่ได้
2: สูงขึ้นไปอีกโอ้โหเป็นเมตรไหมน่ะ คำนวณยังไง
1: โชคดีที่ว่ามันเป็นตู้เปล่าม ันก็เลยเบาหน่อย
2: มันก็เลยเคลื่อนย้ายง่าย
1: มันก็เลยเคลื่อนย้ายง่ายนะถ้ามันตู้หนักกว่านี้เนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาพอสมควร
2: ดิฉันว่า
1: เห็นตรงช่วงของบริเวณตรงคานเหล็กตรงใต้สะพาน
2: ค
1: ่ะมันมีเหมือนว่าเหมือนกับว่าเป็นรอยแบบว่าม
2: ี
1: รอยถูกชน มีความคดงอเล็กน้อย ต้องบอกว่าเป็นความคดงอเล็กน้อยเท่านั้นนะเดี๋ยวตัวของเนี่ยตรงใต้สะพานเนี่ยมันจะมีคานตรงคานที่เป็นคานเหล็กแต่ว่ามันไม่ได้แบบสะเทือนอะไรมากแต่ว่าเดี๋ยวคงยังไม่เสียหายมากนักนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุที
2: ่ใจเย็นใจเย็น
1: หิวข้าว
2: เสียงหลงแล้ว
1: งับลมแล้วตอนนี้งับลมแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นเหตุที่รับแจ้งเข้ามาผ่านทางจสร้อยแล้วก็ฝากไว้ว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะใกล้ถึงช่วงของเทศกาลกินเจแล้วแน่นอนว่าทางด้านของเส้นทางทางด้านของถนนเยาวราชซ
2: ึ่
1: งเขาก็จะมีการจัดงานกินเจที่เยาวราชนะงานเขาจะมีระหว่างวันที่9จนถึงวันที่18ตอนนี้เนี่ยณขณะนี้เนี่ยเขาก็มีการจัดเตรีย
2: ม
1: เรื่องของซุ้มขายอาหารช่วงตั้งแต่ตรงวงเวียนซุ้มเฉลิมพระเกียรติไปทางด้านของแยกเฉลิมบุรีจะอยู่สองข้างทางเขาจะไม่มีการปิดการจราจรน
2: ะ
1: ยกเว้นวันที่10ซึ่งเป็นวันเปิดงานเท่านั้นก็แต่ว่าจะปิดตรงช่วงสั้นๆพอหลังจากที่หลังจากวันที่10ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเปิดการจราจรให้รถวิ่งได้ตามปกติแต่ว่าตอนช่วงเราก็เข้าใจว่าพอช่วงเย็นคนจะเริ่มเยอะสักหน่อยหนึ่งนะก็อาจจะมีการจราจรที่มีการชะลอตัวตรงบริเวณแถวๆเนี้ยแถวซุ้มเฉลิมพระเกียรติหรือว่าวงเวียนโอเดียนผ่านไปทางด้านของเฉลิมบุรีนะก็ถ้าเกิดว่าใครจะไปซื้อหาอาหารก็เดินทางโดย
2: รถติดนั่งอยู่บนรถต้องมีการลงกันบ้างอ่ะเห็นข้างทางซ้ายขวา
1: หรือว่าอาจจะไปแบบว่ารถไฟใต้ดินรถใต้ดินไปแล้วสะดวกสุดเลยนะก็ไปลงที่สถานีหัวลำโพงใกล้ๆแถวนั้นนะเดินไปหน่อยนึง
2: วัดมังกร
1: ไม่ใช่
2: ได้นะเดินไง
1: อ๋อเดินใจ
2: เดินนะ
1: ไม่ก็ถ้านั่งรถไฟใต้ดินเนี่ยมาขึ้นตรงสถานีหัวลำโพงเดินย้อนไปนิ
2: ดเด
1: ีย
2: วนิดเดียว
1: ถ้าขึ้นวัดมังกรก็ได้นะ
2: ได้ก็เดินหน่อยแล้วก็จะได้กินได้ไงอะไรนะ
1: อันนี้ก็คือสายกินจะกินตลอดเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะฝากไว้นิดนึงนะคะวันนี้มีแจ้งในเรื่องของภารกิจนำส่งหัวใจดวงที่195ค่ะโดยภารกิจนี้เนี่ยเดินทางออกจากที่สนามบินดอนเมืองใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าขึ้นโทเวลงทางด่วนดินแดงแล้วก็ขึ้นทางด่วนดินแดงไปลงที่เพลินจิตที่หมายปลายทางคือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะตอนช่วงประมาณสัก16:00ถ้าเกิดว่าใครเห็นรถของเจ้าหน้าที่รถพยาบาลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของตำรวจโครงการพระราชดำรินำเส้นทางอยู่ก็ขอความกรุณาเปิดเส้นทางด้วยนะคะแล้วก็ฝากไว้วันนี้มีรับแจ้งคุณมีรับแจ้งเข้ามาว่าลืมทรัพย์สินเป็นกระเป๋าสตางค์แล้วก็มีเงินสดจำนวนมากด้วยนะอยู่ในกระเป๋าเคสแรกเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงของคุณปุญญนุชและแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้ตอนแรกเนี่ยคือตัวของคุณวินัยแจ้งเข้ามาบอกว่าเป็นกระเป๋าสตางค์สีเขียวข้างในกระเป๋าเนี่ยจะมีเงินสดเกือบแสนนะคุณเกือบแสนน่ะคือตอนแรกอ่ะคือกระเป๋าอ่ะมันอยู่ในกระเป๋าอีกทีนึงแต่ทีนี้เนี่ยหยิบออกมาเพื่อจะมาจ่ายเงินค่าทางด่วนจ่ายเงินค่าทางด่วนแล้วน่าจะลืมก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหล่นอยู่ที่
2: ในรถหรือเปล่า
1: ในรถหรือเปล่านะคือไม่รู้ว่าหล่นที่พื้นหรือว่าวางอยู่ที่บนเบาะเป็นรถแท็กซี่สีฟ้านั่งรถมาจากที่โฮมโปรกิ่งแก้วมาลงที่ซอยนวมิน49เมื่อตอนช่วงเช้ามืดก่อน18:00 น.ของวันนี้นะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าเก็บกระเป๋าสตางค์สีเขียวคือข้างในเนี่ยน่าจะมีแต่เงินอย่างเดียวไม่มีเอกสารได้เลย
2: น
1: ะ
2: เป
1: ็นกระเป๋าเงินอย่างเดียวทีนี้มันจะยากหน่อยเพราะว่าคือไม่มีเอกสารแต่ว่าถ้านั่งไกลๆขนาดนี้คือนั่งมาตั้งแต่กิ่งแก้วไปลงที่นวมินทร์คนขับรถแท็กซี่น่าจะจำได้นะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณพิมมาดา คือบอกว่า คุณพิมดานั่งรถแท็กซี่ไม่ใช่รถแท็กซี่ค่ะเป็นรถที่เรียกจากแอปพลิเคชันโบนั่งมาจากที่แถวๆซอยวัชรพลไปลงที่บรรทัดทองเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสัก3ทุ่มกว่าเกือบ4ทุ่มซึ่งตอนที่ลงมาแล้วก็น่าจะคือหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาแล้วมีกระเป๋าอีกใบนึงมันมืดรถมันมืดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือคุณเป็นไหมเวลาแบบถือกระเป๋ามาแล้วกระเป๋าแบบเราใส่เข้าไปแล้วอ่ะแล้วมันไม่ถูกช่องอ่ะไม่ถูกช่องน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตอนที่ลงรถมาก็ไม่ทันได้สังเกตด้วยนะฮะแล้วมารู้ตัวอีกทีนึงคือสายวันนี้เลยคือนั่งรถมาเนี่ยเมื่อคืนใช่ก็คือติดต่อกลับไปที่ทางแอปพลิเคชันทางแอปเนี่ยเขาก็ติดต่อคนขับรถที่รับงานไปเมื่อคืนเนี้ยคนขับรถบอกว่าไม่เห็นเดี๋ยวเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงมันตกอยู่ในรถหรือว่าอาจจะตกข้างนอกแต่ยังไงก็ตามเราก็แนะนำว่าให้ไปแจ้งความไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามีเงินสดประมาณสัก 20,000 อยู่ในกระเป๋านะคะก็ถ้าเกิดว่ามีใครเก็บได้เป็นกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองสีน้ำตาลนะคะถ้าเกิดว่าอันนี้มีบัตรประชาชนมีใบขับขี่มีบัตรเครดิตแล้วก็มีเงินสดอยู่ในนั้นชื่อคุณพิมมาดาจอนนะก็ถ้าเกิดว่าใครเก็บได้ยังไงก็รบกวนด้วยแล้วกันนะคะเอาละค่ะส่งต่อคุณพานุตาเท่านี้เลยค่ะ
2: ได้ค่ะ

ส่งคุณนัตยาเรียบร้อยนะคะอยู่ต่อกับธนุตราค่ะวันนี้ยาวๆไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะเรามาติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันเมื่อสักครู่ระหว่างที่คุยอยู่กับคุณนัตยามีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ค่ะในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารใกล้เคียงธนาคารกรุงไทยสาขาอาคารเมืองทองที่เยาวราชถนนเยาวราชนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยภูเขาทองบรรทัดทองบางรักดุสิตนะคะหลายเขตเลยนะกำลังนำรถออกไปสนับสนุนในที่เกิดเหตุนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะรีบรายงานเพิ่มเติมณปัจจุบันประมาณนี้ถ้าใครยังไม่ได้ใช้เส้นทางใกล้เคียงในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะคะหลีกเลี่ยงก่อนละกันนะหลีกเลี่ยงก่อนละกันให้รถของเจ้าหน้าที่นะคะดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยเนี่ยเข้าพื้นที่ได้ก่อนนะคะเหตุเกิดตรงถนนเยาวราชค่ะมาดูเรื่องของการเดินทางในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อนะคุณใบเตยรายงานมาบอกว่าที่ถนนราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์ขาออกนะเวลานี้ตั้งแต่ตรงแยกบางกลวยไซน้อยไปจนถึงต่างระดับบางรักน้อยนะคะสภาพการจราจรค่อนข้างช้านะคะเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีรถจอดเสียเป็นฝั่งขาออกนะคะตรงบริเวณกลางสะพานข้ามคลองอ่องนนเนี่ยมีรถเก๋งนะมีรถเก๋งไปจอดเสียอยู่1คันค่ะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายของช่องทางหลักนะคะส่งผลให้รถที่ตามหลังมาเนี่ยชะลอตัวส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะสำหรับเส้นราชพฤกษ์ขาออกนี้ก็ดูไม่ค่อยดีนะคะรถชะลอตัวธรรมดารถจะเยอะอยู่แล้ววันนี้ยิ่งชะลอตัวก็เลยจะมีท้ายแถวสะสมนะคะใครเดินทางอยู่ก็ใจเย็นนิดนึงนะมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะตอนนี้ทางสภ.บางสีเมืองนะคะฝากเพิ่มเติมในเรื่องของการเดินทางในเส้นทางถนนรัตนาธิเบศรค่ะรัตนาธิเบศรขาเข้านะคะจากต่างระดับบางใหญ่นะไปทางที่จะไปขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าอะค่ะตรงนี้เนี่ยเรื่องของสภาพการจราจรค่อนข้างติดขัดนะคะช่องทางคู่ขนานช่วงคอนโดริชพาร์คนะคะเนื่องจากเมื่อสักครู่ที่รายงานไปว่ามีเหตุชายนะคะที่จะทำร้ายตัวเองเจ้าหน้าที่เลยต้องมีการปิดการจราจรช่องคู่ขนานจากแยกบางพลูที่จะขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าค่ะให้รถเนี่ยไปวิ่งนะคะรถเนี่ยออกไปวิ่งในช่องด่วนก่อนนะคะปิดช่องคู่ขนานจากแยกบางพลูที่จะขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่านะคะแล้วรถที่จะใช้เส้นทางตรงนี้ก็คือวิ่งช่องด่วนออกไปก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถนะคะฉะนั้นตรงนี้ชะลอตัวนิดนึงนะเจ้าหน้าที่ฝากข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะอันนี้ขอบคุณทางเพจข่าวคนนนท์ด้วยนะคะสำหรับภาพที่เราเห็นตอนนี้คือบรรยากาศณเวลานี้เป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะช่องทางคู่ขนานนะคะจะมีการปิดการจราจรผ่านไม่ได้เนาะก็จะต้องวิ่งทางด้านขวานะคะที่เป็นช่องทางหลักนะคะวิ่งช่องด่วนนะคะวิ่งช่องด่วนไปก่อนนะเพื่อความปลอดภัยค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วถ้าใครใช้เส้นทางตรงนี้นะรัตนาธิเบศรในฝั่งขาออกลงสะพานมาแล้วอย่าชะลอดูนะคะอย่าชะลอดูนะเพราะว่าการที่คุณลงสะพานมานั่งก้าวตัวเก่ามาแล้วนะคะแล้วมาชะลอมันก็จะอออยู่ตรงนั้นซึ่งเป็น อีกหนึ่งเหตุนะที่จะทำให้รถที่ตามหลังมามันติดขัดมากนะคะฉะนั้นไม่ต้องชะลอดูนะคะลงมาแล้วก็เคลื่อนตัวไปเลยนะคะไม่ต้องดูเหตุฝั่งตรงข้ามนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวเนี่ยอยู่ตรงบริเวณแยกแครายแล้วนะคะ

0: ปแถวยาวนะสำหรับตรงนี้เพิ่มเติมให้นะคะขาออกก็ช้านะคะชะลอตัวขาเข้าก็เป็นปัญหานะคะสำหรับเส้นรัตนาธิเบศฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงก่อนเลยนะคะหรือว่าใครกำลังใช้เส้นทางนี้อยู่ขาออกเนี่ยพอผ่านสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าไปลงมาแล้วก็ไม่ต้องชะลอนะคะไปเลยนะไปตามปกติของเราเลยนะคะส่วนในสายทางอื่นต้องบอกว่าเพื่อนสมาชิกเราก็จะคอยอัปเดตเพิ่มเติมมาให้เรื่อยๆนะทางหน้าเพจ Facebook นะคะทาง X ของเรารวมไปถึงทางหลังไมค์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยเพิ่มเติมกับทางดาบตำรวจสมชายชัยขันค่ะเจ้าหน้าที่นะคะจากทางสภ.บางสีเมืองนะคะสวัสดีค่ะดาบคะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะสำหรับเส้นทางตรงจุดเกิดเหตุที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้มีเส้นทางแนะนำทางเลี่ยงไหมคะดาบคะ
1: อ๋อก็ถ้าเป็นถนนรัตนาธิเบศที่จะเข้ามุ่งหน้าแครายนะครับก็ให้ใช้ทางหลักเลยสะพานข้ามแยกไซม้าท่าอิฐแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นสะพานพระนั่งเก้าตัวใหม่นะครับแล้วก็ถ้าท่านอยู่ข้างล่างแล้วก็มาเส้นทางคู่ขนานนะครับเมื่อมาถึงปั๊มบางจากนะครับตรงนั้นเรียกไซม้า88สถานีรถไฟฟ้าไซม้านะครับท่านก็เบี่ยงขวานะครับเข้าใช้เส้นทางถนนสายหลักนะครับรัตนาธิเบศรหลักเพื่อขึ้นพนังเกล้าตัวใหม่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าท่านที่จะเข้าหมู่บ้านนะครับใกล้เคียงเช่นหมู่บ้านรัตดาลมเดอะคอนโดดีคอนพรามนะครับก็สามารถที่จะขอแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าท่านที่มาจากรัตนาธิเบศรขาออกที่มาจากแยกแครายนะครับท่านจะเข้าท่านก็ลงใช้สะพานพระนั่งเก้าตัวเก่านะครับแล้วท่านก็ย้อนนะครับย้อนเป็นทางเลนสวนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่านก็เข้าหมู่บ้านนนนิชานะครับแล้วก็ท่านเข้าซอยไซม้าซอย7เพื่อจะเข้าไปในทางท่าอิฐได้นะครับ
0: ค่ะอืม
1: ครับ
0: ไซม้าซอย7
1: แต่ว่าในจุดที่ท่านจะเบี่ยงใช้รัตนาธิเบศรแล้วท่านจะเบี่ยงออกเพื่อจะผ่านคอนโดเดอะริสพาร์คที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเพื่อจะใช้พนังเก้าตัวเก่าเนี่ยงดนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ให้ผ่านนะครับถ้าท่านที่จะมุ่งหน้าไปทางกระทรวงพาณิชย์นะครับหรือข้ามสะพานพระนั่งเกล้านะครับแนะนำให้ใช้เลนหลักนะครับเข้าขึ้นพระนั่งเกล้าตัวใหม่นะครับแล้วก็ท่านก็ค่อยเบี่ยงสายทางตลาดนกฮูกนะครับแล้วก็ใช้เลี่ยงเมืองนนท์นะครับ
0: ค่ะอืมแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าท้ายแถวจะยาวมากๆเลยนะคะเนี่ยใช่ไหม
1: ครับเพราะว่าถ้ามาทั้งเลนหลักนะครับแล้วก็ข้างล่างที่ออกจากซอยไซม้าท่าอิฐที่จะมุ่งหน้าทางแครายเนี่ยก็รวมแล้วก็เป็น6เลนนะครับแล้วก็มาเบียดกันเข้าตรงนั้นเหลือ3เลนก็ทำให้สะสมนะครับต้องขออภัยพี่น้องจริงๆนะครับส่วนการเลี่ยงนะครับก็ใช้เส้นราชพฤกษ์นะครับขึ้นสะพานเจษฎาบดินทร์นะครับแล้วก็มุ่งหน้าทางติวานนท์หรือเลี่ยงเมืองนนท์ได้สบายนะครับเส้นนี้นะครับประชาชนพี่น้องที่มาจากเส้นท่านเวสเกตนะครับหรือท่านที่จะมุ่งหน้าแยกแครายที่จะผ่านทางแยกไซม้าท่าอิฐนะครับแนะนำให้ท่านนะครับตรงไปหรือท่านใช้ต่างระดับบางเล็กน้อยนะครับเพื่อไปใช้ถนนราชพฤกษ์ขาเข้านะครับผ่าน ของอ้อมนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับไปทางบางสิงห์เมืองวัดโบสถ์ขึ้นสะพานมหาเจษฎาบดินทร์นะครับท่านจะลงทางโรงพยาบาลพระนางเก้าก็ได้หรือท่านจะลงเลี่ยงเมืองนนท์หรือก็ลงติวานนท์ใช้ได้ครับเส้นนี้สะดวกครับ
0: มาไปลงติวานนท์ค่ะ
1: ครับไม่ต้องมาทางสะพานพระนั่งเก้าตัวใหม่แล้วนะครับท่าน
0: คือให้เลี่ยงให้เลี่ยง
1: เจษฎาบดินทร์ได้เลยนะครับ
0: ค่ะให้เลี่ยงพระนั่งเก้าไปเลยใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าจะดีที่สุด
1: ถ้าท่านมาจากทางปากเกร็ดนะครับท่านไม่ต้องเลี้ยวซ้ายมาพระนั่งเก้าครับท่านตรงไปเลี้ยวซ้ายบางสิงห์เมืองวัดโบสถ์เพื่อขึ้นสะพานมหาเจษฎาบดินทร์นะครับแล้วถ้าท่านที่มาจากบางบัวทองหรือสีท่านเวสเกตที่จะมุ่งหน้าแครายนะครับท่านก็ไม่ต้องผ่านมาทางแยกไซม้าท่าอิฐหรือขึ้นพระนั่งเก้าตัวใหม่นะครับท่านสามารถที่จะเบี่ยงตรงตังระดับบางรักน้อยเพื่อเบี่ยงขวาไปทางถนนราชพฤกษ์ขาเข้านะครับเพื่อจะไปเลี้ยวซ้าย ถนนบางศรีเมืองวัดโบสถ์เพื่อจะใช้สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ได้ครับ
2: ค่ะ
1: จะช่วยขี้คายได้ครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณดาบมากๆเลยนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: เป็นปัญหาซะแล้วสินะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี้ท้ายแถวยาวมากจริงๆนะคะเมื่อกี้ได้เห็นภาพกันไปใช่ไหมคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท้ายยาวมากฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้นะคะไม่ต้องเข้าไปใช้เส้นนี้เลยดีกว่านะใช้เส้นอื่นนะคะราชพฤกษ์ไปออกสะพานเจษฎาบดินทร์ไปออกติวานนท์นะคะหรือว่าจากต่างระดับบางรักน้อยมุ่งหน้าไปทางราชพฤกษ์ขาเข้าแทนแล้วก็ไปใช้สะพานเจษฎาบดินทร์นะคะคือพยายามเลี่ยงทั้งสะพานพระนั่งเกล้าตัวใหม่ตัวเก่านะคะตรงบริเวณนั้นนี่ดูเรื่องสภาพการจราจรแย่มากนะคะถามว่าตอนนี้แย่ไหมก็คือเยอะมากแล้วกันอย่าบอกว่าแย่มากเลยเยอะมากนะคะถ้าเข้าไปก็คือชะลอตัวแล้วก็จะช้าท้ายแถวอยู่ตรงนั้นแน่นะคะเมื่อสักครู่จากที่เห็นในคอมเมนต์ต่างๆที่ทุกคนบอกว่าโอ้โหรถเยอะมากนะคะคือออกันอยู่ตรงนั้นเข้าใจเลยนะเข้าใจหลายๆท่านเลยว่าไปไม่ได้นะคะชะลอตัวก็ถ้ายังไม่ได้เดินทางหรือว่าตอนแรกจะต้องกลับเส้นทางนั้นอย่าพึ่งนะคะเปลี่ยนเส้นทางก่อนดีกว่านะหาเส้นทางใหม่นะคะมีเพิ่มเติมนะในเรื่องของการเดินทางเข้ามาจากเส้นแจ้งวัฒนะนะคะเส้นแจ้งวัฒนะนะคะตรงบริเวณถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้าก่อนถึงเซนทันนะคะขออภัยตรงข้ามกับเซนทันนะตอนนี้เนี่ยแจ้งวัฒนะเองทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ก่อนถึงตรงข้ามกับเซนทันตรงนั้นเนี่ยมีกล่องค่ะคุณนันทพัฒน์นะคะบอกว่ามีกล่องพัสดุเนี่ยมันหล่นอยู่บนผิวการจราจรแล้วก็โดนรถทับไปแตกเรียบร้อยนะคะอยู่ในช่องทางที่2จากขวาก็คือแตกกระจายอยู่บนผิวการจราจรนั่นแหละนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะก็เลยฝากเตือนเพื่อนสมาชิกให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเคลื่อนตัวของรถในเส้นทางนี้นะคะแจ้งวัฒนะขาเข้าไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหาแต่ว่ามีของหล่นแล้วก็ถูกทับแตกอยู่ในช่องทางที่2จากขวาค่ะระมัดระวังด้วยนะคะขอบคุณคุณณัฐพัฒน์นะคะคุณณัฐพลอีกหนึ่งท่านอยู่เทพรักษ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ตรงช่วงบริษัทซีเกตไปจนถึงแยกศรีเทพานะคะก็ช้านะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยเป็นไปได้อย่างช้าๆเนื่องจากตรงจุดนี้เนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะตั้งแต่ตรงบริเวณหน้าบริษัทซีเกตนะคะไปจนถึงแยกศรีเทพาเนี่ยน้ำจะท่วมสูงอยู่ประมาณ20เซนนะคะก็คือน้ำเนี่ยเสมอกับฟุตบาทนะคะประมาณ20เซนก็เสมอฟุตบาทเนาะน้ำท่วมขังอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วก็ช่องทางกลางค่ะฉะนั้นรถเล็กนะคะที่จะสัญจรผ่านเส้นทางตรงนี้ซ้ายวิ่งไม่ได้นะก็มาวิ่งในช่องทางด้านขวานะคะขยับออกมานะมาขยับวิ่งขวากันนะคะซ้ายนี่คือน้ำค่อนข้างสูง20เซนนะคะผ่านไม่ได้นะคะก็เลยมาวิ่งช่องทางด้านขวากันส่งผลให้สภาพการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวกันอย่างช้าๆนะคะส่วนขาออกไม่เป็นปัญหาขาออกไม่มีน้ำท่วมนะมันท่วมขังอยู่ทางฝั่งขาเข้านะคะขอบคุณคุณณัฐพลด้วยสำหรับข้อมูลที่แจ้งเพิ่มเติมเข้ามานะคะไปดูเส้นทางเพิ่มเติมกันนะตอนนี้นะคะถนนเพลินจิตแยกราชประสงค์นะคะถนนพระราม1ผ่านแยกเฉลิมเผ่าแยกปทุมวันอังรีดูนังพญาไทแล้วก็รอบๆแยกปทุมวันถนนราชดำริหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ตรงนี้นะคะที่จะมุ่งหน้าไปประตูน้ำการจราจรมีปัญหานะคะเส้นทางนี้ที่พูดไปทั้งหมดการจราจรติดขัดค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปต่อกันที่สายของคุณกฤตกรมานะดีค่ะจากทางสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสวนมะลินะคะอยู่ในสายกับเรานะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เรื่องของเหตุเพลิงไหม้อาคารตรงเยาวราชยังไงคะเนี่ยสามารถควบคุมเพลิงได้หรือยัง
2: ครับเบื้องต้นน่าจะเป็นการไฟฟ้าลัดวงจรที่นอกตัวอาคารภายในอาคารกรุงไทยสาขาเยาวราชเหรอครับเบื้องต้นไม่มีแสงเพลิงแล้วเจ้าที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเปล่า
1: เป็นอาคารที่เป็นธนาคารเลยเหรอคะหรือว่าอาคารใกล้เคียง
2: เป็นธนาคารกรุงไทยครับธนาคารกรุงไทยสาขาเยาวราช
1: ค่ะเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาเยาวราชนะคะตอนนี้ไม่มีแสงเพลิงแล้ว
2: เบื้องต้นตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงมันไม่มีแสงเพลิงแล้วมีเฉพาะกลิ่นไหม้แต่ประชาชนที่อยู่ข้างเคียงถ่ายคลิปไว้ให้มันมีแสงเพลิงเล็กน้อยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ
1: ค่ะแสงเพลิงเล็กน้อยจากตรงบริเวณไหนคะชั้นล่างชั้นบน
2: ประมาณชั้น2ครับประมาณชั้น2แต่อยู่นอกตัวอาคารนะครับนอกตัวอาคาร
1: นอกอาคารค่ะค่ะแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยังไงต่อคะ
2: ตอนนี้ทางกำลังสปป.ของกทม.นะครับได้ทำการสำรวจทั้งตัวอาคารครับสองห้องน้ำเปลี่ยน
1: ค่ะ
2: สักครู่นะครับผมติดใ
1: จค่ะสำรวจตัวอาคารค่ะโอเคได้ค่ะ
2: ยังเปลี่ยนยังเดี๋ยวมือหนึ่งได้ไปติดหนึ่งกำลังขึ้นไปตรวจสอบที่นั่งเปลี่ยนครับผม
1: ค่ะแล้วตอนนี้ในบริเวณ
2: ก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้เจ้าที่ไฟฟ้ามาแล้วตำรวจมาแล้วก็เดี๋ยวจะทำการสำรวจว่ามันไม่อะไรอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเราจะดำเนินการต่อครับ
1: ค่ะต้องมีการตัดไฟอะไรบริเวณนั้นด้วยไหมคะบอกว่าไม่จากด้านนอก
2: เกี่ยวกับสายไฟไม่เกี่ยวเฉพาะอาคารเดียวได้ครับ
1: อาคารเดียว
2: ไฟฟ้าสามารถตัดเฉพาะอาคารกรุงไทยได้ครับแต่ตอนนี้ก็จะรถติดหน่อยนิดนึงครับก็รถดับเพลิงจอดเยอะ
1: ค่ะแต่ว่ายังพอจะเคลื่อนตัวได้ไหมคะสำหรับรถที่จะผ่านเส้นทางถนนเยาวราชอะค่ะดูจาก
2: ได้แล้วครับตอนนี้ให้กำลังที่อยู่ห่างไกลให้เลิกวอสีที่เกิดเหตุแล้วครับ
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
1: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

ภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขหมดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: มาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณไลลาแจ้งมานะบอกว่าที่ถนนพระราม4ขาออกค่ะช่วงทางขึ้นสะพานนะคะจากทาง5แยกนราธิวาสขออภัย5แยกปักเกร็ดนะคะไปถึงถนนชัยพฤกษ์ค่ะตอนนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุนะคะในฝั่งขาออกเนาะตรงช่วงเชิงทางขึ้นสะพานนะคะเป็นรถเก๋ง2คันชนกันนะคะกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาค่ะคุณผู้ฟังก็ตรงพื้นที่ตรงนี้ที่คุณลายลาแจ้งมาเนี่ยเราประสานแจ้งทางสภ.ปักเกร็ดไปแล้วด้วยนะคะสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นตรงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4ในฝั่งขาออกนะคะช่องทางด้านขวาค่ะรถเก๋งเฉี่ยวชนกัน2คันนะเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องแล้วนะคะส่งผลให้การจราจรตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4นะคะเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุค่ะผ่านพ้นจุดนี้ไปนะคะรถก็มีปริมาณมากอาจจะช้านะคะส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาค่ะยังเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณไลลาด้วยนะคะส่วนอีกเคสหนึ่งนะคะที่ก่อนหน้านี้แจ้งไปว่าคุณนันทพัฒน์นะคะแจ้งมาว่าถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าเนี่ยก่อนถึงตรงข้ามกับเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะมันจะมีกล่องนะคะกล่องพัสดุหล่นแล้วก็โดนรถทับแตกปรากฏว่าไอ้คำว่าแตกกระจายเนี่ยค่ะคือกระจายจริงๆนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะกระจายอยู่ในช่องทางที่สองจากขวากระเด็นเต็มไปหมดเลยนะคะก็เลยแจ้งให้ใครที่ใช้เส้นทางนะเวลานี้ต้องระวังเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะมันเป็นเศษคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะดูไม่ออกไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเลยฝากแจ้งเตือนมาแล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกครั้งละกันนะคะสำหรับถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะก่อนถึงตรงบริเวณตรงข้ามกับเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะมีของที่อยู่ในกล่องพัสดุโดนทับแล้วมันแตกกระจายในช่องทางที่2จากขวาจุดนี้เจ้าหน้าที่สภ.ปักเกร็ดก็ทราบเรื่องแล้วเช่นกันนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่สายของทางพันตำรวจโทฐาปนพงษ์พึ่งมีค่ะสารวัตรจราจรสภ.ปักเกร็ดนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้หรือยังคะ
1: ตอนนี้เจ้าที่กำลังตรวจสอบอยู่นะครับก็เดี๋ยวกำลังขับตอนนี้กำลังให้ที่เจ้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงเซ็นทรัลนะครับให้เดินข้ามไปฝั่งนะครับเนื่องจากมีเจ้าที่ที่อำนวยการจราจรอยู่ใกล้เคียงกำลังให้ข้ามไปตรวจสอบดูว่าเป็นสิ่งของที่ตกหล่นเป็นอะไรนะครับจะได้นำพ้นก่อนกีดขวางนะครับกำลังเจ้าที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับในส่วนของเบื้องต้นนะครับแล้วก็สภาพการจราจรนะครับในพื้นที่ของปากเกร็ดนะครับณเวลานี้นะครับก็ขาออกนะครับตอนนี้สภาพรถหนาแน่นนะครับก็ท้ายแถวก็ยังอยู่เป็นเชิงทางข้ามคลองประปานะครับที่ทางลงนะครับก็จราจรอยู่ระหว่างเร่งระบายให้นะครับก็จะมีชะลอตัวบริเวณทางลงด่วนแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับเนื่องจากวันนี้มีผู้ใช้บริการเยอะนะครับเข้าและออกบริเวณหน้าห้างนะครับแล้วก็บริเวณจุดกำหนดเลี้ยงเมืองนะครับในส่วนของถนนเส้นอื่นตีวันนนท์ศรีธรรมาช่วงนี้สภาพการจราจรลดน้อยคล่องตัวแล้วนะครับก็จะมีแจ้งวัฒนะเส้นเดียวครับตอนนี้ในพื้นที่ของปากเกร็ดที่ยังมีสภาพการจราจรที่หนาแน่นอยู่ครับผม
0: ได้ค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: ครับได้ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะเราติดตามกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการประชุมสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะอย่างที่ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงไปสำหรับเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ค่ะหรือ the 2026 annual meeting of the international monetary fund and the world bank group ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้นะคะต้องถือว่าเดือนตุลาคมนี้อ่ะเป็นเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกค่ะมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะนอกเหนือจากเรื่องของความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วนะคะอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์ค่ะทั้งจากผ้าไทยผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยค่ะที่ถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลนะคะและการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทั้งจากพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยแหละค่ะรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจจะลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกนะคะมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนรวมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการค่ะที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th นะคะหรือทางหน้าเพจ Facebook am2026thailand ค่ะอันนี้สามารถเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จได้นะคะกลับมาเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการเดินทางกันต่อกรณีเส้นทางนะคะเมื่อสักครู่ที่ได้แจ้งคุณผู้ฟังไปนะอย่างที่ทางดาบได้บอกว่าเรื่องการเดินทางบนเส้นทางถนนรัตนาธิเบศรขาเข้านะคะอันนี้เนี่ยใครที่ยังไม่มีความจำเป็นนะคะอาจจะหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ก่อนนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้มีเรื่องของการปิดเรื่องของการจราจรนะในเส้นทางเนื่องจากมีเหตุของชายคุ้มคลั่งนะคะที่จะทำร้ายตัวเองนะคะอยู่ตรงหน้าคอนโดฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็จะต้องมีการปิดนะคะช่องทางการจราจรตรงบริเวณจากต่างระดับบางใหญ่นะคะที่จะขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่านะคะช่องคู่ขนานเนี่ยช่วงหน้าคอนโดริชพาร์คทางเจ้าหน้าที่ก็คือปิดช่องคู่ขนานไว้เลยนะคะปิดช่องคู่ขนานไว้นะจากแยกบางพลูที่จะขึ้นสะพานพระนั่งเก้าตัวเก่าให้วิ่งในช่องด่วนก่อนนะคะทางด้านขวาวิ่งขวาไปเลยนะคะเพราะว่าช่องคู่ขนานเนี่ยปิดนะคะด้านซ้ายนี่ปิดหมดใครผ่านตรงนี้ก็คือจะต้องวิ่งขวานะคะวิ่งขวาขึ้นสะพานไปเลยนะคะทางด้านซ้ายที่ผ่านไม่ได้นะช่องคู่ขนานผ่านไม่ได้นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปิดไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยฉะนั้นจุดนี้ ก็อยากให้เลี่ยงไปก่อนถ้าใครยังไม่ได้เข้าใกล้เส้นทางนี้นะผ่านไปก่อนส่วนใครที่อยู่เส้นรัตนาธิเบศรใช้ขอออกแล้วกำลังจะลงจากสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่านะคะก็อยากจะให้ลงมาแล้วก็อย่าชะลอดูนะไม่ใช่ลงมาแล้วชะลอมองด้านขวาว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรเขามีเหตุอะไรเห็นไฟวับๆอะไรเงี้ยไปเลยค่ะไม่ต้องชะลอดูเพราะตอนนี้ท้ายแถวยาวแล้วนะคะท้ายแถวค่อนข้างยาวนะเมื่อสักครู่นี้อย่างที่ดาบบอกเองว่า เพื่อความปลอดภัยนะคะก็ผ่านเส้นอื่นจะดีกว่านะไปใช้เส้นอื่นได้สำหรับราชพฤกษ์นะคะมุ่งหน้าไปทางสะพานเจษฎาบดินทร์แล้วไปออกดีวานนท์นะคะไปใช้เส้นนั้นก็ได้นะคะส่วนไซม้าท่าอิฐไม่จำเป็นก็ไม่อยากให้ผ่านนะคะปากเกร็ดนะคะปากเกร็ดจะเลี้ยวซ้ายเพื่อจะมาพระนั่งเกล้าตรงนี้นะคะไม่ต้องมาดีกว่านะตรงไปนะคะไปทางบางสีเมืองแยกวัดโบสถ์บางสีเมืองทางนู้นนะคะน่าจะใช้ได้ดีกว่าแล้วอ้อมเอาหน่อยนะก็ต่างระดับบางนักน้อยมุ่งหน้าราชพฤกษ์นะคะในฝั่งขาเข้าไปทางคลองอ้อมนะคะไปทางแยกวัดโบสถ์แล้วก็ไปลงติวานนท์นะส่วนใครที่จำเป็นจะต้องผ่านในพื้นที่อาจจะต้องเข้าหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะคะจุดนี้เนี่ยลงมาจากสะพานแล้วใช่ไหมคะจะเข้าหมู่บ้านระดารมหรือว่าคอนโดดีคอนพามก็คือให้แจ้งเจ้าหน้าที่เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเปิดให้นะคะเพื่อที่จะเข้าที่พักนะคะเข้าที่พักอาศัยเพราะบางคนเลี่ยงไม่ได้จริงๆบ้านอยู่ตรงนั้นแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะส่วนขาออกจากแยกแครายก็ให้ลงสะพานตัวเก่านะคะแล้วก็มันจะมีเลนสวนที่จะเข้าหมู่บ้านนัทนิชานะคะไปเข้านิทนัทนิชาหรือว่าซอยไซม้านะคะไซม้าถ้าอิดซอย7ได้นะแล้วก็ไปออกอีกทางนึงอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะเผื่อบางท่านบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องนะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันติดอะไรก็นี่แหละค่ะสาเหตุเนื่องจากมีชายคุ้มคลั่งนะคะจะทำร้ายตัวเองแล้วก็อยู่ตรงหน้าบริเวณคอนโดริชพาร์คนะคะก็เจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยค่ะก็เลยปิดนะปิดทางด้านซ้ายช่องคู่ขนานไว้ก่อนนะสำหรับผู้ใช้รถเนี่ยจะได้ปลอดภัยมากขึ้นนะคะก็ต้องวิ่งขวาอย่างเดียวนะอันนี้ฝากไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักตรงนี้สักครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะไปที่สายของจ่าสิบตำรวจวัชรพงศ์จ่าสิบตรีคำมั่นวัชรพงศ์คำมั่นค่ะจราจรสภ.บางสีเมืองนะคะอยู่ตรงถนนรัตนาธิเบศรนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้สถานการณ์คลี่คลายครับนำตัวผู้ก่อเหตุส่งโรงพยาบาลพระนั่งเก้าครับตอนนี้กำลังเร่งระบายการจราจรครับ
0: ต้องส่งโรงพยาบาลคือเป็นตัวผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุเองเหรอคะที่บาดเจ็บ
1: ครับครับคือผู้ก่อเหตุแหละครับถูกเจ้าที่ตำรวจสืบสวนภาคหนึ่งติดตามมาเนื่องจากมีหมายจับแล้วก็ได้กระโดดตึกลงมาจากคอนโดครับชั้นสองเพื่อหลบหนี
0: ค่ะ
1: จากนั้นใช้อาวุธปืนจี้ตัวเอง
0: ค่ะ
1: ครับตอนนี้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วครับ
0: ค่ะบาดเจ็บขนาดไหนคะกระโดดลงมาจากชั้นสองเหรอ
1: ครับชั้นสองของอาคารคอนโดครับลานจอดรถ
0: ค่ะค่ะแล้วบาดเจ็บมากไหมคะ
1: ไม่ทราบเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงหน้างานไม่ทราบว่าบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน
0: ค่ะโอเคแต่ว่าคือตอนนี้ก็เคลียร์คลี่คลายตรงนี้คือแล้วเขายอมให้จับโดยดีหรือว่าต้องมีการเกลี้ยกล่อมหรือว่าอะไรยังไงคะ
1: ต้นทางญาติมาเกลี้ยกล่อมครับจนยอม
0: ค่ะค่ะพาตัวไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วสถานการณ์ในพื้นที่ตรงนั้นล่ะคะสภาพการจราจรหางแถวยาวตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: หางแถวคิดว่าน่าจะท้ายแถวน่าจะเข้าเขตบางใหญ่อาจจะเข้าถึงหน้าเซ็นทรัลเวสเกตครับแต่ตอนนี้กำลังเร่งระบายการจราจรครับเปิดการจราจรเรียบร้อยครับ
0: ค่ะก็คือไม่ได้ปิดช่องทางช่องขนานแล้วนะคะสองเลนตรงนั้นเปิดแล้ว
1: ครับตอนนี้กำลังเร่งระบายการจราจรอยู
0: ่ค่ะค่ะแล้วฝั่งตรงข้ามล่ะคะปริมาณรถเยอะไหมคะ
1: ฝั่งตรงข้ามปริมาณยังหนาแน่นนะครับในช่องทางหลักแต่ว่าคู่ขนานค่อนข้างโล่งครับ
0: สำหรับฝั่งตรงข้ามคู่ขนานโล่งนะคะก็ยังเหลือปัญหาทางฝั่งด้านนี้นะที่ท้ายแถวสะสมยาว
1: ค่ะ
0: ค่ะโอเคได้ค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ตรงบริเวณหน้างานพอดีนะคะกำลังเร่งระบายรถให้อยู่นะคะตอนนี้ก็คือเปิดการจราจรทุกช่องทางแล้วนะไม่ได้ปิดในช่องคู่ขนานเหมือนเมื่อสักพักที่ผ่านมานะคะแล้วก็กำลังเร่งระบายรถให้เนื่องจากสถานการณ์ตรงนั้นคลี่คลายเป็นที่เรียบร้อยนะคะผู้ที่จะก่อเหตุทำร้ายตัวเองเนี่ยก็คือได้รับบาดเจ็บจากการกระโดดลงมาจากชั้น2ตรงบริเวณลานจอดรถของคอนโดริชพาร์คแล้วเจ้าหน้าที่ก็เกลี้ยกล่อมนะคะเห็นบอกว่ามีญาติมาเกลี้ยกล่อมด้วยก็เกลี้ยกล่อมจนเขายอมนะคะก็มีการจับกุมนะคะแล้วก็พาตัวไปส่งโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากบาดเจ็บนะต้องเอาไปทำการรักษาก่อนนะคะอันนี้ก็ก่อนหน้านี้บอกว่าหลายคนบอกว่าติดมากนะตอนนี้สถานการณ์สามารถควบคุมไว้ได้แล้วนะคะก็น่าจะอีกสักพักนึงนะคะเป็นพักใหญ่ๆแหละคุณผู้ฟังนะอีกพักใหญ่ๆน่าจะคลี่คลายนะคะสำหรับจุดนี้นะท้ายแถวยังคงยาวอยู่นะคะถ้าใครกำลังผ่านเส้นทางนี้เพิ่มเติมให้หน่อยสิว่าอยู่ตรงช่วงไหนยังไงบ้างแล้วก็โอเคไหมนะคะเคลื่อนตัวดีขึ้นหรือยังนะคะส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่บนถนนรัตนาธิเบศรด้วยนะคะหลายท่านก็บอกไม่มีฝนแต่รถก็ยังติดเนื่องจากสาเหตุมีเหตุแบบนี้เนี่ยละค่ะนะคะก็เลยส่งผลให้การจราจรติดขัดนะเราไปดูพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของการเดินทางในยามเย็นวันนี้นะคะเส้นเยาวราชนะในเส้นเยาวราชก็ปริมาณรถนี่ก็หนาแน่นพอสมควรนะคะสำหรับเย็นนี้นะเนื่องจากมีเรื่องของการเตรียมนะคะในเรื่องของงานเทศกาลกินเจด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่นะคะที่มีเหตุของเรื่องไฟนะคะที่บอกว่ามีไฟไหม้ตรงอาคารธนาคารกรุงไทยสาขาเยาวราชตรงนั้นนะคะมันเป็นการไหม้ด้านนอกนะไหม้ตรงแถวสายไฟนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ไปดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยนะคะอยู่พื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไฟสงบลงนะคะส่วนสาเหตุเนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่นะคะจะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมนะเห็นบอกว่าตอนนี้ทั้งทางผู้อำนวยการเขตผู้บริหารเขตเจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะคะก็อยู่ในพื้นที่แล้ว นะส่วนรถที่ก่อนหน้านี้เราบอกว่าจะต้องมีรถจากสถานีดับเพลิงหลายๆเขตมาช่วยกันตอนนี้เขาก็ยกเลิกภารกิจไปนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงสวนมะลินะคะแล้วก็บางข่ายที่มาถึงหน้างานแล้วก็ยังอยู่บริเวณนั้นนะคะเห็นบอกว่ากำลังเร่งในเรื่องของการเคลียร์รถด้วยเพื่อที่จะให้รถที่ผ่านในพื้นที่ตรงบริเวณถนนเยาวราชเนี่ยสามารถเคลื่อนตัวต่อได้นะคะส่วนพื้นที่อื่นมาดูกันต่อละกันนะตรงบริเวณหน้าหมู่บ้าน200ปีตรงนี้เห็นบอกว่ารถติดหนักเลยนะคะตรงโค้งโรงพยาบาลเปาโลน้ำแห้งแล้วหรอวันนี้แห้งแล้วใช่ไหมนะเมื่อวานเห็นบอกว่ายังมีอยู่ประมาณ15เซนใช่ไหมคะตรงโค้งโรงพยาบาลเปาโลน้ำแห้งหมดแล้วนะคะน้ำในคลองรังสิตก็ลดลงเล็กน้อยนะคะสำหรับช่วงเย็นวันนี้นะอันนี้ก็น้ำไปแล้วนะไม่ท่วมบนผิวการจราจรแล้วแต่ปริมาณรถยังไม่แผ่วเลยนะคะปริมาณรถนี่โหดมากเต็มพื้นที่จริงๆสำหรับการจราจรช่วงหน้าหมู่บ้านนะคะ200ปีตรงนี้ติดหนักเลยนะคะเต็มพื้นที่ส่งกำลังใจให้ละกันใครเดินทางอยู่ในเส้นทางนะคะอยู่พื้นที่รังสิตตอนนี้นะคะรถค่อนข้างหนาแน่นนะคะค่อนข้างหนาแน่นแล้วจุดนี้นะคะเรื่องน้ำถามว่าเป็นปัญหาไหมไม่เป็นปัญหาแล้วนะน้ำลดลงไปละนะคะแต่รถเยอะนะส่งกำลังใจไปอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะนะคะเรื่องของการเดินทางก่อนหน้านี้ก็เชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะติดตามนะเรื่องของแต่ละพื้นที่ว่าจุดไหนเดินทางผ่านได้นะคะหรือว่ามีเรื่องของน้ำที่มันท่วมขังอยู่นะคะก็หลายพื้นที่หลายส่วนนะน้ำลดลงแล้วนะคะสามารถผ่านได้แล้วก็อาจจะมีท่วมขังเล็กน้อยฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาไล่เพิ่มเติมกันไปละกันสำหรับเรื่องของถนนแต่ละเส้นแต่ละสายที่สามารถผ่านได้ผ่านไม่ได้นะคะแต่หนึ่งเรื่องเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์ก่อนเลยดีกว่าเผื่อใครใช้เส้นทางตอน4ทุ่มนะคะในช่วงค่ำคืนนี้นะคะ4ทุ่มจนถึงตี4ค่ะในคืนนี้นะจะมีเรื่องของการปิดสะพานกลับรถสโมสรตำรวจนะคะปิดนะคะปิดสะพานกลับรถสโมสรตำรวจที่ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะก็เขาจะเร่งนะในเรื่องของการติดตั้งรั้วกันตกนะคะเจ้าหน้าที่จะดำเนินการในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงตี4ค่ะติดตั้งรั้วกันตกนะคะเพื่อความปลอดภัยนะติดเพิ่มเติมนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้อย่างที่บอกนะมันเคยเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยแล้วก็จากกระเด็นจากจุดด้านบนนะคะลงไปข้างล่างนะคะฉะนั้นเจ้าหน้าที่นะคะของทั้งทางสถานีตำรวจสน.วิภาวดีนะคะรวมไปถึงแขวงทางหลวงกลางเขาก็ได้มีการดำเนินการร่วมกันนะในเรื่องของการติดตั้งรั้วกันตกตรงสะพานกลับรถเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องของอุบัติเหตุที่มันอาจจะเกิดเป็นเหตุซ้ำขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เลยดีกว่านะพันตำรวจโทผู้ชงเมาทุ่งค่ะสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะคืนนี้จะเป็นคืนแรกใช่ไหมคะในเรื่องของการปิด
2: สะพานเป็นคืนที่สองแล้วครับ
0: คืนที่สอง
2: ใช่คือเมื่อคืนจริงๆเนี่ยเมื่อคืนทางแขวงทางหลวงกรุงเทพเนี่ยนะครับจะดำเนินการติดที่กันตกนะครับก็คือเมื่อคืนอ่ะคือจริงๆเขาจะติดคืนเดียวแหละแต่เมื่อคืนเนื่องจากมีฉุดระหุมีฉุดระหุนหน่อยครับวันนี้ก็ติดละติดโครงเสร็จวันนี้เหลือติดตะข่ายครับผมวันนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยครับ
0: ค่ะอ๋อตัวโครงติดไปเรียบร้อยเหลือตะข่ายนะคะคืนนี
2: ้ใช่ถูกครับ
0: ค่ะแล้วคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนตีสี่ไหมคะหรือว่า
2: ใช่ครับก่อนตีสี่ครับคือยังไงถ้าวันนี้สมมติว่ามันมีเหตุชุดละหูใช่ไหมครับก็อาจจะถ้าสมมติถึงตีสี่ไงก็ต้องเลิกครับเพราะว่าประสานแขวงทางหลวงเรียบร้อยแล้วไม่มีการปิดจนเช้าครับผม
0: ค่ะค่ะไม่ถึงเช้านะแต่ถ้าเสร็จก่อนเปิดก่อนไหมคะ
2: ถ้าเสร็จก่อนเปิดก่อนครับ
0: โอเคได้ค่ะแต่ตอนกลางคืนเนี่ยเรื่องของการใช้เส้นทางตรงนี้ก็คือปริมาณรถไม่หนาแน่นอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ตรงนี้จะเป็นขาเข้าครับสะพานกับรถสโมสรตำรวจตรงนี้ไม่ค่อยหนาแน่นครับผมก็จะไปใช้สะพานข้างหน้าได้ก็จะเป็นอีกสะพานหนึ่งก็สะพานกับรถโตชิบ้าครับผม
0: ค่ะถ้าใครผ่านค่ำคืนนี้ขึ้นสะพานกับรถตัวนี้ไม่ได้ก็คือให้ไปใช้อีกตัวหนึ่งนะคะ
2: ถ
3: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: โอเคได้ค่ะแล้วก่อนหน้านี้คือตอนที่ไม่มีรั้วนี่คือค่อนข้างเกิดเหตุบ่อยใช่ไหมคะ
3: ใช่คืออย่างนี้ครับก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสนวิภาเนี่ยนะครับม
0: ัน
3: มีตามนโยบายของของสำนักงานตำรวจชาตินะครับเกี่ยวกับการป้องกันเกี่ยวกับการประชุมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนนะครับที่เนี่ยก็ได้มีมันจะเกิดเหตุนะครับการวิเคราะห์เนี่ยมันจะเกิดเหตุก็คือเกิดจากผู้ขับขี่ครับมาด้วยความเร็วแล้วมันเป็นสะพานกับรถถูกไหมครับ
0: ค
3: ือเส้นวิภาวดีมันเป็นเส้นตรงพอขึ้นสะพานใช่ไหมครับกับรถแล้วบางคันเนี่ยเฉียวพอเฉียวชนนะรถยนต์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมครับแต่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเวลาชนนะครับกับแบรีเออร์เนี่ยคือเหมือนก็มาเร็วนะหรือไม่เร็วครับเวลาชนนะมันมีประมาณ3เคสนะครับที่ตกลงไปแล้วเสียชีวิต
0: ค่ะ
3: หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ด้วยนะครับประมาณ3ปีมาเนี่ยครับก็จะมีกับสะพานกับรถนะครับเสียชีวิตประมาณ 3-4 ศพก็คือเสียชีวิตนะครับรวมถึงสะพานกับรถสะพานกับรถสูญลูกเรือด้วยนะครับที่เนี้ยก็ทางกับผมเนี่ยก็ได้คุยกันนะครับคือจริงๆเนี่ยก็มีการติดไฟแล้วติดไฟครับติดไฟตรงก่อนขึ้นสะพานถูกไหมครับเพื่อให้รถเขาได้เห็นเป็นเกี่ยวกับการควบคุมความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยครับแล้วก็ติดไฟข้างบนเป็นไฟกระพริบว่าตรงนั้นเป็นบริเวณโค้งถูกไหมครับก็ติดแล้วแต่บางทีก็เกิดจากผู้ขับขี่ถูกไหมครับก็คือเป็นกายภาพด้วยที่เนี่ยก็เลยได้คุยกับทางแขวงทางหลวงก็ได้แขวงก็ได้เสนอแขวงทางหลวงอะอยากให้เขาช่วยหางบประมาณนะครับมาติดที่กันตกเพราะว่ามันก็จะเป็นการป้องกันเหตุเลยแล้วก็เซฟความปลอดภัยของผู้ใช้ทางโดยที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ครับในสะพานกับรถไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือกลางคืนครับผมก็ในโครงการเนี่ยก็ได้คุยกับทางแขวงทางหลวงกรุงเทพครับตอนนี้เราติดแล้วหนึ่งสะพานถูกไหมครับก็คือสะพานกับรถคลังสินค้าตอนนี้ก็มาติดสะพานกับรถสโมสรตำรวจใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเสร็จอันนี้อีกก็จะมีติดอีกสะพานกับรถส่วนลูกเรือนะครับแล้วก็ปลายปีหน้าเนี่ยก็จะมีที่คุยกันไว้นะครับเห็นเขาแจ้งว่าจะมีก็ติดอีกสะพานกับรถยาคูครับเป็นสะพานแล้วก็มีตัวชิบ้ายกันก็คือจะติดหมดเลยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุไม่ให้มีการเสียชีวิตครับผมของประชาชนผู้ใช้ทางครับ
0: ค่ะ5จุดกับรถก็คือค่อยๆไล่ทำไปทีละสะพาน
3: ถูกครับ
0: ค่ะ
3: ค่อยๆไล่ครับผม
0: ได้ค่ะก็ฉะนั้นคืนนี้4ทุ่มก็ขึ้นไม่ได้นะคะอันนี้ไปขยับไปอีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับการกลับรถอาจจะไกลอีกนิดนึงเนาะ
3: ก็ไกลมันก็ใช่ก็ไกลอยู่ประมาณ 3-4 โลครับสะพานกับรถโตชิบ้าหน้าสนามวิภาวดีแต่วันนี้คาดว่าวันนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะก็น่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดก็ผ่านค่ำคืนนี้ไปก็น่าจะเปิดใช้ตามปกติได้
3: ใช่เปิดได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีติดอีกตัวนึงก็คือสะพานกับรถส่วนลูกเรืออันนี้จะเป็นสะพานขับรถขาออกอันนี้รถจะใช้เยอะก็เดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์อีกทีนึงครับผม
0: ได้ค่ะแล้วมีการกำหนดวันไว้หรือยังคะ
3: ยังครับ
0: นะคะ
3: ก็เดี๋ยวต้องรอทางแขวงทางหลวงกรุงเทพแจ้งมาครับผม
0: ได้ค่ะ
3: ครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
3: ครับได้ครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: นี่ต้องขอบคุณทางสวัสดิ์จราจรสนวิภาวดีด้วยนะคะที่ช่วยอธิบายเพิ่มเติมสำหรับกรณีการปิดสะพานกลับรถสโมสรตำรวจชั่วคราวในช่วงค่ำคืนนี้อีกหนึ่งคืนเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยติดตั้งโครงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับติดตั้งตรงบริเวณโค้งนะคะเพื่อจะไม่ให้รถที่ชนกับแบรีเออร์เนี่ยกระเด็นตกลงไปด้านล่างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเล็กๆก็คือรถจักรยานยนต์เพราะส่วนใหญ่ชนแล้วก็จะกระเด็นลงด้านล่างนะแล้วก็มีถึงขั้นเสียชีวิตมาแล้วหลายรายนะคะอันนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องของการใช้นะคะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่เองยังบอกด้วยว่าเมื่อสักครู่นะคะที่สารวัตรบอกมันด้วยกายภาพด้วยหนึ่งแหละแล้วก็เรื่องของผู้ขับขี่ด้วยหนึ่งฉะนั้นเวลาจะกลับรถอย่าบางคนแบบมาเร็วนะทางตรงพอขึ้นสะพานกลับรถมันก็ยังไม่ได้ผ่อนความเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสียหลักนะคะชนกับแบรีเออร์แล้วถลาลงไปด้านล่างได้นะเพื่อความปลอดภัยก็ดูนิดนึงนะคะมีป้ายตรงป้ายเตือนอะไรให้ก็ต้องทำตามนะอ่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากเส้นตรงสพตรงรัตนาธิเบศรนะคะสพรัตนาธิเบศรเพิ่มเติมข้อมูลให้ว่าจากที่มีการปิดนะคะการจราจรช่องคู่ขนานนะคะล่าสุดนี้ก็คือเปิดปกติหมดเลยทุกช่องทางนะคะ ปิดเป็นปกติหมดทุกช่องทางนะคะถนนรัตนาธิเบศรขาเข้าขึ้นสะพานพระนั่งเกล้านะคะช่องคู่ขนานก็เปิดการจราจรเป็นปกติแล้วนะคะต้องขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากทางสภ.บางสีเมืองด้วยนะคะเจ้าหน้าที่สภ.บางสีเมืองนะในเขตพื้นที่ตรงนี้ก็อำนวยความสะดวกดูแลการจราจรให้เมื่อสักครู่ก็ยังอยู่ตรงหน้างานกันด้วยนะคะช่วยอำนวยการจราจรให้เนื่องจากก่อนหน้านี้มีท้ายแถวค่อนข้างยาวเห็นบอกว่ายาวไปจนถึงเซ็นทรัลเวสเกตนะคะตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นถ้ามันเปิดได้ทุกช่องทางเดี๋ยวก็เร่งระบายรถได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เย็นนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยเท่าที่ดูจากเรดาร์ตอนนี้ก็คือไม่พบกลุ่มฝนแต่อย่างใดนะคะไม่มีฝนนะคะก็จะไม่มีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางนะก็อาจจะมีเรื่องรถที่มีท้ายแถวสะสมตกค้างอยู่เท่านั้นเองนะคะใจเย็นๆอีกนิดนึงนะเดี๋ยวก็น่าจะคลี่คลายนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามเร่งให้นะในเรื่องของการระบายรถนะคะเพราะว่าเราปิดการจราจรช่องคู่ขนานไว้นานเหมือนกันนะตั้งแต่ช่วงเย็นๆใช่ไหมก่อนพระอาทิตย์ตกอีกนะจนถึงตอนนี้เนี่ยจะทุ่มครึ่งอยู่แล้วนะคะเพิ่งเปิดการจราจรไปเมื่อสักครู่นี้เองนะอดทนอีกนิดเดียวค่ะนะคะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายรถให้อยู่นะถ้าใครรู้สึกว่ามันยังติดขัดนะคะยังสะดุดอยู่สำหรับการจราจรจุดนี้ก็สามารถเพิ่มเติมนะคะสามารถแจ้งจสร้อยเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเราจะได้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมไปด้วยนะคะมาดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้นี่คุณผู้ฟังก็ได้ให้ข้อมูลในเรื่องของการจราจรเพิ่มเติมมาด้วยนะคะคุณเด็กวัดป่าอันนี้บอกว่าใช้เส้นทางถนนราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์ขาเข้าตั้งแต่ช่วงต่างระดับชัยพฤกษ์ไปจนถึงต่างระดับบางรักน้อยนะคะก็ยังดูค่อนข้างช้าอยู่นะสำหรับฝั่งขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ช้านะคะสาเหตุถามว่ามันจะเกี่ยวข้องกันไหมนะคะตอนนี้นี่คือในเส้นทางราชพฤกษ์นะคะเชิงทางลงสะพานข้ามคลองบางบัวทองอ่ะมีเรื่องของรถเนี่ยไปจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายของช่องทางด่วนนะคะเป็นรถบรรทุก18ล้อนะคะไปจอดเสียอยู่ตรงบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามคลองบางบัวทองนะคะอันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของทางสภ.บางสีเมืองทราบเรื่องแล้วนะคะทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีผลกับเรื่องของการเดินทางในพื้นที่ตรงนี้นิดนึงนะช่วงตั้งแต่ต่างระดับชัยพฤกษ์ไปถึงต่างระดับบางรักน้อยนะคะเส้นราชพฤกษ์ขาเข้าก็ช้านะคะเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันขาออกยังไม่เป็นปัญหาขาเข้าที่ช้าเนี่ยดิฉันคิดว่าน่าจะมาจากรถที่จากไซพาท่าอิดนะคะที่มาใช้เส้นทางตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยไปกันได้ช้านะคะชะลอตัวนะสำหรับตรงนี้แต่อีกสักครู่น่าจะดีขึ้นนะคะถ้าไม่ดีขึ้นยังไงบอกจสร้อยด้วยนะเราจะได้ทราบไปพร้อมๆกันค่ะมาถึงช่วงเวลาสำคัญของช่วงค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวกันบ้างดีกว่านะพักจากการจราจรไปติดตามข่าวในช่วงค่ำกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกับคุณวัฒนาพรวัฒนบูรพากูลค่ะพันของช่วงค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวกันบ้างดีกว่านะพักจากการจราจรไปติดตามข่าวในช่วงค่ำกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกับคุณวัฒนาพรวัฒนบูรพ

0: ยื่นยตินะคะมาเปิดอภิปรายยื่นยติเปิดอภิปรายไม่วางใจนะคะคณะรัฐมนตรีมาพร้อมกับสมาชิกพรรคฝ่ายค้านที่เข้าชื่อกัน145คนนะคะยกเว้นพรรคกล้าธรรมยื่นยติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลก็มีรายชื่อถึง18คนนะคะก็ซึ่ง18คนนี้นะคะก็เป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยนะคะเอาว่าใครที่ไม่ได้โดนอภิปรายดีกว่านะคะจะง่ายกว่านะคะตรงนั้นก็ทั่วหน้าเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คนที่ไม่มีชื่อก็คือคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะไม่มีชื่อแล้วก็รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีรายชื่อนะคะที่อยู่ใน18รายชื่อนี้นะคะนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นนายกนะคะรัฐมนตรีคมนาคมรองนายกนะคะรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะรัฐมนตรีกลาโหมท่องเที่ยวกีฬาดิจิตอลนะคะทรัพยากรธรรมชาติยุติธรรมหมดค่ะ
1: ค่ะมีท่านเสียศักดิ์ท่านเดียวเองเหรอ
0: ใช่ที่ไม่โดนนะที่ไม่ได้มีอยู่ใน18รายชื่อนี้นะคะนอกนั้นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศษอันนี้เรียบร้อยอยู่ในรายชื่อ18คนรวมถึงคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็เป็นผู้ที่อยู่ในรายชื่อคนที่18นะคะสำหรับข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านรวบรวมมาในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้นะคะก็บอกให้ผลว่าต้องการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินค่ะนะคะเพราะว่าระบอบนี้เป็นศัตรูแล้วก็เป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยนะคะไม่ได้มุ่งเป้าไปที่คดีโกงสว.อย่างเดียวแต่อะไรก็ตามที่เป็นวิกฤตของประชาชนนะคะการใช้อำนาจในทางที่มิชอบก็อยู่ในเนื้อหาของการอภิปรายครั้งนี้ทั้งสิ้นค่ะด้านของนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็มารับนะคะยติอภิปรายไม่วางใจก็พูดถึงว่าตามกรอบเวลาแล้วก็ต้องเว้นไว้14วันนะคะแต่เบื้องต้นก็ได้มีการพูดคุยกับผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็อยากจะให้เป็นช่วงเวลาปลายเดือนตุลาคมนะคะดังนั้นก็สุดแล้วแต่ขั้นตอนของการตรวจสอบยตินะคะซึ่งจะทำให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรียื่นวันกลับมาซึ่งหากทุกอย่างทุกฝ่ายไม่ติดขัดก็จะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะส่วนเรื่องไหนที่เห็นว่าอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของผู้อภิปรายก็บอกว่าก็สามารถก็จะเปิดให้อภิปรายได้แต่ว่าถ้านอกกรอบก็คงต้องใช้อำนาจหน้าที่ของประธานคือยึดข้อบังคับการประชุมเพื่อให้การประชุมมีความเรียบร้อยหากประธานไม่เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมการควบคุมของประธานก็จะมีความยากลำบากนะคะดังนั้นก็ขอบอกไว้เลยว่าจะต้องยึดตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตอบฝ่ายถามฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะคะทุกคนต้องทำตามข้อบังคับการประชุมนะคะแล้วก็ตัวเองก็จะทำหน้าที่อย่างไม่เอ็นเอียงค่ะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะคะทางรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะแล้วก็ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะก็วันนี้ได้แถลงประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากน้ำท่วมนะคะบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 22,000 ถึง 3,000 ล้านบาทนะคะซึ่งกระทบต่อ GDP ราว 0.1 ถึง 0.2% โดยความเสียหายส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในภาคการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวในภาคกลางนะคะหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายได้ภายในเดือนตุลาคมและไม่มีปัจจัยลบอื่นๆมาซ้ำเติมบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวก็จะค่อยๆทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน69เป็นต้นไปนะคะนอกจากนี้ก็ยังไม่มีผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน2569จากกลุ่มตัวอย่าง 2,241 ตัวอย่างทั่วประเทศพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 52.1 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนทั้งนี้จากการประมวลผลสำรวจพบปัจจัยลบสำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็คือเรื่องของอุทกภัยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยส่งผลกระทบอย่างหนักทั้งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคต่างๆนะคะกระทบต่อทรัพย์สินผลผลิตเกษตรแล้วก็เรื่องของการค้าการท่องเที่ยวราคาพลังงานและค่าครองชีพสูงนะคะราคาน้ำมันขายปลีกปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่ขยับเกิน40บาทต่อลิตรนะคะในช่วงของสิ้นกันยายนนะคะส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งแล้วก็ราคาสินค้าปรับตัวขึ้นและกำลังซื้อและภาวะเศรษฐกิจของผู้บริโภค ก็รู้

0: รู้สึกว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวช้านะคะแล้วก็มีลักษณะเป็น K-shape รายได้ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพหนี้ครัวเรือนสูงรวมทั้งเรื่องของเดี๋ยวนะคะรวมทั้งเรื่องของปัจจัยแต่บอกว่าแต่ก็ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยลบเยอะนะคะแต่ว่าก็ยังบอกว่ามีปัจจัยบวกที่เข้ามาช่วยประคองกำลังซื้อไว้ได้ก็คือโครงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มมาให้อีก2เดือนถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนละ500บาทก็ตามนะคะแล้วก็เรื่องของการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตไว้ที่ 7% ต่อไปอีก1ปีตัวเลขการส่งออกเดือนสิงหาคมก็ยังช่วยไว้ได้นะคือขยายตัวได้ดีถึง 24.3% แล้วก็ราคาสินค้าเกษตรเช่นข้าวยางพาราปาล์มน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมปรับลงมาอยู่ที่ 45.1 นะคะด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทำปรับลดลงมาอยู่ที่ 50.1 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตปรับลงมาอยู่ที่ 61.2 ส่วนความเชื่อมั่นผู้บริโภคปัจจุบันปรับลงมาอยู่ที่ 34.8 ขณะที่ดัชนีในอนาคตปรับลงมาอยู่ที่ 60.7 สรุปว่าทุกตัวปรับลงหมดลงมาหมดนะ
1: คะ
0: นอกจากนี้ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายสินค้าหมวดต่างๆก็ปรับตัวลดลงทั้งหมดเช่นกันนะคะโดยดัชนีความเหมาะสมการซื้อรถยนต์คันใหม่อยู่ที่ 55.4 ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ที่ 75.8 ดัชนีการลงทุนทำธุรกิจอยู่ที่ 26.6 ดัชนีภาวะค่าครองชีพปัจจุบันร่วงลงมาอยู่ในระดับ 18.3 สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลอย่างหนักนะคะต่อภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยหนุนระยะยาวจากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนะคะช่วงปลายปีก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวบรรยากาศเทศกาลกินเจนะคะแล้วก็ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่คาดว่าสะสม3ปีก็คือปี 67-69 จะเกิน1ล้านล้านบาทรวมถึงผลจากการเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank แล้วก็ IMF ที่ก็จะมีในสัปดาห์หน้าก็จะช่วยสร้างภาพลักษณ์การลงทุนการท่องเที่ยวของเวทีไทยของไทยในเวทีโลกด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะยังคงประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยปี69ไว้ที่คือไม่ได้ปรับลดนะคะยังคงไว้ที่ 2.2% ถึง 2.5% เนื่องจากมองว่าภาคธุรกิจและผู้บริโภคยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มในอีก6เดือนข้างหน้านะคะโดยเฉพาะเรื่องของสัญญาจ้างงานที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะมาดูเรื่องของอีกเรื่องนึงคือเรื่องของผลของน้ำท่วมก็คือเรื่องของขยะนะคะกรุงเทพมหานครค่ะก็รายงานตัวเลขเรื่องของการระดมเจ้าหน้าที่นะคะรถนะคะแล้วก็เครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยไปช่วยเร่งกำจัดขยะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่เคหะชุมชนล่มเกล้าเขตลาดกระบังหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายนะคะตั้งแต่30กันยายนถึง7ตุลาคมก็เก็บขยะไปแล้ว 1,735 ตันนะแล้วก็ยังคงเก็บต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะคืนความสะอาดและความเป็นปกติให้กับพื้นที่โดยเร็วค่ะบอกว่าโดยเฉพาะวันที่6กับวันที่7เนี่ยเก็บขยะได้ถึง1,340 ตันก็อาจจะเป็นช่วงที่น้ำลดอ่ะเนา
1: ะ
0: ก็เก็บบ้านกันนะคะแล้วก็แบ่งเป็น6ตุลาคมเนี่ย540ตัน7ตุลาคม800ตันนะคะจากการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าพื้นที่นะคะปริมาณขยะที่เก็บได้รายวันเนี่ยก็เรียกว่าช่วงต้นๆเนี่ย30กันยายนยัง30ตันเลยคุณ1ตุลาคม50ตัน2ตุลาคม60ตัน3ตุลาคม75ตันนะคะแล้วก็4ตุลาคม80ตัน5ตุลาคม100ตัน6ตุลาคมนะคะเริ่มที่จะไปถึง540ตันแล้วก็7ตุลาคม800ตันก็รวม 1,735 ตันคุณพรพรมณศรวิกิตเศษนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าหลังน้ำลดประชาชนก็เริ่มทำความสะอาดบ้านนำสิ่งของที่เสียหายออกมาทิ้งนะคะมากขึ้นมีตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ไปถึงที่นอนเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: คือถ้าไหนมันเปียกน้ำมันใช้ไม่ได้นะคะก็ต้องทิ้งเป็นจำนวนมากกทม.ก็เลยระดมกำลังจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมปฏิบัติการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็ร่วมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น4โซนนะคะก็4โซนนี้ก็มีด้านตะวันตกตอนบนก็ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบพื้นที่ไปโซนที่2คือด้านตะวันออกตอนบนเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบแล้วก็โซนที่3ตะวันออกตอนล่างกรุงเทพมหานครร่วมกับทางกองบัญชาการกองทัพไทยรับผิดชอบแล้วก็โซนที่4คือตะวันตกตอนล่างนี่ก็เป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบพื้นที่นะคะเขาบอกว่ากทม.มีการปรับแผนการขนย้ายขยะโดยเพิ่มจุดพักขยะใกล้ชุมชนมากขึ้นเพื่อที่จะลดระยะทางทำให้รถเก็บขยะสามารถหมุนเวียนกลับได้เข้าพื้นที่ได้หลายรอบบางทีวันหนึ่งก็ถ้าเกิดว่าไกลนี่ก็ต้องอาจจะวัน
1: ใช้เวลาเหมือนกันเนี่ย
0: ใช่ค่ะก็ได้มีการนำรถเทรลเลอร์ขนาด30ตันนะคะมาใช้ขนขยะจากจุดพักแล้วก็ใช้แบ็คโฮช่วยย่อยแล้วก็ตักขยะชิ้นใหญ่ขึ้นรถก่อนที่จะนำไปกำจัดค่ะก็ช่วยที่จะทำให้ขนย้ายได้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะประชาชนสามารถตรวจสอบจุดจัดเก็บขยะแล้วก็ข้อมูลนะคะต่างๆได้ที่เว็บไซต์ Greener Bangkok หรือว่าถ้าพบปัญหาขยะตกค้างก็แจ้งทราฟฟิกฟองดูได้เพื่อให้กทม.รับเรื่องแล้วก็ส่งเจ้าที่มาดำเนินการได้นะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูหุ้นไทยค่ะหุ้นไทยวันนี้เนี่ยนะคะปิดที่ 1,570.61 จุดนะคะลดลง 14.02 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 63,644.04 ล้านบาทนะคะการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายก็ย่อตัวลงแรงทำจุดสูงสุดที่ 1,566.89 แล้วก็ขอภายจุดต่ำสุดที่ 1,566.89 แล้วก็จุดสูงสุดที่ 1,584.54 นะคะตลาดทุนไทยวันนี้เนี่ยปรับตัวรับแรงกดดันจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักค่ะจากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุ2ปี10ปีหรือ30ปีนะคะนอกจากนี้ช่วงบ่ายราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งขึ้นกว่า 4% เดี๋ยวบ้านเราก็นะคะตอนลงเนี่ยช้าจังแต่ตอนขึ้นนี่เร็วจังนะคะพุ่งขึ้นกว่า 4% จากรายงานของข่าวว่าสหรัฐเนี่ยเตรียม
1: ค
0: ือข่าวเนี้ยออกมาปุ๊บเนี่ยน้ำมันไม่มีลงเลยค่ะคุณธานุตา
1: พอพูดปุ๊บขยับปั๊บเลย
0: พ
1: ู
0: ดว่าสหรัฐเนี่ยเตรียมจะโจมตีอิหร่านและลอกใหม
1: ่
0: ซึ่งก็เลยสร้างความกังวลนะคะเป็นปัจจัยเร่งให้บอนด์ยีนปรับตัวขึ้นต่อนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นทองคำตราสารหนี้นะคะขณะเดียวกันปัจจัยภายในประเทศก็มีแรงกดดันเข้ามาเพิ่มจากการที่ภาครัฐก็อาจจะพิจารณาเก็บภาษีค่าเดินทางออกนอกประเทศนะคะก็ทำให้กังวลว่าประชาชนเนี่ยจะลดการเดินทางนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวให้ปรับตัวลดลงด้วยนะคะส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดแล้วนะคะวันนี้หลังจากปิดมา7วันก็ปรับตัวตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียที่ร่วงลงเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้หลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสูงรายงานการประชุมของเฟดก็ส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้ก็เลยทำให้วันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะปิดที่ 3,811.90 จุดค่ะลดลง 30.29 จุดนะคะส่วนดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงก็ปิดลบเช่นกันนะคะตามทิศทางตลาดวอลล์สตรีทที่ปิดร่วงลงในการซื้อขายวันก่อนหน้าหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็รายงานเรื่องเฟดส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกในปีนี้นะคะหางเสงวันนี้ปิดที่ 23,785.79 จุดลดลงไป 344.71 จุดนะคะส่วนนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวก็ปิดร่วงลงเช่นกันค่ะร่วงต่ำกว่าระดับ 70,000 จุดนะคะในวันนี้เนื่องจากว่านักลงทุนเทขายทำกำไรในหุ้นหลายกลุ่มค่ะหลังจากที่พุ่งขึ้นไปอย่างแข็งแกร่งในช่วงก่อนหน้านี้นะคะประกอบกับมีความไม่แน่นอนในเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นนิกเกอิวันนี้ปิดที่ 69,042.11 จุดนะคะลดลง 993.60 จุดค่ะส่วนราคาทองคำแท่งขออภัยราคาทองคำในประเทศวันนี้เนี่ยนะคะวันนี้ทั้งวันเนี่ยปรับตัวไปทั้งสิ้น16ครั้งโดยเป็นการปรับบวก8ลบ8นะคะปิดตลาดก็เลยทำให้ราคาคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อวานนี้ค่ะก็คือปิดเท่ากับราคาเมื่อวานนี้นะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 60,000 5,550 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,750 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,232.29 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,550 บาทเท่าเมื่อวานนะ
1: คะ
0: ส่วนโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,125 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.67 บาทค่ะมาดูเรื่องของเงินบาทนะคะเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ 33.67 บาทต่อดอลลาร์ค่ะช่วงเช้าเปิดที่ 33.64 บาทต่อดอลลาร์ระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบ 33.60 ถึง 33.68 บาทต่อดอลลาร์นะคะวันนี้เงินบาทแกว่งตัวในกรอบแคบแล้วก็ผันผวนตามราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นนะคะรวมถึงอัตราผลตอบแทนนะคะพันธบัตรรัฐบาลก็ของสหรัฐนี่ก็ปรับตัวสูงขึ้นก็ส่งผลให้เงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.50 ถึง 33.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาถึงราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะคุณฐานุตาเวสเท็กซัสโอ้โหอย่าเรียกว่าขยับเลยค่ะอันนี้พุ่งบวกขึ้นไปอีก
1: ไม่ใช่แค่ขยับ
0: 4เหรียญ29เซนต์นะคะราคาขายตอนนี้เนี่ยเวสเท็กซัสอยู่ที่ 92.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ปรับขึ้นไปอีก4เหรียญ85เซนต์ราคาขายเบรนท์เนี่ยพุ่งขึ้นไปเหนือ100ดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ 105.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วค่ะนะคะมาดูเรื่องของข่าวต่างประเทศนะคะเมื่อทางสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเทศบาลกรุงปักกิ่งของจีนค่ะรายงานคือวันที่1-7เราก็ทราบดีว่าเป็นวันชาติจีนแล้วก็หยุดกันทั้งประเทศเนี่ยนะคะก็บอกว่าปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวกรุงปักกิ่งในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนเนี่ยนะคะระยะ7วันเนี่ยมีถึง 23.45 ล้านคนค่ะทำให้เกิดการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวราว 2.95 หมื่นล้านหยวนนะคะหรือว่าประมาณ 1.48 แสนล้านบาทค่ะรายงานระบุว่าสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยม10อันดับแรกของกรุงปักกิ่งในช่วงของเทศกาลหยุดยาววันชาติจีนปีนี้ก็คือถนนคนเดินหวังฝูจิ้งนะคะแล้วก็พื้นที่ริมน้ำนานาชาติแม่น้ำเหลียงหม่าสวนป่าโอลิมปิกย่านซีตันย่านธุรกิจเทียนอันเหมินย่านจตุรัสเทียนอันเหมินนะคะถนนคนเดินเฉียนเหมินนะคะแล้วก็สวนสาธารณะเทียนฐานย่านซื้อชาไห่นะคะถนนหลานหลัวกู่เซี่ยงแล้วก็พระราชวังฤดูร้อนค่ะกรุงปักกิ่งเขาก็มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและก็การท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวของจีนปีนี้มากกว่า 3,000 รายการนะคะก็มีประสบการณ์แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทัศนศึกษาเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนการชมวิวริมน้ำยามค่ำคืนการสำรวจแกนกลางกรุงปักกิ่งแล้วก็การสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะเขาบอกว่าสถาบันทางวัฒนธรรมของกรุงปักกิ่งเนี่ยก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวเช่นศูนย์วัฒนธรรมและก็ห้องสมุดได้จัดกิจกรรมเรื่องของการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รวมถึงมีการศิลปะการแสดงอันนี้เนี่ยหลายคนชอบมากนะคะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกมีถึง986รายการซึ่งมีผู้เข้าร่ว
1: ม
0: มากกว่า 500,000 ครั้งนะคะเข้าชมเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการหยุดยาวของจีนแล้วก็ตอนนี้กลับมาเปิดทุกอย่างทำงานตามปกติแล้วค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ติดตามข่าวกันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนครู่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราจะมาติดตามข้อมูลสำคัญกันต่อค่ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ่
5: ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
2: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

กลับมาเดินทางกันต่อค่ะเมื่อสักครู่หลังจากที่ฟังคุณวัฒนาพรเล่าให้ฟังถึงเรื่องน้ำมันดิบนะคะสถานการณ์น้ำมันโลกแล้วกลับมาดูน้ำมันบ้านเราขอแจ้งคุณผู้ฟังแบบนี้ค่ะนะคะพรุ่งนี้นะคะจะมีการปรับราคาน้ำมันขายปลีกนะมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 นของวันพรุ่งนี้นะคะมีการปรับราคาน้ำมันนะฟังแล้วก็ชื่นใจเลยนะคะปรับขึ้นทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรค่ะยกเว้น E20 B20 นะคะแล้วก็ E85 อันนี้ยังราคาคงเดิมนะคะตามที่ได้แจ้งไว้นะว่าจะมีการขยับขึ้นอีก75สตางค์นะคะส่วนที่ขยับก็คือดีเซล B7 ค่ะจากเดิม 42.19 เพิ่มขึ้นพรุ่งนี้จะเป็น 42.94 ค่ะแก๊สโซฮอล์91จาก 40.32 นะคะพรุ่งนี้ก็จะขยับขึ้นเป็น 41.07 ค่ะและแก๊สโซฮอล์95นะคะราคาจากเดิม 40.69 ก็จะขยับขึ้นเป็น 41.44 ค่ะที่ประกาศไปทั้งหมดนั่นก็คือขยับขึ้นอีก70สตางค์ต่อลิตรนะคะมีผลในวันพรุ่งนี้นะตั้งแต่เวลา 5:00 นนะคะ75สตางค์ต่อลิตรนะคะก็เริ่ม 5:00 นะขยับพรุ่งนี้นะคะชื่นใจแป๊บเดียวปุ๊บขยับปั๊บเลยนะอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครยังกลับไม่ถึงบ้านไปเติมน้ำมันได้เลยนะคะเติมน้ำมันไว้ก่อนได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ราคาจะขยับขึ้นนะคะชื่นใจกับเรื่องราคาไปแล้วนะคะเรื่องตัวเงินเราก็มาพูดถึงเงินกันต่อเลยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะมาฟังทางนี้เลยนะคะธนาคารออมสินค่ะชวนคุณมาเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบค่ะเป็นสินเชื่อเพิ่มการลงทุนเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพนะคะวงเงินกู้สูงสุด วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทค่ะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะอันนี้ไม่ต้องใช้หลักประกันนะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate นะคะ 0.75% ต่อเดือนค่ะหรือ effective rate นะคะ 16.20% ต่อปีเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนค่ะเป็นเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีนะคะก็ทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะทางนี้นะคะสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายแล้วก็สร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตสามารถลงทะเบียนสมัครนะคะตอนนี้เขารับนะคะรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคม2569ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะคะ www.gsb.or.th ค่ะและตั้งแต่1ตุลาคมนะคะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางธนาคารกำหนดก็สามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้ค่ะออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนะคะก็เราเนี่ยได้รับแจ้งจากทางคุณนุชนะคะคุณนุชบอกว่ามีสุนัขตัวใหญ่ไปติดอยู่ใต้ถุนตึกนะคะไปติดใต้ถุนตึกในซอยเทพรักษ์84และเห็นบอกว่าใต้ตึกมันมีเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะก็ได้ยินเสียงเจ้าสุนัขตัวนี้นะคะร้องอยู่ตลอดเลยคุณรุ่นก็เลยแจ้งมาบอกว่าเป็นสุนัขตัวใหญ่ด้วยนะคะมีปลอกคอนะคะ
มีปลอกคอติดอยู่ใต้ถุนตึกในซอยเทพรักษ์84เข้าซอยไปประมาณ50เมตรนะคะก็อยากให้กู้ภัยเนี่ยมาช่วยดูหน่อยนะเพราะว่าสงสารนะใต้ตึกน้ำท่วมด้วยแล้วสุนัขมันก็ติดอยู่ปีนขึ้นมาไม่ได้ตอนนี้เราก็ประสานแจ้งทางดับเพลิงของเทพรักษ์เพิ่มเติมไปด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงอาจจะได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมกันในช่วงต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่มีการขอความช่วยเหลือมานะทุกชีวิตมีค่าจริงๆนะคะขอบคุณคุณนุชที่ประสานเข้ามานะหลังจากนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องตามกันต่อสำหรับเคสนี้นะคะมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงอันนี้เมื่อสักครู่ไปดูในหน้า YouTube นะคะมีคุณสุทธิรัตน์บอกว่าสีลมคนมาเที่ยวเยอะนะคะคนจีนมาเที่ยวเยอะช่วงวันชาติจีนใช่ไหมคะก็น่าเที่ยวไงเมืองไทยนะคะเมืองไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนนะมีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วเรื่องของการจราจรเป็นยังไงคะคุณสุทธิรัตน์เพิ่มเติมได้นะพิมพ์มาเล่าได้เลยทาง YouTube นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งแล้วหลัง2ทุ่มกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์
1: วันนี้เวลา 10:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระศิลป์สมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งจาส 39C กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง22เพื่อทรงทำการบินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนวิ่งขึ้นและลงตามแผนการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศโดยมีพระปรีชาสามารถด้านการบินและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการทหารอากาศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามมาตรฐานการฝึกนักบินกริปเพนของกองทัพอากาศประกอบด้วยการอบรมภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน45วิชาในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569จากนั้นกองทัพอากาศได้ถวายการฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลองซิมูเลเตอร์จำนวน20เที่ยวบินต่อจากนั้นจึงทรงทำการฝึกบินเครื่องบินแบบ JAS 39D Gripen แบบ2ที่นั่งและพัฒนามาสู่การทรงทำการบินเดี่ยวโซโลกับเครื่องบินแบบ JAS 39C Gripen ในวันนี้โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนของการทรงฝึกบินทรงใช้ทักษะขั้นสูงหลายด้านที่จำเป็นสำหรับนักบินขับไล่โจมตีอาทิทักษะพิสัยที่ดีการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดและความกล้าหาญทั้งนี้พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติมาโดยตลอดเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกิจการบินเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T41 จำนวน 315.33 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ CT4E Air Trainer จำนวน 38.35 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Pilatus PC9 จำนวน 105.59 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน 98.40 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Piper PA34 Seneca จำนวน 137.50 ชั่วโมงนอกจากนี้ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยทรงมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน 27.09 ชั่วโมงBoeing 737-800 จำนวน 453.11 ชั่วโมง สำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen ทรงมีชั่วโมงบินเครื่องบินแบบ JAS 39D Gripen แบบ2ที่นั่งไปแล้วจำนวน 10.13 ชั่วโมงและทรงทำการบินเดี่ยวโซโล่กับเครื่องบิน JAS 39C Gripen ในวันนี้โดยทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,188.48 ชั่วโมงเมื่อส่งเสร็จสิ้นการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen C พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ Golden Gripen Order Patch ที่พระพาหาด้านซ้ายซึ่งสมาคมเกียรติยศ Gripen Order ประเทศสวีเดนทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบิน Gripen ด้วยพระองค์เองและทรงได้รับการยอมรับเป็น Full Member of the Gripen Order สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen หญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งยาส39C Gripen ได้สมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกรณิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางจันทร์ประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายสจวตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง AIA วันBillion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณ The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุตสุสุประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลไทม์เมืองพัทยาตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จียากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระ ราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลและนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตคุณนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววราพรรุ่งประการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาเอกและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568
2: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยาราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้าย
1: วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติมอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมในสาขาวิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน3คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการศึกษาสมทบในสังกัดกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 3,097 คนประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่การพัฒนาประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมพร้อมเป็นสถาบันที่โดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกที่ผ่านมามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศทั้งด้านเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบพันธุกรรมข้าวไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกการพัฒนาพันธุ์กุ้งกล้ามกรามเพศผู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนผลงานนวัตกรรมด้านการบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสีย นอกจากนี้ยังมุ่งผลิตบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคธุรกิจและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ IDKU คือสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์และสามัคคีสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์และร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไป
2: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์วันที่8ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดพระปณิธานสืบสานผ้าไทยโบราณสู่สากล

0: ระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงสืบสานพระราชบัณฑิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาและต่อยอดผ้าไทยทั้งในด้านการสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงในการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในแต่ละครั้งจะทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยและผ้าสิ้นพื้นเมืองเช่นผ้าสิ้นหลายล้านนาในโอกาสและงานพิธีสำคัญต่างๆทั้งนี้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาความอดทนความละเอียดปราณีตของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นควรได้รับการอนุรักษ์ไว้และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไทยจึงไม่ใช่เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของความรักความตั้งใจและจิตวิญญาณของคนไทยที่ถักทอไว้ด้วยหัวใจนิทรรศการผ้ายกพระตราภรณ์ล้ำค่าภูษาสองแผ่นดินที่จัดแสดงสิ่งทอมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณและการเชื่อมโยงวัฒนธรรมผ้าทอระหว่างไทยและอินโดนีเซียซึ่งสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566สะท้อนถึงภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณทั้ง4ภูมิภาคของไทยที่มีความโดดเด่นงดงามรวมถึงผ้ายกของอินโดนีเซียที่เป็นภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณใช้ในโอกาสพิเศษที่ส่งให้ความสนพระไทยโดยผ้ายกแต่ละภูมิภาคสะท้อนถึงมรดกสิ่งทอตามถิ่นที่อยู่และกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการทอผ้าท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ส่งให้ความสนพระทัยในวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยส่งดำเนินรายการทำคลิปวิดีโอร่วมกับพระสหายและทีมงานกองทุนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ถ่ายทำกิจกรรมการท่องเที่ยวการทอผ้าแพรขิดและการย้อมสีผ้าจากกลีบบัวแดงแห่งเดียวในประเทศไทยตลอดจนขั้นตอนการทอผ้าโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวโนนกอกที่นำบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นหาได้ง่ายนำมาสกัดและย้อมได้หลายเฉดสีมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในการนำผ้าขิดของบ้านโนนกอกเพื่อทำฉลองพระองค์ถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระมารดาและฉลองพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์สำหรับวันงานสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจังหวัดอุดรธานีในวันที่5มีนาคม2565โดยประธานแนวทางและลวดลายในการออกแบบให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกสำหรับฉลองพระองค์ในวันงานเพื่อให้สมพระเกียรติและเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและคงอยู่สืบไปการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยฉลองพระองค์ผ้าทอโบราณเสด็จร่วมพิธีทูลพระขวัญหรือบายสีทูลพระขวัญณศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนูนกอกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นการส่วนพระองค์สำหรับพิธีทูลพระขวัญเป็นพิธีโบราณที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอีสานจบจนปัจจุบันเพื่อจัดถวายพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่สำหรับวิถีชีวิตชาวอีสานทั่วไปจะเรียกว่าพิธีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญเสริมสร้างพลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับขวัญนับ ว่าในแต่ละครั้งที่นอกจากการฉลองพระองค์ผ้าไทยของพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจจะทรงสอดแทรกกลยุทธ์สำคัญในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้เข้ากับยุคสมัยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมสร้างความมั่นคงทางอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืน
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,243 คนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด BCG Model ช่วยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนร้อยละ12ตลอดจนพัฒนานักเรียนต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมส่งผลให้ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 Climate Action และเข้าชิงรางวัล The Awards Asia 2025และในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,245 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมุ่งขับเคลื่อนงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยึดมั่นปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมุ่งพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาแก้ปัญหาชุมชนควบคู่กับการสืบสานภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุครีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

มีลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจที่โรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิริยะฉันทดีลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปและในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอเมืองบางบานเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจองคมนตรีประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569และติดตามโครงการอนุรักษ์ป่าชาโบราณจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ครั้งที่1ทับ2569ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสำหรับงานนี้จะจัดขึ้นณอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาซึ่งเป็นการนำเสนอผลสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สูงงานวิจัยนวัตกรรมและความร่วมมือทางวิชาการกับราชอาณาจักรภูฏานพร้อมเปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตผลโครงการหลวงเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรส่วนในช่วงบ่ายองคมนตรีประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่แหล่งพันธุกรรมชาป่าหายากที่พบในพื้นที่บ้านแม่งานหลวงขับเคลื่อนผ่าน5แนวทางหลักได้แก่การสำรวจประชากรศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมวิเคราะห์สาระสำคัญพัฒนาการแปรรูปและการจัดการป่าแบบมีส่วนร่วม
ล่าสุดคณะทำงานลงพื้นที่สำรวจและบันทึกข้อมูลต้นชาโบราณครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,477 ไร่รวบรวม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อวางแนวทางอนุรักษ์ป่าชาควบคู่กับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนเจริญดีวิทยาจังหวัดปทุมธานีวันนี้ที่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชยพฤกษ์เสรีรักษ์ที่ปรึกษาโครงการสวนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีในโอกาสนี้พระราชทานสิ่งของจำเป็นแก่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอาทิเครื่องปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตาแก๊สรวมถึงสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวให้นักเรียนและประชาชนทุกคนได้รับทราบจากนั้นลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณด้านหลังของโรงเรียนเพื่อเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณชุมชนหมู่10บ้านคลอง8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25กันยายนจังหวัดปทุมธานีมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่หลังโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนติดกับคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนท่วมบ้านเรือนประชาชนเครื่องปั๊มน้ำแปลงเกษตรและสื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายโรงเรียนประกาศงดการเรียนตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคมที่ผ่านมาคณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือนับเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ที่บ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหานจังหวัด101สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาไปมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารธีรวัฒน์ตะเพียนทองกำลังพลในสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันรักษาตัวอยู่หน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสำหรับการพระราชทานบ้านในครั้งนี้สืบเนื่องจากบ้านพักอาศัยเดิมของพลทหารพีรวัตรมีสภาพทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้เสียสละในวันเดียวกันนี้กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรศักดิ์มณีซ้ายกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่19หมู่3ตำบลเดิดอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธร
จากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกวุฒิพันธ์สุวรรณโคณบ้านพักกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ค่ายบดินทร์เดชาตำบลเดิดอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจังหวัดศรีสะเกษพร้อมกันนี้ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานประวิตรงามแสนณบ้านเลขที่212หมู่15ตำบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเป็นกำลังพลในสังกัดกรมทหารพรานที่23ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจังหวัดศรีสะเกษทั้งนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำริในการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบไปแล้วรวม63ครอบครัวใน27จังหวัดและสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดนอีก18แห่งนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลเมืองล้อมแรกจังหวัดลำปางและโรงเรียนทรงวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสตือวัดโพเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพี่มุกในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสตรีวัดอับซ้อนสวรรค์และโรงเรียนบ้านหนองไผ่จังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดบางในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวคำนึงธรรมชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบริษัท Quality Property Management จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากาแก่วัดมหาธาตุวัดลัทธิวนารามวัดศรีสุพลจังหวัดเพชรบูรณ์วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดภาวนาคยองจูสาธารณรัฐเกาหลีส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยนครพนมบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือโอฬารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
ในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางวัดประยุรวงศาวาสและวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดสัมปะสิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดปทุมาวาสวัดวิเชียรธรรมารามจังหวัดชัยภูมิวัดโบสถ์และวัดถั่วทองจังหวัดปทุมธานีและมีการแสดงพระธรรมเทศนารูปกถาในพระธรรมบทว่ารูปังชิรติมัจจานังนามโคตังนะชิรติแปลว่าสรีระร่างกายของสัตว์โลกย่อมเสื่อมสิ้นไปแต่ชื่อเสียงและเกียรติคุณหาเสื่อมสิ้นไม่โดยพระราชมหาเจติยาภิบาลวัดอรุณราชวรารามเวลา 14:30 นการเคหะแห่งชาติโรงเรียนสตรีวัดระฆังบริษัทไทยยานยนต์จำกัดและบริษัทโชติจินดาคอนซัลแทนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดธาตุคำวัดโชติกุลสุวรรณารามจังหวัดเชียงใหม่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดนิวัฒน์สัทธารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดปรินายกกรุงเทพมหานครวัดราชธานีวัดไทยชุมพลและวัดคูหาสวรรค์จังหวัดสุโขทัยส่วนมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 คณะหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4มูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรนูเกยุราพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมไทยแนแนวการศึกษาต่อต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้มีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.
ส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพีดอนเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาในทุกมิติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชชุดสารคดีภูมิพลังแผ่นดินนวมินทรมหาราชตอนพระปฐมบรมราชองค์การสู่ปฐมบทแห่งการพัฒนาติดตามได้จากคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ

0: เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชส่งทุ่มเทพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินไปทุกพื้นที่ทุกตารางเมตรของประเทศไทยในความเป็นจริงที่เด่นชัดที่สุดผ่านภาพพระราชกรณียกิจตลอด70ปีแห่งการครองราชพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เดินทางส่งงานมากที่สุดในโลกแม้หนทางจะทุรกันดารการเดินทางยากลำบากเพียงใดไม่ทรงย่อท้อเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรของพระองค์ให้ใกล้ชิดที่สุดเพื่อทรงรับฟังปัญหาต่างๆนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรของพระองค์อย่างยั่งยืนทั้งนี้ทรงเน้นย้ำว่าความสามัคคีคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศเพราะการพัฒนาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากคนในชาติไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: บ้านเมืองจะมีความมั่นคงเป็นปกติสุขอยู่ได้ก็ด้วยนาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศและคนไทยทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานปรองดองกันดีและรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกันความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายทุกคนที่มีความสำนึกแน่ชัดในหน้าที่ความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ประสานสอดคล้องกันนี้จัดเป็นความสามัคคีอย่างหนึ่งคือความสามัคคีในชาติถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจให้อยู่ในความสามัคคีดังกล่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติมั่นคงพร้อมทั้งพัฒนาให้รุดหน้าไปได้ดังปรารถนา
0: พระราชดำรัสพระราชทานไว้เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2550ในด้านการพัฒนาส่งใช้แนวคิดเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นโดยส่งพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ครอบคลุมทั้งการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางชีวิตและการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ของยูเนสโกในการส่งเสริมการศึกษาและสันติภาพอย่างแท้จริงในปีพุทธศักราช2549ในโอกาสครบรอบ60ปีแห่งการครองราชโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์โดยมีนายโคฟี่อันนันซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลณพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตรขนาดเล็กเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในชนบทหลายล้านคนทั่วประเทศโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือศาสนานอกจากนี้ยังส่งให้ความสำคัญกับการสร้างเครื่องมือใหม่ๆในการพัฒนามนุษย์รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานไว้ให้ราษฎรยังเป็นแนวทางในการพัฒนาที่สมดุลองค์รวมและยั่งยืนที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกระดับ สำหรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลในครั้งนี้เป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระองค์และยังสะท้อนถึงการยอมรับจากประชาคมโลกต่อพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่อันเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้สืบสานเพื่อความผาสุกของสังคมไทยและโลกสืบไปเพชรมณีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง
2: กับข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานก็ขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
10: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมสุดบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นและดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร027407400
5: กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงชั่วโมงนี้ค่ะมีข่าวดีมาแจ้งคุณผู้ฟังด้วยค่ะสำหรับคนที่ใช้ Easy Pass นะคะต้องฟังให้ดีเลยเพราะว่าตอนนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาปรับลดวงเงินการเติมเงิน Easy Pass ขั้นต่ำนะคะเริ่มต้นที่100บาทค่ะเฉพาะการเติมเงินสำรองผ่านแอป Exact Portal นะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมเดินหน้าพัฒนาการให้บริการดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้บริการ Easy Pass ค่ะพิเศษเลยนะคะสำหรับท่านที่เลือกเติมเงินสำรองผ่านแอป Exact Portal ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามารถเติมเงินขั้นต่ำจากเดิมค่ะ300นะคะเหลือเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นเช่นเดียวกับผู้ใช้บริการที่ผูกบัญชีเติมเงินอัตโนมัติ Easy Pass Auto Trip Top Up นะคะสามารถเติมเงินขั้นต่ำเริ่มต้นเพียง100บาทผ่านแอป Exact Portal ได้เช่นกันค่ะซึ่งการปรับลดวงเงินเติมเงินขั้นต่ำดังกล่าวนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการช่วยเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการเติมเงิน Easy Pass พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะการทางพิเศษยังเพิ่มความคุ้มค่าให้กับทุกการเดินทางผ่าน Exact Reward บนแอปพลิเคชัน Exact Portal ค่ะโดยผู้ใช้ Easy Pass สามารถเชื่อมต่อบัญชี Easy Pass เข้ากับแอปพลิเคชันเพื่อสะสมคะแนนจากการใช้บริการทางพิเศษโดยทุกยอดชำระค่าผ่านทาง5บาทรับ1Exact Point และสามารถนำคะแนนสะสมไปแลกรับสิทธิประโยชน์และของรางวัลตามรายการที่กำหนดค่ะผู้ใช้บริการที่ต้องการเติมเงิน Easy Pass นะคะและใช้บริการต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portal โปรดอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะคะเพื่อจะได้ใช้งานได้นะคะเป็นเวอร์ชัน 3.7.5 ค่ะรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center 1543ตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะ
6: ลำเลียงถุงยางชีพทางอากาศพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและประธานสภาผู้แทนราษฎรรับยัตติซักฟอกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคาดอภิปรายช่วงปลายเดือนนี้ช่วงค่ำเกิดเหตุชายคลั่งก่อเหตุระทึกหน้าคอนโดและราคาน้ำมันปรับขึ้นพรุ่งนี้5นาฬิกาสักครู่มาติดตามค่ะ
7: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
9: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
10: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
9: มาเตรียมพร้อมกัน
11: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ช่วงค่ำที่ผ่านมาเกิดเหตุชายอายุประมาณ 25-40 ปีสวมเสื้อแขนยาวสีเหลืองกางเกงขายาวรองเท้าสีขาวมีอาการคลั่งถืออาวุธปืนไม่ทราบขนาดจี้ตัวเองเหตุเกิดหน้าคอนโดชื่อดังย่านไซม้าตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตำรวจต้องปิดถนนฝั่งขาเข้าก่อนขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าเก่าต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้ามาในพื้นที่เพราะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดพยายามเกลี้ยกล่อมชายดังกล่าวก่อนตัดสินใจยอมวางอาวุธปืนลงและเปิดทางให้ภรรยาและครอบครัวเข้าไปพูดคุยเหตุการณ์จึงยุติลงประธานสภาผู้แทนราษฎรรับยติซักฟอกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคาดอภิปรายช่วงปลายเดือนนี้ย้ำทำหน้าที่เป็นกลางยึดข้อบังคับอย่างเคร่งครัดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังการรับเอกสารยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยระบุว่าเบื้องต้นกรอบเวลาการพิจารณายติอยู่ที่ประมาณ14วันโดยจากการหารือกับผู้นำฝ่ายค้านมีความเห็นร่วมกันว่าต้องการให้อภิปรายเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้นอกจากนี้นายโสพลยังระบุว่าสภาผู้แทนราษฎรจะเร่งตรวจสอบความถูกต้องของยติให้เร็วที่สุดก่อนประสานและเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันและจัดสรรเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสมร่วมกันอีกครั้งและขอบเขตเนื้อหาการอภิปรายสามารถหยิบยกขึ้นมาพูดคุยได้หากเป็นเรื่องที่มีความผูกพันและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกอภิปรายหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงพร้อมย้ำว่าในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรจะยึดข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดวางตัวเป็นกลางไม่เอ็นเอียงทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านฝ่ายถามหรือฝ่ายตอบเพื่อให้การควบคุมการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนิพิธพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ลำเลียงถุงยังชีพทางอากาศช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเร่งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังและศูนย์พักพิงชั่วคราวคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
4: พลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยารองแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่1นำคณะลงพื้นที่พร้อมจัดกำลังพลลำเลียงถุงยางชีพกองทัพบกขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อทำการขนส่งทางอากาศเร่งด่วนไปยังพื้นที่น้ำท่วมขังและศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไซอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสำหรับสาเหตุของภัยน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำที่ล้นจากอ่างเก็บน้ำคลองระบมและอ่างเก็บน้ำคลองสียัดไหลลงสู่คลองท่าสมทบกับมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันพื้นที่ตอนบนได้แก่อำเภอท่าตะเกียบและอำเภอสนามชัยเขตระดับน้ำได้ลดลงแล้วขณะที่อำเภอพนมสารคามสถานการณ์เริ่มคลี่คลายส่วนพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคืออำเภอบางคล้าเนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับมวลน้ำถึง2ทางทั้งจากคลองท่าลาดและทุ่งบางกระเจ็ดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำการระบายน้ำเป็นไปล่าช้าเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามล่าสุดสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยขณะที่พื้นที่อำเภอคลองเขื่อนต่อเนื่องจนถึงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรายังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงสูงกว่าคันกั้นน้ำกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่และประชาชนได้ร่วมกันช่วยกันเสริมคันดินสูง3เมตรเพื่อป้องกันมวลน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองทั้งนี้คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถบริหารจัดการมวลน้ำได้สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ววันนวลนภาสมัครสมานรายงาน
2: ปิดท้ายที่น้ำมันขึ้นราคาโดยน้ำมันในกลุ่มเบนซินและกลุ่มดีเซลปรับขึ้นราคา75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล95แก๊สโซฮอล E20แก๊สโซฮอล E85น้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลและน้ำมันดีเซล B20ราคาคงเดิมพรุ่งนี้5นาฬิกาเป็นต้นไป
5: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
9: 21นาฬิกากับอีก7นาทีค่ะมาเดินทางกันต่อนะคะสำหรับในช่วงชั่วโมงนี้มาติดตามเรื่องนี้กันนิดนึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่จะต้องบอกให้คุณผู้ฟังผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้ทราบกันนะคะกรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองค่ะขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือที่เราเรียกกันว่า M6 นะคะสายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะการเปิดทดลองให้บริการครั้งนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันที่6ตุลาคม2569ถึงวันที่10 ตุลาคม 2569เวลา 24:00 นค่ะหรือว่าจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริการการเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากมอเตอร์เวย์ M6 ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบกรมทางหลวงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางค่ะสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด6โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงและติดตามข้อมูลจราจรผ่าน DOH HighwayRadio ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะคะในเรื่องของการใช้เส้นทางนะก็เลยรีบนำมาแจ้งคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันนะคะเผื่อใครจะต้องเดินทางในเส้นทาง M6 นะพอพูดถึงเรื่องของการเดินทางนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องแจ้งคุณผู้ฟังนะเส้นทางทางหลวงหมายเลข305กมที่41+800ตรงนี้เนี่ยทางแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงยังบอกว่ารถเล็กยังควรต้องเลี่ยงนะคะเลี่ยงการวิ่งบนถนนเรียบคลองหน้านะคะมหาลัยองคลักษ์นะคะตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วง6โมงนะคะจนถึง5ทุ่มแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องผ่านตรงที่มีน้ำท่วมขังก็ให้ใช้ช่องที่มีระดับน้ำต่ำสุดนะคะจากเส้นทางนะคะมุ่งหน้านครนายกนี่ก็ขับชิดซ้ายนะคะระดับน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9เซนนะคะถ้าจะมุ่งหน้ากรุงเทพนะคะก็ต้องชิดขวาค่ะระดับน้ำประมาณ11เซนนะคะอันนี้ก็อัปเดตล่าสุดเลยช่วงเย็นที่ผ่านมายังมีน้ำขังอยู่นะคะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อใครที่จะต้องเดินทางผ่านเส้นทางสายนี้นะคะทางหลวง305กมที่41+800ค่ะรถเล็กนี้ยังต้องควรจะต้องเลี่ยงนะคะไปวิ่งบนถนนเลียบคลองหน้ามหาลัยก่อนนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที่เห็นในภาพเลยมันยังมีน้ำอยู่นะแต่มันไม่เต็มทั้งเส้นทางแล้วก็ช่องทางเนี่ยบางช่องจะน้ำไม่สูงนะคะก็จะพอผ่านได้นี่เป็นข้อมูลล่าสุดค่ะเอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะและถึงช่วงชั่วโมงนี้นะจริงๆยังมีเรื่องที่เตรียมนะคะมาคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายท่านน่ะติดตามข้อมูลตรงนี้กันอยู่ด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้มันจะมีข่าวนะหลายเรื่องเลยแล้วหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนติดตามนะคะนั่นก็คือเรื่องของการดูแลผู้สูงวัยนะคะการที่จะพาผู้สูงวัยไปอยู่ในพื้นที่นะคะที่เป็นสถานที่รับบริการนะคะในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยศูนย์ต่างๆตรงนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นในข่าวเนาะก็รู้สึกหดหู่เหมือนกันนะคะดูแล้วสะเทือนใจสำหรับ เรื่องของการให้บริการแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้ความปลอดภัยเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยเรื่องนี้กันกับทางท่านนายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทยนะคะนายแพทย์เก่งพงษ์ตั้งอรุณสันติค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เชอร์เซอร์โฮมอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
10: ครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ฟังครับ
9: ค่ะคุณหมอคะในเรื่องของการเลือกที่จะพาผู้สูงอายุไปอยู่ยังสถานที่ดูแลตรงนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความมั่นใจเนี่ยมันควรจะต้องมีข้อควรรู้อะไรบ้างคะสำหรับใครที่กำลังจะตัดสินใจพาท่านไปอยู่อะค่ะ
10: ครับก็ดีครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับหมอคิดว่าในส่วนของผู้บริโภคหรือว่าผู้มารับบริการเนี่ยนะครับคงจะต้องมองหาสักสามส่วนหลักๆในการที่เราจะตัดสินใจก่อนที่จะพาคนที่ท่านรักเนี่ยไปพำนักหรือว่าไปพักฟื้นเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคงจะต้องหาว่าสถานที่นั้นนะครับได้ขึ้นทะเบียนกับทางสบส.หรือว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีใบอนุญาตเรียบร้อยถูกต้องหรือไม่นะฮะอันนี้คงจะเป็นสิ่งประการแรกเลยที่ต้องมองหานะครับอันที่สองเนี่ยก็คงจะต้องดูในส่วนของกระบวนการในการจัดสถานที่ให้เหมาะสมปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำนะครับห้องพักผ่อนของผู้สูงวัยที่เป็นเตียงเป็นมีระบบสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยได้ถูกต้องตามสุขลักษณะหรือไม
9: ่
10: นะครับสิ่งแวดล้อมข้างในเนี่ยมันมีความปลอดโปร่งมันมีความน่าอยู่สำหรับการพักฟื้นในระยะยาวเนี่ยมันมีความดูภาพรวมแล้วนะครับมันเหมาะสมสำหรับคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือเปล่านะครับอันที่สามเนี่ยหมอมองว่าเรื่องตัวการให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานนะครับผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับมีพยาบาลมีเมเนเจอร์ที่เอาใจใส่เพียงพอไหมนะครับหรือมีคุณหมอเป็นที่ปรึกษาในการดูแลบ้างหรือไม่นะครับรวมไปถึงสิ่งสุดท้ายเนี่ยผมว่าสำคัญมากๆเลยคือเขามีระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินไหมหรือว่าผู้สูงวัยที่มีภาวะฉุกเฉินนะครับเช่นระบบทางประสาทมีโรคหัวใจขึ้นมาฉุกเฉินอาจจะหมดสติพลัดตกหกล้มนี่นะครับเขามีกระบวนการในการจัดส่งหรือว่าหาแอมบูเลนซ์มารับเนี่ยอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสักประวัติตั้ง 3-4 ข้อนะครับที่หมออยากฝากให้กับผู้ที่จะมารับบริการเนี่ยได้มองหาก่อนนะฮะ
9: ค่ะค่ะแล้วจริงๆแล้วในเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุควรจะต้องมีแพทย์หรือว่ามีพยาบาลประจำโดยที่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นไม่ต้องส่งต่อนี่มันจะต้องเป็นแบบนั้นไหมคะหรือว่ามันจะแยกประเภทออกไปคะคุณหมอ
10: จริงต้องเรียนครับว่าในส่วนผู้สูงอายุนะครับเราอยู่ในภายใต้พรบของสถานประกอบการนะเพื่อสุขภาพดูแลผู้สูงอายุนะครับคือเราเนี่ยไม่ใช่สถานพยาบาลเราไม่ใช่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลนะครับโดยตามหลักกฎหมายเนี่ยเราจะไม่มีแพทย์ประจำอยู่ที่สถานดูแลตรงนั้นนะครับคืออย่างมากเนี่ยอาจจะมีพยาบาลคอยดูแลนะครับจัดยาหรือว่ามีผู้ดูแลเนี่ย24ชั่วโมงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูนะครับก็ต้องเป็นเคสผู้สูงวัยนะครับที่มีอาการคงที่นะครับอาจจะออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะครับมาพักฟื้นต่อหรือว่าจะมาจากบ้านก็ได้นะครับเหมือนเช่นสมมติว่าลูกหลานอาจจะไม่มีเวลาดูแลถูกไหมครับฝากคุณพ่อคุณแม่มาให้เราดูแลเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเคสที่มีความคงที่ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากมันมีความป่วยนะมีความเจ็บป่วยจากสาเหตุใดๆก็ตามนะครับเช่นเป็นมีภาวะติดเชื้อมีไข้ไม่สบายนะครับหรือว่าต้องจ่ายยาเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้เกินศักยภาพของศูนย์แน่นอนครับศูนย์จำเป็นที่จะต้องหาระบบในการที่เราจะส่งต่อผู้ป่วยและไปรักษาไปวินิจฉัยนะครับที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาจนเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยครับอาการคงที่แล้วเนี่ยถึงจะย้ายกลับมาที่ศูนย์ได้นะฮะ
9: ค่ะแล้วตอนนี้ในประเทศไทยเรื่องของสถานดูแลผู้สูงอายุลักษณะแบบนี้มีอยู่เยอะขนาดไหนคะคุณหมอ
10: ครับอันนี้ต้องในความเป็นจริงนะครับว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับก็เป็นธุรกิจที่เปิดขึ้นค่อนข้างมากนะครับตั้งแต่ปี64ที่ผ่านมาเพราะว่าพรบตัวที่ควบคุมนี่นะครับก็ได้ถูกทางสบส.เนี่ยนะครับหรือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นคนที่ควบคุมดูแลเป็นหลักนะครับซึ่งก็มีการจดทะเบียนนะครับกับทางสบส.กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยนะครับก็มากขึ้นตามลำดับนะครับปีนึงผมว่าไม่ต่ำกว่า100-200ที่นะปัจจุบันเนี่ยมีเนอร์ซิ่งโฮมสะสมนะครับที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณ 1,100 แห่งทั่วประเทศนะครับแต่ว่าอาจจะอยู่ในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานครนะครับเชียงใหม่ชลบุรีขอนแก่นเนี่ยเป็นส่วนมากหรือว่านนทบุรีเป็นต้นนะครับซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะมากขึ้นด้วยตามความต้องการหรือว่าตามเทรนด์ของสังคมนะครับแต่ต้องเรียนจริงครับว่าในสิ่งที่มันอาจจะยังอันเดอร์กราวด์หรือว่าอยู่ในใต้ดินอยู่เนี่ยนะครับคือมีศูนย์ที่ไม่ได้ขออนุญาตเนี่ย ก็ผมว่ามีจำนวนมากจำนวนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ตัวเลขอาจจะยังไม่ชัดเจนว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบางทีเราจะอาจจะเห็นตามภาพข่าวนี่นะครับอย่างวันนี้ก็มีการไปตรวจของทางตำรวจถูกไหมครับตามของธบส.นี่ก็จะพบว่ามีการเปิดเพิ่มสาขาขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตก็มีนะครับเป็นต้นครับ
9: อืมค่ะแล้วในการที่จะพาผู้สูงวัยหรือว่าผู้ที่ต้องอยู่ในความดูแลของศูนย์แบบนี้ค่ะการดูแลจะแตกต่างกันไหมคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นในข่าวเนี่ยเขาจะมีทั้งผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์แล้วก็มีทางผู้ป่วยจิตเวชที่พักอยู่ในศูนย์เดียวกันแบบนี้ค่ะคุณหมอ
10: ครับจริงๆนะครับว่าโรคทางผู้สูงวัยที่เป็นจุดที่เอามาพักฟื้นนี่นะครับก็จริงๆต้องเรียนตรงๆครับว่ามันจะมีทั้งส่วนที่เป็นโรคทางกายแล้วก็โรคทางใจนะหรือว่าโรคทางจิตนะครับโรคทางกายเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคหลอดเลือดสมองนะครับมีภาวะหัวใจถูกไหมฮะภาวะหลังผ่าตัดต่างๆแต่ภาวะทางจิตใจเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่กลุ่มที่อาการไม่มากนะฮะเช่นมีภาวะวิตกกังวลก็มีนะครับจากโรคประจำตัวมีภาวะเริ่มซึมเศร้าอ่อนๆก็มีนะครับหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์ก็มีจนไปถึงว่าเป็นโรคอาการทางจิตใจที่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะมีภาวะสับสนอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีอัลไซเมอร์ที่เป็นภาวะรุนแรงเป็นต้นนะครับอาจจะเริ่มมีทำลายร่างกายอาจจะเริ่มมีภาวะเดินวุ่นวายนะครับเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มเป็นต้นนะครับแต่ว่าจริงๆหน้าที่ของศูนย์เนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการคัดกรองนะครับศักยภาพว่าท่านเนี่ยมีบุคลากรมากน้อยแค่ไหนนะครับสามารถที่จะจัดกรณีพิเศษได้ไหมหากคนไข้มีภาวะทางสมองหรือว่าทางจิตใจเนี่ยนะครับที่ต้องดูแลใกล้ชิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านมองแล้วว่าศักยภาพเนี่ยไม่สามารถที่จะมีความใกล้ชิดได้ขนาดนั้นเนี่ยท่านอาจจะต้องส่งต่อหรือว่าอาจจะต้องพาแนะนำให้ผู้สูงวัยท่านนั้นนะครับไปพบคุณหมอก่อนในการวินิจฉัยตัวรักษาจนเรียบร้อยแล้วจนอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยค่อยถึงจะรับกลับมาได้นะครับ
9: ค่ะแล้วอย่างกรณีที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีอาการทางจิตใจด้วยอาจจะมีเรื่องของการเดินใช่ไหมคะเรื่องของการไปออกจากที่พักออกจากเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปพัดตกหกล้มอย่างที่คุณหมอบอกแล้วเราจำเป็นจะต้องดูแลตรงนี้ยังไงครับต้องถึงขั้นขนาดทำเตียงที่มันเป็นกรงขังไว้อย่างนี้เลยหรือว่าแค่ผูกแขนหรือว่ามีวิธีการอื่นไหมคะคุณหมอ
10: ครับจริงๆครับต้องเรียนครับว่าในแนวคิดของทางสมาคมเนี่ยครับที่กำลังจะเข้าไปหารือกับทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมเนี่ยคือจริงๆมันก็จะมีประมาณ2-3ขั้นตอนนะครับอันที่1เนี่ยคือทางศูนย์ต้องประเมินก่อนครับว่าผู้สูงวัยแต่ละท่านเนี่ยครับมีขีดความสามารถในการดูแลตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่ามีปัญหาทางด้านพุทธิปัญญามีปัญหาทางด้านสมองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกินเกณฑ์นะครับเกินความสามารถเช่นดูแล้วเนี่ยท่านวุ่นวายมากนะครับหรือว่าเป็นจากตัวสมองเองนะครับหรือว่ามีภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดพลัดตกหกล้มอันตรายต่อคนอื่นนะครับเช่นทำลายร่างกายเข้าของนะครับปีนเตียงเป็นต้นเนี่ยอันนี้ท่านไม่สามารถดูแลได้แน่นอนนะครับที่สุดเพราะว่าเราไม่มีแพทย์ประจำเราไม่มีการสามารถสั่งจ่ายยาได้นะครับท่านจำเป็นที่จะต้องอย่างน้อยบอกญาตินะครับหรือว่าทำการส่งตัวไปเนี่ยรักษาที่โรงพยาบาลหลักก่อนนะครับอย่างน้อยสัก3-5 วันนะครับปรับยาให้เรียบร้อยเนี่ยถึงจะรับกลับมาได้นะครับอันที่สองเนี่ยนะครับการติดตั้งกรงขังเนี่ยคงไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับตามหลักวิชาการแต่ว่าเราอาจจะสามารถรั้งหรือว่ารอระยะเวลาในการสังเกตอาการหรือว่าให้เกิดความปลอดภัยก่อนได้นะครับเช่นอย่างที่ท่านอาจจะเคยเห็นนะครับเวลาไปอยู่โรงพยาบาลมีการมัดที่ข้อมือถูกไหมครับหรือว่ามีการมัดเท้าอยู่บ้างแต่ว่ามาตรการพวกนี้ครับเป็นมาตรการระยะสั้นเท่านั้นนะครับปกติเนี่ยเราจะใช้ไม่เกิน24 ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะระหว่างประวิงเวลารอญาตินะครับหรือว่าอาจจะรอถึงตอนเช้าแล้วเราค่อยส่งโรงพยาบาลเป็นต้นนะครับแต่ว่าปกติเราจะมีการประเมินซ้ำครับทุกๆ12 ชั่วโมงหรือว่าทุกๆ24 ชั่วโมงอันนี้คือตามหลักการนะครับเพื่อที่จะเป็นการไม่ได้ทำให้เกิดความลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ป้องกันอันตรายเนี่ยอย่างสมเหตุสมผลนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยหากเกินศักยภาพเนี่ยอันนี้ต้องดอกจันไว้ว่าศูนย์หรือว่าผู้ดูแลนะครับต้องส่งต่อในการรักษาเพื่อให้ได้อาการของท่านนะครับมีความสงบมีความเรียบร้อยไม่เป็นอันตรายนะครับแล้วค่อยรับกลับมาที่ศูนย์ดูแลต่อได้ครับ
9: นะคะคือจริงๆแล้วไม่มีสิทธิ์ไปใส่กรงใส่อะไรรวมไปถึงล่ามโซ่ด้วยเห็นอีกที่หนึ่งที่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอันนี้ก็มีผู้ป่วยที่บอกว่าถูกล่ามอันนี้ก็ผิดหลักเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอ
10: จริงๆผิดหลักการในเชิงว่าจริงๆเราก็พยายามที่จะไ ที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับอย่างล่ามเนี่ยภาพลักษณ์ที่มันออกไปเนี่ยก็เหมือนกับเสมือนว่าติดคุกถูกไหมครับเราต้องจำกัดสิทธิเสรีภาพขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจะต้องให้เกิดความปลอดภัยเนี่ยนะครับจริงมันมีวิธีการเยอะแยะเลยครับในการที่เราจะป้องกันไม่ให้คนไข้หนีออกไปจากพื้นที่ถูกไหมครับเพราะบางคนกังวลเรื่องความปลอดภัยจากการหลบหนีของผู้สูงวัยเองเนี่ยบางทีก็อาจจะจำกัดบริเวณได้นะครับแต่ว่าการล่ามโซ่เนี่ยผมว่ามันควรจะผิดหลักการในเชิงจริยธรรมด้วยแล้วก็หลักการทางการแพทย์นะครับแต่นะครับภาพข่าวเนี่ยจะเป็นลักษณะที่อาจจะมีคนกลุ่มอื่นนะครับเช่นวัยรุ่นนะครับเช่นอาจจะเป็นวัยหนุ่มสาวที่อาจจะมีเข้าใจว่ามีภาวะที่อาจจะติดสารเสพติดนะครับแต่ว่าต้องการมาฝากไว้เพราะว่าบางทีผู้ปกครองอาจจะไม่มีเวลาในการให้ยาในการดูแลนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านต้องประเมินครับเจ้าของศูนย์เนี่ยคงต้องประเมินแต่ว่าเกินศักยภาพในการดูแลหรือไม่เราไปจำกัดสิทธิ์ในการเป็นความเป็นมนุษย์หรือไม่อ่ะนะครับถ้าเกิดว่ามันดูแล้วเกินศักยภาพเนี่ยผมว่าด้วยความที่พอมันเกินตัวนะครับหรือว่าเกินการดูแลเนี่ยอาจจะต้องส่งต่ออย่างเหมาะสมนะครับจริงๆก็ต้องระวังเรื่องว่าหากเราอยากที่จะได้แต่รายได้อย่างเดียวเนี่ยผมก็ว่าคงจะไม่เหมาะสมนะครับคงจะต้องดูเรื่องสิทธิของผู้สูงวัยสิทธิของคนไข้นะครับรวมถึงสิทธิของผู้มาบริการเนี่ยเป็นสำคัญนะ
9: ครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยในเรื่องของศูนย์ดูแลทั้งหมดที่มีอยู่พันกว่าแห่งอย่างเงี้ยค่ะทางสมาคมได้มีเครือข่ายหรือว่าการติดต่อกับศูนย์ต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะพูดคุยกันในเรื่องข้อปฏิบัติที่ควรปฏิบัติให้สอดคล้องต้องกันมีไหมคะ
10: จริงๆใน 1,100 กว่าแห่งนี่นะครับเป็นสมาชิกสมาคมอยู่ประมาณสัก200กว่าแห่งนะครับที่แอคทีฟอยู่นะครับซ
9: ึ่
10: งจริงๆสมาคมเนี่ยเราก็มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการให้ความรู้กับแคร์เมเนเจอร์ผู้จัดการศูนย์นะครับในการดูแลเรื่องการติดเชื้อการป้องกันการพัดตกหกล้มนะครับหรือว่าการได้รับวัคซีนเนี่ยเป็นระยะนะครับทำให้เราสามารถดูแลในช่วงโควิดนะครับมีเป็นผลงานเด่นของสมาคมว่าการติดโควิดในศูนย์เนี่ยถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศนะครับแต่ว่าในเชิงที่ความเติบโตของสูงความสังคมผู้สูงวัยเนี่ยครับมันมากขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นคือว่าบางทีทางอย่างเช่นในเมืองใหญ่เนี่ยนะครับครอบครัวบางทีอาจจะต้องทำงานถูกไหมครับต้องฝากพ่อแม่ดูเลี้ยงไว้ในที่สถานดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าเลี้ยงที่บ้านอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมอาจจะติดขัดหลายประการเนี่ยนะครับมันทำให้มีความต้องการเนี่ยค่อนข้างมากกว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เรามีอยู่นะครับก็อาจจะเป็นประเด็นในการที่อาจจะมีการรับผู้สูงวัยเกินกว่าจำนวนที่เตียงที่ขออนุญาตไว้นะก็ทำให้เกิดอาจจะมีภาวะการดูแลไม่ทั่วถึงนะครับก็เป็นการละเมิดสิทธิอะไรต่างๆอย่างที่ตามภาพข่าวที่ได้แจ้งออกไปนะครับแต่ตอนนี้เองสมาคมเองเนี่ยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็พยายามประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการที่เราจะโอเคเราคงใช้บทเรียนตรงนี้นะครับในการที่เราจะวางกรอบกันต่อไปว่าในการประเมินเคสนะครับจะต้องมีบทอย่างไรที่ทำให้แคร์เมเนเจอร์นะครับหรือว่าผู้ดูแลหรือว่าผู้ที่เป็นผู้จัดการศูนย์เนี่ยนะครับมีความเข้าใจมากพอว่าเคสไหนที่เกินศักยภาพของท่านนะครับท่านไม่สามารถที่จะรับได้หรือว่าต้องส่งต่ออย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยนะครับอันที่สองคือว่าคงจะมีจะต้องมีการพัฒนาทางฝ่ายของแคร์เมเนเจอร์เหมือนกันนะครับในการสื่อสารในการที่เราจะต้องสามารถประเมินได้อย่างถูกต้องนะครับทำใหผู้มารับบริการแล้วก็สังคมเนี่ยเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยที่รับเข้ามาอย่างถูกต้องเราสามารถดูแลได้นะครับแล้วก็สามารถส่งต่อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับ
9: ค่ะอันนั้นเป็นทางฝากฝั่งของแคร์แมเนเจอร์ส่วนในเรื่องของแคร์กิเวอร์ล่ะคะในเรื่องของลูกหลานที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะต้องดูแลคุณปู่คุณย่าตอนนี้ในเรื่องของการดูแลตรงนี้ค่ะคุณหมอมีคำแนะนำไหมคะว่าจะต้องมีการดูแลยังไงบ้างเพราะดูเหมือนว่ายุคสังคมปัจจุบันเนี่ยค่ะระหว่างรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าจนมาถึงรุ่นลูกหรือรุ่นหลานตรงนี้มันจะมีช่องว่างหรือมันมีแกปที่ทำให้ไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะ
10: หมอคิดว่าในสังคมชนบทนะครับอาจจะมีความโชคดีอยู่บ้างนะครับคือว่าเราอาจจะมีคนในชุมชนนะครับคอยดูแลกันอยู่ทำให้ระบบnursing home เนี่ยอาจจะเป็นความต้องการอย่างน้อยอยู่นะครับแต่ว่าในเมืองใหญ่เนี่ยบอกว่ามีความท้าทายค่อนข้างมากเพราะว่าด้วยความที่ พวกเราวัยรุ่นใช่ไหมวัยทำงานเนี่ยก็ต้องทำงานนอกบ้านถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีส่งเงินมาให้ผู้ดูแลได้บ้างแต่ว่าความเหินห่างตรงนี้มันเป็นความจำเป็นในสังคมนะครับที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าคนที่เป็นครอบครัวเนี่ยนะครับคงจะต้องมีความเข้าใจก่อนแหละว่าความเปลี่ยนแปลงในทางด้านร่างกายจิตใจเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเวลาผู้สูงวัยเขาที่เขาจะเป็นต้องมาอยู่ในเนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อาจจะเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งนะครับของทางครอบครัวเนี่ยก็คงจะต้องเข้ามาเยี่ยมเยียนนะเข้ามาร่วมในการดูแลนะครับเข้ามาร่วมประเมินกับศูนย์เหมือนกันว่าการที่ท่านส่งพ่อแม่มาด้วยความจำเป็นและที่เขาจะเป็นต้องมาอยู่ในเนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อาจจะเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งนะครับของทางครอบครัวเนี่ยก็คงจะต้องเข้ามาเยี่ยมเยียนนะเข้ามาร่วมในการดูแลนะครับเข้ามาร่วมประ

0: นี่ยนะครับก็จะต้องมาตรวจสอบร่วมกันว่าเอ้ยแม่คุณแม่คุณพ่อเข้าไปอยู่แล้วสองอาทิตย์หนึ่งเดือนแล้วเนี่ยสองลองต้องกลับไปสอบถามท่านว่าอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างถูกไหมครับปลอดภัยไหมการดูแลเป็นอย่างไรบ้างมีความสะดวกสบายอุ่นใจไหมนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะประเมินซึ่งกันและกันได้ก็ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทางที่ดีนะครับ
1: ค่ะก็คือจริงๆแล้วส่งไปพักที่ศูนย์ก็คือต้องมีเวลาแวะไปหาท่านบ้างนะคะไม่ใช่ฝากแล้วก็ฝากเลยนะคะค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่มาพูดคุยเพิ่มเติมกับทางจสร้อยให้เราได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
0: ครับยินดีครับยินดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: นายแพทย์เก่งพงษ์ตั้งอรุณสันติค่ะนายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทยนะคะก็ตอนนี้นะคะอย่างที่คุณหมอบอกแหละว่าในเรื่องของศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยถ้าที่จดทะเบียนในกรุงเทพในพื้นที่ต่างจังหวัดรวมๆกันแล้วก็มีกว่า 1,100 แห่งนะคะแต่ว่าเป็นสมาชิกของสมาคมที่คุณหมอดูแลอยู่เนี่ยมีประมาณ200กว่าแห่งนะคะก็มีการพยายามติดต่อนะคะสร้างเครือข่ายเพื่อที่จะได้มีการพัฒนาตรงนี้ให้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยด้วยเนาะอย่างที่คุณหมอแนะนำก่อนที่เราจะตัดสินใจนะคะพาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงวัยที่มีความจำเป็นต้องอยู่ในการดูแลของผู้ดูแลตลอด24ชั่วโมงตรงนี้พิจารณาให้ดีดูข้อควรรู้ก่อนนะคะว่าก่อนจะส่งไปเนี่ยสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะมีความปลอดภัยไหมนะคะในเรื่องของอาคารสถานที่นะมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะเช็คประวัติให้หมดดูคุณภาพแล้วก็ความเพียงพอของบุคลากรดูว่าเจ้าหน้าที่พอไหมนะคะจะสามารถช่วยดูแลช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องได้ทั่วถึงหรือเปล่ารวมไปถึงมีพื้นที่หรือว่ามีกิจกรรมที่เหมาะสมไหมนะคะอันนี้อาจจะต้องประเมินและที่สำคัญต้องดูให้ดีว่าเขามีระบบที่รองรับในภาวะฉุกเฉินหัดเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นสามารถส่งต่อไปหาสถานพยาบาลหรือไปโรงพยาบาลไหนได้อย่างทันท่วงทีหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหลักๆเลยที่อาจจะทำให้เราเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพิ่มเติมมากขึ้นนะนี่ก็เข้าใจถึงความจำเป็นของแต่ละครอบครัวแหละบางครอบครัวต้องมีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับผู้สูงวัยบางท่านนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรายังติดตามกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้ทราบข่าวกันไปใช่ไหมในเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วพอเราเห็นภาพเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ทำไมพาท่านไปอยู่แบบนี้นะคะไปอยู่บนเตียงที่มีตะแกรงเหล็กคลุมไม่ให้ขยับเลยนะแคบครับขยับไม่ได้นะคะหรืออยู่ไปอยู่ในห้องขังในกรงซึ่งมันไม่ใช่สถานพักฟื้นหรือเป็นสถานดูแลผู้สูงวัยอ่ะมันเหมือนกรงขังอะไรสักอย่างมันลดทอนความเป็นมนุษย์นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ยทางหน่วยงานต่างๆนะคะหรืออย่างที่เราทราบกันนะว่าสบส.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ในหลายๆพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบเพิ่มเติมหลังจากที่มีการร้องเรียนกันเข้ามานะคะอย่างล่าสุดเนี่ยที่เราทราบข่าวกันก็คือที่นนทบุรีนะคะที่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมที่เนอร์ซิ่งโฮมในซอยแห่งหนึ่งในตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนท์นะคะอันนี้ก็เนี่ยมันก็อยู่ในพื้นที่เมืองใหญ่ๆทั้งหลายนะคะฉะนั้นฝากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้วยละกันทำให้มันถูกหลักถูกต้องนะเราจะได้ไม่เห็นภาพหรือการร้องเรียนภาพความลดทอนความเป็นมนุษย์แบบนี้เกิดขึ้นในสังคมนะคะอ่ะมาเรื่องต่อไปนะเดี๋ยวนะวันนี้เรื่องราวค่อนข้างหลากหลายนะคะเมื่อสักครู่นะคะมีข้อมูลนะคะเพิ่มเติมตอนนี้เรามีหนึ่งเรื่องต้องบอกงี้ดีกว่าคุณผู้ฟังตามหานะคะกรณีของกระเป๋านะคะคืออย่างนี้ค่ะเมื่อตอนประมาณสักสองทุ่มที่ผ่านมานะคะคุณปรีชาโทรมาแจ้งนะคะกับทางจสร้อยว่า เก็บนะคะบัตรประชาชนแล้วก็บัตรข้าราชการของตำรวจท่านหนึ่งได้นะไปเจอบัตร เหล่านี้เนี่ยมันตกอยู่

0: ในตลาดหน้าเมเจอร์ปักเกร็ดนะคะก็เก็บได้ก็เอ๊ะทำยังไงดีนะคะนึกถึงจสร้อยเนี่ยแหละนะคะก็มีการแจ้งเรามาว่าเนี่ยไปเจอเนี่ยมันตกอยู่นะตอนประมาณ2ทุ่มเป็นบัตรนะคะของทางเจ้าหน้าที่เดี๋ยวไปฟังคุณปรีชาเล่าให้เราฟังกันดีกว่าค่ะนะคะว่าไปเจอได้ยังไงคุณปรีชาเจ้าของร้านขายไส้กรอกอีสานหน้าเมเจอร์นะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะคุณปรีชาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยสิเจอบัตรมันหล่นอยู่อะไรยังไงคะเนี่ย
1: อ๋อพอดีเจอที่ร้านน้องเขาขายของอยู่เขาวางอยู่บนอะไรอ่ะกล่องน้ำแข็งผมก็เลยไปหยิบมาดู
0: ค่ะ
1: ก็เห็นว่าเป็นแบบประชาชนแล้วก็เป็นเอกสารของเจ้าหน้าที
0: ่ค่ะ
1: ทีนี้พอดีผมก็ไม่รู้จะติดต่อทางไหนนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยผมโทรไปที่สร้อยให้ติดต่อประสานงานให้นิดนึงก็เนาะก็จะเดือดร้อนหรือยังไงก็ให้มารับได้ที่นี่ครับ
0: คือบัตรมันวางอยู่เฉยๆไม่ได้มีกระป๋องกระเป๋าอะไรวัดบัตรวางอยู่บนถังน้ำแข็งแบบนั้นเลย
1: ไม่มีครับตอนที่ผมเจอไม่มีครับก็คือน้องเก็บมาไว้บนถังน้ำแข็งเขาเอง
0: อ๋อเก็บได้แล้วก็มาวางไว้ตรงถังน้ำแข็ง
1: เขาเก็บได้แล้วก็มาวางไว้แล้วผมก็ไปเจอเดินไปเจอพอดี
0: ค่ะ
1: ประสานให
0: ้
1: คร
0: ับ ค่ะเลยแจ้งจสร้อยมานะคะมีกี่ใบนะคะที่เจอ
1: มีบัตรประชาชนกับบัตรข้าราชการนะครับ
0: สองใบเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: แล้วตอนนี
1: ้มีรูปที่ส่งไปในทางไลน์เลย
0: ค่ะค่ะล่าสุดตามเจ้าของบัตรได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: น้องก็มารับเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะได้คุยกันแล้วเขาว่ายังไงบ้างคะ
1: เขาก็ดีใจอะครับไม่มีอะไร
0: ค่ะตอนแรกเหมือนยังไม่รู้ตัวด้วยว่าบัตรหายใช่ไหม
1: ไม่ได้คุยเหมือนกันนะครับเรื่องน
0: ี้
1: ไม่ร
0: ู้ตัวค่ะมารับไปเรียบร้อยเมื่อสักครู่นี้เองเหรอ
1: แล้วนะครับผมเรียบร้อย
0: โอเคได้ค่ะได้ค่ะอันนี
1: ้ผมก็ติดตามจสร้อยประจำอยู่แล้วเพราะมีอะไรผมก็แจ้งอยู่แล้วให้จสร้อย
0: โอ้โหขอบคุณน่ารักมากแฟนคลับของเรานะคะขอให้ไส้กรอกอีสานขายดิบขายดีนะคะคุณปรีชา
1: แจ้งไปเนี่ยหลายปีละติดตามอยู
0: ่ค่ะได้ค่ะมีเหตุอะไรก็แจ้งจสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะ
1: ได้ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณปรีชามากๆนะคะของที่เก็บได้นะคะก็นึกถึงจสร้อยนี่แหละแจ้งเรามาเราก็ประสานเรียบร้อยจนเจอเจ้าของนะคะเป็นสิบตำรวจหญิงท่านหนึ่งนะคะเป็นสิบตำรวจหญิงณหัดทิพย์นะคะสิบตำรวจก็ท่านก็ตอนแรกเหมือนยังไม่รู้ตัวเหมือนกันนะพอเราติดต่อไปปุ๊บแล้วก็ทราบเรื่องว่าอ้าวบัตรหล่นอยู่ที่นี่ก็ไปรับของเป็นที่เรียบร้อยนะคะทักเราทักไปเราก็พยายามตามหาจนได้แหละนะคะจนเจอนะคะไปรับบัตรคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสองใบทั้งบัตรประชาชนแล้วก็บัตรข้าราชการด้วยนะยินดีด้วยจะได้ไม่ต้องไปทำบัตรใหม่เรื่องของเรื่องไม่ใช่อะไรหรอกนะคะเพราะว่าเวลาของหายมันยากตรงที่พอหายแล้วไปทำเนี่ยมันเสียเวลาไงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะพอทราบเรื่องเจ้าของเนี่ยนะทางคุณนหัตทิพย์เนี่ยนะคะสิบตำรวจนหัตทิพย์เนี่ยก็ไปรับนะคะเป็นที่เรียบร้อยก็ขอบคุณนะคะที่ขอบคุณเรากลับมาแล้วว่าที่เราช่วยประสานให้นะคะบอกแล้วไม่เจอเบอร์ไม่เจออะไรเราก็ตามจนเจอจนได้นะแค่ขอให้มีชื่อนามสกุลหรือว่ามีข้อมูลติดมาให้เราบ้างเล็กน้อยแบบนี้นะคะเราก็จะไปต่อเรื่อยๆแหละไปจนสุดทางจนกว่าจะได้เรื่องนะคะพยายามเต็มที่เพื่อทุกคนค่ะอันนี้ฝากขอบคุณกลับมาด้วยใช่ไหมคะโปรดิวเซอร์บอกมาทักไปทาง Facebook นะเลยติดต่อกันได้นะคะสำหรับเคสนี้นะอ่ะถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกหนึ่งเรื่องค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะไปดูเรื่องต่อไป มีหลายเรื่องมากนะคะวันนี้โอ้โหเพียบนะคะสักครู่หนึ่งนะคะขออนุญาต มาดูเรื่องนี้กันต่อนะต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทาง MEA เนี่ยค่ะให้ความสำคัญนะคะตอนนี้เขามีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงดูแลระบบไฟฟ้ามั่นคงสูงสุดรองรับการประชุม IMF นะคะ World Bank Group Announce Meeting ค่ะก็วันนี้นะคะทางผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงค่ะนายดิชวัฒน์จันอีค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะคะที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยค่ะเพื่อเดินหน้ายกระดับความมั่นคงทางพลังงานรองงานรองรับนะคะงานประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ค่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะระดมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญประจำการตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามและบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้มีความเสถียรภาพสูงสุดสร้างความมั่นใจแก่ผู้นำเศรษฐกิจทั่วโลกและขับเคลื่อนภาพลักษณ์ความพร้อมของประเทศไทยสู่ระดับสากลค่ะผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก IMF World Bank Group Announce Meeting 2026ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญระดับชาติที่มีผู้นำคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้แทนองค์กรชั้นนำทั่วโลกเข้าร่วมงาน MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการจึงได้ขับเคลื่อนมาตรการเตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าขั้นสูงสุดโดยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการครั้งที่3ในวันนี้ค่ะเป็นการซักซ้อมและยกระดับการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมรับมือทุกสถานการณ์ได้อย่างไร้รอยต่อนะคะผู้ว่าการ MEA กล่าวต่อว่า MEA ได้บูรณาการระบบควบคุมและสั่งการอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี SCADA และระบบ DMS ผสานการทำงานร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะนะคะที่เราเรียกว่า Smart Metro Grid เพื่อตรวจสอบและควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแบบ Real Time ตลอด24ชั่วโมงทั้งยังได้ออกแบบระบบจ่ายไฟแบบ Dual Feedหรือระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติหลายวงจรครอบคลุมสถานที่จัดการประชุมหลักศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โรงแรมที่พักของคณะผู้แทนเส้นทางการเดินทางสำคัญตลอดจนสถานที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะทาง MEA ยังได้จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วประจำจุดรอบพื้นที่จัดงานพร้อมประสานงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการจัดงานเพื่อให้การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลค่ะ MEA ตระหนักถึงความสำคัญของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์นี้ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศเราจึงทุ่มเทสรรพกำลังเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดและความเชี่ยวชาญของบุคลากรเพื่อส่งมอบระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพสูงสุดตลอดห้วงการจัดงานเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมิค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทางการไฟฟ้านครหลวงนะคะก็ได้ให้ความสัมพันธ์กับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปค่ะ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150 0888
3: ื้อขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้นะมีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของเหตุนะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เราได้รับแจ้งมาจากทางสายด่วน199นะคะก่อนหน้านี้ตอนประมาณ2ทุ่มกว่ามันมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยภูมิจิตที่ถนนพระราม4นะคะแขวงพระโขนงเขตคลองเตยลักษณะของการเกิดเหตุนี่ก็คือเกิดเหตุที่ทาวน์เฮาส์2ชั้นนะคะเพลิงเนี่ยมันลุกไหม้ที่ชั้นบนณเวลานี้ก็คือสงบลงเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนรายละเอียดของเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่นะคะขอเวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลแล้วเพราะว่าเพลิงสงบเป็นที่เรียบร้อยนะคะนอกจากตรงนี้ยังมีอีก1จุดนะที่ก่อนหน้านี้เราก็ได้รับแจ้งเรื่องของเหตุเพลิงไหม้เข้ามาเหมือนกันนั่นก็คือเหตุเพลิงไหม้โรงงานค่ะเป็นพื้นที่คลอง4นะคะอยู่ในซอยตะวันออก42ที่ปทุมก็เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่นะคะไปดำเนินการจัดการกับเหตุเพลิงไหม้โรงงานตรงนี้ให้นะคะก็อยู่ระหว่างดำเนินการเมื่อสัก1ชั่วโมงที่แล้วนะเจ้าหน้าที่ยังดำเนินการอยู่นะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่โรงงานที่คลอง4นะคะเกิดเหตุในซอยตะวันออก42จังหวัดปทุมค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางศูนย์วิทยุนะคะที่ได้รับแจ้งเข้ามาเดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีเพิ่มด้วยนะขอไปดูนิดนึงนะคะคลอง4ดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะไปที่สายของคุณนุชกันนะคะก่อนหน้านี้คุณนุชแจ้งมากรณีที่มีสุนัขตัวใหญ่ติดอยู่ใต้ถุนนะสวัสดีค่ะคุณนุช
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณนุชค่ะคุณนุชไปเห็นเจ้าสุนัขตัวนี้ได้ยังไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิ
1: พอดีว่าเมื่อตอนเย็นนะคะที่บ้านมาฝนตกแรงนะคะแล้วก็มีเสียงฟ้าร้อง
0: ค่ะ
1: แล้วพอดีว่าทางคุณพ่อค่ะเดินไปทางหลังบ้านพอดีว่าหลังบ้านมันติดคลอง
0: ค่ะ
1: แล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตลาดแล้วมันจะมีโพรงอยู่ใต้ตลาดอะค่ะ
0: เป็นโพรงอยู่ใต้ตลาด
1: ใช่เป็นโพรงค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปถุนมาแล้วก็มาหมาตัวเนี้ยมันติดมากับเหมือนกอไม้อะค่ะ
0: ลอยมาเหรอคะหรือยังไงมันมากับกอไม้
1: แต่ว่าคุณพ่อเห็นว่ายังไงแต่คือแก เดินออกไปอะค่ะแล้วก็เห็นว่ามันมากับกอไม้แล้วมันก็วิ่งมุดเข้าไปใต้โพงนั้น
0: ค่ะตั
1: ้งแต่ประมาณช่วงบ่ายสามบ่ายสี่อะค่ะช่วงที่ฝนตกแล้วก็มันก็ยังออกมาไม่ได้เลยแล้วมันก็ร้อง
0: เขาไปหลบเหมือนแบบแอบฟ้าหนีฟ้าหนีฝนเข้าไป
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ออกมาไม่ได้ที่บอกออกไม่ได้นี่คือติดน้ำเหรอคะ
1: ติดน้ำค่ะเป็นน้ำเป็นคลองค่ะ
0: ติดคลองแล้วเข้าไปอยู่แต่ได้ยินเสียงเขาตลอดเลยใช่ไหมคุณนุช
1: ได้ยินเสียงค่ะพอดีว่าทางนุชกลับมาจากที่ทำงานตอนทุ่มหนึ่งแล้วพอดีไขประตูบ้านเข้ามาแล้วก็คือได้ยินเสียงเขาร้องก็เลยเดินออกไปดู
0: เดินออกไปดู
1: พอเดินออกไปดูใช่พอเดินไปดูก็คือเห็นเขาว่ายืนอยู่คือมองไปเห็นเขายืนอยู่แล้วมันก็ร้อง
0: ตอนนี้ยังร้องไหมคะเนี่ย
1: ตอนนี้เขาคงเหนื่อยแล้วอะค่ะพอดีว่าเมื่อกี้ทางกำนันเดินมาดูหน้างานนะคะ
0: ค่ะ
1: เดินมาดูหน้างานแล้วก็ประเมินแล้วแล้วพอดีว่าทางกำนันนั้นไม่มีเรือค่ะเพราะว่ามันต้องพายเรืออย่างเดียวเลยที่จะไปช่วยเขา
0: ต้องพายเรือเข้าไปจนถึงจุดนั้นแล้วถึงจะไปช่วยได้ใช่ไหมคะค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ตึกที่ว่านี่มันคือตึกอะไรอะคะตึกแบบไหนนะที่คุณนุชบอกจากในรูปเนี่ย
1: มันเป็นตลาดค่ะเป็นตลาดแล้วก็เป็นเหมือนห้องเช่าอะค่ะเป็นตึกประมาณสัก5ชั้น
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วตรงนี้คือส่วนที่มันอยู่ติดกับตรงคลองแล้วมันมีโพรง
1: ใช่ค่ะมันเป็น
0: ใต้ตึก
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นช่องว่างนิดเองนะใช่ไหม
1: ช่องว่างใช่ค่ะจังหวะว่าวันนี้พอดีฝนตกแล้วน้ำมันขึ้น
0: ค่ะ
1: ช่องว่างระหว่างที่มองเข้าไปเนี่ยมันก็เลยเหลือน้อยแต่ถ้าเป็นช่วงน้ำลงอะค่ะมันจะมีดินเราอาจจะมองเห็นทางเข้าไปเยอะ
0: ค่ะตอนนี้คุณกิติพงศ์อยู่วัฒนะนะคะกำนันตำบลเทพารักษ์อยู่ในสายกับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะกำนันคะอยู่ไหม
2: ฮัลโหลครับ
0: ค่ะกำนัน
2: ค
0: ่ะเห็นบอกว่าไปตรวจสอบเรื่องสุนัขที่ติดอยู่ตรงนี้ตามที่คุณนุชบอกให้แล้วใช่ไหมคะไปดูแล้วยังไงคะเนี่ย
2: คือมันเป็นตลาดนะครับมันเป็นตลาดที่ที่ทำเป็นตลาด แล้วเหมือนเขาน่าจะแบบยกเป็นแบบทําแบบยกคานแล้วก็เทเป็นปูนปิดยาวๆเลยอะครับแล้วทีเนี้ยทางฝั่งที่มันติดกับคลองเนี่ยเขาไม่ได้กั้นเป็นผนังกั้นเขาทำเป็นเหมือนใต้ถุน
0: ค่ะ
2: แล้วน้องหมาเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าเขามายังไงน่าจะลอยมากับน้ำหรืออาจจะติดมากับกอผักตบแล้วมาขึ้นฝั่งที่ใต้ถุนของตลาด
0: เหมือนที่คุณนุชบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าติดคุณพ่อบอกว่าอาจจะติดมากับพวกรากไม้ใช่ไหมคะคุณนุช
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้แล้วคืนนี้นะน้ำมันจะขึ้นอีกไหมคะกำนันมันจะจมน้ำไหมล่ะเนี่ย
2: เท่าที่ผมทราบนะครับเท่าที่ดูจากตารางน้ำขึ้นน้ำลงอะครับมันพีคสุดก็คือน่าจะเป็นช่วงนี้แหละน่าจะไม่ขึ้นไปมากกว่านี้ถ้าฝนไม่ตกลงมาเติ
0: ม
2: แต่เท่าที่ดูครับมันยังพอได้อยู่ถ้าเกิดไม่ได้ถ้าตกมาแต่แบบไม่ได้หนักมากอะไรมากครับ
0: คือยังยืนแอบอยู่ได้อย่างนี้ใช่ไหมจะไม่จมใช่ไหมครับ
2: เพราะว่าข้างใต้อ่ะมันจะมีเป็นเหมือนคานที่อยู่ที่พื้นอีกทีนึง
0: ค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าน้องหมายืนบนคานก็น่าจะตกตรงคอน่าจะพ้นหัว
0: ดูจากในภาพเราจะเห็นเสาเห็นเหมือนเป็นช่องเข้าไปแล้วข้างในมันจะมีคานอีกใช่ไหมโอ้แล้วอย่างนี้ทางกำนันวางแผนว่าจะช่วยเจ้าน้องหมาตัวนี้ยังไงต่อคะเนี่ย
2: พอดีผู้ใหญ่หมู่8นะครับเขามีเรืออยู่ที่เป็นเรือค่อนข้างใหญ่ที่ว่าไม่ใช่เรือหางยาวไม่ใช่เรือแจวครับเป็นเรือที่ค่อนข้างใหญ่อยู่ก็เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะประสานกับทางผู้ใหญ่ให้เขาเอาเรือมาลงก็คือลงจากบ้านเขาครับลงจากบ้านเขาแล้วก็เลาะออกนอกคลองสำโรงที่เป็นคลองหลักแล้วค่อยแยกเข้ามาตรงคลองที่น้องหมาติดอยู่ครับ
0: ค่ะก็คือเอาเรือลงแล้วก็ให้มาทางนี้เพื่อที่จะมาช่วยเนาะ
2: ใช่ครับต้องเรืออย่างเดียวครับเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะไปได้เลยครับต้องเรืออย่างเดียวแล้วก็เอาน้องหมาขึ้นเรือ
0: ค่ะได้ค่ะงั้นฝากน้องหมาไว้กับคุณกำนันด้วยนะคะฝากทางกำนันด้วยนะ1ชีวิตนะคะติดอยู่ข้างใต้ตึกแล้วคุณนุชได้ยินเสียงก็เป็นห่วงนะคะพอเราจสร้อยฟังเราก็เป็นห่วงอ่ะก็ฝากทางกำนันแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะคะ
2: ได้เลยครับได้เลยครับ
0: ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกำนัน
2: ครับผมค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณนุชค่ะคุณนุช
1: ค่ะ
0: ขอบคุณคุณนุชมากด้วยเช่นกันที่แจ้งจสร้อยมานะคะเราก็เลยมีโอกาสได้ประสานกับกำนันในพื้นที่ให้ไปช่วยนะคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ต้องขอบคุณทั้งผู้แจ้งแล้วก็ผู้ที่รับเรื่องที่จะดำเนินการต่อให้ด้วยนะคะ1ชีวิตก็มีความหมายถึงว่าจะเป็นแค่น้องหมานะคะกำนันบอกแล้วว่าคืนนี้ดูจากตารางน้ำขึ้นน้ำลงไม่น่าจะพีคไปกว่านี้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีฝนก็ไม่น่าเป็นกังวลสักเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะนำเรือของผู้ใหญ่บ้านนะคะลงแล้วก็มาตรงจุดนี้แหละมาช่วยกันเอาน้องหมาออกไปจากใต้ถุนตึกตรงที่เป็นบริเวณตลาดนะคะตามที่คุณนุชแจ้งมาว่าคุณพ่อเนี่ยได้ยินเสียงก่อนแล้วคุณนุชกลับมาจากทำงานก็ได้ยินก็เลยอยากจะให้ใครสักคนเนี่ยก็ได้ไปช่วยสิ่งมีชีวิตตัวนี้นะคะเราลุ้นเอาใจช่วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าน้องหมาจะปลอดภัยดีไหมนะคะหรือว่าคืนนี้พอจะมีแรงว่ายหนีเราไปหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่จสร้อยได้รับแจ้งมาในช่วงค่ำคืนนี้นะคะมาดูข้อมูลอีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันได้ไหมไม่ได้ได้สินะมีแจ้งเรื่องของอันนี้ช่วงหัวค่ำนะคะประมาณ2ทุ่มที่แจ้งเรื่องของรถนะคะตรงบริเวณคลอง3นะคะจากคลอง3ไปถึงคลอง2คือฝั่งขาเข้าเนี่ยดูเหมือนว่ารถจะติดมากคุณพลก็เลยแจ้งมาพอเราถามเพิ่มเติมไปที่สภ.คลองหลวงทางเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่ามันมีในเรื่องของอุบัติเหตุรถชนกันนะคะตรงแถวๆหน้าโรงเรียนอนุบาลดวงตะวันมันก็เลยทำให้เกิด การติดขัดสำหรับฝั่งขาเข้านะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งในช่วงเวลาประมาณสัก2ทุ่มนะส่วนตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะคะผ่านมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะคะใครยังใช้เส้นทางผ่านตรงนี้อยู่เป็นแบบที่เล่าไปก่อนหน้านี้ไหมคะชะลอตัวหรือว่ารถติดหรือเปล่านะตรงบริเวณคลองหลวงอัปเดตเพิ่มเติมกับทางจสร้อยหน่อยนะคะขอบพระคุณล่วงหน้าเลยเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะใครฟังทางหน้าวิทยุ FM 100เปิดทิ้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปนะคะส่วนทาง YouTube Live เช่นกันนะติดตามกันได้นะคะอย่าเพิ่งทิ้งที่ฉันไปไหนนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะตอนนี้ขอเบรกครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะ DSI เปิดปฏิบัติการยุทธราชผนึกกำลังกว่า10หน่วยงานปักหมุดค้น3จุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครแกะรอยเครือข่ายต่างชาติและสบส.สั่งย้ายด่วนผอ.สบส.5เข้าส่วนกลางตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเส้นปมปิดศูนย์ผู้สูงอายุเถื่อนกาญจนบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ความคืบหน้ากรณีที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.กระทรวงสาธารณสุขลงนามในคำสั่งปิดศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากพบการดำเนินงานที่ผิดมาตรฐานตามกฎหมายทั้งการฝ่าฝืนพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพพุทธศักราช2559และการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลแล้วทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังได้มีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพพื้นที่5ให้เข้ามาปฏิบัติราชการที่ส่วนกลางณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในระหว่างรอการสอบสวนเรื่องดังกล่าวด้วย DSI เปิดปฏิบัติการยุทธรัฐผนึกกำลังกว่า10หน่วยงานปักหมุดค้น3จุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครแกะรอยเครือข่ายต่างชาติขยายผลถึงต้นตอปกป้องความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายกองเอกพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าว DSI เปิดปฏิบัติการยุทธรัฐผนึกกำลังกว่า10หน่วยงานปักหมุดค้น3จุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครหลังสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลความเชื่อมโยงของบุคคลนิติบุคคลทรัพย์สินเส้นทางการเงินรวมถึงมูลนิธิและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายบุคคลสัญชาติอิสราเอลเพื่อตรวจสอบผู้มีอำนาจควบคุมผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงแหล่งที่มาของเงินการถือครองทรัพย์สินและความชอบด้วยกฎหมายในการประกอบธุรกิจรวมถึงกรณีการได้รับสัญชาติไทยซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจทรัพยากรความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ของประเทศจากการตรวจค้นและตรวจสอบสถานที่เป้าหมาย3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจุดที่1ในเขตพระนครพบคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา3รายทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานดำเนินคดีนายจ้าง1รายจุดที่2บริษัทแห่ง1ในเขตบางรักพบพยานหลักฐานที่สำคัญอาทิเอกสารการจดทะเบียนมูลนิธิสมาคมใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารกิจการโรงแรมหรือที่พักรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานเดียวกันกว่า61บริษัทตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีบุคคลกลุ่มเดียวกันปรากฏชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลหลายแห่งซึ่งในกลุ่มดังกล่าวมีบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยจากการแปลงสัญชาติและจุดที่3สมาคมแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตคลองเตยพบต่างด้าวสัญชาติลาว2รายทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและดำเนินคดีนายจ้าง1รายและทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ปภ.เผยยังมีน้ำท่วม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครระดมเครื่องจักรกลเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่ที่คลี่คลายต่อเนื่องคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: นายนิรัตน์พงศ์จิตถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองรวม110อำเภอ927ตำบล 6,928 หมู่บ้านและกรุงเทพมหานคร 1,144,019 ครัวเรือน 3,134,415 คนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์น้ำที่เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการจัดทำข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อรีบดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบต่อไปขณะการเลี่ยมทองรายงาน
6: ขับรถมีน้ำใจคำนึงถึงความปลอดภัยให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทาง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากวางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สงมากก็ลำบากมามากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทําเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทําเรือก็และจําลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านท้องก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจจึงกัน
1: แล้วแสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

22 นาฬิกากับอีก16นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะยังอยู่ต่อกับจส.ร้อยนะมาติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เรานำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบกันในช่วงค่ำคืนนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะฝากให้คุณผู้ฟังลองไปพิจารณาเพิ่มเติมดูสำหรับใครที่ขับรถนะคะตอนนี้เนี่ยทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะร่วมกับทางสถานีจส.ร้อยนะคะจัดทำเรื่องของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเป็นระยะเวลาสืบเนื่องติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะคะสำหรับโครงการนี้นะเราก็อยากจะให้สมาชิกนะคะที่เข้าร่วมโครงการได้รับสิ่งดีๆกลับไปรวมไปถึงสมาชิกใหม่ด้วยใครสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้นะคะโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีในเรื่องของความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์นะคะเรามีการทำประกันภัยรถยนต์เนี่ย2ประเภทด้วยกันก็คือการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็การทำประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งประเภท1เนี่ยจะเป็นรถเก๋งค่ะคุณผู้ฟังเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะอันนี้สามารถเข้าร่วมในการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการได้สมาชิกเองเนี่ยก็จะได้รับเงินกองทุนคืนนะคะหากสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% แล้วก็ยังมีในเรื่องของส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะคะและในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะคะผู้ที่ทำประกันรถยนต์กับโครงการเป็นฝ่ายถูกก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างที่รถของคุณเนี่ยจะต้องเอาไปซ่อมนะคะก็จะมีรถให้ยืมใช้เนี่ยสูงสุดนานถึง20วันด้วยกันนะคะใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่เราแจ้งบนหน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะคะคือ02-150-0888นะคะ02-150-0888กับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอามาอัปเดตกันพอพูดถึงเรื่องของการเดินทางอันนี้เรายังตามกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของภารกิจนำส่งอวัยวะนะคะหัวใจดวงที่195ค่ะที่วันนี้นะคะได้มีการเดินทางของหัวใจดวงนี้ไปส่งต่อที่จุดหมายปลายทางคือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา4 ทุ่มนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจนำอวัยวะหัวใจดวงที่195นะคะเดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองเข้าถนนวิภาวดีแล้วก็ขึ้นทางพิเศษดอนเมืองโทเวย์ไปลงที่ด่วนดินแดงนะคะเข้าด่านดินแดงลงด่วนเพลินจิตและก็ซ้ายเข้าที่หมายโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ใครพบเห็นรถพยาบาลแล้วก็รถจักรยานยนต์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะคะช่วยกันนะอำนวยความสะดวกเปิดทางให้หน่อยค่ะหลบออกซ้ายขวาเพื่อที่จะให้ขบวนนะคะรถพยาบาลผ่านไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เร็วที่สุดนะคะอันนี้ขอเรียกว่าขอความร่วมมือแล้วกันนะสำหรับใครที่ยังใช้รถอยู่ตอนนี้ถ้าพบเห็นนะคะในเรื่องของรถพยาบาลแล้วก็รถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเดินทางตามเส้นทางที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ก็คือจากสนามบินดอนเมืองเข้าวิภาวดีนะคะขึ้นพิเศษทางพิเศษดอนเมืองโทเวแล้วก็ลงด่วนดินแดงเข้าด่านดินแดงลงด่วนเพลินจิตเข้าซ้ายเพื่อยังไปยังที่หมายโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ก็ฝากด้วยนะคะเราร่วมกันช่วยกันส่งต่ออวัยวะหัวใจดวงที่195นะคะนี่ก็มาประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งละกันนะเผื่อใครอยู่บนเส้นทางพอดีจะได้ช่วยกันนะคะหลีกแล้วก็หลบเปิดทางให้กับรถพยาบาลค่ะเอาอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของชีวิตเหมือนกันอันนี้คุณกันทิชานับทองค่ะขอรับบริจาคโลหิตให้กับคุณพ่อนะคะเพื่อช่วยเหลือคุณพ่อที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเข้ารับการผ่าตัดใหญ่แล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เลือดในการรักษาค่ะถ้าใครนะคะสุขภาพดีสามารถบริจาคโลหิตได้เนี่ยก็ขอความกรุณาไปร่วมกันบริจาคนะคะเพื่อช่วยต่อชีวิตแล้วก็เพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับผู้ป่วยค่ะโดยผู้ป่วยท่านนี้ชื่อนายละออนับทองนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีค่ะก็ต้องการโลหิตนะคะต้องการโลหิตสามารถ
ได้ทุกกรุ๊ปเลือดเลยนะคะก็เดินทางไปบริจาคกันได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิตชั้น3อาคารนวราชจักรีโรงพยาบาลนพรัตน์นะคะในช่วงเวลาวันจันทร์ถึงวันเสาร์9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงครึ่งนะคะสามารถไปร่วมการบริจาคโลหิตได้รับทุกกรุ๊ปเลือดนะคะทุกหยดเลือดมีความหมายแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสสำคัญของใครคนหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่จะไปร่วมกันช่วยเหลือนะคะอันนี้สามารถบริจาคได้นะตามวันเวลาที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วงเวลาเช้าก็คือ 9:00 น.ไปจนถึงเวลา 15:30 น.นะคะอันนี้ผู้ป่วยต้องใช้โลหิตในการผ่าตัดนะเป็นการผ่าตัดใหญ่ต้องใช้เลือดเยอะนะคะคุณกันทิชานับทองก็เลยขอบริจาคเลือดเพิ่มเติมให้กับคุณพ่อนายละออนับทองนะคะใครพร้อมสุขภาพแข็งแรงสะดวกนะคะพร้อมไปบริจาคได้เลยต้องขอบพระคุณล่วงหน้าจริงๆค่ะ เรื่องของการเดินทางนะคะการนำอวัยวะหัวใจดวงที่195ไปส่งที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตอนนี้ถึงโรงพยาบาลนะคะถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องนะลงที่สนามบินดอนเมืองก่อนกำหนดนะคะเครื่องลงก่อนนะคะก็สามารถเดินทางได้เร็วกว่ากำหนดตอนนี้ถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าภารกิจลุล่วงสำหรับการเดินทางของหัวใจดวงที่195ไปต่อชีวิตอีก1ชีวิตนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ย้ำกันอีกสักทีละกันเผื่อใครกำลังเดินทางอยู่นะคะในพื้นที่ตรงสะพานกลับรถนะคะสะพานกลับรถสโมสรตำรวจค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าค่ำคืนนี้เนี่ยตั้งแต่สี่ทุ่มไปจนถึงตีสี่ค่ะปิดชั่วคราวนะคะตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้นะเรื่องของการติดตั้งรั้วกันตกนะคะคืนนี้เขาจะมาติดตั้งตะข่ายให้แล้วเสร็จให้เรียบร้อยนะคะสำหรับตรงสะพานกลับรถสโมสรตำรวจนะคะคืนนี้ปิดชั่วคราวใครที่จะกลับรถนะคะเลยไปอีกหน่อยไปกลับรถอีกจุดหนึ่งนะคะเลยไปอีกประมาณ3กิโลเมตรนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าก็จะทยอยนะจะทยอยทำการติดตั้งนะคะรั้วกันตกแบบนี้ไปให้ครบทั้ง5สะพานกลับรถในเส้นทางนะคะตอนนี้ก็ดำเนินการไปแล้วนะคะอันนี้เป็นอันที่2นะเป็นอีก1จุดนะคะสะพานกลับรถสโมสรตำรวจฉะนั้นคืนนี้ขึ้นไม่ได้นะคะขึ้นไม่ได้นะทางเจ้าหน้าที่สน.วิภาวดีนะคะแจ้งไว้ตั้งแต่หัวค่ำแล้วนะคะขอเวลาทำงานเดี๋ยวคิดว่าคืนนี้เสร็จแน่นอนเพราะว่าเขาดำเนินการจริงๆอ่ะมันต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแต่มันไม่เสร็จไงนะไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยก็ทำต่อคืนนี้อีกคืนหนึ่งนะคะทำต่อคืนนี้อีกคืนหนึ่งก็เนี่ยแหละคาดว่าจะแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเปิดใช้งานได้ตามปกติถ้าเสร็จก่อนก็จะเปิดก่อนนะนั่นก็คือถ้าเสร็จก่อน 4:00 น.นะเจ้าหน้าที่บอกว่าก็จะเปิดพื้นที่ให้ใช้ได้ตามปกตินะคะก่อนหน้านั้นเลยแต่ถ้าไม่เสร็จก็คือยังไงก็จะหยุดการทำงานไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาทำอีกครั้งนึงแต่ตรงนี้เขายืนยันว่ายังไงวันนี้ก็เสร็จเพราะมันไปครึ่งทางแล้วเหลือแค่ติดตั้งตัวตะข่ายกันตกนะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ้ำสำหรับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะใครที่ใช้เส้นทางใครที่ขึ้นสะพานกลับรถนะคะก็ต้องระวังด้วยลดความเร็วนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันควบคุมรถไม่ได้แล้วไปชนกับบาริเออร์แล้วมันจะถลาตกลงมาข้างล่างแล้วก็จะเกิดเป็นเหตุสะเทือนใจตามที่เกิดขึ้นในหลายๆเคสนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะสำหรับเรื่องนี้ค่ะมีเดี๋ยวนะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเมื่อสักครู่ขออนุญาตก่อนหน้านี้ก็วันนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศดีสำหรับในพื้นที่กรุงเทพที่มันไม่มีเรื่องของฟ้าฝนเพิ่มเติมเข้ามาแต่ก่อนหน้านี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการประกาศเตือนฝนเป็นฉบับที่4นะคะตั้งแต่ช่วงประมาณ17 นาฬิกาที่ผ่านมานะคะว่าเรื่องของ
ฝนเนี่ยมันจะมีเรื่องของฝนที่จะตกหนักในหลายจังหวัดนะคะโดยเฉพาะวันที่11ตุลาคมก็คือวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะจะมีฝนตกหนักที่ราชบุรีและก็สมุทรสงครามค่ะเป็นพื้นที่ที่ฝนตกหนักมากส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังจัดว่าเป็นพื้นที่ฝนหนักนะคะเป็นพื้นที่ฝนหนักนะเรามาไล่กันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปละกันนะคะวันที่9ตุลาคมจะมีฝนหนักในพื้นที่ภาคอีสานตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะฝนหนักที่อีสานก็จะมีจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีทางภาคตะวันออกนะคะก็จะเป็นจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะส่วนทางภาคใต้นะคะจะเป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะคะในเรื่องของฝนหนักนะคะและวันที่10ตุลาคมนะคะวันเสาร์ที่10ฝนหนักหลายภาคเลยค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะหนักมากจะอยู่ที่ระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนฝนหนักในทางภาคเหนือนะคะจะเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากค่ะส่วนทางภาคอีสานนะคะฝนหนักในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ค่ะส่วนทางภาคกลางจะมีฝนหนักที่จังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนราชสีมาบุรีรัมย์ค่ะส่วนทางภาคกลางจะมีฝนหนักที่จังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรี

ราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ค่ะที่เขาบอกมันจะมีฝนหนักมากนะคะเขาบอกให้จับตาดูเลยในพื้นที่4จังหวัดที่จะมีฝนหนักมากๆนั่นก็คือที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะคะอันนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังให้ดีสำหรับ4จังหวัดที่เอ่ยชื่อไปนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆที่แจ้งไว้ก็ต้องระวังด้วยมันยังมีอีกหลายพื้นที่เลยในวันที่11ตุลาคมมันจะมีฝนหนักมากในภาคเหนือภาคกลางตอนออกแล้วก็ภาคใต้นะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ส่วนวันที่12 13ตุลาคมจะเริ่มเป็นฝนนะคะไปหนักอยู่ทางปลายด้ามขวานของประเทศไทยก็คือจะลงใต้ไปแล้วนะคะ12 13เนี่ยจะเป็นฝนที่อยู่ทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ค่ะอันนี้เป็นประกาศฉบับที่4นะคะเตือนในเรื่องของฝนตกหนักและพรุ่งนี้เช้านะก็จะมีประกาศฉบับต่อไปนะคะตอนเวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปฉะนั้นต้องติดตามนะคะในเรื่องของความเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะเรื่องของฝนฟ้าที่มันกำลังจะกลับมานะคะพักไปวัน2วันนะคะก็มีโอกาสให้น้ำแห้งไปนะในหลายๆพื้นที่ลดระดับลงนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะยังไม่แห้งสนิทแต่ก็ลดลงไปเป็นที่น่าพอใจว่าอย่างนั้นเธอพอจะผ่านได้แต่บางจังหวัดยังมีน้ำท่วมขังอยู่อันนี้ทางจสร้อยส่งกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่ยังประสบอุทกภัยอยู่หรือว่ายังมีเรื่องของน้ำท่วมขังในพื้นที่นะคะแล้วอยากได้รับการช่วยเหลือสามารถติดต่อมาที่จสร้อยได้นะเดี๋ยวเราจะได้ช่วยกันประสานนะคะเป็นสื่อกลางในการช่วยประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้บางท่านบอกเอ้ยอยู่ต่างจังหวัดจะติดต่อยังไงอ่ะติดต่อจสร้อยแล้วจะรู้จักหน่วยงานในพื้นที่บ้านเราเหรอได้ค่ะนะคะคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณโหลดแอปของจสร้อยไว้อันนี้ไม่ยากนะคะแอปพลิเคชันจสร้อยของเราเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกพื้นที่เลยนะคะโหลดติดโทรศัพท์ไว้นะคะอันนี้แอปนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะแอปพลิเคชันของเรานะคะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ด้วยหน้าตาน่ารักแบบนี้เลยนะคะก็จะมีฟังก์ชัน SOS ไว้สำหรับแจ้งเหตุค่ะอยู่ตรงกลางเป็นปุ่มสีแดงๆนะกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเราจะทราบพิกัดจุดเกิดเหตุที่คุณแจ้งมานะคะตรงนี้เนี่ยล่ะค่ะเป็นส่วนสำคัญที่เราจะสามารถประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนก็แล้วแต่แหละเดี๋ยวเราช่วยประสานหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ให้ไปให้ความช่วยเหลือคุณได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะคะรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่ยังมีอยู่ในแอปพลิเคชันของเราด้วยนะมีแมปแสดงแผนที่ประเทศไทยแสดงข้อมูลเส้นทางต่างๆอินซิเดนต์นะคะแสดงพิกัดเหตุการณ์บนท้องถนนรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารนะคะที่อยู่ในสื่อออนไลน์ต่างๆที่เราเนี่ยรวบรวมไว้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter นะคะเป็น X นะคะเป็นอะไรอีกล่ะ YouTube นะ TikTok นะแอปพลิเคชันเรารวมไว้ในที่เดียวคุณอยากดูอะไรเพียงคุณกดเข้าไปนะคะโดยเฉพาะ YouTube เนี่ยกดเข้าไปปุ๊บคุณสามารถติดตามรายการนะคะติดตามไลฟ์ของทาง JS100 Radio ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันเปิดดูได้ตลอดเลยนะคะหากใครยังไม่มีหรือว่าใครยังไม่อัปเดตเนี่ยฝากไว้ด้วยนะอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้เลยนะมาดูเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้นะคะมีเรื่องของอุบัติเหตุเหรอคะเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้แจ้งคุณผู้ฟังไปแล้วนะตรงบริเวณคลองหลวงนะคะเลยจากโรงเรียนอนุบาลดวงตะวันไปประมาณสัก100เมตรนะคะที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอ๊ะทำไมช่วงคลอง3ถึงคลอง2เนี่ยในฝั่งขาเข้ามันติดเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถกระบะ2คันชนกันแล้วก็กีดขวางในช่องทางขวาเจ้าหน้าที่ดำเนินการนะคะสำหรับจุดนี้นะอาจจะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวช้ากันบ้างนะคะเนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะก็อัปเดตเพิ่มเติมให้นะส่วนในจุดอื่นๆนะคะดูสิช่วงเวลานี้นะ
เรื่องของสภาพการจราจรเท่าที่ดูในแมปตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าช่วงหัวค่ำเยอะมากๆแล้วนะคะ

0: เปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะมันจะไปติดช่วงเย็นช่วงค่ำนี่แหละนะพอตอนดึกก็โล่งนะคะมีจุดที่ถ้าถามว่ายังมีจุดไหนที่ยังดูรถติดขัดนะคะก็จะมีตรงบริเวณถนนราชพฤกษ์นะคะก่อนจะข้ามนะคะข้ามเพชรเกษมตรงแถวๆบางว่าตรงนั้นนะคะยังดูชะลอตัวอยู่สำหรับเส้นราชพฤกษ์นะชะลอตัวอยู่นะคะมุ่งหน้าไปทางจุดตัดแถวๆบางแวกตรงนี้นะก็จะมีชะลอตัวตลอดเส้นทางนะคะส่วนฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหานะคะฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหาเท่าที่จะเห็นตอนนี้นะว่าท้ายแถวค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะคะสำหรับราชพฤกษ์มุ่งหน้าไปทางด้านบางแวกนะคะดูช้าหน่อยนะส่วนในเส้นทางอื่นนะคะเส้นทางอื่นก่อนหน้านี้แจ้งคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสำหรับในพื้นที่ตรงเยาวราชนะเยาวราชอันนี้ทางเจ้าหน้าที่สน.พระพลาชัย2นะคะเขาก็ได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไว้ว่าในพื้นที่เนี่ยจะมีการจัดงานนะคะประเพณีงานกินเจที่เยาวราชนะคะเป็นงานประจำปีที่ทุกปีจะจัดขึ้นอยู่แล้วนะคะปีนี้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนะคะบริเวณถนนเยาวราชส่วนในเรื่องของการจราจรในพื้นที่ตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีการใช้พื้นผิวการจราจรนะคะเปิดแล้วก็ปิดการจราจรบางช่วงเวลาเนื่องจากจะมีในส่วนของร้านค้านะคะที่จะลงมาอยู่บนผิวการจราจรด้วยรวมไปถึงขบวนแห่นะคะตามกำหนดการนั่นก็คือ เรื่องของเส้นทางนะคะจะมีการปิดถนนนะคะปิดการจราจรบริเวณถนนเยาวราชเนี่ยในวันที่10ตุลาคม2569นะคะช่วงเวลา16นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาค่ะอันนี้ก็จะเป็นการปิดการจราจรบนถนนเยาวราชตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบไปจนถึงถนนตรงตัดเยาวราชตัดกับถนนลำพูนชัยนะคะอันนี้วันที่10เนาะก็จะมีการปิดการจราจรค่ะในช่วงตอนเย็นนะคะเผื่อใครจะใช้เส้นทางตรงนี้จะได้วางแผนการเดินทางกันได้นะคะหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางตรงบริเวณนี้นะคะอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ของสน.พระพลาชัย2ก็ฝากเรื่องการจัดงานมาถามว่าจุดที่เขาจะมีการปิดการจราจรจริงๆอ่ะพื้นที่ตรงบริเวณผิวการจราจรเนี่ยจะเริ่มใช้นะคะตั้งแต่วันที่9นะคะไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนะก็จะมีการดำเนินการจัดงานนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่คือยังใช้รถได้นะไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะคะก็จะใช้พื้นที่จัดงานเนี่ยฝั่งซ้ายนะคะ1ช่องทางฝั่งขวา1ช่องทางนะก็เริ่มมาตั้งแต่วันพุธแล้วแหละที่เขาทยอยนะคะทยอยจัดนะคะพื้นที่จัดงานช่องซ้าย1ช่องแล้วก็ขวา1ช่องนะคะก็ยาวๆไปจนถึงวันที่18ก็คือวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมหลัง5ทุ่มก็จะแล้วเสร็จสำหรับกิจกรรมงานประเพณีงานเยาวราชงานเจเยาวราช2569วันเปิดงานก็คือวันเสาร์นะคะที่บอกไปว่าจะมีการปิดการจราจรช่วงเวลา16นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะคะอันนี้ก็คือจะปิดนะปิดการจราจรที่ถนนเยาวราชตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบจนถึงถนนเยาวราชตัดกับลำพูนชัยเลยนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะไปร่วมในพิธีเปิดงานแนะนำว่าไม่ควรเอารถไปนะคะใช้เป็นรถสาธารณะหรือว่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจะสะดวกกว่านะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะเขาปิดการจราจรแต่วันพรุ่งนี้นะไม่ปิดนะไม่ปิดการจราจรแต่อย่างใดนะคะแต่จะมีขบวนแห่แล้วก็มีพิธีนะคะก็คือพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมช่วงบ่าย2นะคะ14นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาอันนี้จะมีพิธีแห่อัญเชิญเทพเจ้าค่ะนะคะแห่อัญเชิญเทพเจ้าพรุ่งนี้ช่วงบ่าย2ถึง 4โมงเย็นส่วนวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่10ที่เป็นพิธีเปิดงานเนี่ยก็จะจริงๆจะเริ่มมีงานตั้งแต่15นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกานะคะจะมีขบวนแห่รถบุพชาตินะคะแล้วก็องค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิมค่ะเป็นขบวนของพิธีเปิดนะคะส่วนวันพฤหัสที่15ตุลาคมนะคะตอนบ่าย2เป็นต้นไปจะมีขบวนค่ะมีขบวนแห่ลอยกระทงสะเดาะเคราะห์อันนี้ก็ไม่มีการปิดการจราจรนะคะสำหรับวันพฤหัสและวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมจะเป็นขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้ากลับวัดโลกานุเคราะห์ค่ะช่วงเวลา5ทุ่มนะคะอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะสำหรับใครที่จะไปร่วมงานเจเยาวราชนะคะก็อย่าลืมศึกษาเส้นทางนะคะแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางกับทางจสร้อยก็ได้นะเราจะได้แนะนำทางหลีกทางเลี่ยงหรือว่าแนะนำตรงนี้เลยว่าใช้รถสาธารณะดีที่สุดค่ะสะดวกสุดเลยนะเอาละค่ะเดินทางมาถึงช่วงนี้ขอพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
2: ่
1: ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี้ยค
3: ่
1: ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: กลับมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเรายังตามหาคนที่หายออกจากบ้านแล้วก็คนที่พลัดหลงนะคะกรณีนี้ล่าสุดค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งนะหายออกจากบ้านนะคะที่ปทุมธานีชื่อคุณพรชัยโสชดาค่ะนะคะหายจากหมู่บ้านพรพิสาร8ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะก็คุณพรชัยอายุ47ปีนะคะมีส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ155เซนวันที่หายออกไปค่ะวันที่หายออกไปจากบ้านนี่เห็นบอกว่าสวมเสื้อเชิ้ตสีชมพูนะคะสวมเสื้อเชิ้ตสีชมพูแล้วก็นุ่งกางเกง3ส่วนสีน้ำตาลออกไปนะคะช่วงเวลาตอนเช้าวันที่7ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้เองนะคะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมกับทางคุณวีนัทค่ะที่ตามหาคุณพรชัยอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณวีนัท
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณพรชัยหายออกไปช่วงเวลากี่โมงคะที่บอกออกจากบ้านไปวันที่7
1: หายประมาณ4:46 นาทีค่ะเช้าของวันที่7ตุลาคมค่ะ
0: เช้าของวันพุธที่ผ่านมาทำไมถึงแน่ใจว่าเป็นเวลา 4:46 นาทีเป๊ะๆอย่างนี้ดูจากกล้องเหรอคะ
1: ค่ะค่ะดูจากกล้องคือจากกล้องค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ลักษณะการออกจากบ้านไปคือไปตัวเปล่าๆมีกระเป๋าหรือว่ายังไงคะคุณวีนัทที่ดูจากกล้อง
1: มีกระเป๋าคาดอกค่ะกระเป๋าคาดอก1ใบค่ะ
0: อืมค่ะ
1: แล้วก็เดินออกไปเลยค่ะ
0: เดินออกไปเลยเดินไปเฉยๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะ
1: คือปัญหาคือเขาไม่มีโทรศัพท์ค่ะ
0: อ๋อคุณพรชัยไม่พกโทรศัพท์ด้วยเหรอ
1: ค่ะไม่พกเพราะว่าเขายังไม่ได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ค่ะเขามีแค่ซิ
0: ม
1: แล้วเขาก็ยังไม่ได้ซื้อค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อืมแล้ว
1: ก็เลยค่ะ
0: ที่เห็นจากในกล้องแต่งกายยังไงคะ
1: แต่งตามชุดนี้เลยค่ะ
0: เสื้อสีชมพูแบบนี้เลยเนา
1: ะ
0: แล้วก็มีกระเป๋าคาดที่อ๋อสีชมพูเป็นแบบเหมือนลายสก็อตด้วย
1: ค่ะใช่ค่ะเหมือนเขาเตรียมตัวจะกลับต่างจังหวัดอะค่ะเพราะว่าตอนเช้าวันที่7เนี่ยคือน้าหนูเขาจะพากลับบ้านนะคะกับที่ศรีสะเกษอะค่ะ
0: อืมบ้านอยู่ศรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณพรชัยมาอยู่ที่นี่นานหรือยังคะขึ้นมาอยู่ที่คลองหลวงนี่นานหรือยัง
1: ไม่นานค่ะคือขึ้นเขาติดรถนะหนูมากรุงเทพ
0: ค่ะ
1: มาปทุมเนี่ยแหละค่ะเพื่อจะมาหาพี่สาวเขาที่อนุสาวรีย์พอเขาไปหาพี่สาวเขาเสร็จปุ๊บน้าหนูนี่เป็นคนพาเขาไปพอไปเสร็จปุ๊บเขาก็กลับมาที่คลองเจ็ดค่ะ
0: ค่ะ
1: กลับมาที่บ้านที่คลองเจ็ด
0: ค่ะ
1: แต่พอดีวันนั้นวันที่หกอ่ะหนูมีนัดคุยธุระกับน้าหนูที่คลองเก้าก็เลยบังเอิญได้เจอกันกับเขาและหนูจำเขาไม่ได้แต่พอนะหนูบอกว่านี่คือเพื่อนเธอนะเพราะหนูก็เลยจำเขาได้ก็เลยได้คุยกันวันนั้นนะคะ
0: เพื่อนที่มาจากศรีสะเกษ
1: เขาก็เลยทักมาถามว่าได้คุยอะไรกับเขาไหมขอเบอร์โทรกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่คนในพื้นที่ที่คลองเจ็ดด้วยมาจาก
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ศรีสะเกษจะขึ้นมาหาพี่สาวแล้วหลังจากนั้นก็คือกลับมาพักที่บ้านของน้าของคุณวีนัท
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีกำหนดการว่าจะกลับบ้านวันไหนยังไงคะเขาได้คุยกับคุณวินัทไหม
1: เขาจะกลับเช้าวันที่7ค่ะ
0: อ๋อจะกลับเช้าวันที่7อ้าวอย่างนี้เขากลับบ้านเองหรือเปล่าเนี่ยออกไปเช้าวันที่7พอดี
1: อ๋อไม่กลับเองค่ะเพราะว่าหนูก็รอวันนี้ทั้งวันจนเย็นเลยค่ะจนทุกคนที่บ้านเนี่ยก็เลยเดือดร้อนกันเขาก็เลยแต่เขาไปแจ้งความไว้แล้วแต่ที่บ้านอะยังตามไม่เจอเขายังไปไม่ถึงค่ะก็เลยเป็นวุ่นกันก็เลยช่วยกันตามอะค่ะ
0: เป็นห่วงเนาะยังไม่ถึงศรีสะเกษใช่ไหม
1: ยังค่ะยังค่ะคืออย่างนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยจะเป็นคนที่จะช้านิดนึงเขาจะอ่านหนังสือไม่ค่อยออกเท่าไหร่อะไรเนี่ยคือเขาไม่เคยมาใช้ชีวิตในกรุงเทพอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือแบบอาจจะแบบไม่ค่อยรู้ทางรู้ทิศรู้ทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เอ๊ะแต่แปลกนะคือไม่รู้ทางแต่ออกจากบ้านไปเองแล้วก็ไม่รู้ไปไหนโทรศัพท์มือถือไม่มีแล้วอย่างนี้เขามีเงินติดตัวหรือเปล่าคะคุณวีนัท
1: น้าหนูคาดว่าเขาน่าจะมีหลักร้อยอะค่ะ
0: อาจจะอยู่ในกระเป๋าคาดอกอันนี้เนาะที่สะพายไป
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: ตั้งแต่วันที่7วันนี้วันที่8แล้วก็คือยังกลับไม่ถึงบ้านที่ศรีสะเกษ
1: ยังค่ะ
0: แล้วไปแจ้งความที่ไหนคะเมื่อสักครู่คุณวินัทบอกแจ้งความแล้ว
1: ทางน้าหนูเขาให้ลูกชายเขาไปแจ้งความไว้ที่คลอง5ค่ะ
0: คลอง5อ้าวทำไมไปแจ้งที่คลอง5ล่ะแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อย
1: ค่ะ
0: แล้วในกรุงเทพ
1: น
0: อกจากพี่สาวมีใครในครอบครัวอยู่ที่อื่นอีกไหมคะเผื่อเขาจะไปหาคนอื่น
1: ไม่มีค่ะแล้วก็ตอนนี้ทางญาติเขาพี่น้องเขาก็ลงมาตามหาที่กรุงเทพแล้วค่ะรู้สึกว่าจะมีแค่พี่สาวที่อยู่อนุสาวรีย์คนเดียวค่ะ
0: ค่ะบ้านอยู่ที่แถวแถวอนุสาวรีย์คนเดียว
1: ค่ะ
0: ญาติคนอื่นก็คืออยู่ที่ต่างจังหวัดกันหมด
1: ต่างจังหวัดค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะในละแวกใกล้เคียงที่คลอง7มีแถวนั้นที่หมู่บ้านเอาหน้าหมู่บ้านเลยดีกว่าหน้าหมู่บ้านพรพิสาร8มีกล้องวงจรปิดไหมคะได้ไปขอดูกล้องไหม
1: ทางตอนนี้ญาติเขากำลังไปตามดูอยู่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะกำลังตามแต่หายังไม่เจอค่ะ
0: จากในกล้องก็ยังไม่แน่ใจด้วยว่า
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงไปแจ้งที่สภ.คลอง5ล่ะคะ
1: อันนี้หนูก็ไม่ทราบกับน้าค่ะเพราะว่าก็ยังงงว่าทำไมเขาไปแจ้งทางนู้นหนูก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าเขาส่งเอกสารมาให้หนูดูเพราะว่าตอนแรกอ่ะหนูว่าจะไม่โพสต
0: ์
1: แต่ทีเนี้ยน้าสาวหนูเขาก็ร้อนใจเขาก็เลยบอกว่าแอนลองโพสช่วยน้าหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าน้าเป็นคนพาเข้ามาน้าเขาร้อนใจแล้วหนูก็ไม่สบายใจด้วยเพราะว่าเพิ่งเจอกันคุยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นห่วงเขาเพราะว่าเราไม่เคยเจอกันนานมากแล้วมาเจอแล้วก็เขามาเจอเหตุการณ์แบบนี้หนูก็เลยทำไมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกแบบน้อยๆนิดนึงอะค่ะก็เลยช่วยเขาหน่อยประมาณเนี้ยค่ะ
0: ค่ะสำคัญตรงที่ว่าไม่สามารถจะติดต่อกันได้ด้วยเนื่องจากไม่มีโทรศัพท์อ่ะเนาะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็คุณพรชัยบอกว่าอ่านหนังสืออาจจะไม่ค่อยแตกใช่ไหมคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่พอจะอ่านได้บ้างใช่ไหม
1: ได้บ้างค่ะแต่เขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเป็นคนไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เนี่ยค่ะเงียบๆค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะได้ตอนนี้ก็คือเราก็พยายามประชาสัมพันธ์นะคะลงไปในโลกออนไลน์เผื่อใครเห็นจะได้ช่วยกันแชร์ต่อพบเห็นผู้ชายหน้าตาแบบนี้นะคะสูงประมาณสัก155เซนนะตัวไม่สูงนะคะก็สวมเสื้อเชิ้ตสีชมพูลายสก็อตกางเกงขา3ส่วนสีน้ำตาลแล้วก็มีกระเป๋าคาดอกแบบในรูปนะคะหายออกไปตั้งแต่วันที่7ได้ค่ะคุณวินัทเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีความคืบหน้าอะไรเราติดต่อกันอีกนะช่วยกัน
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: เดี๋ยวนะคะมีคนถามว่าพูดไทยได้หรือค่อยๆพูดหมายถึงว่าเขาพูดน้อยแต่ว่าสื่อสารได้คุยปกติใช่ไหมคะ
1: คุยได้ปกติค่ะแต่เขาจะเป็นคนไม่ค่อยสื่อสารกับคนประมาณนี้ค่ะ
0: ขี้อายเหรอ
1: ค่ะใช่ค่ะเขาเป็นคนประมาณนั้นค่ะ
0: เผื่อใครไปถามแล้วเขาจะพูดไหมนี่นะคะ
1: ก็อาจจะพูดค่ะอาจจะพูดค
0: ่ะ
1: ค่ะแต่ด้วยบุคลิกท่าทางเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนนิ่งๆไม่พูดกับใคร
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะคุณวินัท
1: ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้าเราติดต่อกันอีกนะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: หายออกไปนะคะจากคลอง7นะคะตรงหมู่บ้านพรพิสาร8ที่คลอง7อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีถ้าใครพบเห็นก็แจ้งจสร.ได้เลยนะคะโทรดอกจัน1808หรือ1137ก็ได้2หมายเลขนี้นะคะจะได้ช่วยกันตามหาคุณพรชัยโสชดาเขาเป็นคนศรีสะเกษนะเพิ่งมากรุงเทพมาหาพี่สาวแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะแต่เช้าวันที่7ที่เป็นกำหนดจะกลับบ้านที่ศรีสะเกษนี่แหละไม่รู้คุณพรชัยออกจากบ้านแล้วไปไหนก่อนนะคะออกไปก่อนคนอื่นๆเลยนะคะออกไปตั้งแต่ตี 4:46 นาทีนะเนื่องจากกล้องของบ้านนะคุณวินัทเนี่ย บันทึกภาพไว้ได้นะคะก็เลยไม่แน่ใจคุณพรชัยไปไหนนะโทรศัพท์ไม่มีด้วยนะคะเนื่องจากโทรศัพท์ยังไม่ได้ซื้อมีแต่ซิมนะคะก็เลยทำให้ติดต่อยังไม่ได้แล้วตอนนี้ทางญาติๆก็ไปแจ้งความไว้นะคะที่สภ.คลอง5เราก็ช่วยกันละกันเผื่อใครพบเห็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะแจ้งกลับมาได้เลยนะเนี่ยเวลาบางทีจะเห็นว่าเรื่องของการพัดหลงนะคะหรือว่าการตามหาเนี่ยบางครั้งอุปสรรคอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องลักษณะของผู้ที่เราติดตามแหละบางทีเรื่องของบุคลิกนะคะที่บอกว่าจะไม่ค่อยพูดกับใครนะคะอาจจะเดินเงียบๆนะคะชอบไปด้วยการเดินอะไรเงี้ยมันจะทำให้ค้นหาบางทีอาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าแน่นอนเดี๋ยวเราเต็มที่ในเรื่องของการช่วยกันประสานตามหาเผื่อคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่เห็นแล้วแบบเอ้ยเห็นแถวๆคลองหลวงเพิ่งเห็นหน้าค่าตาคนนี้ไปอะไรยังไงก็แจ้งกลับมาได้นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะเราจะได้ช่วยกันนะคะญาติๆก็ค่อนข้างเป็นห่วงตอนนี้ร้อนใจกันหมดเลยเห็นบอกว่ามาจากศรีสะเกษลงมาที่กรุงเทพลงมาที่ปทุมนะคะจะมาช่วยกันตามหาคุณพรชัยนี่แหละก็เป็นกำลังใจให้ญาติๆเขาด้วยนะคะมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงแอบกลับมาดูตรงหน้า YouTube หน่อยดีกว่ามีใครพูดคุยอะไรกันอยู่ในนี้บ้างสวัสดีทุกท่านที่ทักทายมานะคะแล้วก็คุยกันอยู่ในช่องแชทของ YouTube นะคะมีคอมเมนต์มาด้วยนะคุณบุญชนะยินดีต้อนรับคุณหันตุตาสวัสดีค่ะนะคะคุณพักเคอินนะคะแวะมาทักทายวันนี้ดูเรดาร์ไร้ฝนนะคะคืนนี้ปลอดฝนใช่ค่ะพักนะคะพักผ่อนปลอดจากน้องฝนแล้วก็จะมาเจอกันใหม่ในวันที่9นะคะก็จะเริ่มมีฝนกลับมาอีกฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีใครเดินทางออกนอกบ้านอย่าลืมทั้งเรื่องของอุปกรณ์กันฝนนะคะหมวกร่มเสื้อกันฝนบางคนบอกฉันใส่เป็นชุดเลยนะคะเป็นทั้งเสื้อทั้งเกงเลยกันฝนนะคะสำหรับคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์อันก็ดีนะคะป้องกันเสื้อผ้ารองเท้าเปียกนะคะและอย่าลืมนะคะสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอย่างที่บอกไปอันนี้ต้องติดตามข้อมูลสถานการณ์ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเรื่องของฝนฟ้าเวลามันมาหนักนี่มันหนักจริงๆนะบางเส้นทางอาจจะต้องมีการยกของขึ้นที่สูงหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะกลุ่มผู้เปราะบางอะไรเราก็ต้องเตรียมการไว้แต่เนิ่นๆนะคะคุณพักเกอินบอกว่าพรุ่งนี้ทานเจหรือเปล่าคะราคาผักสูงโอ้ใช่ปีนี้ผักสูงมากมันไม่ใช่เพราะเรื่องเทศกาลเจอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังมันมีในเรื่องของสาเหตุจากปัญหาน้ำท่วมที่มันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ด้วยนะคะส่งผลให้จุดที่เป็นจุดเพาะปลูกนะคะปลูกพืชเนี่ยมันก็เสียหายไปผลผลิตเสียหายนะคะเขาบอกโอ้ยอย่างเช่นพวกผักชีใบโหระพาอะไรเนี้ยกิโลหลายตังเลยนะคะนับต้นกันเลยทีเดียวบางท่านบอกนะผักชีนี่แทบจะไม่ซื้อดีกว่าไม่ต้องมีผักชีโรยหน้าก็ได้นะคะช่วงนี้นะละไปก่อนส่วนเทศกาลกินเจผักที่มีกลิ่นแบบนี้ทานไม่ได้ใช่ไหมคะนะอันนี้ก็ปลอดผักที่มีกลิ่นไปนะโอเคมาถึงเวลานี้เดี๋ยวเราพักก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วง5ทุ่มค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

23นาฬิกากับอีก13นาทีค่ะมาเดินทางกันต่อในช่วงชั่วโมงสุดท้ายที่ธนุตาอยู่ประจำการตรงนี้นะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันในเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของสภาพการจราจรมาอัปเดตเพิ่มเติมด้วยนะคะทางด่วน1บางนามุ่งหน้าดินแดงค่ะช่วงทางลงถนนเพชรบุรีไปจนถึงต่างระดับมักกะสันนะคะตอนนี้ในฝั่งขาออกเนี่ยค่อนข้างเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเนื่องจากก่อนถึงตรงบริเวณต่างระดับมักกะสันประมาณสัก100เมตรค่ะตรงนี้นะคะมีงานติดตั้งป้ายบอกทางเจ้าหน้าที่นะคะปิดการจราจรทำให้รถที่จะสัญจรผ่านเส้นทางตรงนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้2ช่องทางด้านขวานะคะ2ช่องขวาผ่านได้นะคะเจ้าหน้าที่เริ่มทำงานตั้งแต่ช่วงเวลา22นาฬิกาก็คือ4ทุ่มที่ผ่านมาจะดำเนินการนะคะติดตั้งป้ายบอกทางตรงนี้นะคะระยะเวลาการทำงานก็จะถึงตอนช่วงประมาณ3นาฬิกาค่ะนะเป็นอีก1จุดที่ตรงนี้จะมีการปิดการจราจรนะคะรถจะวิ่งผ่านช่วงตรงบริเวณก่อนถึงต่างระดับมักกะสันเนี่ยจะวิ่งได้2ช่องทางด้านขวานะคะในฝั่งขาออกบนทางด่วน1อันนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลมาจากทางศูนย์ทางด่วนค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมมากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเมื่อสักครู่นี้เองได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุบนถนนอิสรภาพมานะคะใกล้ๆกับ MRT อิสรภาพค่ะตรงนั้นเนี่ยมีเหตุของรถจักรยานยนต์ชนกันทั้งหมด2คันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะบาดเจ็บกันไป2รายเจ้าหน้าที่ของทางอาสาสมัครร่วมกตัญญูนะคะได้ช่วยนำผู้บาดเจ็บเนี่ยค่ะส่งโรงพยาบาลให้นะคะสำหรับจุดนี้นะคะในเรื่องของการเดินทางถามว่า มีปัญหาไหมนะคะบนถนนอิสรภาพตรงช่วงใกล้ๆกับ MRT อิสรภาพตรงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะสภาพการจราจรโดยรวมเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งค่ะก็ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์กู้ชีพวิชัยเวชแยกไฟฉายด้วยที่อัปเดตเรื่องอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะเผื่อใครอยู่ในเส้นทางตรงนี้จะได้เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงตอนนี้คนเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลนะคะทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครร่วมกตัญญูก็ได้ให้การช่วยเหลือค่ะสำหรับเคสนี้นะเจ็บกันไป2รายด้วยกันนะคะต้องบอกเลยว่าบางพื้นที่ในช่วงเวลาค่ำคืนเนี่ยขับขี่ต้องระมัดระวังนะคะเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะจุดที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องของน้ำท่วมขังอย่างเช่นถนนบางนาตราดนะคะเห็นบอกว่าเป็นหลุมเป็นบ่อกันเยอะเลยฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะหลุมเยอะจริงๆนะเนื่องจากน้ำมันกัดเซาะแล้วก็รถขับผ่านในช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมเนี่ยมันก็ผิวหน้าของถนนมันก็หลุดล่อนไปนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเห็นบอกหลายจุดหลายช่วงเลยนะคะเห็นมีคนเล่าให้ฟังเนี่ยบอกโอ้โหไม่ว่าจะเป็นช่วงแถวแถวหน้าบุญถาวรนะคะหรือว่าตรงบริเวณจุดที่เป็นทางถนนช่องด่วนช่องคู่ขนานบอกสภาพไม่ต่างกันนะคะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะรถเล็กนี่กระแทกลงไปเต็มๆนี่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะต้องระวังหน่อยนะเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมนะคะสำหรับผิวการจราจรในหลายๆเส้นทางฉะนั้นเราต้องโปรเทคตัวเองให้ดีอ่ะค่ะมาติดตามกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้นะคะมีข้อมูลมีข่าวมาคุยให้คุณผู้ฟังฟังละกันสำหรับช่วงรอบวันที่ผ่านมานะคะวันนี้เองเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการออกคำสั่งย้ายด่วนในอำเภอบ้านสร้างค่ะในเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินะคะในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีให้ไปดำรงตำแหน่งในอำเภอที่อำเภอลำสนธิจังหวัดรบบุรีแทนนะคะก็จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนั่นก็คือวันที่9ตุลาคม2569ค่ะซึ่งการสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้มีการสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยและตรวจสอบทัศนคติการทำงานสืบเนื่องมาจากปัญหาการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ค่ะซึ่งรายงานจากผู้บริหารและผู้นำท้องถิ่นเนี่ยระบุว่าการทำงานจริงขัดแย้งกับภาพที่ปรากฏผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะทางกระทรวงมหาดไทยก็เลยมีการเผยแพร่คำสั่งนะคะโยกย้ายข้าราชการตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการระดับสูงจำนวน2รายด้วยกันตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2681/2569ลงวันที่7ตุลาคม2569ค่ะโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนี้นะคะตามคำสั่งอย่างที่แจ้งให้คุณผู้ฟังทราบเมื่อสักครู่นั่นก็คือให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีค่ะแล้วก็ให้นายนฤทธิ์ปัลลกวงณ อยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็จะเป็นการย้ายข้าราชการทั้งสองรายไปปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกันค่ะก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีก็จะเป็นนายนฤทธิ์ปานละกวงณ อยุธยานะคะก็อย่างที่บอกว่าการยกย้ายครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่7ตุลาคมในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยแหละค่ะได้กล่าวถึงข้อบกพร่องในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของนายเศรษฐวุฒินะคะก็มีคำสั่งให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยรวมไปถึงการตรวจสอบทัศนคติในการทำงานด้วยค่ะก็เป็นสิ่งที่ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ปราจีนบุรีเองเนี่ยมันก็มีเรื่องของมวลน้ำที่มันไหลนะคะจากอำเภอเมืองไปลงที่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็มันยังมีน้ำอีกก้อนนึงจากนครนายกเนี่ยมันไหลเข้ามาสมทบด้วยก็เลยทำให้ที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่รับน้ำไปเลยนะคะน้ำสองก้อนใหญ่ๆจากสองที่มารวมกันที่นี่หลายจุดเนี่ยเขาบอกว่าถูกน้ำล้อมแล้วก็น้ำเนี่ยค่อนข้างท่วมสูงนะคะชาวบ้านเนี่ยก็ได้รับความยากลำบากกันไปเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้อาจจะมีบางจุดบางช่วงที่น้ำลดระดับลงไปแล้วนะคะก็แต่ว่ายังไม่เรียบร้อยนะสำหรับในพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องมีการดำเนินการให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็ต้องดูแลประชาชนในพื้นที่กันต่อไปค่ะกลับมาดูในกรุงเทพกันบ้างไหมไปดูที่บ้านสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในพื้นที่กรุงเทพเองเนี่ยถามว่าตอนนี้นะคะก็ยังต้องมีบางจุดว่าอย่างนี้ดีกว่านะมีบางจุดบางช่วงที่ต้องมีการดูแลกันต่อนะคะอย่างที่ก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีในเรื่องของจุดที่น้ำยังคงท่วมอยู่นะคะซึ่งวันนี้เช่นกันค่ะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านฟอร่าวิลในซอยสุวินทวงศ์38ในพื้นที่เขตหนองจอกนะคะซึ่งตรงจุดนี้เป็นโครงการหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่รวมทั้งหมดเนี่ย24เฟสนะคะแล้วก็มีประชาชนอาศัยอยู่ในโครงการนะประมาณราวๆ 7,300 คนค่ะคุณผู้ฟังเป็นพื้นที่ที่อยู่ในรอยต่อระหว่างเขตหนองจอกแล้วก็เขตมีนบุรีค่ะทางผู้ว่ากทม.นะคะได้เปิดเผยบอกว่าสาเหตุหลักของสถานการณ์น้ำท่วมขังนั้นเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่กรุงเทพสูงถึง350มิลลิเมตรนะคะแล้วก็มีเรื่องของมวลน้ำจากพื้นที่ปริมณฑลทั้งจากปทุมแล้วก็ฉะเชิงเทรานะคะมันก็เลยส่งผลให้ระดับน้ำในทุ่งและคลองย่อยมีปริมาณมหาศาลขณะเดียวกันค่ะตัวหมู่บ้านแห่งนี้นะคะไม่มีแนวคันกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำเดิมนะคะไม่สามารถต้านทานมวลน้ำได้ก็เลยทำให้น้ำมันไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ค่ะเช่นเดียวกับอีกหลายหมู่บ้านนะคะที่อยู่บริเวณตะเข็บรอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดข้างเคียงนะคะในเรื่องของการระบายน้ำค่ะทางผู้ว่าก็บอกว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยมันมีลักษณะเป็นทุ่งรับน้ำทำให้เวลาสูบน้ำออกไปน้ำมันก็จะวนไหลกลับเข้ามาในพื้นที่อีกนะคะแม้ว่าสายหลักนะคะถนนสายหลักมันจะแห้งแต่ถนนในหมู่บ้านบางจุดยังมีน้ำท่วมเขาบอกว่าไอ้ที่บอกว่ายังมีน้ำท่วมเนี่ยสูง 50-70 เซนติเมตรเลยนะคุณผู้ฟังนะคะที่บอกว่ามีน้ำท่วมขังนะเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่เนี่ยมันเท่ากับระดับน้ำในคลองก็เลยไม่สามารถระบายออกทางคลองแสนแสบได้
ทางกทมค่ะเขาเลยบอกว่าต้องใช้วิธีผลักดันน้ำลงสู่ทิศใต้นะคะผ่านคลองลำปะทิวแยกไปทางคลองประเวศบุรีรมย์ก่อนที่จะเข้าสู่เขตลาดกระบังเพื่อระบายลงอุโมงค์ยักษ์ต่อไปค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าปัจจุบันเองเนี่ยในพื้นที่เขตหนองจอกเนี่ยยังมีหมู่บ้านริมคลองที่ยังประสบปัญหาในลักษณะแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามีอีกมากกว่า10แห่งด้วยกันค่ะซึ่งตอนนี้การช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะประชาชนในหมู่บ้านร่วมกับทางกองทัพไทยก็ได้มีการจัดทำคันดินกั้นน้ำนำน้ำหมักจุลินทรีย์ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า EM อ่ะนะมาช่วยปรับสภาพน้ำที่มันท่วมขังนะคะส่วนในเรื่องของมาตรการการเยียวยาค่ะผู้ว่าชัดชาติก็ยืนยันนะคะว่าบ้านเรือนที่ถูกน้ำล้อมเกิน7วันมีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐได้นะคะพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยแนะนำให้หมู่บ้านพิจารณาจัดทำแนวขั้นแนวคันกั้นน้ำปิดล้อมพื้นที่ให้มีความรัดกุมมากขึ้นและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเป็นของตนเองค่ะเพื่อช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำนะคะอันนี้ก็ถามว่าน้ำลดระดับลงแล้วนะคะเป็นบางจุดบางช่วงเนื่องจากฝนมันหยุดตกไปแต่หลังจากนี้นะคะฝนจะหนักกลับมาอีกฉะนั้นอาจจะต้องมีการดูแลพื้นที่เพิ่มเติมกันนะคะคุณผู้ฟังนะจุดไหนที่มันอาจจะมีอะไรไปปิดกั้นขวางทางน้ำอาจจะต้องช่วยกันนิดนึงนะคะทางผู้ว่าเองเขาบอกว่าตอนนี้กทม.สำนักงานเขตนะคะแล้วก็ปภ.รัฐบาลทหารทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมมือกันอย่างเต็มที่นะคะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าจะสามารถให้การช่วยเหลือนะคะหรือว่าดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบยังไงกันต่อไปได้บ้างนะคะก็อย่างที่บอกแล้วมันยังมีน้ำนะในอีกหลายจุดหลายพื้นที่เลยที่ยังคงท่วมขังอยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับใครที่บ้านน้ำยังท่วมอยู่แล้วก็ท่วมนานเกินกว่า7วันไปแล้วนะคะอันนี้บอกเลยว่าคุณสามารถทำเรื่องได้นะคะน้ำล้อมบ้านเกิน7วันคุณก็ทำเรื่องได้เช่นกันนะรัฐต้องจ่ายนะคะรัฐต้องเยียวยาค่ะอันนี้ต้องบอกเลยพอพูดถึงรัฐต้องเยียวยาถามว่าตอนนี้เยียวยาหรือยังนะจ่ายเงินกันไปหรือยังนะคะในวันนี้เองค่ะทางเพจไทยคู่ฟ้าเองเนี่ยเขาก็ได้มีการโพสต์เรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะว่าช่วงเวลา 10:00 นของวันที่8ตุลาคมศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลค่ะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์โดยแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะตามที่ได้มีการแถลงออกมานะคะนั่นก็คือส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2568ค่ะโดยในส่วนของจังหวัดนะคะเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าส่วนกรุงเทพมหานครค่ะเป็นอำนาจหน้าที่ของทางกทม.และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบไปด้วยค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำนะคะอันนี้จะเป็นเงินหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่าเช่าที่พักอาศัยไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนสูงสุดไม่เกิน2เดือนค่ะค่าเครื่องมือประกอบอาชีพนะคะครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทค่าช่วยเหลือกรณีได้รับบาดเจ็บสาหัสและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไปจำนวน 5,000 บาทนะคะกรณีได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการจำนวน 16,600 บาทและค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทค่ะ
ากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกนะคะ 35,700 บาทประชาชนสามารถยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สำนักงานเขตนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปยื่นที่สำนักงานเขตค่ะโดยในขณะนี้นะคะจังหวัดต่างๆเนี่ยได้เริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือในส่วนที่ผ่านการตรวจสอบไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือในส่วนแรกนะคะที่เขาบอกว่าแบ่งการช่วยเหลือออกเป็น3ส่วนเงินส่วนที่2ค่ะในการให้ความช่วยเหลือก็คือเงินช่วยเหลือตามมติจังหวัดต่างๆเนี่ยได้เริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือในส่วนที่ผ่านการตรวจสอบไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือในส่วนแรกนะคะที่เขาบอกว่าแบ่งการช่วยเหลือออกเป็น3ส่วน

และมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายจะได้รับความช่วยเหลือครอบครัวละ 9,000 บาทค่ะกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัยติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปอันนี้จะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะและกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทค่ะสำหรับอาคารหรือว่าตึกสูงนะคะแม้ว่าตัวอาคารจะไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมแต่ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ล้อมพื้นที่จนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติหากเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทปภ.ได้รับข้อมูลจากจังหวัดแล้วก็มีการดำเนินการตรวจสอบก่อนส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวน 8,219 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนค่ะอันนี้คิดแล้วเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้นนะคะ68,300,000 บาทค่ะโดยทางธนาคารออมสินจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพลย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยภายในวันนี้นะคะไม่ทราบว่าใครที่ทำเรื่องไปแล้วเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยหรือยังคะนะคะเขาบอกเขาโอนเข้าพร้อมเพย์วันนี้นะประชาชนแจ้งความเสียหายหรือผลกระทบจากภัยพิบัติได้2ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือผ่านแอปของแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะและการยื่นคำร้องด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สำนักงานเขตนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับใครที่อยู่ในเขตกรุงเทพนะคะไปที่สำนักงานเขตค่ะตอนนี้ยอดการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยล่าสุดนะคะมีจำนวนทั้งสิ้น1,042,167ครัวเรือนค่ะโดยพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนมากที่สุดนะคะนั่นก็คือกรุงเทพมหานคร 582,855 ครัวเรือนจังหวัดรองลงมาค่ะเป็นสมุทรปราการนะคะ 205,152 ครัวเรือนที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ 177,655 ครัวเรือนจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะ 58,052 ครัวเรือนและจังหวัดนนทบุรีค่ะ 49,628 ครัวเรือนนะคะเงินการช่วยเหลือในส่วนที่3อันนี้จะเป็นเรื่องของโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนค่ะซึ่งเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่1ตุลาคม2570นะคะครอบคลุมการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตแล้วก็ร่างกายค่ะปัจจุบันตรงนี้นะคะมีการอนุมัติจ่ายสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายค่ะโดยจะโอนเข้าบัญชีเงินบัญชีของทายาทนะคะก็คือเป็นการโอนกันภายในวันนี้นะคะเป็นเงินจำนวน2ล้านบาทตามหลักเกณฑ์ก็เรียกว่าเขาบอกว่าเป็นรายแรกนะคะที่ได้รับการจ่ายสินไหมทดแทนขณะที่กรณีผู้เสียชีวิตอีก1รายที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะตรงนี้เนี่ยอยู่ระหว่างบริษัทประกันภัยตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนนะคะทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดต่างๆค่ะให้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันนะคะในเรื่องของผู้มีสิทธิ์เพื่อให้สามารถส่งต่อข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินได้โดยเร็วที่สุดโดยทางรัฐบาลเองก็มุ่งให้ประชาชนได้รับผลกระทบที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินะคะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตรงตามหลักเกณฑ์แล้วก็สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับผู้ประสบภัยที่อยู่ในกลุ่มการจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกนะคะอันนี้ขอให้ตรวจสอบบัญชีพร้อมเพลย์นะคะที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะตรวจสอบให้เรียบร้อยนะธนาคารออมสินนะคะดำเนินการโอนเข้าบัญชีภายในวันนี้ค่ะเช็คดูด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางเพจไทยคู่ฟ้าได้มีการชี้แจงในเรื่องของกระบวนการนะคะเยียวยาจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกนะคะมีข้อมูลมาอัปเดต

เพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะตอนนี้ที่อาคารจอดแล้วจอดนะคะของ BTS คูคตค่ะได้มีการประกาศนะคะประกาศป้ายออกมาติดป้ายแล้วว่าให้กรุณานำรถของท่านนะคะออกจากอาคารจอดแล้วจอดภายในวันที่9ตุลาคม2569นะคะก่อนเวลา 23:59 นาทีค่ะตรงนี้หากท่านนำรถออกเลยจากเวลาที่กำหนดก็จะมีค่าปรับแล้วนะคะอันนี้เขาจะปรับคืนละ500บาทเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาคารจอดแล้วจอดก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะนำรถไปจอดได้แต่อย่างที่บอกไปค่ะตอนนี้นะคะสถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปแล้วฉะนั้นใครที่เอารถไปจอดทิ้งไว้นะคะที่อาคารจอดแล้วจอด BTS คูคตตรงนี้พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะหลัง 23:59 นาทีทางหน่วยงานต้องขออนุญาตเก็บค่าปรับแล้วนะคะพรุ่งนี้เนี่ยจะมีเรื่องของการชำระค่าจอดนะตามอัตราที่ทางรฟม.กำหนดนะคะก็อันนี้มีค่าปรับเป็นคืนละ500บาทค่ะรีบมาแจ้งคุณผู้ฟังเลยนะเนี่ยข้อมูลล่าสุดนะคะอย่าลืมใครที่จอดทิ้งไว้นะคะตอนนี้ก็ต้องไปเคลื่อนย้ายออกจากอาคารจอดแล้วจอดได้แล้วนะนะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวขอไปอัปเดตข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรกันสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้แจ้งคุณผู้ฟังไปแล้วเนาะอุบัติเหตุตรงอิสรภาพนะคะเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วส่วนพื้นที่อื่นนะคะณเวลานี้นะเท่าที่ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมช่วงค่ำคืนบางจุดบางช่วงนะคะรถอาจจะช้านิดนึงเนื่องจากอย่างที่เราทราบกันหลัง4ทุ่มหลายพื้นที่เลยเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดหน้างานทำงานกันต่อในช่วงเวลากลางคืนนะคะแล้วก็จะไปหยุดการทำงานช่วงเวลาเช้ามืดนะคะฉะนั้นบางที่ที่เราอาจจะเห็นว่ามีรถชะลอตัวนะคะอย่างเช่นตรงแยกพงเพชรนะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของปริมาณรถที่มันอาจจะหนาแน่นเต็มพื้นที่หน่อยนะคะในช่วงค่ำคืนนี้เนื่องจากมีการทำงานนะคะมีการปิดสะพานข้ามแยกพงเพชรรถที่จะใช้เส้นทางตรงนี้นะคะมันก็อาจจะมีปริมาณสะสมนะก็อย่าเพิ่งตกใจไปว่าเอ๊ะทำไมดึกแล้วยังติดนะคะก็มีการทำงานนะคะมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่บนสะพานข้ามแยกค่ะก็อาจจะทำให้ช้านิดนึงใครที่จะผ่านถนนงามวงวานนะคะในฝั่งขาออกมุ่งหน้าแครายเนี่ยรถอาจจะเยอะก็เลี่ยงไปใช้ทางประชานิเวศ1นะคะประชาชื่นน่าจะเดินทางได้สะดวกกว่านะคะอ่ะเดินทางมาถึงช่วงนี้เสียงเริ่มไปอีกแล้วดิฉันขออนุญาตพักกันครู่หนึ่งแล้วกันนะคะพักกันแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
5: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: บางท่านบอกว่าฟังเพลงเพลินนะคะเกือบหลับแต่กลับมาได้นะกลับมาติดตามกันต่อค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันในเรื่องของน้ำท่วมนะที่ส่งผลกระทบกับบ้านเรือนนะคะทรัพย์สินเรื่องของการใช้ชีวิตของประชาชนนอกจากนั้นยังรวมไปถึงเรื่องของสิ่งมีชีวิตนะคะที่เราเห็นจากในภาพข่าวแล้วก็อดสะเทือนใจไม่ได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฟาร์มหมูในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะต้องบอกเลยว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเก็บกู้ซากเนี่ยเขาต้องใช้เวลากันพอสมควรเลยนะคะวันนี้เองเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าทางปภ.ก็ได้รับภารกิจนะคะในเรื่องของการเก็บซากนะคะหมูที่ถูกน้ำท่วมนะคะแล้วก็ตายลอยกันเกลื่อนเลยนะคะซึ่งจากเหตุน้ำท่วมที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยล่ะค่ะฟาร์มหมูนะคะได้รับความเสียหายแล้วหมูที่อยู่ในฟาร์มเนี่ยก็ตายไปกว่าพันตัวเลยนะคะทางจังหวัดปราจีนบุรีเองเนี่ยขอการสนับสนุนไปยังปภ.ค่ะโดยทางศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นก็ได้ลงมานะคะให้ความช่วยเหลือโดยการแท็กทีมร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ค่ะนะคะลงพื้นที่ไปที่อำเภอเมืองปราจีนไปลุยเก็บกู้ซากหมูกว่าพันตัวนะคะตรงบริเวณตำบลบางบริบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งงานนี้เองเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะทีมปฏิบัติการปภ.เนี่ยต้องใช้เรือท้องแบนนะคะลุยเข้าไปตรงบริเวณที่ยังมีซากของหมูที่ลอยน้ำอยู่นะไปเก็บกู้ลำเลียงซากหมูเหล่านี้เนี่ยขึ้นนะคะจากน้ำนะเอามาขึ้นฝั่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการส่งต่อไปให้ทางปศุสัตว์ค่ะนะคะส่งต่อไปให้ทางปศุสัตว์นำไปฝังกลบอย่างถูกวิธีสุขาภิบาลนะคะอันนี้สำคัญเลยนะไม่ใช่ว่าเอาขึ้นมาแล้วจะไปขุดหลุมฝังได้เลยเจ้าหน้าที่เขาจะต้องมีการฝังกลบอย่างถูกวิธีด้วยเพื่อที่จะต้องตัดวงจรเรื่องของกลิ่นนะคะกลิ่นรบกวนต่างๆแล้วก็ป้องกันในเรื่องของน้ำเน่าเสียแล้วก็เชื้อโรคนะคะเรียกว่าจากการเก็บกู้ซากหมูเนี่ยเป็นงานช้างเลยนะเพราะว่าเป็นพันตัวเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ระดมสรรพกำลังลงไปช่วยกันในการดำเนินการตรงนี้นะคะต้องขอบคุณทีมปภ.ที่ลุยหน้างานด้วยกันกับทางกรมปศุสัตว์นะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้เนี่ยไม่เก็บกู้ไปให้หมดเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเชื้อโรคด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมันอาจจะส่งผลกระทบอื่นๆตามมาอีกนะตอนนี้ที่ฉันว่ามันก็คงเริ่มมีกลิ่นแล้วมั้งน่าจะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเห็นไหมคะว่าปริมาณน้ำที่มันท่วมขังมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับมนุษย์อย่างเดียวนะสรรพชีวิตสรรพสัตว์เองก็โดนเข้าไปด้วยนะคะนอกจากเรื่องของหมูที่เราเอามาเล่าให้ฟังยังมีเรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะคะเมื่อสักครู่เราไปตามกันเรื่องของการดำเนินการเก็บกู้ซากหมูนะคะที่ตายแล้วก็ลอยกันเกลื่อนที่อำเภอเมืองปราจีนกลับมาที่กรุงเทพนะคะตอนนี้ซากสิ่งปลักหักพังต่างๆนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยหลังจากที่น้ำมันลดดิฉันนึกไปถึงคำเมื่อก่อนนะที่บอกว่าน้ำลดตอผุดใช่ไหมอันเนี้ยหลังน้ำท่วมพอน้ำลดแล้วเฟอร์นิเจอร์ผุดนะคะขยะชิ้นใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยนะคะกรุงเทพมหานครเขาเลยจัดนะคะในเรื่องของการนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ค่ะก็จะดำเนินการในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็คือวันเสาร์ที่10และวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ครอบคลุมพื้นที่รวม26เขตด้วยกันนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนำสิ่งของนะคะที่ถูกน้ำท่วมที่มันชำรุดไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่ใช้งานไม่ได้แล้วนะเอามาทิ้งตรงนี้ทางกรุงเทพมหานครบอกไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ื่อช่วยลดขยะที่มันจะไปกีดขวางทางน้ำและส่งเสริมในเรื่องของการคัดแยกขยะด้วยค่ะโดยประชาชนในพื้นที่ที่กำหนดเนี่ยสามารถนำขยะชิ้นใหญ่มาวางไว้ตรงบริเวณจุดพักขยะหน้าบ้านนะคะก่อนเวลา 8:30 นะคะเจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการนะเข้าเก็บตั้งแต่ 9:00 น.ไปจนถึงเที่ยงค่ะนะคะเจ้าหน้าที่แต่ละเขตนะก็จะดำเนินการออกนะตามเขตของตัวเองแล้วก็เก็บนะให้เสร็จก่อนเที่ยงถามว่าตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครก็มีการแบ่งการดำเนินงานยังไงนะ2วันตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือวันเสาร์ที่10เนี่ยจุดที่เขาจะทำงาน14เขตด้วยกันนะก็คือจะมีในพื้นที่เขตคลองสารชุมชนซอยช่างนาคสะพานยาวเขตคณะยาวชุมชนรอดอนันต์7เขตดอนเมืองค่ะหมู่บ้านพาทิโอถนนประชาวิวัฒน์ถนนประชาอุทิศทุ่งครุนะคะที่หมู่บ้านเดอะซิตี้สุขสวัสดิ์64ซอยพุทธบูชา69เขตธนบุรีค่ะชุมชนโรงเจ2แขวงบางยี่เรือเขตบางซื่อนะคะถนนประชาชื่นซอย27 28 29แล้วก็ซอยกรุงเทพนนท์50นะคะหมู่บ้านพนักงานทหารไทยในเขตบางรักค่ะนัดกันที่ชุมชนซอยสันติภาพนะคะเขตปทุมวันชุมชนเคหะบ่อนไก่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายชุมชนวัดสุนทรธรรมทานนะคะเขตพญาไทซอยอินธรรมระ23และอาคารสงเคราะห์กทมค่ะเขตพระนครค่ะชุมชนวัดสามพระยาวัดสามพระยาวัดเอี่ยมวรนุชเขตพระโขนงนะคะชุมชนหมู่บ้านไทยอาคารเขตยานาวาที่ซอยสาธุประดิษฐ์23ซอยสาธุ31ฝั่งซ้ายแล้วก็หมู่บ้านนครไทยในซอยนครไทย 1-11 ค่ะและเขตที่14นะคะเขตสาทรชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์อันนี้เขาจะเก็บกันวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะคะส่วนวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่จะดำเนินการนะคะจะอยู่ในพิกัด12เขตก็คือเขตจอมทองที่ชุมชนร่วมพัฒนาเอกชัย31เขตทุ่งครุหมู่บ้านลัลลี่วิวซอยประชาอุทิศ72เขตบางกอกน้อยนะคะที่ชุมชนวัดโพเรียงเขตบางกอกใหญ่ชุมชนจำเนียนสุข3ค่ะเขตบางขุนเทียนนะคะก็จะเป็นชุมชนหลวงพ่อเต่าหน้าวัดธรรมคุณคุณารามเขตบางคอแหลมนะคะที่หมู่บ้านพัทรวิลล่าแขวงบางโคล่ค่ะเขตบางซื่อก็จะเป็นที่ถนนประชาชื่นซอย24 25 26แล้วก็ซอยกรุงเทพนนท์46 48ค่ะเขตบางพลัดนะคะที่ชุมชนวัดบางพลัดเขตบางแคค่ะหมู่บ้านส่องแสงในพื้นที่ซอยเพชรเกษม63เขตราชบูรณะนะคะชุมชนสถาพรเขตวังทองหลางที่ซอยวังทองหลาง94หมู่บ้านเกตนิตุกะเกตนุติการ์เด้นนะคะและที่เขตวัฒนาจะเป็นชุมชนหลังสนทองหล่อค่ะอันนี้ก็คือทางเขตนะคะกำหนดจุดไว้ก็จะมารับเก็บแล้วก็กำจัดเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆนะคะก็เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เก่านะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่วัสดุก่อสร้างที่ไม่ต้องการนะคะอุปกรณ์กีฬาอะไรแบบนี้เขาก็แนะนำว่าใครที่ต้องการทิ้งนะคะในเรื่องของขยะชิ้นใหญ่ก็ให้แยกประเภทด้วยนะคะแยกเช่นเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์กีฬาเขาบอกว่าต้องไม่เกิน1เมตรนะคะหรือว่าถ้ามันเกินเนี่ยก็ให้ตัดแบ่งให้เป็นชิ้นที่มันสั้นลงนะคะแยกชิ้นส่วนมัดรวมให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมบัตรประชาชนแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่นะคะก็ตรงนี้สามารถใช้ใบเสร็จค่าไฟฟ้าหรือว่าใบเสร็จค่าประปาแทนได้นะคะแสดงตนได้เช่นกันก็คือ3อย่างไม่เป็นบัตรประชาชนก็เป็นใบเสร็จค่าไฟหรือว่าใบเสร็จค่าประปานะคะที่สามารถเอาไปแสดงตัวตอนจะเอาขยะไปทิ้งเนาะอันนี้ก็เขารับกำจัดฟรีนะคะส่วนในเรื่องของเขตอื่นๆนะถ้าอยากจะติดต่อเรื่องของการเอาขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้งนะคะอาจจะต้องติดตามนะคะในเพจของฝ่ายรักษาความสะอาดของทั้ง50เขตได้นะลองดูตามเฟซของสำนักงานเขตแล้วก็ติดต่อไปที่เขตนั้นๆ นะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการทิ้งนะคะ มันจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพนะมีโทษปรับด้วยตามพรบการรักษาความสะอาดปรับอยู่ที่ 2,000 บาทนะคะหากทิ้งนอกจุดที่กำหนดนะคะแล้วก็ปรับ 10,000 บาทนะคะถ้าทิ้งลงในน้ำค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะไปที่สายของคุณรัชนนท์กันนะคะสวัสดีค่ะคุณรัชนนท์
1: ครับ
0: อยู่
1: ตรงไหน
0: ค่ะ
1: อยู่บนสะพานพระราม
0: ใช่ครับคุณรัชนนท์ผ่านมาเห็นพอดีเหรอคะสำหรับเรื่องของชายที่จะกระโดดสะพานเนี่ยค่ะ
1: รถเก๋งอยู่เฮ้ยมาแล้วรถเก๋งเขาไอ้นี่อยู
0: ่ค่ะ
1: เขาจะกระโดดสะพานพี
0: ่มี
1: เจ้ามาแล้วพี
0: ่มีใครจับมีใครช่วยจับเขาไว้ก่อนไหมคะ
1: อยู่มาแล้วช่วยจับอยู่พี่ตอนนี
0: ้ครับโอเคนะโอเคจับ
1: พี่ตำรวจจะได้มาเหรอพี่
0: โอ้ยตื่นเต้นไปด้วย
1: เมื่อกี้เขาเล่นกระโดดอย
0: ู่คุณรัชนนท์คุณรัชนนท์แล้วยังไงคุณผ่านมายังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยสิ
1: อ๋อผมขับรถเมย์ผ่านมาแล้วรถเก๋งงานจอดอยู่เขาเรียกผมให้ผมช่วยจับน้องคนนี้ผมก็เลยลงมาช่วยจับ
0: ค่ะ
1: ช่วยจับไปแล้วเขาก็สงบสติอารมณ์ไปแล้วพักนึงตอนนี้เขาอีกแล้วครับเริ่มจะกระโดดอีกแล้วเพราะผมมากันอยู่กับสองคนก็เลยจับไม่ไหว
0: ค่ะตรงนี้เราประสานแจ้งสภ.ปากเกร็ดไปให้แล้วนะคุณรัชนนท์
1: ได้ครับผมแจ้งไปแล้วก็ยังไม่มาเลยสักท
0: ีค่ะทางเราช่วยแจ้งไปด้วยแล้ว
1: จับไม่ไหวเลย
0: แล้วมีคนอื่นจอดช่วยอีกไหม
1: ครับตอนนี้มีพอนี้ถึงมาแล้วมีรถกระบะอยู่มาแล้ว
0: มี
1: ร
0: ุ่
1: นหนึ่งคนละ
0: มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเมื่อสักครู่ที่บอก
1: ผู้ชายครับอายุประมาณ20กว่าครับ
0: ค่ะ
1: เขาเสียใจเรื่องอะไรทั้งใหญ่ผมเรื่องเป็นเรื่องครอบครัวหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ใจเขาร้องผมร้องไห้อย่างเลยห้ามที่สองรอบสามรอบไม่จะกระโดดอย่างเดียวเลย
0: แต่ตอนนี้ทางกู้ภัยก็อยู่ด้วยแล้วเน
1: า
0: ะ
1: มาแล้วครับกู้ภัยมาแล้วครับ
0: โอเคโอเคได้เป็นรถยนต์ใช่ไหมคะที่เขาของตัวผู้ชายคนนี้ค่ะที่จะมา
1: ใช่ครับเขา
0: เป็นรถอะไร
1: ขับมอเตอร์ไซค์มาจอดทิ้งไว้แล้วเขาก็อยู่กลางสะพานแล้วรถยนต์เขาจอดช่วยอยู่ก่อนแล้วเขาจับไม่ไหวก็เลยให้ผมมาช่วยอีกทีนึง
0: ค่ะตอนนี้รวมไปถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งหมดมีกี่ท่านแล้วคะที่อยู่ตรงนั้น
1: 3คร
0: ับ สามนะคะคุณรัชนนท์ขับรถเมย์ใช่ไหมคะสายอะไรคะเนี่ย
1: สาย505ครับ
0: 505ตอนนี้มีผู้โดยสารอยู่บนรถหรือเปล่า
1: ไม่มีครับพี่รถกำลังจะเข้าอู่คร
0: ับ อ๋อโอเคนะคะรถกำลังจะเข้าอู่ต้องขอบพระคุณมากๆที่ช่วยเหลือตรงนี้นะคะสาย505เนาะผ่านมาเห็นพอดีใช่ไหมคะค่ะแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
1: คร
0: ับ
1: พอเจอมาอีก2-3คันแล้วครับมาแล้ว
0: มีรถมาเจ้าหน้าที่มาเพิ่ม
1: ครับ
0: โอเคได้ค่ะ
1: ครับพี่
0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณรัชนนท์
1: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณรัชนนท์นะคะเป็นคนขับรถเมย์สาย505นะคะผ่านตรงนี้พอดีแล้วตรงจุดเกิดเหตุตรงสะพานพระราม4เนี่ยค่ะมีรถเก๋งคันนึงเนี่ยเขาจอดให้การช่วยเหลือผู้ชายคนนึงนะคะที่เป็นคนขับรถจักรยานยนต์นะจะกระโดดสะพานเขาไปช่วยอยู่แล้วก็ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากคนอื่นๆแล้วคุณรัชนนท์เห็นพอดีก็เลยจอดรถลงไปช่วยนะคะเนื่องจากน่าจะมีความเสียใจค่อนข้างเยอะนะเห็นบอกร้องห่มร้องไห้แล้วก็พยายามจะกระโดดสะพานนะคะก็ช่วยกันจับไว้เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปแล้วเมื่อสักครู่ระหว่างที่เรากำลังคุยกับคุณรัชนนท์ไปด้วยนะคะก็ประสานเจ้าหน้าที่สภ.ปากเกร็ดเพิ่มเติมไปด้วยนะคะสำหรับกรณีนี้นะหลังจากกำลังคุยก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเพิ่มเติมอีกนะคะขอให้ปลอดภัยแล้วขอบคุณทุกท่านมากจริงๆนะคะที่ไม่ปล่อยผ่านช่วยกันนะคุณรัชนนท์ขับรถเมย์นะยังจอดช่วยเลยเป็นรถเมย์ที่กำลังจะกลับอู่พอดีนะคะไม่มีผู้โดยสารแต่อย่างใดก็เลยจอดช่วยเลยขอบคุณมากๆนะคะมาปิดท้ายปลายชั่วโมงนี้กันนะคะในเรื่องของการสรุปอุบัติเหตุประจำวันค่ะUpdate Extend 24 hours สำหรับอุบัติเหตุประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งเข้ามานะคะมีอุบัติเหตุทั้งสิ้น31รายค่ะแล้วก็มีอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต3รายด้วยกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
2: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันอีกนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: มาติดตามอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12ตุลาคม2569กับจส100กันนะคะในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคม69บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคม69ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้น
1: โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะแรกหลังจากนั้นจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่6ถึง7และ9ถึง11ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะตอหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: พที่คุ้นตาคนไทยมานับเป็นสิบปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆพร้อมด้วยแผนที่ในพระหัตถ์และกล้องถ่ายภาพคล้องพระศรกล่าวได้ว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องเพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆดังความส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงถ่ายทอดไว้ถึงเรื่องแผนที่และเครื่องมือต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการเก็บข้อมูลของแผ่นดินว่าแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆเห็นกันทั่วไปเพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกันการปะแผนที่เข้าด้วยกันท่านทำอย่างพิถีพิถันแล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะเสด็จไหนท่านจะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด
1: ก็น้ำเข้ามาทางมาทางน้ำทุ่งคือไหลมาจากแถวอำเภอโคกศรีบ้างมาจากห้วยหินบ้าง
0: เวลาเสด็จไปก็ต้องไปถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนทางทิศเหนือมีอะไรทิศใต้มีอะไรท่านถามหลายๆคนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเสด็จไปที่ไหนจะต้องทรงขับรถด้วยพระองค์เองหรือว่าที่พอจะเดินได้ก็เดินด้วยพระองค์เองท่านบอกว่าจะได้ความรู้สึกพื้นที่นั้นๆสำหรับรูปถ่ายนั้นก็ไม่ได้ใช้เฉพาะภาพถ่ายที่ทางราชการทำมาเวลาเสด็จไหนท่านก็ทรงใช้กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ซึ่งมีทั้งกล้องปัญญาดีและกล้องปัญญาอ่อนที่ติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาถ่ายไว้พูดเรื่องแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศแล้วคงต้องแถมอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมงานนี้เป็นงานที่สนพระทัยอยู่มากเพราะการวางแผนในด้านการเกษตรหรือการทำฝนเทียมได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องลมเรื่องฝนเรื่องอุตุนิยมในระยะหลังเมื่อมีภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมเขาก็ส่งมาถวายเพื่อประกอบพระราชดำริเมื่อทอดพระเนตรแผนที่พยากรณ์อากาศกับภาพถ่ายดาวเทียมแล้วทุกวันบางทีท่านก็จดหรือพลอตไว้ว่าพายุชื่อต่างๆที่เฉียดเข้ามาในเมืองไทยหรือยังไม่ทันมีชื่อตอนนี้ถึงไหนมีผลอย่างไรก็ไปมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยตลอดเวลาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า65ปีเส้นทางนับหมื่นๆกิโลเมตรที่ทรงตรากตรำเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่างๆด้วยแผนที่ฉบับพิเศษที่ทรงทำด้วยพระองค์เองด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อการพัฒนานับพันๆภาพและด้วยพระราชฤทัยห่วงใยอาณาประชาราษฎรได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่เป็นประหนึ่งเครื่องมือเป็นแผนที่ชีวิตที่นำทางคนไทยไปสู่หนทางสร้างความสุขและความเจริญก้าวหน้า

0: วันนั้นฝนตกพรำๆมาตลอดตั้งแต่ช่วงสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปัญหาดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ที่นี่มันเปรี้ยวคนละอย่างที่พี่คุณพ่อมันเปรี้ยวอยู่ในทุกไอ้นี่มันเป็นสุกโบราณดินแข็งก็เดี๋ยวนี้ฝนตกถึงบอกให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่ขุดสระนี่ที่บอกว่าไม่รู้จะไปว่าที่ไหนมากกว่าข้างบน1เมตรในพื้นที่ทั้งหมดสูง1เมตรแล้วก็ไปส่วนฝนประทะความเปรี้ยวลงไปในบ่อบ่อก็จะเปรี้ยวมี2บ่อเวลาน้ำมันรั่วลงไปเราสูบจากบ่อนี้ไป
0: ที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์แรกได้ใช้เวลากว่า15ปีสร้างแม่แบบตามแนวพระราชดำริในการต่อสู้ปัญหาป่าหายน้ำแห้งดินเลวได้เป็นผลสำเร็จและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆหลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหานจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำฤทธิ์ผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในปีที่ปลอดอุทกภัยใช้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรกรรมได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแนวพระราชดำริในวันที่20มิถุนายนปี2541 12ปีล่วงมาแล้ว
1: เราให้มันกลืนก่อนให้กลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยนี่แก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากทางเหนือแล้วที่นี่ก็มีน้ำเต็มชาวบ้าน
0: แล้ววันนี้ตัวเมืองชุมพรก็สามารถรอดพ้นจากความเสียหายของน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ตลอดเส้นทางที่สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย

0: 4ตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยกตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยกอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่ยกให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที
1: ่ในอาจจะที่ว่าจะใช
2: ้ตัดได้
1: ก็สิตัดได้แต่ว่าสาธิตชาวบ้านต้องการ
2: ตัด
1: ก็ต้องการอันนี
2: ้ตัด
1: นะครับเส้นทางนี้เลยนะ
0: บ้านอยู่ยกมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพลุล้วนต้องเผชิญทุกข์ทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องทรงงาน
1: เขาตรงนี้แต่ที่นี่รู้สึกของเขาพัฒนาได้แต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนาที่นี่มีการทำบ่อปลาอยู่ในบ่อแต่ไม่เราก็ไม่รับฟังเขา
0: ณที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก
1: หญ้าแฝกนี่จะดักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขานี่เป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ย
0: ชัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่างใสส่งนำทางให้ชาวไทยในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น

0: ไปอยู่ข้างหลังด้วยผมเอาเดี๋ยวเข้าหกอย่าไปโควิดโควิดเราเหมือนเอาของมาให
1: ้ไม่ว่าจะมองกันอย่างลึกซึ้งหรือผิวเผินก็ตามชาวบ้านไร่คราวแห่งนี้ก็ไม่มีความแตกต่างไปจากชาวบ้านในส่วนอื่นๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยแม้แต่น้อยทั้งรูปร่างหน้าตาการแต่งกายและสำเนียงพูดรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีแต่พวกเขาถูกจัดให้เป็นเพียงผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าผู้เก็บงำตำนานเรื่องราวแห่งการที่สยามมีโอกาสเข้าถือครองดินแดนบางส่วนทางตอนใต้ของพม่าคือมริดทวายและตะนาวสีร่องรอยการดำเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งไทยยังตั้งมั่นอยู่ในชุมชนแห่งนี้และอาจถือได้ว่ายังคงไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิมที่ฝังรากลงไว้อย่างมั่นคงล่วงเลยจากวันสงกรานต์มา2วันแล้วชาวบ้านเพิ่งจะสามารถประกอบพิธีทางศาสนาด้วยยังไม่มีวัดในชุมชนของตนเองจำต้องรอนิมนต์พระสงฆ์จากวัดที่อยู่ห่างไกลออกไปและรอกระทั่งท่านว่างจากศาสนกิจในหมู่บ้านอื่นต้องรอนิมนต์พระสงฆ์จากวัดที่อยู่ห่างไกลออกไปและรอกระทั่งท่านว่างจากศาสนกิจในหมู่บ้านอื่น

ที่ตั้งของหมู่บ้านไร่เคราตั้งอยู่ณบริเวณตะเข็บรอยต่อระหว่างไทยและพม่าในเทือกเขาตะนาวสีบนช่องทางที่เรียกกันมาแต่ดั้งเดิมว่าช่องสิงขอนปลายสุดของช่องทางนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหินกองซึ่งตั้งหันหลังชนกันกับศาลของพม่าช่องว่างระหว่างสองศาลนี้คือแนวเขตแดนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

0: ศาลเจ้าพ่อหินกองหรือเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรมาแต่ครั้งโบราณชาวบ้านจึงถือเป็นประเพณีที่จะขึ้นไปเพื่อสักการะในวันสงกรานต์ชาวบ้านบางคนไม่ลืมที่จะหยิบหินมากองเพิ่มเติมไว้ข้างศาลดังเช่นการกองหินของนักเดินทางก่อนจะเข้าสู่ป่าทึบของเทือกเขาตะนาวสีใช้เป็นการบอกกล่าวต่อเจ้าศาลให้คุ้มครองไปตลอดการเดินทาง
1: ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วย
2: โอ้โหนั่นแม่ช้างไป
0: หลังจากเสร็จพิธีกรรมจะเป็นเวลาแห่งการละเล่นที่สนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์ลูกสะบ้าที่เก็บไว้เฉยๆตลอดทั้งปีจะถูกนำมาเรียงพร้อมที่จะเล่นอีกครั้งชาวบ้านทุกวัยในหมู่บ้านจะได้รับการถ่ายทอดวิธีการเล่นสะบ้าดังที่บรรพบุรุษเคยสั่งสมต่อกันมาการวัดผลแพ้ชนะของสะบ้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งปล่อยลูกสะบ้าของฝ่ายตรงข้ามล้มลงทั้งหมดการโยนลูกช่วงถือเป็นการละเล่นอีกอย่างหนึ่งที่คงให้มีไว้ในช่วงสงกรานต์ผ้าที่ถูกขมวดเป็นก้อนกลมปล่อยหางให้ยาวเป็นอุปกรณ์การเล่นเพียงชิ้นเดียวที่จะใช้โยนไปยังฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายนั้นรับได้ก็จะคว้างกลับมาหากโดนตัวผู้เล่นคนใดก็จะต้องข้ามฝากไปเป็นเฉลยพอแย่งลูกที่จะโยนกลับมาให้ได้เพื่อที่จะสามารถกลับสู่ฝ่ายตนเองไม่ต่างไปจากการช่วงชิงดินแดนที่ผลัดกันเข้าครอบครองแล้วส่งผลต่อพลเมืองที่ไม่รู้จะฝากชะตากรรมไว้กับผู้ใดกว่าจะถึงครบค่ำของวันนี้พวกเขายังมีการละเล่นอื่นที่พอจะหาอุปกรณ์มาได้เป็นความบันเทิงที่สร้างความคลึกครื้นภายในหมู่บ้านเนื่องจากเมื่อก้าวสู่วันพรุ่งนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าโชคชะตาจะพัดพาชีวิตพวกเขาไปในทิศทางใดการเข้าไปตั้งถิ่นฐานในมฤตถวายและตะนาวสีของผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่ากลุ่มนี้มีมาแต่ครั้งที่พระยาถวายเข้ามาขอสวามิภักดิ์เป็นขอบขันธสีมาของไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครั้งนั้นชาวสยามจำนวนมากอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานด้วยสำนึกว่าเป็นแดนไทย

กระทั่งสงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดขึ้นมีการโจมตีทางอากาศในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้คนพากันอพยพหนีสงครามเข้าไปสมทบกับเครือญาติโดยเดินไปตามช่องสิงห์ขอนนี้เอง

0: ปู่ย่าตายายเขาที่เข้าไปอยู่ก้นก้นจากที่ผมพ้นไปนั้นเขาว่ามันยังเป็นเขตไทยเขาว่ามันพอถือเข้าตะนาวซี่นั้นไปอยู่สิ้นค้อนนั้นจะมองเห็นเขี้ยวเลยและสุดลูตาเลยเขาว่าอย่างนู้นในเขตไทยสงครามญี่ปุ่นนี่ก็พอเข้ากำลังรบกันอยู่พ่อแม่ก็พาผมไปน้องชายนะยังครบเดียวมานะพอไปถึงนูอยู่2ปีก็สงครามถอยสงครามถอยก็เรือบินที่ว่ามันหลายมาแต่นู้นยังไม่กลัวนี่อยากเอาไปโห่เล่นจนสนุกที่เขายิงกันไปแบบนั้นนะก็ลังสงครามนี้แล้วเลยก็รู้ว่าแผ่นดินนี้มันจะตกเป็นของเขาแล้วก็เราตั้งรกรากอยู่ญาติมาไปตั้งกันอยู่ประมาณที่ทวดไปก็สักร้อยสี่สิบปีมันจะถึงปีนี
1: ้แม้จะเป็นที่รับรู้ภายหลังว่าแผ่นดินส่วนนั้นไม่ได้เป็นของไทยอีกต่อไปแล้วแต่ด้วยการที่คนไทยเหล่านี้ไปตั้งรกรากอยู่นานและอยู่ห่างไกลการปกครองจากศูนย์กลางของพม่าทำให้ไม่ว่าใครจะมีสิทธิ์เหนือดินแดนก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู
0: ่เจ้านายเขาก็คุมไม่ถึงเหมือนเคยไปปกครองตัวเองก็ยุ่มมายุ่มมาก็บวชก็อยู่ไว้นี้แล้วสึกแล้วก็ประมาณสักอายุ20กว่านี่ก็บังเกิดทหารชนกลุ่มหน่อยนี่2กอง3กองอยู่ในป่านี่ทีนี้มันก็เห็นว่าไอ้คนนี้มีอาวุธเยอะก็จะเข้าไปวางอำนาจได้ว่ามันเข้าไปจุดไปเผาฆ่ากำนันยิงชาวบ้านคนในติโต้สู้ก็เอาหมดทั้งครอบครัวคือกรองอยู่3ปีก็อยู่ไม่ได้ก็ถอยทำมา17ครอบครัวก็ตรงนี้มาผมที่ว่าหัวดีๆหัวรุนแรงที่ว่าเคยไม่ลงคนพวกนี้ก็ตามเก็บหมดก็ตรงนี้เข้ามาในเมืองไทย
1: บัตรประจำตัวผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเป็นเครื่องหมายแสดงการอนุญาตให้ชาวไทยกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในบริเวณช่องสิงขอนี้ชั่วคราวและกำหนดพื้นที่อาศัยเฉพาะบริเวณหมู่บ้านไร่เคราเพื่อรอการผลักดันกลับเข้าไปยังแผ่นดินพม่าหากจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบริเวณที่กำหนดจะต้องรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียก่อนและหากจะเดินทางออกนอกจังหวัดก็ต้องขออนุญาตโดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นเด็กรุ่นหลังที่เกิดและเติบโตขึ้นบนแผ่นดินไทยต้องจัดการเรียนการสอนกันเองเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่จะใช้ในการเข้าเรียนครูก็คือรุ่นพี่ในหมู่บ้านที่มีโอกาสเรียนจนจบชั้นป.6กระทั่งปลายปี2536สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติผ่อนผันให้ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าสามารถเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนจนถึงขั้นอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของความหวังที่ทำให้ชนกลุ่มนี้ได้มองเห็นโอกาสที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองไทยเช่นกัน

กล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่ส่วนใดในคาบสมุทรอินโดจีนที่ไม่ได้รับการแทรกแซงจากมหาอำนาจตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมไม่เว้นแม้แต่สยามอังกฤษและฝรั่งเศสมองเห็นลู่ทางทั้งทางการค้าและทางยุทธศาสตร์หากสามารถแยกแผ่นดินสยามออกจากกันในบริเวณคอคอดกลับจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของคอคอดกระที่มีลักษณะคอดกิวแคบลงในบริเวณจังหวัดระนองพาดไปยังจังหวัดชุมพรก่อนที่แผ่นดินจะทอดตัวยาวขวางกั้นมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกให้แยกออกจากกันด้วยความกว้างของพื้นที่เพียง50กิโลเมตรเศษทำให้เกิดจินตนาการที่จะขุดคลองเชื่อมต่อระหว่าง2มหาสมุทรเพื่อประโยชน์ในการย่นระยะทางการเดินเรือที่เคยต้องแล่นเรืออ้อมคาบสมุทรมาลายูไปทางช่องแคบมะละกาเป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรจินตนาการเริ่มแรกที่จะก่อให้มีการขุดทางน้ำตัดผ่านคาบสมุทรเป็นพระดำริของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระเจ้าน้องยาเธอในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1เพื่อประโยชน์ในการลำเลียงทัพเรือจากฝั่งอ่าวไทยไปทำศึกกับพม่าที่ยกมาตีหัวเมืองทางใต้แต่การศึกครั้งนั้นพม่าพ่ายแพ้กลับไปและไม่มีโอกาสได้ยกทัพมาทำศึกกับไทยอีกเลยปี2401รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่ออังกฤษได้อินเดียและพม่าเป็นอาณานิคมจึงคิดเข้ามาขอพระบรมราชานุญาตขุดคอคอดกระข้ามอาณาจักรสยามเพื่อเป็นเส้นทางการค้าไปสู่จีนแต่ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากปัญหาการคลังของอังกฤษเองในทศวรรษเดียวกันนี้คอคอดกระโด่งดังไปทั่วโลกอีกครั้งเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาขอเจรจาดำเนินการขุดคอคอดกระหลังจากประสบความสำเร็จในการขุดคลองสุเอซแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามไม่ทรงอนุญาตเนื่องจากเกรงจะเสียพระราชอาณาเขตทางแหลมมาลายูที่จะถูกตัดขาดออกจากพื้นแผ่นดินใหญ่และอาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์ทางท่าเรือของอังกฤษที่เกาะหมากและสิงคโปร์จนถึงขั้นทำให้อังกฤษใช้กำลังเข้าบีบบังคับต่อกรุงสยามความพยายามมิได้สิ้นสุดลงเพียงนั้นตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสต่างส่งคณะเข้ามาสำรวจเส้นทางขุดคอคอดกระแต่ไม่มีคณะใดได้รับพระบรมราชานุญาตด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างสยามกับ2มหาอำนาจนี้เองภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ไทยตกอยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามต่ออังกฤษต้องลงนามในความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อเลิกสถานะสงครามกับอังกฤษมีข้อหนึ่งในสัญญาระบุว่าห้ามไทยขุดคลองเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทยหากไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลอังกฤษซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญของคอคอดกระต่อสภาวะทางการค้าและทางยุทธศาสตร์ของแหลมมาลายูหลังจากนั้นอีกเพียง8ปีเมื่อไทยยินยอมใช้ค่าปฏิกรสงครามก็ได้มีการยกเลิกความตกลงดังกล่าวไปส่งผลให้คอคอดกระกลับสู่อธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อหมดยุคของการแทรกแซงจากต่างชาติรัฐบาลไทยก็มีโอกาสสำรวจความเป็นไปได้ในการขุดคอคอดกระอีกครั้งแต่ผลที่ได้ได้เปลี่ยนแปลงแนวขุดคอคอดกระที่เหมาะสมจากระนองหลังสวนไปเป็นเส้นทางต่างๆอีกถึง4แนวส่งผลให้จินตนาการการขุดคอคอดกระในบริเวณระนองหลังสวนเป็นเพียงจินตนาการที่ยาวนานถึง200ปีการเกิดขึ้นของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ถนนเพชรเกษม
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทดแทนจินตนาการการขุดคอคอดกระได้บางส่วน

เรือประมงขนาดเล็กจากทะเลอันดามันสามารถหลีกหลบลมมรสุมเข้ามาตามลำน้ำกระบุรีแล้วนำขึ้นบกที่ตำบลมะมุอำเภอกระบุรีลำเลียงไปตามเส้นทางเพื่อลงสู่อ่าวไทยอีกครั้งที่จังหวัดชุมพร

แม้จะสามารถลำเลียงเรือจำนวนหนึ่งให้ข้ามฟากไปมาระหว่างสองมหาสมุทรแต่หากเป็นเรือขนาดใหญ่ก็ยังต้องใช้วิธีการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาดังเดิมปัจจุบันรายได้หลักของจังหวัดระนองมาจากการทำประมงบริเวณปากน้ำระนองเป็นชุมทางผลผลิตสัตว์น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของไทยแต่การออกเรือประมงแต่ละครั้งก็แทบไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถหาปลากลับมาได้เต็มลำเรือนั่นหมายถึงรายได้ที่ไม่แน่นอนของเจ้าของเรือการพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเป็นการสร้างความหวังและกำลังใจให้แก่ชาวเรือก่อนออกเรือในวันนี้ลูกเรือตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้แม่ย่านางตามความเชื่อที่ว่าหากบัดพลีบูชาแม่ย่านางแล้วแม่ย่านางจะคุ้มครองให้การเดินเรือปลอดภัยจากคลื่นลมและได้ปลากลับมาสู่ฝั่งจนเป็นที่พอใจไถเรือซึ่งถือเป็นกัปตันใหญ่จะเป็นผู้เส้นสวงโดยไม่ลืมที่จะขอให้แม่ย่านางคุ้มครองให้รอดพ้นจากการจับกุมของพม่าเมื่อเดินเรือล้ำหน้าน้ำเข้าไป

การเดินเรือเข้าสู่หน้าน้ำของประเทศที่มีหน้าน้ำติดต่อกับพรมแดนทางทะเลของไทยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นความจำเป็นเหตุเนื่องจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวังของไทยเองในขณะที่มีสินในน้ำอยู่อย่างมากมายในหน้าน้ำของพม่าอินเดียและบังคลาเทศ

แม้จะรู้ว่าผิดกฎหมายการละเมิดหน้าน้ำแต่ปลาที่จะได้กลับมาเต็มลำเรือก็ดูจะคุ้มค่าแม้ว่าสักวันเรืออาจจะกลับมาในสภาพที่โชคร้ายเช่นเรือลำนี้เส้นทางการติดต่อระหว่างไทยพม่าในแนวตะเข็บทางตอนใต้นี้จะคับข้างอยู่ในบริเวณปากน้ำระนองและแหลมวิกตอเรียของพม่าโดยอาศัยเรือหางยาวเป็นพาหนะหลักสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของชาวพม่าถูกลำเลียงไปจากฝั่งไทยขณะที่ชาวพม่าใช้เส้นทางเข้ามาเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมประมงแรงงานประมงกว่า 90% ในจังหวัดระนองเป็นชาวพม่าจนกล่าวได้ว่าหากขาดแรงงานเหล่านี้เรือประมงจะไม่สามารถออกทะเลได้เลย

ากไม่มองว่าพรมแดนเป็นเครื่องแบ่งชนชาติแล้วสายน้ำกระบุรีก็จะกลับกลายเป็นประตูเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในแดนใต้ของทั้งสองแผ่นดินให้กระชับแน่นถึงกัน

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่วนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ตามแนวตะเข็บพรมแดนไทยมาเลเซียบริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสในอดีตพื้นที่เหล่านี้ถูกเรียกว่าพื้นที่สีแดงเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปม่านหมอกแห่งความรุนแรงก็พัดผ่านไป

งานเลี้ยงต้อนรับนายจีนเป็งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและตัวแทนรัฐบาลไทยถูกจัดขึ้นในกรมที่10กองทัพประชาชนมาลายาหลังจากการลงนามในสัญญาสันติภาพระหว่างรัฐบาลมาเลเซียพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและรัฐบาลไทยเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2532สหายทั้ง 1,121 คนนี้ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดและเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้ารายงานตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

บตงเมืองชายแดนที่อยู่ใต้สุดสยามบนเทือกเขาสันกาลาคิรีแต่เดิมขึ้นอยู่กับเมืองรามันซึ่งเป็นหนึ่งใน7หัวเมืองของมณฑลปัตตานีและเป็นอำเภอยะรมในปี2441

หลังจากการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษในปี2452บางตำบลของอำเภอยะรมถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเปรักอำเภอยะรมจึงเหลือเพียงตำบลยะรมและตำบลเบตง

ภายหลังได้รวมเอาตำบลไอเยอเวงและตำบลตาเนาะแมเราะเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเบตงในปี2473

พราะเป็นเมืองบนภูเขาการคมนาคมเป็นไปอย่างลำบากการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกในสมัยก่อนจึงใช้การเดินเท้าขี่ช้างและส่งจดหมายตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกจึงถูกสร้างขึ้นนอกจากจะใช้เป็นตู้จดหมายตามปกติแล้วยังใช้เป็นหอกระจายข่าวสารแก่ประชาชนในเมืองซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเบตง

ในสมัยรัชกาลที่5กระทรวงคมนาคมได้ประกาศเวรคืนที่ดินบางส่วนของบ้านโคกเสม็ดชุนเพื่อตัดทางรถไฟไปปาดังเบซาแหลมมาลายูและสิงคโปร์โดยกู้เงินจากรัฐบาลอังกฤษในดอกเบี้ยต่ำซึ่งเป็นอีกหนึ่งในข้อตกลงนอกจากการแลกกับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่ไทยยอมเสียดินแดน4รัฐมาลายูให้อังกฤษเมื่อมีทางรถไฟประชาชนจึงอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินกันมากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญของเมืองหาดใหญ่

นายเจียกีซีหรือขุนนิพัทจีนนครเป็นบุคคลหนึ่งที่เห็นการไกลว่าบริเวณสถานีหาดใหญ่ต่อไปในภายภาคหน้าจะต้องเจริญอย่างแน่นอนจึงได้จับจองซื้อที่ดินจากชาวบ้านมาแบ่งขายสร้างเรือนแถวให้เช่าและตัดถนนอีกหลายสายทำให้ชุมชนหาดใหญ่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนยกฐานะเป็นอำเภอชั้นเอกในปี2490

หาดใหญ่เป็นเมืองที่อยู่ใจกลางภาคใต้และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมมีทางรถไฟซึ่งสามารถเดินทางไปถึงประเทศมาเลเซียสายหนึ่งผ่านตำบลปาดังเบซาไปถึงสถานีบัตเตอร์เวิร์ธอีกสายหนึ่งไปถึงสถานีสุไหงโกลกถนนสายนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่เมืองไซบุรีต่อมาในปี2414พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองไซบุรีได้เสด็จพระราชดำเนินตามถนนสายนี้มีผลให้สะเดาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นที่ชุมนุมการค้าครั้นในปี2452เมืองไซบุรีตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ให้สะเดาเป็นของไทยขึ้นกับเมืองสงขลาด่านพรมแดนสะเดาหรือที่เรียกกันว่าด่านจังโหลนจึงเป็นชายแดนระหว่างไทยกับเมืองไซบุรีหรือรัฐเคด้าในปัจจุบันชาวบ้านจากรัฐเคด้ามักจะมาซื้อของจากตลาดในฝั่งไทยสินค้าที่เป็นที่ต้องการของชาวมาเลเซียคือข้าวผลไม้เสื้อผ้าและของอุปโภคบริโภคทั่วไป

ที่นี่ยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าออกที่สำคัญสินค้าเข้าได้แก่หอยแครงสดผลไม้ไม้แปรรูปเครื่องจักรเครื่องยนต์สินค้าออกที่สำคัญคือยางพาราและปลาสด

เมื่อถึงฤดูการทำเกษตรกรรมบริเวณจุดตรวจแรงงานไทยไปต่างประเทศจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะมีคนไทยจำนวนมากเดินทางไปขายแรงงานในมาเลเซีย

นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียมักเดินทางผ่านช่องทางนี้เพื่อไปหาดใหญ่ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากว่า 500,000 คนการท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนสำคัญต่อรายได้ของหาดใหญ่ปัจจุบันหาดใหญ่มีฐานะเป็นเทศบาลชั้นหนึ่งซึ่งเป็นเทศบาลที่มีรายได้สูงสุดของประเทศถ้าไม่นับกรุงเทพมหานครในปี2536มีรายได้กว่า500ล้านบาทนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสินค้าและบริการชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนิยมมารับประทานอาหารที่หาดใหญ่เพราะราคาถูกและมีให้เลือกมากมายที่สำคัญที่นี่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเสน่ห์ของหาดใหญ่อยู่ที่สินค้าหนีภาษีสินค้าหนีภาษีเหล่านี้ถูกลักลอบผ่านแนวพรมแดนจากมาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทย

่าดังเบซาตำบลเล็กๆในอำเภอสะเดามีอาณาเขตติดกับรัฐเปอร์ลิสเป็นระยะทาง40กิโลเมตรแนวรั้วพรมแดนบริเวณนี้ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับหลักเขตมีผลให้เกิดพื้นที่ว่างขึ้นชาวบ้านจึงเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในแนวรั้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของทั้งสองประเทศทำให้เกิดปัญหาการละเมิดพรมแดนการลักลอบเล่นการพนันและการลักลอบขนของหนีภาษีซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมได้เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่ของประเทศใดปาดังเบซาเป็นช่องทางการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นพรมแดนที่อยู่ใกล้หาดใหญ่ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าหนีภาษี

0: หลังจากการนัดหมายของผู้ลักลอบทั้งสองฝ่ายสินค้าจากมาเลเซียจะถูกบรรทุกมาที่เขตแดนไทยเช่นบริเวณหลักเขตแดนที่9 10และ11ผู้ลักลอบฝ่ายไทยจะนำรถพิกอัพมาจอดรอรับของในบริเวณนี้ศาลาและเพิงเหล่านี้จึงใช้เป็นที่พักชั่วคราวและเป็นร้านขายอาหารในคืนที่มีการทำงานบางคืนอาจจะใช้รถพิกอัพขนของกันถึง300เที่ยว
1: อย่างตัวผมเคยครั้งหนึ่งหนีด่านขับรถลงนาไปเลยคือเข้าโค้งมันเข้าไม่หมดเข้าไม่ได้เลยรถต้องฉลับลงไปยางระเบิดหมดสองเส้นแต่เราก็ยังหนีได้ก็ยังหนีพ้นไปไม่ว่ายางเราจะระเบิดหรืออะไรก็ตามทีเราต้องในเมื่อรถยังเครื่องยังติดล้อยังหมุนก็ต้องขับพยายามหนีให้ได้ต้องหนีให้ได้ตรงพวกนี้มันเสี่ยงอยู่ว่าเคยนะเพื่อนขับแล้วก็เข้าโค้งหมดพลาดรถมันคว่ำชนต้นยางหลายคนเลยที่ตายหลายคน
0: การขนของจากเขารูปช้างเข้าสู่หาดใหญ่จะต้องผ่านเส้นทางในสวนยางที่โยงใยกันเป็นตาข่ายซึ่งง่ายต่อการหลบหลีกแต่ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที่การวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบจะเกิดขึ้นทุกครั้งก่อนออกจับกุมเพราะไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรท่ามกลางความมืดในสวนยางพลุไฟจะใช้เป็นสัญญาณในการสื่อสารร่องรอยล้อรถนำทางมาถึงที่นี่ของหนีภาษีจำนวนมากถูกซุกซ่อนอยู่ในบ้านเพื่อคอยโอกาสยักย้ายกระจายเข้าสู่จังหวัดอื่นๆรวมทั้งหาดใหญ่และกรุงเทพมหานครของหนีภาษีที่จับได้มักจะเป็นผลไม้สดผลไม้แห้งของกินเล่นน้ำมันปาล์มและกระเทียม
2: ร้านอาหารเอาพวกนี้ใช้เลยเราคนไทย
1: ได้ในหาดใหญ่โรงแรม

0: ไม่ว่าหญิงหรือชายผู้ใหญ่หรือเด็กชาวปาดังเบซาล้วนอยู่ในวังวนของสินค้าหนีภาษีของแต่ละชิ้นมีราคาค่าขนชิ้นละ5บาทบ้าง10บาทบ้างบางวันก็ขนได้เป็นร้อยบางวันก็ขนไม่ได้แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าผิดกฎหมายแต่จำนวนผู้ยึดอาชีพนี้ก็มีเป็นพันคน
1: ถ้ามีโรงงานตั้งโรงงานไปแล้วต้องไม่เอาข้อมานี่เอาข้อมานี่มันได้ไอ้กว่าจะออกได้แต่จีนมันลำบากมันต้องเสี่ยง
2: แล้วเคยโดนอะไรบ้างไหมคะ
1: เคยโดนจับครับจับไปข้องครับบางทีเวลามาถึงต้องแบกข้องวิ่งครับมันหยิกอยู่ติงข้องวิ่งยอมจับข้องอ่ะไม่ยอมจับคนต้องจับคนไปแล้วมันลำบากเราต้องไปเสียกับเราประกันเลยเรา
0: บริเวณริมกำแพงพรมแดนถูกขุดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้การลักลอบทำได้ยากขึ้น
3: ปัญหาที่พบในการปราบปรามเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคือในหลักของกระบวนการลักลอบที่เป็นกระบวนการใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์วิทยุมีการดูทางอะไรที่ทันสมัยมีการติดต่อเมื่อกำลังเจ้าที่ออกไปจากด่านหรือออกไปจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะรู้เมื่อเข้าพื้นที่เขาก็หยุดนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในส่วนของพวกกองทัพมดหรือว่าเป็นส่วนของชาวบ้านที่ขนทยอยขนเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเขาคนละชิ้นสองชิ้นซึ่งถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงจับกลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นทารุณคล้ายๆขอไปของกินของใช้แต่จริงๆแล้วพวกกองทัพมดพวกนี้จะมีนายทุนหนุนหลังอยู่คือเก็บไปคนละชิ้นสองชิ้นแล้วก็ไปรวมกันแล้วก็ไปขายจำหน่ายส่งไปยังตลาดหาดใหญ่หรืออะไรทำนองนี้ซึ่งเป็นปัญหาและปัญหาที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเราทำรุนแรงไปอาจจะกระทบกับมวลชนได
0: ้ความรุนแรงเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครคาดคิดรถกระเทียมคันนี้แลกมาด้วยชีวิตของเจ้าหน้าที่ศุลกากรกระเทียมหัวหอมน้ำมันปาล์มถือเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องทำลาย
4: บอกว่างั้นมาเจอเมียแล้ว
5: อย่าได้ยิ่งไหลอีกจ้ะ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วที่รถไฟสายบัตเตอร์เวิร์ธกรุงเทพแล่นผ่านที่นี่ทุกวันชาวปาดังเบซายังคงทำมาหากินด้วยอาชีพประจำถิ่นในขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีหน้าที่ปราบปรามอีกนานเท่าไหร่ที่ทั้งสองฝ่ายต่างต้องปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตนหรือว่ามันจะยาวไกลเหมือนทางรถไฟสายนี้

ื้นที่ชายแดนไทยพม่าด้านทิศเหนือมีเทือกเขาแดนลาวเป็นเส้นกั้นพรมแดนเทือกเขาอันสลับซับซ้อนเหล่านี้เองที่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเสพติดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือที่รู้จักกันในนามสามเหลี่ยมทองคำฟินเป็นพืชที่ปลูกได้ดีบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไปโดยชาวไทยภูเขากลุ่มต่างๆที่ยึดอาชีพปลูกฟินเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2502 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ฟินเป็นสิ่งผิดกฎหมายและได้ดำเนินการปราบปรามฟินอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การกำจัดพืชเสพติดของกองทัพภาคที่3หรือการตัดทำลายไร่ฝิ่นเป็นมาตรการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างได้ผลนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527เป็นต้นมาปัจจุบันการลักลอบปลูกฝิ่นจะทำเป็นแปลงเล็กๆทำให้สังเกตเห็นได้ยากและการเข้าถึงพื้นที่เต็มไปด้วยความยากลำบากการใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่เป้าหมายและขนกำลังคนเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นดูจะเป็นวิถีทางเดียวที่ได้ผลที่สุดแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ตามด้วยมาตรการอันเด็ดขาดเช่นนี้ประมาณกันว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศไทยที่เคยมีกว่า100,000 ไร่เหลือไม่ถึง 10,000 ไร่ในปัจจุบัน

เมื่อควันฝิ่นเจือจางลงวันนี้สามเหลี่ยมทองคำกำลังจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งด้วยโครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจของ4ประเทศในภูมิภาคนี้คือไทยพม่าจีนและลาวโดยมีแม่น้ำโขงแม่น้ำนานาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ชื่อโครงการว่าสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนโยบายเปิดประตูการค้าเสรีของประเทศลาวในปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้จังหวัดเชียงรายเปลี่ยนสภาพจากเมืองชายแดนปิดเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคนี้เพราะเป็นทางออกสู่ทะเลที่สะดวกที่สุดโดยผ่านโครงข่ายถนนและท่าเรือของประเทศไทยสินค้าออกที่สำคัญของลาวได้แก่ทรัพยากรป่าไม้และถ่านหินที่รัฐบาลลาวเปิดสัมปทานให้เอกชนไทยในขณะที่ไทยส่งออกวัสดุก่อสร้างเครื่องอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่น้ำมันเชื้อเพลิงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสินค้ายุทธปัจจัย

0: ส่วนสินค้าออกของจีนอันได้แก่สิ่งทอเซรามิกและสินค้าการเกษตรอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยอันนี้เพราะประเทศจีนมีค่าแรงถูกกว่าไทยและมีทรัพยากรอย่างเหลือเฟือุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งของโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจก็คือปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าในประเทศพม่าที่ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างล่าช้าในอดีตแผ่นดินพม่าประกอบไปด้วยชนเผ่ามากมายหลายเผ่าหลังจากต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อได้รับเอกราชชนเผ่าแต่ละกลุ่มล้วนแต่ต้องการที่จะเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลางสงครามกลางเมืองจึงอุบัติขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาการสู้รบระหว่างชนเผ่ามักจะส่งผลกระทบต่อชายแดนไทยอยู่เสมอ
1: นี่พื้นที่ทั้งหมดนี่ว้าแดงยังกำลังยึดไว้นะอันนี้เป็นด้านภูเขาด้านข้างหน้าที่มองเห็นนะครับอันนี้คือของขุนสาอันนี้ที่ตั้งปืนใหญ่ปืนคอนะฮะของขุนสาจุดนี
0: ้บ่อยครั้งที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยหลบหนีการตามล่าของทหารรัฐบาลพม่าเข้ามาในดินแดนไทยซึ่งเป็นหน้าที่ของทหารไทยที่จะต้องผลักดันกองกำลังเหล่านี้ออกไปจากประเทศไทยทั้งหมดอาวุธสงครามจำนวนมากถูกส่งมาให้กองกำลังชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยพม่าและบ่อยครั้งถูกเจ้าหน้าที่ไทยสกัดจับไว้ได้ก่อนจะถึงมือชนกลุ่มน้อยอาวุธเหล่านี้เกือบทั้งหมดมาจากชายแดนกัมพูชา

ตลอดลำน้ำสาละวินมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆยึดเป็นที่มั่นของตนไม้สักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของชนกลุ่มน้อยท่อนซุงที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าป่าไม้กำลังเหลือน้อยลงทุกที

การลำเลียงวัวจากบังคลาเทศผ่านพม่าสู่พ่อค้าชาวไทยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนวัวเหล่านี้จะถูกส่งไปยังตลาดค้าวัวต่างๆทั่วประเทศไทยชีวิตสองฝั่งลำน้ำสารวินกำลังได้รับผลกระทบครั้งใหญ่เมื่อรัฐบาลไทยได้เสนอโครงการเขื่อนสารวินต่อรัฐบาลพม่าโดยจะผันน้ำจากแม่น้ำสารวินสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในประเทศไทยโครงการนี้จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมป่าไม้และชุมชนหลายแห่งแต่พื้นที่บริเวณที่จะสร้างเขื่อนถูกครอบครองโดยชนกลุ่มน้อยทำให้รัฐบาลพม่าไม่อาจที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยได้มากนักแม้ว่าชายแดนไทยพม่าจะมีความยาวเกือบ 2,000 กิโลเมตรแต่มีเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาลพม่าทรัพยากรธรรมชาติอันมากมายมหาศาลของพม่าเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลพม่าต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศอันจะส่งผลให้การค้าชายแดนเป็นไปอย่างราบรื่นรวมทั้งจะทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวขึ้นอีกด้วย

ลอดแนวชายแดนสันปันน้ำของทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวสีพื้นป่าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันของไทยและพม่าป่าตะวันตกพื้นนี้เป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า5แห่งและอุทยานแห่งชาติ6แห่งนับเป็นพื้นป่าที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยพื้นที่ป่าดิบชื้นอันอุดมไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเปรียบประดุจห้องสมุดกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่เปิดรอมนุษย์เข้ามาค้นคว้าบ่อยครั้งที่ป่าพื้นนี้ได้ต้อนรับนักวิชาการผู้แสวงหาดังเช่นคณะอาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้

แม้พืชเพียงต้นเดียวยังสามารถบอกเรื่องราวได้มากมายทั่วทั้งพื้นป่ายังมีพืชอีกมากมายที่ยังไม่มีการสำรวจ

นอกจากนี้พื้นป่าตะวันตกยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายหล่อเลี้ยงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ทั้งไทยพม่ากะเหรี่ยงและมอญ

ตลอดฝั่งซ้ายของด้ามขวานทองตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลมีทะเลอันดามันเป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามธรรมชาติอาณาเขตทางทะเลกำหนดขึ้นจากระยะทาง12ไมล์ทะเลหรือประมาณ22กิโลเมตรนับจากชายฝั่ง

ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งในโลกประเทศไทยจับสัตว์น้ำได้เป็นอันดับ10ของโลกและแหล่งใหญ่ที่สุดของไทยก็คือทะเลอันดามันแห่งนี้

แม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าในอดีตแต่การพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีให้เห็นอยู่เสมอรายได้ที่ไม่แน่นอนและความแปรปรวนของท้องทะเลเป็นสิ่งที่ชาวเรือต้องฝากความหวังและกำลังใจไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เทคโนโลยีการจับปลาที่ทันสมัยประกอบกับการประมงของไทยมีการแข่งขันกันสูงส่งผลให้ปลาในหน้าน้ำไทยลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วการออกไปจับปลานอกหน้าน้ำไทยจึงเป็นทางออกในวันนี้

ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่ต้องพลอยได้รับผลกระทบจากการทำประมงไปด้วยเต่าทะเลจำนวนมากต้องเสียชีวิตไปเพราะติดอวนลากของเรือประมงทำให้ขาดอากาศหายใจและขาดใจตายในที่สุดลูกเต่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกฟูมฟักอย่างเอาใจใส่ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งมันคงจะมีโอกาสกลับเข้ามาวางไข่ณที่ชายหาดแห่ง

เส้นกั้นอาณาเขตของประเทศมักจะถูกกำหนดขึ้นจากสันปันน้ำร่องน้ำลึกพื้นราบและท้องทะเลแต่ข้อกำหนดเหล่านี้หาใช่เส้นแบ่งแยกคนออกจากกันไม่ยังคงมีการไปมาหาสู่และติดต่อค้าขายกันอยู่เสมอ

การจัดการเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของสองประเทศส่งผลให้สิ่งของสิ่งเดียวกันมีราคาแตกต่างกันเพียงแค่ข้ามกำแพงและนี่เองที่เป็นที่มาของธุรกิจสินค้าหนีภาษีสินค้าบางชนิดอาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องถึงอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยดังนั้นเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรจับได้จะต้องถูกทำลายทิ้ง

ชายแดนจึงเป็นที่พบกันของคนสองฝ่ายที่มีชาติและภาษาเดียวกันฝ่ายหนึ่งลักลอบค้าขายและอีกฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่จับกุม

ความแตกแยกภายในประเทศกัมพูชาเนื่องจากความคิดที่แตกต่างกันและความต้องการอำนาจในการปกครองการสู้รบจึงไม่เคยสงบลงอย่างแท้จริง

ประมาณกันว่ามีกับระเบิดเหลืออยู่นับ10ล้านลูกที่พร้อมจะทำงานได้ทุกเมื่อไม่เว้นแม้แต่ชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่า

จากนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเมื่อปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้เกิดตลาดการค้าชายแดนขึ้นตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาสันติภาพที่ยังไม่ถาวรในกัมพูชาทำให้การค้ายังไม่คึกคักมากนักเพราะสงครามอาจจะเกิดขึ้นวันใดก็ได้

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศลาวเมื่อปีพุทธศักราช2518ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวที่ครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องก็ขาดสะบั้นลง

แต่หลังจากสิ้นสุดยุคสงครามเย็นในอีกเกือบ20ปีต่อมางานสมโภชองค์พระธาตุพนมได้มีโอกาสต้อนรับชาวลาวจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงอีกครั้งหนึ่งดังเช่นในอดีตเมษายน2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของประเทศไทยและนายหนูฮักประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกันประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวความหมางเมินเมื่อครั้งอดีตกำลังถูกลบเลือนไปความสัมพันธ์ฉันบ้านพี่เมืองน้องดังเดิมกำลังกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: สร้างแปลงอุทิศาเจดีศรีมหาธาตุให้เป็นเอกสิมมาอันเดียวกันไว้ให้เป็นหลักดานตั้งแต่หลักดานนี้ไปน้ำของและน้ำนานกึ่งกันนี้และน้ำของและน้ำนานก่อปันเขตกันโคกไม่ติดกัน
1: นี้แหละ

พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตนาคณหุตตั้งอยู่บริเวณที่เรียกชื่อบ้านนามเมืองมาแต่อดีตอย่างเหมาะสมว่าด่านซ้าย

องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาริมน้ำหมันซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงอันเป็นรอยต่อของเขตอิทธิพลอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรล้านช้างจึงถือเอาองค์พระธาตุเป็นเสมือนหลักด่านเขตแดนระหว่างสองอาณาจักรด้วยเหตุที่เป็นเมืองด่านชายแดนนี้เองเมืองด่านซ้ายเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ระยะเวลาหนึ่งช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสยามต้องยอมยกมณฑลบูรพาคือเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้ฝรั่งเศสไปเพื่อแลกเมืองตราดและด่านซ้ายกลับคืนมา

0: เจ็ดกระบอกสิบสองกระโ
1: ต
0: สิบสามสิบสี่
1: วงควงวงควงจำได้แล
2: ้วงานสมโภชองค์พระธาตุประจำปีในวันเพ็ญเดือน6ผู้คนจากทั่วสารทิศทั้งในเขตแดนไทยและลาวต่างเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแต่ละคนจะนำต้นพึ่งต้นเทียนมาถวายองค์พระธาตุตามที่ได้บนบานไว้จำนวนของต้นพึ่งต้นเทียนแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา400ปีองค์พระธาตุศรีสองรักยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพสักการะของผู้คนรอบอนาบริเวณอยู่มิเสื่อมคลายแต่ละบ้านจะนำเทียนเวียนหัวหรือเทียนที่มีขนาดยาวเท่ากับความยาวรอบศีรษะตามจำนวนสมาชิกภายในบ้านมาเข้าร่วมพิธีเทียนเวียนหัวทั้งหมดนับร้อยนับพันจะได้นำมาคว่านรวมกันเป็นมัดรอพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนถึงพิธีเวียนเทียนเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมจะเป็นผู้นำในการสงน้ำรอบองค์พระเจดีย์จากนั้นผู้ร่วมพิธีโดยเฉพาะผู้ชายจะเข้าไปในกำแพงแก้วซึ่งแต่ละคนจะนำน้ำใส่ภาชนะตั้งเรียงรายไว้เจ้าพ่อกวนเริ่มต้นพิธีเวียนเทียนด้วยการจุดเทียนเวียนหัวแต่ละมัดแล้วส่งต่อกันไปจนครบ3รอบเทียนที่หยดลงไปในน้ำที่เตรียมรองไว้รายรอบถือเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เทียนที่เหลือจากพิธีกรรมนั้นถือเป็นเครื่องรางของขลังคุ้มกันพยันตรายนานาเทียนเวียนหัวของแต่ละคนที่นำมาผนึกรวมเข้าไว้ด้วยกันหลอมละลายด้วยไฟและกลายเป็นหนึ่งเดียวในน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คือรูปธรรมอันชัดเจนและงดงามแสดงเอกภาพของผู้คนอันหลากหลายภายใต้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุที่อยู่พ้นไปจากข้อจำกัดของเขตแดนใดๆ

0: ขตแดนไทยลาวนั้นเริ่มต้นจากศกรวกจุดร่วมเขตแดนของ3ประเทศคือไทยลาวพม่าทอดยาวตามลำน้ำโขงจนถึงแก่งผาใดอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจากนั้นพรมแดนจะทอดไปตามสันปันน้ำของทิวเขาหลวงพระบางต่อด้วยร่องน้ำลึกของแม่น้ำเหืองซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพรมแดนจึงทอดยาวไปตามร่องน้ำลึกของแม่น้ำโขงจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีพรมแดนไทยลาวจึงใช้สันปันน้ำของทิวเขาภูแดนเมืองและทิวเขาพนมดงรักไปจนถึงช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดร่วมเขตแดนของไทยลาวและกัมพูชามาบรรจบกันปัจจุบันการปักปันเขตแดนระหว่างไทยและลาวยังไม่ได้ดำเนินการใดๆที่ชัดเจนหลังจากลาวได้รับเอกราชลาวจึงสืบสิทธิ์ทางดินแดนตามสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสความคลุมเครือของเขตแดนตามสนธิสัญญาโดยเฉพาะช่วงที่ใช้แม่น้ำเป็นพรมแดนนั้นไม่อาจแบ่งแยกผู้คนสองฝากฝั่งได้อย่างแท้จริงเพราะแม่น้ำไม่เคยขวางกั้นใครเพียงแต่เดินลุยน้ำเหืองชั่วอึดใจเดียวพ่อบุญยังสุวรรณโชตก็พ้นจากบ้านนาคาใหญ่แขวงชัยบุรีของลาวเข้ามาเยี่ยมเยียนพี่สาวที่บ้านนาคาอำเภอด่านซ้ายได้อย่างง่ายดายตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสทำให้แม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่านบ้านนาคากลายเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศแบ่งบ้านนาคาออกเป็น2หมู่บ้านแม่เฒ่าคำผุกพี่สาวเลือกที่จะอยู่ฝั่งเขตแดนไทยส่วนพ่อบุญยังและน้องสาวนั้นเลือกที่จะอยู่ในเขตแดนลาว
1: จะปลาอยู่บ
2: ่อย
1: ู่เดี๋ยวเอาของมาฝากเอาส้มมะม่วงมาพักจะปลาเป็นว่าได้จ้าป้าเดี๋ยวนี้ก็กินแซ่บนอนหลับดีบ่เป็นห่วงนะเอาแล้วเราเห็นจะได้เดี๋ยวนี้นะก็อีกไปบ้านน้องมันนุ่งคนใดอยู่บ่ขันอีกไปได้ก็ให้เขามาหับเอา
3: ไปบ่ได้เขาอีกกินดองกันบ่ถ้าไปไปบ่ได้
1: มันอ้างว่าธนาคารนี่เป็นพวกอิสระพวกกู้ซาดดังนั้นจึงว่ามาเผาบ้านพ่อเนี่ยมาเผาแล้วก็พากันล้นข้ามาอยู่พี่แหละมาอยู่พี่3ปีนะครับ3ปีแล้วก็พอดีฝรั่งเศสมันเซ็นสัญญาซีเนลให้ลาวเป็นเอกราชนะให้ลาวเป็นเอกราชแล้วเขาก็มาฮับเอาพวกผู้ยินดีอีกกลับข้ามไปลาวเตรียมการข้ามไปพอนี้ยังข้ามไปในเวลานี้เลยครับถ้าไม่ไปนี่เขาจะยึดเอาบ้านยึดเอานาไปเป็นของรัฐจำเป็นได้ข้ามไปเพราะยังได้ข้ามไปเพื่อนาเรามันหลายนะครับนาหลายบ้านนาคานี่นาพอนี้เยอะกว่าทุกคนทุกครอบครัวครับดังนั้นจึงว่าข้ามไปครอบครองทรัพย์สมบัติอยู่นั่นแล้วก็เฮ็ดเข้ามาส่งพี่สาวกินคือยังได้คุยกันไว้เนี่ยแล้วครับได้เข้าแล้วก็ส่งมาให้พี่สาวกินแล้วพอก็เอาใส่เหล้าใส่สางไว้พุ่นถ้าขาดมาก็ไปเอามากินปัจจุบันนี้ก็ทำอยู่อย่างนี้ครับ
0: สนธิสัญญาปีพุทธศักราช2450ระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสกำหนดให้ฝั่งซ้ายแม่น้ำเหืองขึ้นกับลาวส่วนฝั่งขวาของแม่น้ำเหืองนั้นขึ้นอยู่กับสยามในระหว่างช่วงสงครามอินโดจีนไทยได้บุกเข้ายึดดินแดนแถบนี้ซึ่งเรียกว่าบริเวณฝั่งขวาแม่น้ำโขงตั้งเป็นจังหวัดหลานช้าง แต่ก็ต้องคืนให้ฝรั่งเศสตามเดิมเพื่อแลกกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ

0: ที่แบ่งเขตแดนแม่น้ำเหืองนี่พอยังไม่เกิดใช่ไหมตั้งแต่เส้นพ่อขึ้นมาเมื่อพ่อเกิดมาแล้วก็รู้ได้ว่าฝั่งนั้นเป็นดินไทยฝั่งนี้เป็นดินลาวเนี่ยเรื่องประเพณีบ้านนาคานี้นั้นมีน้ำเหืองกีดกันหญิงยูแต่ศิลปะประเพณีความหักแพงถูกต้องปองดองกันนี้บ่มีอย่างอีกกีดกันเขาได้เขาถูกกันดีพออยู่พุ่นลูกอยู่พี่ลูกอยู่พี่พออยู่พุ่นเนี่ยเขาก็สร้างสถาปนากันมาถูกต้องปองดองกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ทุกๆ3ปีลูกหลานสกุลคำป้องจะจัดพิธีไหว้ครูขึ้นครั้งหนึ่งเพื่อรำลึกถึงพญาคำป้องและบรรพบุรุษผู้สืบทอดภารกิจแห่งศรัทธายาวนานจนถึงปัจจุบันที่นับเป็นชั่วรุ่นที่5แล้วย้อนกลับไปถึงสมัยเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์นำบ่าวไพร่ข้ามแม่น้ำโขงมาบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมได้มอบหมายให้พญาคำป้องครูดนตรีมีฝีมือของเวียงจันทน์เป็นผู้ก่อตั้งวงปี่พาทประจำองค์พระธาตุพนมขึ้นเพื่อเล่นถวายทุกวันพระและงานสมโภชมิให้ขาด

0: 11 สิงหาคมพุทธศักราช2518องค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของความศรัทธาและสื่อสัมพันธ์อันยาวนานของผู้คนในลุ่มน้ำโขงได้พังทลายลง
1: จนมืดผมยังได้กลับบ้านแต่พระธาตุเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมกราบเงื่องน่ะลงแต่คนที่เขามาผมบ่ให้เขามาให้คนไปปิดประตูให้เบิดเจ้าอาวาสสั่งให้ผมขนพาออกมาพาพุทธรูปอยู่ในตีนถาดน้อยๆนี่นี่แบบนี้ได้ตั้งพันกว่าลูกขนออกมาไหว้ทางนี่ผมจังได้ปิดประตูนี่จังเมื่อจังกลับบ้านเมื่อกระบอนานพ่อพระโซโม่งดอกครับ
2: ได้ยินเสียงคำทีเดียวแน่นหนักแน่นจริงๆนะแผ่นดินนี่สะเทือนเลยสะเทือนทั้งนี้ก็ไม่มีคิดว่าต้นไม้ใหญ่มันหักพอเดี๋ยวก็ไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเขาร้องกันมาแล้วพระธาตุล้มพระธาตุล้มหูใจไม่ดีก็วิ่งไปฝ่าฝนไปเลยครับ
1: แต่ยังคอยสูดลงมาครับสูดลงมาโมเมนต์ที่งวยตุ้มเลยได้ครับต้องสูดลงพ่อตัวแหละจังคอยโอ้ยมาไปทั้งนั้นแหละไปทั้งไตเว้นออกไปเมืองเล่าฮับเป็น3ทอนครับ
2: จะไปไหนมาไหนนี่เวลาเราเดินทางมาเรากลับมามันใกล้จะถึงอันนะธาตุพนมอย่างเงี้ยเราจะมองเห็นก่อนแล้วทีนี้มาก็มองไม่เห็นอะไรก็รู้สึกใจหาย

0: การพังทลายขององค์พระธาตุพนมมีสาเหตุสำคัญจากการต่อเติมยอดเจดีย์ให้สูงจากเดิมถึง10เมตรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนักหลายตันสมัยหลวงวิจิตรวาทการเป็นอธิบดีกรมศิลปากรทำให้องค์พระธาตุสูงโดดเด่นมากขึ้นสามารถมองเห็นองค์พระธาตุได้เด่นชัดจากอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำโขงนับเป็นการสนองนโยบายการเมืองเรื่องดินแดนสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้เป็นอย่างดีเพราะช่วงระยะเวลานั้นเกิดกรณีพิพาทแย่งชิงดินแดนตลอดลำน้ำโขงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนหลังการต่อเติมโดยกรมศิลปากรเพียง30กว่าปียอดเจดีย์น้ำหนักมหาศาลได้กดทับฐานพระธาตุองค์เดิมให้พังทลายเป็นซากอิฐซากปูนเสมือนเป็นลางบอกเหตุว่าอีกไม่นานความสัมพันธ์ของคนสองฝากน้ำโขงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลังพระธาตุพนมพังทลายเพียง3เดือนเสร็จเกิดการปะทะระหว่างหน่วยเรือปฏิบัติการตามลำน้ำโขงกับทหารลาวที่ดอนแตงบ้านท่ามะเฟืองจังหวัดหนองคายเป็นผลให้ทหารประจำเรือเสียชีวิตและบาดเจ็บเรือนปข.123ได้รับความเสียหายและเกยตื้นอยู่ที่ดอนแตงนับเป็นความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นจากสาเหตุของการใช้ร่องน้ำลึกในแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส
1: บ2ครับบ2
0: ดอนแตงเป็นเพียง1ใน8ดอนของไทยจากเกาะดอนลำน้ำโขงประมาณ80แห่งตามอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสปีพ.ศ. 2469กล่าวถึงเขตแดนตามลำน้ำโขงไว้ว่าลำน้ำโขงตอนที่แยกออกเป็นหลายสายเพราะมีเกาะให้ถือเอาร่องน้ำที่ใกล้ฝั่งไทยมากที่สุดเป็นเส้นเขตแดนจึงทำให้เกาะดอนเกือบทั้งหมดในแม่น้ำโขงตกเป็นของลาวทั้งสิ้นเกาะดอนต่ำหรือดอนแตงเป็นส่วนหนึ่งของดอนน้อยตามอนุสัญญาไทยฝรั่งเศสเพราะเป็นชายเลนที่สะสมจนเป็นส่วนหนึ่งของฝั่งไทยร่องน้ำลึกซึ่งใช้เป็นแนวเขตแดนจึงอ้อมเกาะดอนแตงเข้าไปชิดฝั่งลาวด้วยความคลุมเครือของเส้นเขตแดนที่ผันแปรไปตามกระแสน้ำนี้เองนำไปสู่ความขัดแย้งที่ต้องใช้การเวลาเป็นสิ่งปลอบโยนเกือบ20ปีผ่านไปความหมางเมินระหว่างผู้คนสองฝั่งโขงลดน้อยไปอย่างเห็นได้ชัดงานสมโภชองค์พระธาตุพนมของทุกปีล้นหลามด้วยผู้คนจากสองฝากฝั่งโขงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังถือตนว่าเป็นข้าโอกาสพระธาตุนับแต่เดิมมากษัตริย์ที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมจะมอบผู้คนจำนวนหนึ่งให้คอยดูแลรักษาองค์พระธาตุเรียกว่าข้าโอกาสพระธาตุโดยจะยกเว้นไม่ต้องเสียส่วยอากรธรรมเนียมเช่นนี้ปฏิบัติสืบต่อเรื่อยมาและได้ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่5แต่จนทุกวันนี้ผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงยังคงถือตนเป็นข้าโอกาสพระธาตุที่จะต้องนำเงินมาบริจาคให้พระธาตุที่เรียกว่าเงินเสียค่าหัวเป็นประจำทุกปี องค์พระธาตุพนมยังคงเป็นศรีสง่าแห่งลำน้ำและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสองฝากฝั่งโขงไม่เสื่อมคลายเชื่อกันสืบมาว่ามีมเหสักหลักเมืองสามองค์คือเจ้าพ่อผ้าขาวเจ้าพ่อแสนเมืองและเจ้าโต่งกว้างเป็นผู้ดูแลรักษาองค์พระธาตุพนมและข้าโอกาสพระธาตุ

0: ทุกๆปีจึงต้องประกอบพิธีเลี้ยงเจ้าเรือนสามพระองค์ทั้งในเขตอำเภอธาตุพนมและที่ปากน้ำเซแฝงสวรรค์เขตฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
1: ให้เจ้าอยู่เย็นเป็นสุขกายสุขใจยับยั้งใจให้เจ้าได้สมมุติว่าปรารถนาให้เจ้ามันยืนมันยืน

สำหรับผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงไม่ว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศจะขีดเส้นกำหนดพรมแดนให้เปลี่ยนแปลไปอย่างไรก็ตามความเชื่อและศรัทธาของพวกเขาอยู่พ้นไปจากอำนาจของเขตแดนใดๆ

ลำน้ำสายนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษามลายูว่าสุไหงโกลกซึ่งแปลว่าแม่น้ำคดแม่น้ำโกลกเกิดจากเขาเยลีในอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอำเภอสุไหงโกลกแล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอตากใบสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2452กำหนดให้ใช้ร่องน้ำลึกของแม่น้ำโกลกเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างสยามและสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษด้วยความคดเคี้ยวของแม่น้ำลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นดินปนทรายประกอบกับอิทธิพลจากลมมรสุมทำให้เกิดการกัดเซาะการงอกของแผ่นดินและการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำลึกอยู่เสมอนับจากพุทธศักราช2454ถึง2521เกิดการเปลี่ยนแปลงในลำน้ำโกลกถึง56จุดแนวพรมแดนของประเทศทั้งสองจึงต้องเปลี่ยนไปตามสภาพธรรมชาติตราบใดที่ยังคงยึดเอาร่องน้ำลึกเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตในอดีตอำเภอตากใบเป็นส่วนหนึ่งของรัฐกะลันตันซึ่งเป็นหัวเมืองประเทศสราชของสยามเมื่อไทยเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษในรอศ.228ในครั้งนั้นได้มีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยกอวัดชลธาราสิงห์เหในอำเภอตากใบมาเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นแผ่นดินไทยวัดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินวัดชลธาราสิงห์เหแต่เดิมเรียกว่าวัดเจ๊เหตามชื่อของหมู่บ้านนับเป็นวัดทางพุทธศาสนาแห่งสุดท้ายของประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับแม่น้ำตากใบซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของแม่น้ำโกลกเมื่อไหลผ่านอำเภอตากใบสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2403ก่อนการเสียดินแดนถึง49ปีความยิ่งใหญ่และงดงามของศิลปกรรมในวัดนี้บ่งบอกได้ว่าเมื่อครั้งโบราณกาลพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในคาบสมุทรนี้

แต่ในวันนี้เมื่อชุมชนพุทธได้เปลี่ยนไปเป็นชุมชนมุสลิมวัดโชลธาราสิงห์เหจึงมีสภาพไม่ต่างไปจากวัดอื่นๆในบริเวณชายแดนที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา

0: หมู่บ้านตะโลมาเนาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวมุสลิมเล่ากันว่าชาวบ้านที่นี่ได้อพยพหนีภัยสงครามมาจากปัตตานีในสมัยที่ทัพไทยยกทัพมาตีเมืองปัตตานีโดยมีท่านวันฮูเซนเป็นผู้บุกเบิกสร้างหมู่บ้านและมัสยิดมัสยิดแห่งนี้จึงชื่อว่าวาดีลฮูเซนมัสยิดวาดีฮูเซนสร้างขึ้นมากว่า300ปีแล้วมีลักษณะแตกต่างไปจากมัสยิดอื่นๆเพราะมีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยจีนและมลายูโดยเฉพาะรูปทรงของหลังคาที่ไม่ได้เป็นรูปโดมเหมือนมัสยิดทั่วไปมัสยิดที่มีหลังคาแบบเดียวกันนี้ยังพบได้ที่มาเลเซียและอินโดนีเซียจึงมีความเป็นไปได้ว่าในสมัยนั้นอิทธิพลของศิลปะแบบอาหรับยังเข้ามาไม่ถึงดินแดนแถบนี
1: ้อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีน
0: หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่ยืนยันความเก่าแก่ของมัสยิดหลังนี้คือการสร้างอาคารทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปูคัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้เขียนด้วยลายมือมีลวดลายสวยงามกล่าวกันว่าวันฮูเซนเป็นผู้เขียนขึ้นเองและแจกจ่ายไปตามที่ต่างๆเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีอัลกุรอานฉบับพิมพ์
1: صدق الله العظيم

ผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโกลกในวันนี้แม้ไม่ได้เป็นคนชาติเดียวกันเช่นในอดีตแต่ลำน้ำสายนี้หาได้ขวางกั้นวัฒนธรรมของผู้คนในดินแดนแถบนี้

เสียงกลองบานอดังกระหึ่มไปไกลเหมือนจะประกาศความยิ่งใหญ่ของดินแดนแห่งนี้บานอเป็นกลองขนาดใหญ่นิยมเล่นกันในหมู่ชนชาวมุสลิมเช่นที่อำเภอแว้งและอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสและรัฐกะลันตันของมาเลเซียคณะบานอมักจัดการแข่งขันประชันเสียงกันในงานเฉลิมฉลองเช่นงานนิกะและพิธีเข้าสุนัตในปัจจุบันคณะบานอเหลืออยู่เพียงไม่กี่คณะเพราะไม้และหวายขนาดใหญ่อันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำกลองบานอหาได้ยากขึ้นทุกที

คลองหลุมแบบนี้เรียกว่ากรือโต๊ะมีเรื่องเล่ากันว่าการเล่นกรือโต๊ะมีมาแต่โบราณกาลโดยเกิดจากการนึกสนุกของเด็กเลี้ยงควายที่ขุดหลุมแล้วเอาไม้ไผ่พาดปากหลุมเมื่อตีแล้วเกิดเสียงดังจึงใช้เป็นสัญญาณในกลุ่มเด็กเลี้ยงควายต่อมาครือโต๊ะได้พัฒนามาใช้ไม้เนื้อแข็งที่เรียกว่าไม้ตาแปรมาขุดเป็นหลุมแล้วทำใบหรือลิ้นเสียงให้มีเสียงสูงกลางต่ำอย่างละอันส่วนไม้ตีก็จะพันด้วยยางพาราครือโต๊ะคณะหนึ่งจะมีอยู่7ใบจึงต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย7คนเสียงของครือโต๊ะจะดังและก้องไปไกลเป็น10กิโลเมตรในสมัยก่อนจึงใช้ส่งสัญญาณภายในหมู่บ้านเช่นใช้บอกเวลาหรือนัดหมายแต่ในปัจจุบันกรือโต๊ะเป็นการแข่งขันในเทศกาลเฉลิมฉลองการแข่งขันกรือโต๊ะจะเริ่มตั้งแต่หัวค่ำกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะก็เป็นเวลาสายของอีกวันการตัดสินจะพิจารณาจากความก้องกังวานของเสียงและจังหวะที่พร้อมเพรียงในการตี

ลิเกฮูลูหรือลิเกฮูลูเป็นการละเล่นกลอนเพลงโต้ตอบกันกล่าวกันว่าการแสดงประเภทนี้มีขึ้นครั้งแรกในท้องที่เหนือแม่น้ำปัตตานีซึ่งเรียกกันว่าทิศฮูลู

0: ลิเกฮูลูมีลักษณะคล้ายลำตัดในภาคกลางแต่ร้องเป็นภาษามลายูกลอนที่โต้ตอบกันนั้นมักเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สังคมโดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์บ้านเมืองหรือเรื่องราวในท้องถิ่นนั้นๆ
1: Baki Hagui. Happy Bay.

0: ngomong tahu laku. Ada gitu, ada plano, ada lagi dengan tika.
1: ลิเกฮูลูเป็นที่ชื่นชอบของชาวมุสลิมทั้งในประเทศไทยและในรัฐกะลันตันซึ่งมีการว่าจ้างคณะลิเกฮูลูของไทยไปแสดงอย่างสม่ำเสมอ

ในขณะที่ลิเกฮูลูได้รับความนิยมอย่างสูงดาระซึ่งเป็นศิลปะการร่ายรำชนิดหนึ่งของชาวมุสลิมกำลังจะหมดไปตามอายุไขของผู้แสดง

0: โต๊ะทองเป็นผู้หนึ่งที่เล่นดารามาตั้งแต่วัยรุ่นและเลิกเล่นไปเป็นเวลา50ปีแล้ว
1: ไอ้ตอนนั้นคนนิยมมากตกตำบนเดียวถ้าไม่มีดาราแล้วก็มันเงียบเงาหมดในงานเห็นบ่อยอ่ะไม่ตกขึ้นนะเดี๋ยวคนงานที่นั้นหารับไปที่นั้นงานนี้มารับที่นี้ไม่ได้ตกขึ้นสนุกเป็นสนุกหรอกไม่ใช่อาชีพเรื่องดนตรีไม่มีเลยมีแต่ธรรมนา

ดาระมีต้นกำเนิดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเข้ามายังจังหวัดสตูลโดยผ่านพ่อค้าชาวอาหรับที่เข้ามาค้าขายในแหลมมลายูภาษาที่ใช้ร้องเป็นภาษาอาหรับพื้นเมืองบนมลายูและชวาการเล่นดาระจะใช้ผู้ชายล้วนโดยแต่งตัวคู่รำอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นหญิงดาระแตกต่างไปจากความบันเทิงชนิดอื่นของชาวมุสลิมเพราะเนื้อหาของเพลงเป็นการกล่าวสรรเสริญนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้า

ามหลักของศาสนาอิสลามซึ่งมีองค์อัลเลาะห์เป็นพระศาสดาและมีนบีมูฮัมหมัดเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาผู้ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าจะไม่นำชื่อของพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวในทางสนุกสนานดาระซึ่งเคยเล่นกันเพื่อความรื่นเริงจึงเปลี่ยน

มาเล่นเฉพาะในงานพิธีนิกะแต่ในที่สุดดาระก็เลือนหายไปเพราะความเคร่งครัดของอิสลามิกชนในปัจจุบันประกอบกับมีความบันเทิงรูปแบบใหม่ๆเข้ามาแทนที่ดาระในวันนี้เหลืออยู่เพียงที่อำเภอควนโดนแห่งนี้

านการเวลาอันเนิ่นนานอารยธรรมที่ผสมผสานของผู้คนบนดินแดนแถบนี้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการค้าขายล้วนโยงใยชีวิตสองฝากฝั่งเข้าสู่กันเพราะเส้นเขตแดนหาใช่เส้นแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกัน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12ตุลาคม2569กับจอสอร้อยกันนะคะในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคม69บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคม69ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้น
1: โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะแรกหลังจากนั้นจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่6ถึง7และ9ถึง11ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

ณฝั่งซ้ายของด้ามขวานทองตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลมีทะเลเป็นเส้นแบ่งพรมแดนธรรมชาติทะเลแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียและอ่าวเบงกอรู้จักกันในนามแห่งอันดามัน

อาณาเขตทางทะเลถูกกำหนดขึ้นเพื่อแสดงอำนาจอธิปไตยของรัฐระยะทาง12ไมล์ทะเลหรือประมาณ22กิโลเมตรนับจากชายฝั่งถือเป็นทะเลอาณาเขตของไทยซึ่งชาติใดจะละเมิดมิได้

เมื่อมองจากยอดเขาบูคิดบูเตะตำบลปูยูจังหวัดสตูลตรงไปยังยอดเขาสูงสุดบนเกาะลังกาวีแนวเล็งนี้คือเส้นแบ่งพรมแดนทั้งแผ่นดินและผืนน้ำระหว่างไท

0: บ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายยูซบอยู่ในหมู่ที่3ของตำบลปูยูถือว่าเป็นบ้านสุดท้ายของประเทศไทยเพราะมีอาณาเขตติดต่อกับรัฐเปอร์ริสของมาเลเซียสภาพโดยทั่วไปในตำบลปูยูเป็นป่าชายเลนชาวบ้านแถบนี้เลี้ยงชีพด้วยทรัพยากรจากชายฝั่ง
1: ได้ก็ประมาณวันร้อยจะ80บาทคือบางวันก็ไม่ถึงบางวันก็เหลือไปมันไม่แน่นอนงานทะเลอย่างปูเราก็จะตกประมาณ2เดือน2เดือนเราจะตกสักครั้งก็ได้มา 7-8,000 บาทพออยู่ได้นะอาศัยว่าตรงนี้มันไม่มีร้านค้าของเบ็ดเตล็ดค่าใช้จ่ายก็ไม่มากถ้าจะหนักก็ช่วงไปมาเลยเพราะกับข้าวนี่ถ้าจ่ายมาเลยหนัก
0: ชาวบ้านที่นี่ซื้อของใช้ในครัวเรือนจากมาเลเซียเพราะมีถนนลูกรังไปถึงตลาดที่ปากน้ำเปอร์ลิสในขณะที่การเดินทางไปยังตัวเมืองสตูลไปได้ทางเรือเท่านั้นและจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางไปกลับถึง300บาทป่าชายเลนในบริเวณนี้จัดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนตอนที่5จังหวัดสตูลพื้นที่บางส่วนถูกทำลายไปจากการตัดไม้โกงกางเพื่อเผาถ่านและจากการถางป่าเพื่อทำนากุ้งไม้โกงกางและไม้สแสมจำนวน 31,999 กล้าถูกปลูกขึ้นโดยข้าราชการและนักเรียนเพื่อทดแทนป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ตำบลตำมลังในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวป่าชายเลนในจังหวัดสตูลถือว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีพื้นที่ถึง1/4ของป่าชายเลนทั่วประเทศคิดเป็นพื้นที่เกือบ 250,000 ไร่

0: ัตว์เหล่านี้อาศัยป่าชายเลนเป็นที่พักพิงและขยายพันธุ์ความสมบูรณ์ของป่าจึงมีผลโดยตรงต่อปริมาณสัตว์น้ำประมงอาชีพหลักของชาวใต้ความสามารถของเรือประมงไทยเคยติดอันดับโลกมาแล้วแต่นับจากการประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งมาเลเซียที่ขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไปเป็น200ไมล์ทะเลหรือเท่ากับ 370.4 กิโลเมตรในปีพุทธศักราช2523ในขณะที่ประเทศไทยขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะได้เพียง100ไมล์ทะเลหรือ 185.2 กิโลเมตรเพราะข้อจำกัดทางสภาพภูมิศาสตร์เรือประมงไทยซึ่งเคยจับปลาได้สะดวกในทะเลหลวงกลับถูกจำกัดพื้นที่ในการจับปลาเพราะทะเลซึ่งเคยเป็นทะเลหลวงกลับกลายเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเพื่อนบ้านไปหมดสิ้นประกอบกับการที่ทรัพยากรชายฝั่งหน้าน้ำไทยก็ลดน้อยลงทุกทีชาวประมงหาปลาได้ยากขึ้นจึงต้องยอมเสี่ยงละเมิดหน้าน้ำของประเทศเพื่อนบ้าน
1: ทางมาเลปลาก็เหมือนไทยแต่ว่าปลาเขาจะเยอะกว่าปลาทั้งกุ้งก็จะเยอะกว่าบอกเขามีระเบียบกฎตัวเขาห้ามดีกว่าเมืองไทยฮะแบบเมืองไทยก็ไม่ว่ามาเลไฟปันไม่มีนะเขาห้ามไม่มีไฟปันแต่เมืองไทยมีนะเพราะไฟปันนี่ปลาเล็กปลาน้อยเข้าไฟปันหมดบางทีอ้วนตาทีตาเล็กๆอย่างเงี้ยมันจับหมดจับลูกหมึกลูกอะไรเล็กๆจับหมด
0: ใต้กงสุริยารุ่งเรืองทำประมงมา30ปีและเป็นใต้กงมา12ปีแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลไทยมาตลอดเรือเกียรติเจริญชัย25ออกจับปลาในหน้าน้ำอันดามันโดยมีใต้กงสุริยาทำหน้าที่ควบคุมเช่นเคยการลงอวนครั้งแรกในคืนนี้ทำได้ไม่ดีนักเพราะกระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางลูกเรือทั้ง50ชีวิตจึงต้องสาวอวนขึ้นมาเพื่อลงอวนใหม่เรืออวนล้อมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอวนดำทำงานโดยการล้อมฝูงปลาด้วยอวนขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่แล้วเดินเรือเป็นวงกลมรอบฝูงปลาเมื่ออวนบรรจบกันก็จะทำการชักรวบเชือกสายมารจากห่วงมารให้ปิดเข้าหากันเพื่อมิให้ปลาเล็ดลอดออกไปได้ตามด้านล่างการจับปลาด้วยเรืออวนล้อมนั้นจึงจำเป็นต้องรู้แหล่งของฝูงปลาโดยสังเกตจากสีและประกายของน้ำทะเลซึ่งต้องอาศัยความสามารถและประสบการณ์เฉพาะตัวของใต้กงเรดาร์โซนาร์ซาวเดอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มีความสำคัญในการช่วยค้นหาตำแหน่งของฝูงปลาไต้กงจะรู้ว่ากลุ่มก้อนที่ปรากฏบนจอนั้นคือปลาชนิดใด

ว่าจะสาวอวนเสร็จแสงเงินแสงทองก็โผล่พ้นขอบฟ้าเรือจะกลับเข้าฝั่งเพื่อนำปลามาที่แพปลาคัดขนาดและส่งเข้าห้องเย็นทันที

ลูกเรือจะเตรียมพร้อมเพื่อออกทะเลอีกครั้งในตอนบ่ายพวกเขามีเวลาอยู่บนฝั่งไม่มากนักเพราะชีวิตของชาวประมงฝากไว้กับฟากฟ้าและผืนน้ำแห่งอันดามัน

การแบ่งเขตหมู่เกาะฝั่งทะเลตะวันตกนั้นมีข้อกำหนดไว้ในสนธิสัญญาว่าเกาะที่มีชื่อว่าเกาะลังกาวีพร้อมด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยทั้งหมดที่ตั้งอยู่ด้านใต้ของแนวกึ่งกลางของช่องแคบระหว่างเกาะตารุเตาและเกาะลังกาวีและหมู่เกาะทั้งหมดที่ตั้งอยู่ด้านใต้ของเกาะลังกาวีจะเป็นส่วนของอังกฤษ

0: พราะเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลและยังต้องเผชิญกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งทำให้มีคลื่นลมแรงการเดินทางจึงเป็นไปอย่างยากลำบากและอันตรายนี่กระมังที่เป็นสาเหตุให้เกาะตะรุเตาถูกเลือกให้เป็นที่กักกันนักโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้ายพุทธศักราช2479โดยใช้ทะเลต่างกำแพงคุกนักโทษหลายพันคนถูกส่งมาคุมขังในคุกธรรมชาติแห่งนี้ในระหว่างปีพุทธศักราช2482ถึง2489
1: เรามีนักโทษกักกันนักโทษธรรมดาและนักโทษการเมืองสามประเภทแล้วก็นักโทษหญิงอันที่อยู่แต่รู้ดังสมัยผมแรกรับข้าราชการนะแต่ที่ก็สำหรับโทษหญิงเขาไม่ได้จ่ายออกไปทำงานนะครับก็คงอยู่ในหมวดที่ควบคุมอยู่เรื่อยๆไปนะทำงานเบ็ดเตล็ดเล็กๆน้อยๆแต่ผู้ชายเนี่ยจ่ายทำงานทั่วไปทำงานกสิกรรมทำงานสวนงานตัดปนถากไม้สร้างถนนจากตะลุดังมาตะลุวาวนะเพื่อซ่อมแซมให้มันดีขึ้นแล้วก็จ่ายไปอยู่ในอ่าวต่างๆเช่นอ่าวพันเตนะอ่าวลาเป็ดแล้วก็คลองละหมาดที่ว่าที่มีสะพานยาวลงมาเนี่ยนี่นะครับอันนั้นเป็นหัวใหญ่คลองละหมาดนั่นเป็นที่สำหรับทำการประมงเพื่อหาปลาไปเลี้ยงนักโทษเมื่อก่อนนอกจากนั้นก็แจกจ่ายให้เจ้าพนักงานแบ่งปันให้เจ้าพนักงานรับประทาน

ครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งก่อสร้างต่างๆถูกคิดค้นขึ้นเพื่อแปรรูปทรัพยากรจากป่าดิบกลางทะเลแห่งนี้ไว้ดำรงชีพ

0: ต้มเกลือก็มันผมเห็นที่นักโทษมันทำกันมันก็ใช้ไอ้สังกะสีนี่นะครับเอาน้ำเค็มมาตักไงใส่กันแล้วก็ต้มเคี่ยวก็เป็นเกลือไปนั่นทำรับประทานกันเองไอ้ที่ทางการทำไม่เคยทำมีนั่นเราโทษครับคิดประดิษฐ์คิดมาเองสัตว์ก็มีควายมีหมูไอ้เสือนี่ไม่ปรากฏว่ามีมีกระจงพวกนี้กระจงระบาดครับกระจงนะพวกนักโทษดักมาขายเป็นที่ค้าออกไปขายถึงสตูลกระจงที่ดูกันที่นี่ผิดกันกระจงที่เกาะตัวใหญ่
1: ความโหดร้ายจากสภาพธรรมชาติในป่าดิบชื้นอันชุกชุมด้วยไข้มาเลเรียได้ฆ่าชีวิตผู้คนบนเกาะไปเป็นจำนวนมากแต่ในทางกลับกันป่าแห่งนี้ก็เป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ที่ประทังชีวิตของผู้คนบนเกาะในยามที่การส่งอาหารจากส่วนกลางเกิดอุปสรรคจากมรสุม

0: เต่าหญ้าหรือเต่าสังกะสีเป็นเต่าทะเลชนิดหนึ่งที่ยังพบเห็นได้บนเกาะตะรูเต่าโดยเฉพาะที่อ่าวสนซึ่งนิวรเปียใหม่ทำหน้าที่พิทักษ์ป่านิวรอาศัยบนเกาะตะรูเต่ามานานก่อนที่จะดำรงสถานภาพเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกในปีพุทธศักราช2517เต่าหญ้ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกเขาฟูมฟักอย่างเอาใจใส่แม้ว่ามันจะมีโอกาสรอดถึงวัยเจริญทันเพียง1 ใน 100เท่านั้น
1: กว่าจะถึง10ปีมันกว่าจะโตถึง10ปีเนี่ยอวนลากนี่ครับอ่าวทุนอ่าวเนี่ยอ่าวปันตีตะลุเตาเนี่ยแหละครับอวนลากติดแล้วเต่ามันธรรมดามันขึ้นมาหายใจตอนประมาณครับ30นาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งมันขึ้นมาหายใจนะครับแต่มันถ้ากล้าถุงอวนลากนะครับกล้าถุงอวนลาก4ชั่วโมงอวนลากกว่าจะเอาขึ้นก็ตายหมดครับเนี่ยผมสงสารจริงๆเต่าทะเลตอนนี
0: ้ลูกเต่าหญ้านับร้อยตัวลืมตาดูโลกหลังจากที่ใช้เวลาฟัก60วันทันทีที่มันออกจากไข่ก็จะมุ่งหน้าเดินลงทะเลและว่ายน้ำอย่างรวดเร็วเพื่อไปผจญกับชีวิตในทะเลลึกโดยไม่กลับเข้าฝั่งอีกเชื่อกันว่าเมื่อมันอายุ10ปีก็จะกลับมาผสมพันธุ์และวางไข่ในสถานที่ซึ่งมันลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกไม่มีใครรู้ว่าอีก10ปีข้างหน้าที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรมันจะจำทะเลอันดามันที่มันเกิดและมีชีวิตรอดถึงวันนั้นหรือไม่เพื่อกลับมาวางไข่ดำรงเผ่าพันธุ์เหมือนกับที่บรรพบุรุษของมันเคยกระทำ

เสียงระฆังในยามเช้าจะเป็นสัญญาณที่บอกให้ผู้คนรอบๆทยอยกันเข้าวัดเพื่อประกอบพิธีมิสซาหากในเช้าวันอาทิตย์เสียงสวดมนต์ด้วยภาษายวนจะดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณวัดก่อนการประกอบพิธีตามปกติวัดพระแม่ปฏิสนธินฤมลเป็นวัดโรมันแคทอลิกที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิกตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำจันทบุรีบริเวณอันเป็นที่อยู่ของชุมชนยวนที่อพยพเข้ามาอาศัยตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาด้วยสาเหตุของภัยสงครามและการถูกกีดกันทางศาสนา

ผู้คนเหล่านี้จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่บาทหลวงชาวฝรั่งเศสนำเข้ามาเผยแพร่อย่างเหนียวแน่น

ขณะเดียวกันในอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจันทบุรีชุมชนต่างชาติเล็กๆชุมชนหนึ่งได้ก่อตั้งขึ้นอย่างช้าชาวจีนคือกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาและประกอบอาชีพการล่องเรือสำเภาจนกลายเป็นเศรษฐีตั้งบ้านเรือนอย่างถาวรตามชุมชนจีนจึงมักจะมีศาลเจ้าเป็นศูนย์รวมของจิตใจด้วยเหตุที่ผืนแผ่นดินทางภาคตะวันออกมีความอุดมสมบูรณ์และยังเหมาะสมกับการเป็นท่าเรือชายทะเลทำให้ทั้งกลุ่มคนจีนและยวนตั้งมั่นในผืนแผ่นดินนี้ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญในเวลาต่อมา

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงในปีพุทธศักราช2310พระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งขณะนั้นดำรงพระยศเป็นพระยาวชิรประการได้ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกมุ่งหน้ามายังเมืองด้านตะวันออกโดยทรงตัดสินพระทัยยึดเมืองจันทบุรีเป็นเมืองหลักในการรวบรวมกองทัพเพื่อกอบกู้เอกราชพื้นที่บริเวณนี้อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ห่างไกลจากการถูกรบกวนของข้าศึกและยังสามารถติดต่อกับส่วนอื่นๆเช่นภาคใต้และเขมรได้อย่างสะดวกประจวบกับทางเมืองตราดมีเรือสำเภาของพ่อค้าจีนเป็นจำนวนมากทำให้พระองค์ทรงคิดนำกลยุทธ์แบบใหม่ที่ใช้ระบบกองทัพเรือเข้าช่วยในการรบจึงได้ส่งกองทัพเข้าควบคุมพื้นที่ดังกล่าวและทำการดัดแปลงเรือสำเภาที่มีอยู่พร้อมกับการเปิดอู่ต่อเรือขึ้นที่จันทบุรีทำให้พระองค์มีอำนาจเหนือชายฝั่งทะเลด้านนี้ซากเรือเสม็ดงามเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเมืองสำคัญในด้านการต่อเรือซากเรือโบราณนี้ถูกค้นพบในบริเวณที่เชื่อว่าเป็นอู่ต่อเรือพระเจ้าตากเมื่อปีพุทธศักราช2524คณะเจ้าหน้าที่โบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรได้ทำการสำรวจซากเรือลำนี้อย่างละเอียดในปีพุทธศักราช2532และได้สรุปผลว่าเป็นซากเรือโบราณในราวสมัยฟูเจี้ยนประมาณพุทธศตวรรษที่24ที่ถูกนำขึ้นคานเพื่อซ่อมแต่คงดำเนินการไม่สำเร็จปัจจุบันซากเรือดังกล่าวถูกปล่อยไว้เพื่อรอการอนุ

ความสำคัญของบริเวณฝั่งตะวันออกมีสืบต่อมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมืองจันทบุรีกลายเป็นฐานสำคัญของการส่งเสบียงและกองเรือในการบำรุงกองทัพไทยต่อต้านการรุกรานของหยวน

หากแต่ยังเกรงว่ายวนจะส่งกองทัพเข้ามารบกวนจึงโปรดให้ย้ายเมืองไปยังบริเวณบ้านเนินวงพร้อมกับการสร้างป้อมขึ้น2 ป้อมในบริเวณปากน้ำแหลมสิงและบริเวณเขา

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงโปรดเสด็จมายังเมืองจันทบุรีเสมอๆโดยเฉพาะในบริเวณน้ำตกพริ้วที่ได้พระราชนิพนธ์ถึงความงามเอาไว้ทั้งยังโปรดให้สร้างอนุสรณ์สถานอลงกรณ์เจดีย์และพระอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงพระนางเรือล่มที่เสด็จมาณสถานที่นี้พร้อมกัน

ด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่แห่งนี้จึงมอบหมายให้พระยาชลยุทธโยธินรองผู้บัญชาการทหารเรือชาวเดนมาร์กทำการปรับปรุงป้อมต่างๆในบริเวณแหลมสิงห์เพื่อเป็นการเตรียมรับท่าทีคุกคามของชาติมหาอำนาจเนื่องจากในบริเวณนี้สามารถมองเห็นเรือที่แล่นเข้าออกได้อย่างชัดเจนฝรั่งเศสพบว่าบริเวณพื้นที่นี้เป็นท่าเรือค้าขายที่สำคัญและเป็นจุดแวะพักของเรือต่างๆก่อนการเดินทางไปยังเมืองสำคัญของเขมรทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเรือระหว่างกรุงเทพและไส้ง่อนด้วย

ังนั้นในปีพุทธศักราช2436หรือรอสอ112สยามต้องเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสด้วยปัญหาของดินแดนฝั่งแม่น้ำโขงที่ไม่สามารถจะตกลงกันได้ฝรั่งเศสส่งกองทัพเรือเข้าปิดอ่าวไทยและปากอ่าวที่จันทบุรีผลของเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สยามต้องทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสโดยมีประเด็นสำคัญคือการยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสและขอยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันจนกว่าฝ่ายสยามจะปฏิบัติตามสัญญาได้ครบถ้วน

ฝรั่งเศสเข้ามาตั้งกองบัญชาการอยู่ที่บริเวณปากน้ำแหลมสิงห์โดยการรื้อป้อมพิฆาตปัจจามิตรลงมาสร้างเป็นตึกบัญชาการเรียกว่าตึกแดงพร้อมกับสร้างคุกขึ้นเป็นที่คุมขังผู้กระทำผิด

ความสำคัญดังกล่าวทำให้สยามพยายามที่จะเจรจาขอจันทบุรีคืนภายใต้คณะผู้แทนการเจรจาของฝ่ายสยามทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้เวลาถึง11ปีมีการทำสนธิสัญญาถึง3ครั้ง

ในปีพุทธศักราช2447สยามต้องทำสัญญาตกลงยกดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศสพร้อมกับให้มีการปักปันเขตแดนระหว่างดินแดนไทยและเขมรรวมทั้งเขตหลวงพระบางภายใต้คณะทำงานร่วมกันของไทยและฝรั่งเศสผลจากสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวทำให้สยามได้รับจันทบุรีคืนหากยังคงต้องเผชิญกับการที่ฝรั่งเศสหันไปยึดครองเมืองตราดและเกาะต่างๆรวมทั้งเมืองประจันตคีรีเขตหรือเกาะกงแทนและแล้วสยามได้ทำสนธิสัญญาครั้งสุดท้ายในปีพุทธศักราช2449ยกมณฑลบูรพาอันประกอบด้วยพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลรวมถึงเมืองประจันตคีรีเขตให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับเมืองตราดส่งผลให้มีคนไทยจำนวนหนึ่งที่ตกค้างในเมืองดังกล่าวจนปัจจุบันนี้สยามรับมอบเมืองตราดคืนโดยมีพระยาศรีสหเทพเป็นผู้แทนฝ่ายไทยซึ่งในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในระหว่างเสด็จประพาสยุโรปเมื่อพระองค์ทราบเรื่องก็ทรงมีพระราชประสงค์จะเสด็จเยี่ยมเมืองทั้งสองเพื่อเป็นการรับขวัญชาวเมืองดังกล่าวใช่แต่ว่าผืนดินตะเข็บสยามตะวันออกจะเป็นเพียงจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเท่านั้นพื้นดินแห่งนี้ยังมีความมั่งคั่งอีกมากมายความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในบริเวณนี้โดยเฉพาะแร่รัตนชาติจำพวกทับทิมและพลอยเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้ฝรั่งเศสซึ่งสูญเสียบ่อทับทิมในพม่าให้แก่อังกฤษไปแล้วต้องแสวงหาแหล่งทับทิมแหล่งใหม่

ับทิมของไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมานานนับร้อยปีในชื่อของทับทิมสยามหรือสยามรูบี้ซึ่งเป็นพลอยในตระกูลแรกคอลันดัมที่ไทยเรียกว่ากรุณความหมายของทับทิมนั้นมีผู้เชื่อว่าเป็นพลอยของพระอาทิตย์อันจะนำมาซึ่งอำนาจในการปกป้องคุ้มครองและเป็นสิ่งที่สามารถรักษาโรคไข้เลือดออกและบาดแผลต่างๆได้นอกจากนี้ทับทิมยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก

ลักฐานที่กล่าวถึงแหล่งทับทิมของไทยมีอยู่ในจดหมายเหตุปีรศ110ที่บันทึกถึงการขอพระบรมราชานุญาตทำพลอยที่ตำบลบ่อหยัดแขวงเมืองขลุงบุรีของพระยาอนุกูลสยามกิจกงสุลสยามประจำเมืองสิงคโปร์และก่อนหน้านั้นได้มีชาวต่างชาติเข้ามาขออนุญาตทำพลอยในพื้นที่หลายแห่งรวมทั้งยังมีการค้นพบบ่อพลอยในเขตเมืองตราดอีกด้วยนักธรณีวิทยาได้อธิบายถึงแหล่งกำเนิดของทับทิมว่าเกิดจากหินภูเขาไฟประเภทลาวาที่มีชื่อว่าเนฟิลินบาซาไนท์ซึ่งจะพบได้ทั้งในจังหวัดจันทบุรีและตราดตลอดจนถึงในเขตกัมพูชาอีกด้วยอันแสดงถึงการเป็นเขตติดต่อทางธรณีวิทยา

ตามลำน้ำจะเป็นที่สะสมตัวของพลอยที่หลุดมาจากหินบะซอซึ่งเป็นหินต้นกำเนิดที่ชาวบ้านเรียกว่าหินตับเป็ดเขตอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเป็นแหล่งค้นหาพลอยขนาดใหญ่เมื่อครั้งอดีตเริ่มต้นจากการที่ชาวบ้านใช้ตะแกรงร่อนดินที่เชื่อว่ามีพลอยปนอยู่กับน้ำเมื่อดินสลายผลึกพลอยที่มีความแวววาวจะปรากฏขึ้นด้วยวิธีง่ายๆเช่นนี้ชาวบ้านก็จะได้เงินค่ากับข้าวในแต่ละวันและหากโชคดีก็อาจจะพบพลอยเม็ดใหญ่ราคาเรือนหมื่นก็ได้เส้นทางที่เข้าสู่บ่อไร่ในยุคของพลอยเฟื่องฟูเมื่อปีพุทธศักราช2510ผู้คนมากมายต่างเดินทางเข้ามาค้าพลอยกระแสเงินหมุนเวียนในตลาดมีปริมาณนับ10ล้านบาทต่อวันจวบจนพุทธศักราช2527กิจการเหมืองพลอยตกต่ำอย่างมากเนื่องจากพื้นที่การค้นหาพลอยเริ่มหมดลงเหมืองจำนวนมากต้องปิดตัวเพราะไม่สามารถสู้กับภาระค่าใช้จ่ายได้ขณะเดียวกันก็มีผู้เข้าไปรับสัมปทานพลอยในกัมพูชาที่มีสายแร่เชื่อมต่อถึงกัน

ปัจจุบันเหมืองพลอยในบ่อไร่เหลือเพียงไม่กี่แห่งที่เปิดดำเนินกิจการอยู่การขุดค้นพลอยแบบเหมืองฉีดเป็นวิธีหนึ่งที่ยังพอกระทำได้เพราะสะดวกในการขุดค้นและไม่ต้องอาศัยแรงงานคนมากนักเศษดินที่สลายตัวด้วยแรงฉีดของน้ำจะถูกดูดขึ้นไปยังเครื่องแยกแร่ที่เรียกว่าแยกเป็นการแยกเศษดินออกจากแร่ก่อนจะนำเศษแร่ที่ค้างบนตะแกรงไปคัดเลือกพลอยอีกครั้งหนึ่งตลาดพลอยหัวทุ่งในยามเช้าจะเป็นที่ซึ่งชาวบ้านนำพลอยดิบที่หาได้มาขายให้ผู้รับซื้อโต๊ะที่ตั้งเรียงรายจะมีผู้เช่าประจำโดยเสียค่าเช่าเป็นรายเดือนในสมัยที่พลอยเฟื่องฟูผู้เช่าจะต้องเสียเงินเช่าถึงหลักพันแต่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นการซื้อขายจะดำเนินไปในช่วงเช้าไม่เกิน10นาฬิกาหลังจากนั้นตลาดจะปิดบางครั้งการซื้อขายอาจจะมีคนกลางเป็นผู้นำพลอยไปเร่ขายตามโต๊ะต่างๆโดยได้รับผลตอบแทนจากค่าในหน้าตลาดค้าพลอยในบ่อไร่ทุกวันนี้ความเงียบเหงาดูจะปกคลุมอยู่โดยทั่วไปโต๊ะรับซื้อพลอยเหล่านี้ในอดีตมีกว่า300ตัวหากในวันนี้ดูจะมีไม่ถึง50ตัวบ้านเรือนที่เคยเป็นที่พักของบรรดาผู้แสวงโชคถูกปิดธุรกิจในหลายๆด้านต่างปิดตัวเองลงผู้ค้าพลอยส่วนหนึ่งได้เดินทางไปซื้อขายพลอยที่แม่สายซึ่งเป็นพลอยจากพม่าแทนหากผู้ค้าพลอยที่อยู่ก็ยังคงมีความหวังว่าตลาดพลอยในบ่อไร่คงจะเฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งเหมือนเมื่ออดีต

แม้ว่าตลาดพลอยดิบจะอยู่ที่จังหวัดตราดแต่พลอยเหล่านี้จะถูกนำมาเจรไนที่จันทบุรีทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งของตลาดพลอยสำเร็จรูปถนนสีจันทร์เป็นแหล่งสำคัญในการซื้อขายพลอยที่ได้รับการตกแต่งแล้วเหล่านี้จะถูกนำไปขายในตลาดในช่วงของวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เพื่อตอบสนองต่อพ่อค้าต่างถิ่นที่เข้ามาซื้อพลอยสำเร็จรูปพลอยส่วนหนึ่งจะนำไปทำเครื่องประดับบางส่วนจะถูกนำส่งเข้ามาในกรุงเทพเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศหากในเวลาเดียวกันกลุ่มคนพื้นเมืองของดินแดนนี้กลับซ่อนเร้นตนเองจากโลกภายนอกทั้งที่วัฒนธรรมของพวกเขาถือได้ว่าเป็นมรดกของแผ่นดินเช่นกันพวกเขาถูกจัดอยู่ในกลุ่มของคนมอญเขมรหากได้รับการเรียกขานจากคนทั่วไปว่าคนชองสิ่งยึดมั่นที่สืบทอดกันมานับจากอดีตของคนชองคือความเคารพผูกพันในผีบรรพบุรุษด้วยเชื่อว่าวิญญาณของผู้ล่วงลับจะให้ความคุ้มครองแก่ตระกูลดังนั้นในช่วงเดือน4ถึงเดือน6ของทุกปีจึงต้องประกอบพิธีเส้นไหว้ที่เรียกว่าการเล่นผีหิ้งผีโรงพิธีนี้จะอัญเชิญวิญญาณบรรพบุรุษมาเข้าร่างทรงเพื่อเป็นผู้คอยตักเตือนและสั่งสอนลูกหลานให้ประพฤติตนตามแนวทางของสังคมอันถือว่าเป็นสิ่งดำรงไว้ซึ่งความผูกพันของคนในยุคอดีตและปัจจุบันขณะเดียวกันในการแต่งงานของคนชองพิธีที่ประกอบขึ้นจะเน้นที่การอบรมสั่งสอนให้รู้จักการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะเมื่อลูกสาวคนโตเข้าพิธีแต่งงานจะทำพิธีการตักให้ซึ่งจะมีเขาวัวเขาควายเป็นสัญลักษณ์แทนสัตว์เลี้ยงของสังคมคนชองชีวิตของพวกเขายังคงสืบทอดต่อเนื่องกันมาจากอดีตและดำเนินต่อไปแม้ว่าแนววิถีแบบใหม่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกเขามากขึ้นก็ตามแผ่นดินตะเข็บสยามฝั่งตะวันออกเ

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนา

0: าทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ไกลจากตึกระฟ้าและความพลุกพล่านของฮ่องกงไม่มากนักมีพื้นที่สีเขียวผืนหนึ่งซ่อนอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลณที่แห่งนี้คือดินแดนอันแสนสุขของเหล่านกอพยพ

นกเหล่านี้บินไกลมาจากทางตอนเหนือเพื่อหลบหนีความหนาวเย็นอันทารุณและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปแห่งนี้คือจุดที่นกเลือกพักอาศัย

ฝูงนกแอฟโบเซตจะเดินหากินอยู่ตรงบริเวณที่มีน้ำตื้นขายาวของนกแอฟโบเซตช่วยให้เดินท่องน้ำไปได้พร้อมกับใช้ปากเรียวเล็กไซส์หาอาหาร

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปเป็นพื้นที่อนุรักษ์นกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียอยู่ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของฮ่องกงบริเวณเขตติดต่อกับประเทศจีน

สภาพธรรมชาติของเขตอนุรักษ์แห่งนี้มีทั้งพื้นที่ชุ่มน้ำหนองบึงป่าโกงกางและหาดชายเลนนับเป็นความหลากหลายของธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของนกน้ำและนกชายเลน

เมื่อถึงฤดูหนาวนกนับแสนตัวมากกว่า250ชนิดจะรวมกันอยู่ที่ไมโปหลายชนิดเป็นนกหายากใกล้สูญพันธุ์เต็มทีอย่างเช่นนกปากช้อนหน้าดำนกปากช้อนหน้าดำเป็นนกน้ำขนาดใหญ่ที่มีแหล่งอาศัยอยู่เฉพาะทางเอเชียตะวันออกปากแบนที่ดูตลกแต่เหมาะสำหรับไซส์จับสัตว์เล็กๆทำให้ได้ชื่อว่านกปากช้อน

นกปากช้อนหน้าดำทำรังอยู่บนหน้าผาหินชายฝั่งของเกาหลีเหนือเพียงแห่งเดียวและจะบินลงมาหากินทางตอนใต้ในช่วงฤดูหนาวขณะนี้เหลือจำนวนไม่ถึง300ตัวในโลกแต่ยังคงย้ายถิ่นมาที่ไมโปทุกปี

0: ื่อร้อยปีก่อนพื้นที่แห่งนี้มีสภาพเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่และก่อนที่จะมีการอนุรักษ์ไมโปต้องถูกบุกรุกไม่ต่างไปจากพื้นที่ชุ่มน้ำอื่นๆทั่วโลกรวมทั้งการล่านก
1: In fact, these gaiwais were produced in the 1940s, and they have been producing shrimps ever since then. And we are still able to produce shrimps on a very sustainable basis using these gaiwais. And ever since, for as long as there have been people coming to Maipo and looking at the birds, we have noticed that there have always been a lot of ducks and other bird species using the Maipo Reserve.And in fact, back in the 1950s and 1960s, a lot of the richer people in Hong Kong used to come to Maipo and would shoot some of the ducks here as a sport during the winter time. Well, there also at the same time used to be a lot of very keen conservationists in Hong Kong who wanted to protect the place.
0: ขณะนี้เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลฮ่องกงซึ่งมอบให้กองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกสาขาฮ่องกงดูแลจัดการธรรมชาติให้เหมาะสมแต่ละปีจะมีผู้นิยมธรรมชาติเข้ามาเที่ยวชมไมโปหลายหมื่นคนโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่นี่มีโอกาสต้อนรับนักดูนกจากทุกมุมโลกการควบคุมนักท่องเที่ยวในไมโปเป็นไปอย่างเข้มงวดเพื่อมิให้มีจำนวนมากจนยากแก่การจัดการผู้ที่จะเข้าในพื้นที่ได้ต้องมีหนังสืออนุญาตจากรัฐบาลฮ่องกงเสียก่อนนักดูนกสามารถดูนกที่ไมโปได้อย่างใกล้ชิดโดยนกไม่ตื่นกลัวเมื่อเข้าไปในป้อมดูนกที่ตั้งกระจายอยู่ภายในพื้นที่ธรรมชาติอย่างกลมกลืนภาพนกกระสานวลมากมายเช่นนี้คงหาดูได้ยากในพื้นที่อื่นแต่ทุกฤดูหนาวนกกระสานวลนับหมื่นตัวจะมารวมกันอยู่ที่ไมโปมากกว่านกน้ำอื่นๆก่อนที่จะทยอยบินเลยต่อไปทางใต้

ส่วนนกกระสาขาวเป็นนกน้ำขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้ยากแม้ที่ไมโปก็พบแค่เพียงปีละ 2-3 ตัวลานดินกว้างที่เต็มไปด้วยนกนานาชนิดเช่นนี้ในอดีตเคยเป็นบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรก่อนที่จะถูกซื้อคืนเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของนกแต่ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำยังคงนำมาใช้ประโยชน์ปลาที่เลี้ยงแบบเปิดน้ำเข้าออกตามธรรมชาติจะถูกจับขายเพื่อนำรายได้มาใช้อนุรักษ์พื้นที่เมื่อการจับปลาใหญ่สิ้นสุดลงปลาเล็กๆที่เหลือจะกลายเป็นอาหารของนกนางนวลช่วงนี้บึงน้ำจึงดูขาวโพลนไปหมด

0: เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปเป็นสภาพธรรมชาติเพียงแห่งเดียวของฮ่องกงทุกวันจึงมีนักเรียนหลายระดับชั้นเดินทางมาศึกษาธรรมชาติที่นี่ข้างทางเดินที่นำไปสู่พื้นที่ธรรมชาติจะมีป้ายคอยบอกชื่อและประโยชน์ของต้นไม้ที่ขึ้นร่มครึ้มรวมทั้งสภาพธรรมชาติต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้เพิ่มเติม
1: But the second way is education. So, for example, at Maipo, we have 10,000 school students coming here every year.And we also have a lot of public visitors also. So in one year, we have 30,000 visitors. And each time these visitors come, we tell them about the importance of Maipo, about the importance of wetlands. And so when they leave, they carry this idea with them.
0: ทุกคนจะเข้าใจสภาพธรรมชาติของไมโปและวงจรชีวิตของสัตว์ต่างๆที่พบในพื้นที่สำหรับบึงน้ำด้านหลังเป็นที่อาศัยของเป็ดน้ำย้ายถิ่นมากมายที่ดูได้อย่างใกล้ชิดแม้จะได้รับการดูแลและจัดการอย่างดีเยี่ยมแต่ในสภาพธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางกระแสพัฒนารอบด้านย่อมหลีกปัญหาคุกคามไม่พ้น
1: WWF Hong Kong is managing the reserve for wildlife and the numbers of wildlife coming to the reserve has been increasing every year. We still face a number of problems.For example, on the seaward side, out in Deep Bay, we have a very serious problem with pollution. On the north and the south side of Maipo, we have two rivers which run past the reserve and out into Deep Bay. Both of these rivers are very polluted.
0: บ้านและอาคารพาณิชย์ที่เข้ามาแทนที่บ่อเลี้ยงปลาแม้จะอยู่นอกเขตอนุรักษ์แต่ก็มีผลกระทบต่อไมโปเมื่อการถมที่ทำให้แหล่งหากินของนกลดลงโดยเฉพาะบรรดานกกาน้ำใหญ่หลายร้อยตัวที่เคยมีอาหารสมบูรณ์ปัญหาของไมโปดูเป็นเพียงเศษเสี้ยวเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยนกอพยพยังคงมีแหล่งอาศัยที่สมบูรณ์เมื่อผ่านไปถึงไมโปก่อนที่จะลงใต้มาพบกับปัญหาใหญ่ที่เขา300ยอด

เดินทางอันยาวนานชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์คือจุดหมายของนกกระสานวลสภาพพื้นที่อันเป็นแหล่งรวมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเขา300ยอดจึงเป็นแหล่งอาศัยของนกกว่า300ชนิดจำนวนมากกว่าครึ่งเป็นนกย้ายถิ่นจนได้รับการคุ้มครองให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

นกหัวโตมลายูจะอาศัยอยู่ตามหาดทรายที่ปราศจากผู้คนทำให้หาดูได้ยากที่อื่นแต่ที่เขา300 ยอดยังคงพบได้ตลอดปี

ุ่ง300ยอดเป็นที่ลุ่มน้ำจืดผืนใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ในประเทศไทยบึงน้ำหลายหมื่นไร่เป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธุ์ของนกน้ำและปลา

0: ครั้งหนึ่งเขา300ยอดเคยถูกยกให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะบริเวณทุ่ง300ยอดแต่ขณะนี้กลับเป็นเขตอนุรักษ์ที่ถูกบุกรุกมากที่สุด
1: สามร้อยยอดเป็นพื้นที่สำคัญมากครับเพราะว่ามีหาดทรายมีหาดชายเลนนอกจากนั้นมีที่หลุมน้ำด้วยที่เป็นพื้นที่ประมาณ40ตารางกิโลนะที่เป็นพงหญ้าแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยที่มี reed bed ที่เป็นพื้นที่กว้างมากแบบนี้นี่เป็นที่เหลือแห่งสุดท้ายที่มีพงหญ้าเป็น phragmites อยู่แล้วก็มีปัญหามากเพราะว่ามีการทำนากุ้งนาปลาที่นั้นแล้วก็มี development อื่นๆด้วย
0: แต่ธรรมชาติที่สมบูรณ์กำลังสูญสิ้นไปพร้อมกับการลดจำนวนของนกแม้จะปราศจากการล่าแต่นกก็ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อพื้นที่อาศัยถูกทำลาย

การบุกรุกธรรมชาติเกิดขึ้นพร้อมกับการประกาศให้เขา300ยอดเป็นเขตอนุรักษ์แต่การขยายตัวของการเพาะเลี้ยงกุ้งปูลาดำเมื่อ10ปีที่แล้วทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นป่าชายเลนและบึงน้ำถูกเปลี่ยนสภาพเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งลุกลามกระทั่งถึงเชิงเขาใกล้ที่ทำการโดยที่กฎหมายไม่อาจช่วยเหลือได้ผลประโยชน์ช่วยให้การบุกรุกพื้นที่ไปถึงทุ่งน้ำจืดและหาดทรายอย่างรวดเร็วเมื่อที่ดินมีราคาสูง

แม้ว่าขณะนี้มลพิษจากการเพาะเลี้ยงที่หนาแน่นเป็นผลให้นากุ้งซบเซาแต่คงยากที่จะเรียกความสมบูรณ์กลับคืนมาจากธรรมชาติได้

หากปราศจากการดำเนินงานจัดการเพื่ออนุรักษ์เขา300ยอดอย่างจริงจังแล้วอีกไม่นานเรื่องราวของนกน้ำและการเดินทางของนกอพยพคงเลือนหายไปพร้อมกับธรรมชาติน ี่คงเป็นอีกครั้งที่ความอ่อนล้าของกฎหมายไม่อาจรักษาคุณค่าของธรรมชาติเอาไว้ได้และชะตากรรมของนกนานาพันธุ์กำลังรอวันตัดสินโดยมนุษย์

ต้นข้าวเขียวขจีพริ้วไหวสุดสายตาอวดช่องามรับความชุ่มชื้นของธรรมชาติท้องทุ่งนาตลอดทั่วที่ราบลุ่มภาคกลางไม่เพียงแต่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำหล่อเลี้ยงผู้คนแต่ในความอุดมของแผ่นดินได้โอบอุ้มชีวิตเสรีของเหล่านกทุ่งมากมาย

ื่อย่างเข้าสู่ฤดูทำนาน้ำท่าที่ชุ่มฉ่ำไม่เพียงทำให้ผืนนาบริบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารสำหรับต้นข้าวแต่ยังเป็นแหล่งอาหารสำหรับนกนานาพันธุ์ดินที่ถูกพลิกขึ้นมาตามรอยไถเปิดโอกาสให้นกทุ่งได้เดินไล่จับสัตว์เล็กๆที่ซ่อนเร้นอยู่กินเป็นอาหารช่วงต้นฤดูหนาวเช่นนี้ไม่เพียงแต่นกประจำถิ่นอย่างนกตีนเทียนหรือเหล่านกยางเท่านั้นที่เพลิดเพลินอยู่กับอาหารงานนี้ยังมีนกย้ายถิ่นอย่างนกชายเลนน้ำจืดมาร่วมด้วยนกปากซ่อมหางพัดเป็นนกทุ่งอีกชนิดหนึ่งที่บินไกลเข้ามาหากินตามท้องนาในช่วงฤดูหนาวสำหรับนกปากหางยามหากินอยู่กลางท้องทุ่งลำตัวสีขาวที่ใหญ่โตกว่านกอื่นๆเป็นที่คุ้นเคยกับชาวนาราวกับเพื่อนสนิทจนเปรียบได้กับสัญลักษณ์ของนกย้ายถิ่นคู่ผืนนาภาคกลาง

ทุกปีราวปลายเดือนตุลาคมช่วงที่น้ำท่าปริ่มทุ่งมีหอยปูปลาอยู่มากมายเป็นเวลาที่นกปากหางหลายหมื่นตัวทยอยบินมายังประเทศไทยนกปากหางเลือกช่วงเวลาที่มีอาหารสมบูรณ์บินไกลจากอินเดียและบังกลาเทศเพื่อมาสร้างรังวางไข่ในประเทศไทย

ลังจากการเดินทางอันยาวไกลทันทีที่มาถึงนกปากห่างจะแยกย้ายกันไปหากินตามท้องนาและกลับมาเกาะพักรวมฝูงกันในยามเย็น

นกปากห่างเที่ยวเดินท่องไปตามทุ่งเพื่อจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารที่โปรดปรานมากที่สุดคือหอยโข่ง

ชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แปลกไปจากนกอื่นเพราะช่วงกลางของปากแยกห่างจากกันจนเป็นร่องและลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้นกสามารถคาบหอยโข่งได้มั่นคงไม่ลื่นหลุดหลังจากที่พักเหนื่อยจากการเดินทางไกลและหากินจนร่างกายแข็งแรงดีแล้วช่วงเวลาผสมพันธุ์ก็มาถึงเมื่อย่างเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน

แม้ว่านกปากห่างจะตระเวนหากินได้อย่างเสรีตามท้องนาแต่คงหาพื้นที่สงบเงียบปลอดภัยและเต็มไปด้วยต้นไม้ให้สร้างรังวางไข่ได้ยากหากปราศจากการเสียสละของชาวนาผู้อารี

้านกพันเผือกได้อุทิศสวนผลไม้ของตนเองที่ตำบลท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีให้นกปากห่างและนกอื่นๆได้จับจองสร้างรังวางไข่อย่างปลอดภัยมานานหลายสิบปีจนถูกจัดตั้งเป็นหน่วยอนุรักษ์นกท่าเสด็จ

เมื่อจับจองพื้นที่สร้างรังเรียบร้อยแล้วนกปากห่างตัวผู้จะเริ่มเกี่ยวพาราศีตัวเมียด้วยการบินอวดโฉมและคาบกิ่งไม้มาสานรังหากตัวเมียยอมรับนกทั้งคู่จะช่วยกันสร้างรังจนเสร็จ

ที่ท่าเสด็จนกปากห่างสร้างรังรวมอยู่กับนกกาน้ำนกยางและนกแขกและที่นี่ยังเป็นที่พักเพียงแห่งเดียวของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามนกย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทย

และภายหลังจากการผสมพันธุ์แม่นกจะวางไข่ประมาณ4ฟองและหากไข่สูญหายไปแม่นกจะวางไข่ต่อจนครบแล้วจึงค่อยกกไข่

พ่อแม่นกผลัดกันกกไข่อยู่ราว28วันลูกนกจึงฟักออกเป็นตัวนกปากห่างแรกเกิดมีขนอุยสีขาวบนหนังสีดำและอ้าปากร้องขออาหารอยู่ตลอดเวลานับจากนี้ไปตั้งแต่เช้าจรดเย็นพ่อแม่นกต้องวุ่นวายในการเลี้ยงดูลูกและเหนื่อยจากการบินไกลเพื่อนำอาหารมาป้อนในช่วงนี้สีขนของพ่อแม่นกจะเปลี่ยนเป็นสีเทา

แต่ละวันลูกนกปากห่างกินจุมากจึงโตอย่างรวดเร็วจนมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่เมื่ออายุได้40 วันแต่ปากยังไม่แยกห่างจากกัน

แม้จะวางไข่หลายฟองแต่ส่วนใหญ่ลูกนกแต่ละรังเหลือรอดเพียง2ตัวความหนาแน่นของรังในพื้นที่จำกัดเป็นผลให้ลูกนกบางส่วนต้องพลัดตกจากรังที่บอบบางและตายในที่สุด

เมื่อผ่านไป2เดือนนับตั้งแต่ออกจากไข่ลูกนกโตและแข็งแรงพอจนพร้อมที่จะบินตามพ่อแม่ออกไปหากิน

จนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงเวลาสำหรับการเดินทางไกลครั้งแรกของลูกนกก็เริ่มขึ้นเมื่อต้องย้ายถิ่นตามพ่อแม่กลับไป

และหลังจากนี้ต้นไม้ที่ท่าเสด็จจะกลับฟื้นตัวรอให้นกเดินทางมาสร้างรังอีกครั้ง

0: ุกวันนี้เหลือเพียงนกปากห่างเท่านั้นที่ยังคงดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความอุดมของท้องทุ่งในขณะที่นกน้ำขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนกกระสานกกาบบัวต่างสูญหายไปสิ้น
1: พฤติกรรมที่ว่าทำไมนกปากห่าง อยู่ได้นกอื่นที่มันสูญพันธุ์ไปนกเหล่านี้เนี่ยนอกจากมันพฤติกรรมในการสร้างรังวางไข่แล้วพฤติกรรมในการกินอาหารนกน้ำหลายชนิดกินปลาเป็นหลักก็ต้องถ้ามีปลาก็ต้องมีน้ำถ้ามีน้ำก็ต้องมีพื้นที่ชุ่มน้ำเพราะนั้นพื้นที่ชุ่มน้ำเราตอนนี้ถูกทำลายไปนะไม่เฉพาะแต่เรื่องที่ว่าถูกล่าหรือยิงอย่างเดียวการที่เราใช้พื้นที่ในทางการเกษตรเนี่ยนะฮะถักเอาพื้นที่ใกล้ๆหนองน้ำไปทำการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปจับจองกันบ้างแล้วก็ความแห้งแล้งผสมกับความแห้งแล้งโดยธรรมชาติที่เกิดจากการที่พื้นที่ป่าหมดไปนะก็เกิดความแห้งแล้งพื้นที่หากินพื้นที่อยู่มันน้อยลง

ครั้งหนึ่งนกกระทุงเคยพบเห็นได้ตามหนองบึงทั่วไปแต่ปัจจุบันกลับหาดูได้ยากเต็มทีด้วยสาเหตุการล่าและขาดแหล่งอาศัยขยายพันธุ์

0: นกนกผักหางเป็น large water bird เป็นนกน้ำใหญ่ๆชนิดสุดท้ายที่จำนวนในประเทศไทยพออนุรักษ์ไว้ส่วนมากนกน้ำอื่นๆที่เป็นตัวใหญ่ๆก็เกือบสูญพันธุ์แล้วละจำนวนน้อยมากแต่นกผักหางเก่งเพราะว่าอยู่ร่วมกับคนได้อยู่ร่วมกับชาวนาได้ถ้าเราหายที่ทำรังปลอดภัยอย่างเดียวเขาอยู่ได้เขาหาอาหารในถุงนาได้แล้วก็ไม่ทำลายนาข้าวไม่ทำลายข้าวด้วยใช่ไหมเพราะว่าเขาขึ้นหอย
1: ตลอดเวลาที่ผ่านมานับเป็นโชคดีของนกปากหางที่สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีแห่งท้องทุ่งได้ทั้งยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้เหลือรอดสืบเผ่าพันธุ์

ทว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระแสพัฒนาเริ่มสร้างความลำบากในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อพื้นนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนทั่วทุ่งราบ

ถึงตอนนี้คงไม่มีใครกล้ายืนยันได้ว่าท้องทุ่งจะยังคงเหลือความสมบูรณ์ให้กับนกปากห่างได้อีกนานเท่าใด

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้เนี่ยช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแล้วได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาค

0: ดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮกและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
1: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไว้เลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมืองไทย

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่ง

0: สร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
1: อ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
2: ขออันเชิญเมตตาชมยอมควันวันนงด้วยกันเพื่อโลกทั้งหลายทุกโศกและโลกภัยวันของเมตตาจงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองเงินตังค์ทองทุกมากมายกายกองบาทนี
0: ้พิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

บ้านบางเตียวคงเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ที่ชายป่าลึกของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และคงยากที่จะมีใครรู้จักหากว่าเมื่อ8ปีก่อนชายต่างเชื้อชาติ2คนไม่ได้เดินทางมาที่นี่ภาพถ่ายจากดาวเทียมบอกให้ทราบว่าบริเวณนี้ยังคงมีป่าที่ราบต่ำหลงเหลืออยู่แม้จะไม่กว้างใหญ่นักแต่เป็นป่าที่ราบต่ำผืนสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้

0: ่าพื้นนี้เองที่ดึงดูดให้ฟิลิปดีราวและอุทัยตรีสุคนเดินทางมายังบ้านบางเตียวพร้อมกับความหวังว่าจะได้พบกับนกแต้วแล้วท้องดำที่พวกเขาตามหามานานกว่า4ปีนกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่ถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อ118ปีที่แล้วและในปีเดียวกันนั้นเองก็ได้สำรวจพบในประเทศไทยทางแถบจังหวัดระนองข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างนกในอดีตบอกให้ทราบว่านกแต้วแล้วท้องดำพบเห็นได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปีพุทธศักราช2495เป็นต้นมาไม่มีนักปักษีวิทยาคนใดเคยเห็นนกชนิดนี้ในธรรมชาติอีกเลย
1: นกแต้วท้องดำนี่เคยทราบว่ามันเคยมีอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็มันได้ไม่มีใครพบเห็นมามากกว่า30ปีก็หลายๆคนคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วแต่เราคิดว่ามันไม่น่าจะสูญพันธุ์ฟิลิปราวกับผมก็เลยคิดว่าเราจะต้องหามันให้พบก็ไปตามหาในป่าแหล่งต่างๆโดยใช้ข้อมูลที่นักเก็บตัวอย่างเคยเก็บมาตามจุดต่างๆแต่เราก็พบว่าป่าแถวๆนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปเป็นบ้านเรือนไปหมดแล้ว
0: ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางครามที่เหลืออยู่เป็นความหวังสุดท้ายของนักปักษีวิทยาทั้งสองในการค้นหานกแต้วแล้วท้องดำและจากการสอบถามชาวบ้านฟิลและอุทัยก็รู้ว่าความสำเร็จอยู่อีกไม่ไกล
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: ล
0: ุ
2: งสวัสดีครับสวัสดีจะมาถามว่าเคยเห็นนกแต้วแล้วท้องดำบ้างหรือเปล่าครับ
3: มันอยู่ตามแต่ป่าเฮ้ยตีมีน้ำมีเฮ้ยเป็นปลูก
4: ผมบอกว่ามีมันเตี่ยเต้นผมก็เห็นแล้วแกก็เปิด

0: มันตามคืนนั่นน่าจะงี้เลยแกว่าไม่จ่ายมันดำก็เตือนเลยแต่ตัวอ้วแดงมั้งบัวเขียวมันแกบอกได้มั้งบอกเป้าบัวเขียวเปี้ยวแดงบอกไอ้เลยน้อยตัวฝันเนี่ยไอ้ตัวดำนี่ตีอะเรือนเรือนจะตรงนั้นจะมาตรงนี้มาตึงนอนตรงนี้ต้องคืนกับยิ้มมุ้ยผมเจอแล้ว
1: และแล้วในวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2529หลังจากที่สูญหายไปกว่า30ปีนกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้ง

และอุทัยค้นพบรังนกแต้วแล้วท้องดำแอบอยู่ที่ซอกต้นระกำภาพของแม่นกที่นำอาหารมาป้อนลูกคือหลักฐานว่านกแต้วแล้วท้องดำยังไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกแม้การค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำอีกครั้งที่จังหวัดกระบี่จะเป็นข่าวดีสำหรับผู้รักธรรมชาติทั่วโลกแต่ฟิลและอุทัยตระหนัก

ป่าที่ราบต่ำเป็นป่าที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน200เมตรทำให้ง่ายต่อการบุกรุกทำลายแม้พื้นที่ของป่าสงวนเขาประบางครามบริเวณรอบๆเขานอจู้จี้แห่งนี้จะเป็นป่าที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของภาคใต้แต่ก็มีพื้นที่เหลืออยู่ไม่กี่พันไร่ในขณะที่ป่าส่วนอื่นๆล้วนอยู่บนที่สูงภายหลังจากที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าพื้นนี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อรักษาชีวิตนกเอาไว้พร้อมไปกับการศึกษาสภาพป่าและการดำรงชีวิตของนกแต้วแล้วท้องดำโดยฟิลและอุทัยป่าเขานอจู้จี้คงมีต้นไม้ขนาดใหญ่เหลืออยู่ไม่มากนักเพราะเคยผ่านสัมปทานป่าไม้มาแล้วแต่หมู่ไม้ที่กำลังเติบใหญ่ได้ให้ความชุ่มชื้นร่มเย็นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารได้อย่างดี

และด้วยเหตุที่เป็นป่าที่ราบต่ำพื้นเดียวที่เหลืออยู่จึงเต็มไปด้วยนกป่านานาพันธุ์มากกว่า300ชนิดหลายชนิดเป็นนกหายากใกล้

เป็นนกที่หาดูได้ยากมากพบอาศัยเฉพาะตามป่าทางภาคใต้เท่านั้นเช่นเดียวกับนกเงือกชนิดอื่นนกเงือกหัวงอกมีพฤติกรรมเลี้ยงลูกภายในโพรงไม้ที่ปิดปากโพรงไว้

นกแซวสวรรค์เป็นนกขนาดเล็กที่สวยงามแม้ว่าสามารถพบเห็นได้ทั่วประเทศแต่จะพบทางใต้ได้ง่ายกว่าภาคอื่นโดยเฉพาะในป่าที่ราบต่ำเขานอจูจีในขณะที่ตัวเมียจะมีเฉพาะเพียงสีน้ำตาลแดงและหางสั้นนกแซวสวรรค์ตัวผู้กลับมี2โทนสีทั้งชนิดสีน้ำตาลแดงกับชนิดสีขาวและมีหางยาวกว่าตัวเมียอาหารของนกแซวสวรรค์ได้แก่แมลงที่มีอยู่มากมายในป่าที่ชุ่มชื้นนกจะบินออกไปโฉบจับอย่างรวดเร็วและนำกลับมาป้อนลูกนกที่รออยู่ในรังตรงง่ามไม้

ป่าพื้นนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดล้วนมีสีที่สวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาเป็นชนิดที่พบได้ง่ายที่สุดในช่วงฤดูแล้งนกแต้วแล้วธรรมดาส่วนใหญ่จะพากันบินลงไปหากินทางใต้แถบมาเลเซียและอินโดนีเซียพอย่างเข้าสู่หน้าฝนนกแต้วแล้วธรรมดาก็ย้ายถิ่นกลับขึ้นมาสร้างรังวางไข่

เช่นเดียวกับนกแต้วแล้วธรรมดานกแต้วแล้วท้องดำจะสร้างรังวางไข่เมื่อถึงฤดูฝนในช่วงเวลานี้เองที่สามารถเก็บข้อมูลประชากรของนกแต้วแล้วท้องดำที่เหลืออยู่ได้เมื่อถึงเดือนพฤษภาคมงานออกสำรวจป่าเพื่อค้นหารังนกแต้วแล้วท้องดำจะเริ่มต้นขึ้น

ป่าที่ราบต่ำอันร่มครึ้มพื้นล่างรกไปด้วยหวายและระกำมีลำธารเล็กๆให้ความชุ่มชื้นเป็นธรรมชาติแบบเดียวที่นกแต้วแล้วท้องดำอาศัยอยู่ได้ความชื้นทำให้มีแมลงมากมายเป็นอาหารและดินริมน้ำที่อ่อนนุ่มช่วยให้ง่ายต่อการขุดหาไส้เดือน

0: นกแต้วแล้วทองดำจะเลือกทำรังอยู่ตามคาคบของไม้หนามเพื่อป้องกันรังและลูกนกจากศัตรูรังถูกสร้างด้วยใบไม้และกิ่งไม้แห้งเล็กๆเป็นทรงกลมคล้ายลูกบอลมีทางเข้าออกอยู่ด้านหน้าหลังจากที่ลูกนกฟักออกจากไข่พ่อแม่นกต้องวุ่นวายกับการหาอาหารมาเลี้ยงดูนกแต้วแล้วท้องดำจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินใช้ปากจิกหรือพลิกขุดหาแมลงและไส้เดือนแล้วนำกลับมาป้อนลูกนกบางครั้งจะคาบเอาไว้คราวละมากๆจนเต็มปากจึงค่อยกลับมาป้อนขณะนี้มีครอบครัวนกแต้วแล้วท้องดำอาศัยอยู่ในป่าเขานอจู้จี้ประมาณ25คู่และอีกไม่นานลูกนกคู่นี้ก็จะเติบโตดำรงเผ่าพันธุ์เพิ่มจำนวนนกแต้วแล้วท้องดำให้มากขึ้นหากว่ามีพื้นที่ป่าให้ได้อาศัยหากินแต่ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้นการดักจับมิใช่เหตุผลสำคัญที่ทำให้นกแต้วแล้วท้องดำใกล้สูญพันธุ์แหล่งอาศัยที่ลดลงมีผลรุนแรงต่อการลดจำนวนของนกป่าที่ราบตามพื้นเล็กๆนี้รองรับนกแต้วแล้วท้องดำให้อาศัยอยู่ได้ไม่เกิน30คู่มิฉะนั้นนกต้องแย่งพื้นที่หากินนกที่แข็งแรงกว่าเท่านั้นจึงจะอยู่รอดตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ
1: จำนวนนกแต้วแล้วท้องดำตอนนี้ประมาณ25คู่นะที่เราเห็นแต่หลายคู่นะที่เราเห็นตั้งแต่พีแรกหรือพีที่สองตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าพื้นที่ป่านั้นหายไปแล้วแล้วก็ทุกๆปีนะมีพื้นที่ป่าน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงถ้าจะอนุรักษ์นกแต้วแล้วท้องดำแล้วก็นกอื่นๆที่อยู่ที่นี้แล้วก็สัตว์ป่าหลายชนิดเราต้องให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นมีหลายคนถามผมว่าจำนวนนกเพิ่มขึ้นไหมผมบอกว่าเพิ่มขึ้นไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ที่เราอาศัยลดลงทุกปี
0: และตราบใดที่ป่าที่ราบต่ำยังคงถูกบุกรุกอยู่อีกไม่นานคงไม่เหลือบ้านให้นกแต้วแล้วท้องดำได้อาศัยอีกเลย

พื้นที่ป่าเขานอจู้จี้มีหมู่บ้านอยู่รายรอบแม้จะยึดอาชีพทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ล้วนมีฐานะยากจนการหาของป่าจึงเป็นรายได้เสริมซึ่งหมายถึงการทำลายป่าในรูปแบบต่างๆร่องรอยการเผาต้นยางเพื่อนำน้ำมันไปขายปรากฏอยู่ทั่วผืนป่าและต้นยางที่ถูกเผาครั้งแล้วครั้งเล่าจะยืนต้นตายไปในที่สุดแม้ว่าต้นไม้ขนาดใหญ่ในป่าจะเหลือน้อยแต่ตอและกองไม้แปรรูปที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบอยู่เสมอในป่าลึกช่วยยืนยันได้ว่าการลักลอบตัดไม้ยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง

ควันไฟที่ปรากฏขึ้นยามหน้าแล้งคือสัญญาณของการทำลายป่าทุกปีการเผาและแผ่วถางป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกได้รุกล้ำป่าสมบูรณ์ไปเป็นบริเวณกว้าง

ใจกลางป่าเขานอจู้จี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านแผ่นดินเสมอกว่า10ปีมาแล้วที่ชาวบ้านจากต่างถิ่นได้บุกรุกตามเส้นทางชักลากไม้เข้ามาแผ่ถางป่าเพื่อเปลี่ยนเป็นที่ทำกินหลายหมื่นไร่แม้ว่าจะอยู่สูงกว่าถิ่นอาศัยของนกแต้วแล้วท้องดำแต่การทำลายป่าต้นน้ำลำธารย่อมส่งผลกระทบถึงป่าดงดิบในระดับต่ำด้วย

0: ความยากจนและขาดความเข้าใจคือมูลเหตุให้ชาวบ้านทำลายป่าลำพังใช้เพียงกฎหมายบังคับคงไม่อาจหยุดยั้งได้หากไม่ให้โอกาสพวกเขามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าด้วยวิธีพัฒนาท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกแก่ชาวบ้านโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าที่ราบต่ำเขานอจู้จี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2533
1: อนาคตของนกกระรัดทองดำขึ้นอยู่กับชาวบ้านนะครับถ้าชาวบ้านเห็นความสำคัญแล้วชาวบ้านจะรักษาป่าชาวบ้านจะช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม่ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของนกไม่คิดว่ารัฐบาลจะมีอำนาจมากพอที่รักษาป่าถ้าชาวบ้านไม่ร่วมมือด้วยแล้ว
0: กล้าไม้เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของงานฟื้นฟูป่าที่ราบต่ำแต่ละปีกล้าไม้จะถูกเพาะขึ้นมาไม่ต่ำกว่า 50,000 ต้นทั้งไม้ผลที่มอบให้ชาวบ้านนำไปปลูกเป็นรายได้เสริมและไม้ป่าเพื่อปลูกทดแทนป่าที่ถูกทำลายวันนี้ชาวอำเภอคลองท่อมได้มาร่วมกันปลูกป่าที่บ้านบางเตียวและในไม่ช้ากล้าไม้เหล่านี้คงเติบโตสูงใหญ่กลายเป็นแหล่งอาศัยสำหรับนกแต้วแล้วท้องดำนับตั้งแต่เริ่มโครงการเป็นต้นมากล้าไม้ได้ถูกปลูกทดแทนพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า100ไร
2: ่
0: ขณะที่ต้นไม้เริ่มเติบใหญ่ต้นกล้าของการอนุรักษ์กำลังได้รับการบ่มเพาะให้งอกงามขึ้นรอบๆป่าผืนนี
3: ้อยากจะเอาใจในอำเภอว่าถ้าเขา
0: ทุกปีเด็กๆจากหมู่บ้านรอบป่าเขาหนอจู้จี้จะได้เข้าร่วมในค่ายรักแต้วแล้วพวกเขาจะได้เรียนรู้คุณค่าของธรรมชาติและการอนุรักษ์ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบวันนี้ป่าที่เด็กๆ เคยรู้จักเปลี่ยนไปไม่ใช่ที่เที่ยวเล่นหรือดักจับสัตว์แต่กลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ชวนพิศวง
4: หวายจากหวายน้ำนะครับมีหลายชนิดมันจะมีหวายขี้เสี้ยนมีหนามเต็มไปหมดเลยแล้วก็ลำต้นก็จะอวบอูมกว่านะครับ
0: จากที่เคยไล่ล่าด้วยหนังสติ๊กเด็กๆได้รู้จักกับนกนานาชนิดผ่านกล้องส่องทางไกล
4: มาอธิบายก็ได้เอาครับมีที่ไหนอีกไ
0: หมเมื่อสิ้นสุดการอบรมเข็มผู้พิทักษ์นกแต้วแล้วที่ติดหน้าอกคือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเด็กๆช่วยเตือนสติให้พวกเขาตระหนักถึงหน้าที่ในการอนุรักษ์ป่าและปกป้องนกแต้วแล้วท้องดำให้อยู่รอดต่อไป
5: และโอกาสหน้าคงจะได้พบทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวจริงหรือคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่เชื่อว่า

ความสูงของดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยสภาพธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมไปด้วยแหล่งอาหารจึงมีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดลูกไม้สุกดึงดูดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมาเกาะจิกกินร่วมอยู่กับนกประหลอดหลายชนิดนกอีแพรดทองเหลืองสีสวยบินไล่จับแมลงอยู่ตลอดวันเช่นเดียวกับนกจับแมลงหน้าผากขาว

0: นกศิวะหางสีตาลมักกระโดดหากินไปมาไม่ค่อยตื่นกลัวจึงพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยดำรงชีวิตอยู่บนดอยอินทนนท์ให้พบเห็นได้ตลอดปีในขณะเดียวกันธรรมชาติบนดอยก็มีมากพอให้นกจากแดนไกลบินมาร่วมแบ่งปันในบางช่วงเวลานกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวที่ดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือนกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบเป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยทุกหนแห่งล้วนมีนกอาศัยอยู่แต่นกที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปต้องประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตเมื่อถึงฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นเยือกทำให้อาหารขาดแคลนนกจึงจำต้องบินลงมาทางใต้ที่มีอากาศอบอุ่นกว่าเพื่อความอยู่รอด
1: ส่วนมากนะนกยายทินเป็น insectivorous bird นะเป็นนกที่ต้องกินพวกแมลงหรือไส้เดือนหรือสัตว์น้ำเล็กๆที่หายากตอนฤดูหนาวตอนที่มีหิมะที่เขตหนาวที่ไซเบียร์ที่จีนเขาหาอาหารไม่ได้เขาต้องกลับไปเขตร้อนที่มีอาหารที่หาอาหารได้ตลอดปี
0: นกกินแมลงเป็นกลุ่มแรกที่เดินทางมาเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเราจะพบนกเด้าลมหลังเทาเดินกระดกหางกินแมลงได้ทั่วประเทศ

นกกระจิตคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ตลอดปีแต่พอถึงฤดูหนาวนกกระจิตอีกหลายชนิดจะอพยพมาสมทบยังดอยอินทนนท์แมลงที่มีอยู่มากมายในป่าเขตร้อนช่วยให้นกเล็กๆ เหล่านี้มีชีวิตรอดอยู่ได้นกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีบนดอยอินทนนท์ที่จะกระโดดอวดสีสวยไปมาตามดอกไม้เพื่อกิน

ระยะเวลาที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดสีแดงสดมีเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชิญให้นกกินปลีหางยาวฟ้าบินมาร่วมกินอาหารแสนหวานด้วย

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตรมีภูมิประเทศที่หลากหลายและอากาศไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจึงมีรายงานการพบนกชนิดต่างๆอยู่กว่า920ชนิดในจำนวนนี้มีกว่า250ชนิดที่ย้ายถิ่นเข้ามา

มื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะทางไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อแสวงหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์บางชนิดต้องเดินทางไกลนับหมื่นกิโลเมตรแหล่งน้ำที่ปลอดภัยและใสสะอาดเป็นที่ต้องการของบรรดานกเป็ดน้ำเมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจึงบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกับเป็ดคับแคที่รออยู่ในฐานะนกประจำถิ่นเป็ดปากสั้นเป็นเป็ดในกลุ่มที่ว่ายหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากไซหาสัตว์และพืชน้ำเล็กๆกินเป็นอาหารเป็ดปากสั้นกลุ่มนี้หนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียส่วนเป็ดดำหัวดำนั้นแม้จะอพยพมาไกลเช่นเดียวกับเป็ดปากสั้นแต่กลับหาอาหารด้วยวิธีดำลงไปไซหาอาหารใต้น้ำ

นกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยสำหรับพักผ่อนในตอนกลางวันและบินออกไปหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนบึงน้ำเล็กๆที่สงบเงียบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยนกเป็ดน้ำนานาชนิดในตอนกลางวันเป็ดหางแหลมตัวใหญ่จะว่ายลอยคอไปมาสลับกับไซส์หาอาหารอยู่ตลอดวันปากขนาดใหญ่ของเป็ดปากพลั่วอาจจะมองดูน่าขบขันแต่เหมาะสำหรับไซส์จับสัตว์น้ำในบรรดาเป็ดที่รวมกันอยู่ในบึงน้ำแห่งนี้เป็ดปีเขียวค่อนข้างสงบเสงี่ยมกว่าชนิดอื่นนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาทั้งหมดเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นครั้งละหลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้มีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ช่วยให้จำแนกจากตัวเมียที่มีลายทั่วตัวได้อย่างชัดเจนแต่เมื่อใกล้ช่วงเวลาเดินทางกลับนกอพยพต้องผลัดขนเพื่อให้ได้ขนชุดใหม่ที่สมบูรณ์สำหรับบินเป็นระยะทางไกลช่วงนี้เป็ดลายทั้งสองเพศจะคล้ายคลึงกัน

หนองแกลบเป็นบึงน้ำเล็กๆในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคายจังหวัดเชียงรายที่มีนกเป็ดน้ำอาศัยอยู่หนาแน่นตลอดช่วงฤดูหนาว

มีเป็ดน้ำหลายชนิดซึ่งหาพบได้ยากในประเทศไทยอย่างเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลที่อยู่ในจำพวกเป็ดดำน้ำหากินสามารถพบได้ที่นี่การปรากฏตัวของเป็ดแมนดารินที่บึงน้ำแห่งนี้เป็นรายงานที่สำคัญในการเก็บข้อมูลนกอพยพเพราะเป็ดแมนดารินจะพบเห็นได้เพียงปีละ1 หรือ 2 ตัวเท่านั้น

นกย้ายถิ่นจะเลือกพื้นที่ที่เหมาะกับการดำรงชีวิตนกกินแมลงเลือกอยู่ในป่าตามบึงเต็มไปด้วยฝูงนกเป็ดน้ำและแนวชายฝั่งทะเลคือที่หากินของนกชายเลน

หาดเลนก้นอ่าวไทยเป็นจุดแรกที่นกชายเลนแวะพักอาศัยเริ่มจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะพบนกชายเลนเดินหากินอย่างคลาคล่ำตามชายทะเลสมุทรสาครที่เต็มไปด้วยอาหารนกชายเลนจะเดินหากินปนรวมกลุ่มกันอยู่หลายชนิดโดยใช้ปากจิ้มจับสัตว์เล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นเลนไปเรื่อยสำหรับนกด้าวดินกลับชอบเดินหากินเพียงลำพังพร้อมทั้งกระดกตัวอยู่เสมอขณะที่ก้าวเดินนกซ่อมทะเลอกแดงเป็นนกชายเลนที่มีจำนวนน้อยพบเหลืออยู่ทั่วโลกไม่เกิน 5,000 ตัวแต่สามารถพบได้ที่สมุทรสาครทุกปีช่วงที่นกแวะพักก่อนจะบินอพยพต่อไปจนถึงอินโดนีเซียนกชายเลนส่วนใหญ่สร้างรังวางไข่อยู่แถบไซบีเรียและมองโกเลียในช่วงที่อากาศอบอุ่นครั้นพอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพลงมาทางใต้นกเลือกเส้นทางบินจากรัสเซียและจีนเลียบชายฝั่งทะเลมายังประเทศไทยบางพวกบินต่อไปจนถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เกาะลิบงที่อยู่นอกชายฝั่งของจังหวัดตรังทางด้านทะเลอันดามันเป็นเกาะเล็กๆที่ยังคงมีป่าชายเลนและหญ้าทะเลสมบูรณ์จึงอุดมไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปราน

ยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายออกหากินทั่วหาดเลนนกหัวโตทรายวิ่งไปมาบนพื้นเลนได้ว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอยู่ช้าๆ

ปากยาวโค้งของนกอีก๋อยเล็กดูแปลกไปจากนกอื่นๆแต่เหมาะสำหรับล้วงจับสัตว์ในเลนที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหาร

แม้จะหากินตามหาดเลนเช่นเดียวกันแต่นกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางเหนือเหมือนกับนกชายเลนอื่นนกหัวโตกินปูมีแหล่งผสมพันธุ์วางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวนกส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินในแอฟริกาแต่มีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกจนกระทั่งมีรายงานการพบที่ประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ13ปีที่แล้วสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งบอกให้เราทราบว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปนั่นหมายถึงช่วงเวลาผสมพันธุ์ใกล้มาถึงแล้วและนกต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งแม้ว่านกจะไม่ถูกรบกวนเมื่อไปถึงแหล่งผสมพันธุ์ที่ไซบีเรียแต่นกอพยพได้ลดจำนวนลงไปมากเมื่อต้องเผชิญอุปสรรคในระหว่างการเดินทาง

การพัฒนาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมในอ่าวไทยเป็นผลให้ป่าชายเลนถูกทำลายเปลี่ยนสภาพเป็นนากุ้งทำให้หาดเลนสิ้นความสมบูรณ์น้ำเสียที่ถูกปล่อยออกจากนากุ้งและโรงงานสร้างมลพิษให้กับชายฝั่งจนนกไม่อาจทนอยู่ได้

ที่สำคัญมากที่สุดสำหรับนกชายเลนะจะเป็นอ่าวไทยนะที่ติดกับผักน้ำแม่น้ำบางปะกงถึงผักน้ำแม่น้ำแมกลองเท่านั้น3-4จังหวัดสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีเท่านั้นเป็นอ่าวไทยมีฮาร์ดเลนกว้างมากแล้วก็พื้นที่นั้นสำคัญมากแต่ตอนนี้มีพวกอุตสาหกรรมขึ้นเยอะๆแล้วก็มี pollution เยอะแล้วก็น้ำในแม่น้ำอาจจะลดลงด้วยเพราะว่าสร้างเขื่อนแบบนั้นก็ ecology ของอัลไทม์เปลี่ยนเยอะตอนนี้แต่เป็นที่สำคัญมากสำหรับนกชายเลนน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยสำหรับนกชายเลน

ทุกปีมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียประมาณ5ล้านตัวแต่มีนกเหลือรอดกลับไปได้เพียง3ล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหารคืออีกเหตุหนึ่งที่ทำให้นกมีจำนวนลดลง

การคุกคามของมนุษย์ส่งผลร้ายต่อการดำรงชีวิตและจำนวนของนกชายเลนดังนั้นแม้ว่านกจะปลอดภัยเมื่อกลับไปถึงแหล่งขยายพันธุ์แต่ถ้าการทำลายล้างยังดำเนินอยู่คงเหลือนกบินกลับไปได้น้อยมาก

นับเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่กรุงเทพได้มีโอกาสต้อนรับนกนางแอ่นบ้านนับแสนตัวที่บินมาพร้อมกับสายลมหนาวนกนางแอ่นบ้านใช้เวลาช่วงกลางวันบินไล่จับแมลงกินตามท้องทุ่งก่อนที่จะกลับมาพักหลับนอนอยู่สองฝั่งถนนสีลมในตอนกลางคืนประมาณว่าในแต่ละวันนกตัวหนึ่งจะช่วยกำจัดแมลงได้หลายพันตัว

0: ทุกปีมีบางส่วนของนกนางแอ่นบ้านที่ย้ายถิ่นเข้ามาจะถูกจับใส่ห่วงขาอันเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างประเทศที่นกเดินทางผ่านเพื่อศึกษาการย้ายถิ่นและเส้นทางที่นกใช้
1: บ้านเรานะครับเมืองไทยเราเนี่ยมีนกอพยพอยู่หลายร้อยชนิดทีนี้วิธีการหนึ่งที่เราจะอนุรักษ์หรือจัดการเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเสียก่อนว่ามีนกอะไรบ้างที่อพยพย้ายถิ่นแล้วก็เวลาเขาอพยพย้ายถิ่นก็เดินทางเนี่ยเขาไปทางไหนเขาไปอย่างไรไปเร็วไปช้าแล้วก็เขาแพร่กระจายไปกันยังไงวิธีการที่จะได้ข้อมูลอันนี้ก็ต้องอาศัยการติดห่วงขานก
0: ห่วงขาสำหรับนกนางแอ่นบ้านมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาจึงไม่สร้างปัญหาต่อนกวันที่สถานที่ที่ใส่ห่วงขาและรายละเอียดของนกจะระบุอยู่ที่ข้างห่วงสำหรับให้ผู้ที่จับนกได้คราวต่อไปทราบข้อมูลเพื่อส่งกลับมายังแหล่งที่ติดห่วงข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ทราบเส้นทางที่นกใช้อพยพรวมทั้งความสมบูรณ์ของพื้นที่ที่นกเลือกบินผ่าน
1: แต่ว่าโครงการศึกษาอพยพย้ายถิ่นนี่นะครับโดยการติดห่วงขาเนี่ยเป็นโครงการระยะยาวซึ่งต้องใช้เวลานานบางโครงการต้อง20 30ปี40ปี50ปีขึ้นไปถึงจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะใช้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะยากที่นกที่เราติดห่วงขาเนี่ยและคนอื่นจับได้นะครับต้องติดห่วงขาเป็นจำนวนหมื่นๆขาถึงจะมีโอกาสให้นกพวกนี้เนี่ยถูกจับได
0: ้แม้ว่าอัตราการเก็บห่วงขากลับคืนมาจะค่อนข้างต่ำแต่นี่คือความพยายามของมนุษย์ที่จะไขปริศนาการย้ายถิ่นของนกหลายล้านตัวอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์นกและพื้นที่ที่นกบินผ่านเพื่อให้นกได้บินกลับมาอีกครั้งเมื่อลมหนาวมาเยือน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่
5: อขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม

0: ณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหน
0: ไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆพัฒชามีโยคะแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำ

0: เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตส่งยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
1: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงๆครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

12กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชั่นใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: จอสอร้อยด้วยใจเพื่อสังคม
1: เมื่อคุณเจออุปสรรคบนท้องถนนและต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ JS Roy Application ช่วยคุณได้พร้อมอัปเดตเวอร์ชันใหม่โดยฟังก์ชันที่หลากหลายและง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้นฟังก์ชัน SOS ถ้าการบอกพิกัดเป็นอุปสรรคหรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่คุณต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเพียงใช้งานฟังก์ชัน SOS ปุ่มเด่นเห็นชัดเจนแค่กดแล้วโทรออกเราก็ทราบถึงจุดเกิดเหตุของคุณทันทีและประสานความช่วยเหลือได้ทันเวลาตลอด24ชั่วโมง Maps ฟังก์ชันแสดงแผนที่ประเทศไทยแบบละเอียดทั้งสภาพการจราจรตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุจุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนพร้อมสถานที่ต่างๆทั้งปั๊มน้ำมันร้านค้าธนาคารโรงพยาบาลคุณสามารถค้นหาทุกพิกัดการเดินทางได้ที่นี่ Incidentsตัวช่วยเช็คเส้นทางแสดงพิกัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถเสียจุดก่อสร้างสารพันปัญหาบนท้องถนนหรือเหตุการณ์เด่นข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆคุณก็จะไม่พลาดฟังก์ชันวิทยุออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงไม่พลาดทุกข่าวสารและการจราจรอย่างแน่นอนอัปเดตข่าวสารและสถานการณ์ทั่วไทยผ่านสื่อออนไลน์ของจสร้อยได้ทุกช่องทางทั้งเว็บไซต์ Facebook X Instagram TikTok หรือรับชมช่อง YouTube JS100 Radio ตลอด24ชั่วโมงโหลดแอปพลิเคชัน JS100 ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลา
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายวิรยุทธ์จี้รัฐบาลแยกให้ชัดระหว่างน้ำท่วมเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือการบริหารผิดพลาดพร้อมวิจารณ์การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีด้านนายเจเศรษฐ์ยืนยันว่ารัฐบาลเร่งฟื้นฟูและเยียวยาอีกสักครู่กลับมาครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับนายวิรยุทธ์ได้จี้รัฐบาลแยกให้ชัดเจนระหว่างน้ำท่วมเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือการบริหารจัดการผิดพลาดนะครับพร้อมวิจารณ์การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีขณะที่นายเจเศรษฐ์ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นได้เร่งฟื้นฟูเยียวยาขอให้เสนอแนวทางช่วยประชาชนไม่ใช่เป็นเพียงวาทกรรมทางการเมืองติดตามรายงานจากคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์ครับ
5: นายวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงนายกรัฐมนตรีกรณีการบริหารจัดการน้ำท่วมและการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้แทนโดยนายวีรยุทธ์ระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักโดยจีล่าพบพื้นที่น้ำท่วม45จังหวัดรวมกว่า5ล้านไร่และลุ่มน้ำบางปะกงอาจต้องใช้เวลาถึง38วันจึงกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงขอให้รัฐบาลแยกให้ชัดว่าความเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติกี่เปอร์เซ็นต์และเกิดจากการบริหารจัดการผิดพลาดกี่เปอร์เซ็นต์พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหลายพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าพร้อมวิจารณ์การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าช่วงสถานการณ์วิกฤตนายกรัฐมนตรีใช้เวลาไปร่วมงานวันเกิดของนายเนวินชิดชอบขณะที่ลงพื้นที่ปราจีนบุรีเพียงเวลาสั้นๆทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ยอมรับว่าไม่สามารถระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ว่าส่วนใดเป็นภัยธรรมชาติหรือความผิดพลาดของรัฐบาลแต่ยืนยันว่ารัฐบาลเร่งระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่พร้อมขอให้ฝ่ายค้านเสนอแนวทางการช่วยเหลือประชาชนโดยตรงไม่ใช่วาทกรรมทางการเมืองส่วนการเยียวยารัฐบาลอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลความเสียหายโดยเฉพาะภาคเกษตรและปศุสัตว์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมและยืนยันว่าหากส่วนใดล่าช้าหรือผิดพลาดรัฐบาลพร้อมรับผิดชอบและนำข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ไปดำเนินการต่อนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: ขณะที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดานะครับได้เผยข้อมูลที่วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมช่วงวันที่28กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับได้สะท้อนวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและอีกหลายภูมิภาคของประเทศไทยนะครับจากการประเมินพบพื้นที่น้ำท่วมขังทั่วประเทศรวม45จังหวัดนะครับเสียหายแล้วกว่า5ล้าน 120,000 ไร่โดยเฉพาะภาคกลางนะครับมีพื้นที่น้ำท่วมขัง22จังหวัดรวมกว่า 4,900,000 ไร่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกว่า 1,580,000 คนกว่า 21,800 ครัวเรือนนะครับในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะนาข้าวในภาคกลางนะครับมีน้ำท่วมขัง21จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 621,590 ไร่นะครับขณะที่สภาพอากาศประจำวันนี้นะครับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยนะครับแต่มีฝนตกหนักในบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
6: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
4: เจ็ดนาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: เดินมา
2: โอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจะมี
3: เอามาแต่แค่เหนียว

0: ริการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันศุกร์นะครับคุณผู้ฟังครับอรุณสวัสดิ์ในเช้านี้นะครับจอสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับมาติดตามกันนะฮะในช่วงเช้านะครับผมพัฒน์อภิธนการนะครับมาดูแลกันในช่วงเช้าวันศุกร์วันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังติดตามเรื่องของการเดินทางนะครับข้อมูลข่าวสารการจราจรในเช้าวันศุกร์แบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมีเหตุเพลิงไหม้นะครับเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ย4:30 น.นะครับได้รับแจ้งครับจากเทศบาลนครอ้อมน้อยมีเหตุเพลิงไหม้นะครับภายในบริษัทสยามเดลี่ฟู้ดจำกัดนะครับอยู่ที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่บอกว่าเป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตแล้วก็จำหน่ายเนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มเนี่ยนะฮะที่จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าเพลิงลุกไหม้นะครับภายในอาคารโกดังเก็บสินค้าครับแล้วส่งผลให้เกิดกลุ่มควันแล้วก็มีแสงเพลิงเนี่ยจำนวนมากนะครับเนี่ยตอนนี้เราขึ้นภาพนะครับเป็นคลิปเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวนะที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลนครอ้อมน้อยก็จะมีทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงอปท.นะครับในพื้นที่รวมไปถึงมีส่วนที่กำลังจากพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะฮะเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้แล้วนะครับคือตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้นะฮะอยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบเบื้องต้นนะครับยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะฮะเนี่ยครับก็เป็นเหตุเพลิงไหม้โรงงานนะครับที่ย่านกระทุ่มแบนสมุทรสาครนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะครับก็ค่อนข้างลุกลามนะครับเนี่ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดแต่ว่าลักษณะของแสงเพลิงและกลุ่มควันนี่มันโอ้โหมันเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับตั้งแต่ตี 4:30 นะฮะที่ผ่านมาก็เบื้องต้นไว้ก่อนท่านใดที่อาจจะพบเห็นรถดับเพลิงรถน้ำนะครับเข้าไปในพื้นที่ของตำบลอ้อมน้อยกระทุ่มแบนนี่นะฮะยังไงช่วยเปิดทางด้วยนะครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างเร่งควบคุมเพลิงอยู่นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับเรื่องของสภาพการจราจรเดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่บริเวณโดยรอบฝากเป็นข้อมูลนะฮะยังไงช่วยเปิดทางให้กับรถน้ำรถดับเพลิงด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็น่าจะทยอยกำลังเข้าไปในการไปควบคุมเพลิงกับเหตุการณ์ดังกล่าวครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับเช้าวันนี้การจราจรในวันศุกร์นะครับบางจุดที่มีอุปสรรคการเดินทางนะครับหรือว่าเจออุบัติเหตุก็ช่วยกันแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับคุณผู้ฟังข้อมูลของคุณผู้ฟังถือว่าสำคัญมากๆดอกจัน1808นะครับเบอร์นี้โทรฟรีหรือ1137นะฮะมีคุณณัฐพลนะครับรายงานเข้ามาบอกว่าเคหะร่มเกล้าช่วงระหว่างแยกตัดกับถนนราชพัฒนานะครับมุ่งหน้ามาทางแยกตัดถนนร่มเกล้านะครับคุณรัฐพลที่บอกว่าภาพรวมเนี่ยน้ำแห้งหมดแล้วนะฮะรถทุกชนิดเนี่ยใช้การได้นะครับแต่ภายในซอยต่างๆรวมถึงบริเวณปากทางเข้าวัดปากบึงเนี่ยยังมีน้ำขังอยู่นะครับบางจุดนี่บอกว่าเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะฮะก็ถนนน่ะวิ่งได้นะครับแต่ว่าในซอยต่างๆเนี่ยอาจจะมีค้างอยู่นะฮะก็ขอบคุณคุณณัฐพลนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันมานะฮะมาดูภาพรวมการจราจรกันหน่อยนะครับเริ่มมีปริมาณรถรัตนาธิเบศรเข้าแคไลน์นะครับแต่ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับช่องทางคู่ขนานยังไม่มีปัญหานะฮะก็จะมีตรงทางหลักที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกแคไลน์นะครับเริ่มเห็นมีปริมาณรถสะสมนะฮะเดี๋ยวติดตามสภาพ อากาศกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้กับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกับทางคุณปิยรัตน์ทองนพคุณสวัสดีครับคุณปิยรัตน์ครับ
2: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี
1: ้
2: ก
1: ็
2: ประเทศไทยตอนบนก็มีฝนน้อยนะคะจะมีฝนหนักได้บางพื้นที่นะคะในบริเวณด้านตอนออกของทางภาคตอนออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตอนออกค่ะแต่สำหรับภาคใต้นะคะก็ยังมีคงมีฝนตกหนักนะคะแล้วก็การกระจายตัวของภาคใต้ฝนค่อนข้างดีนะคะสำหรับทางภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะคะภาคตอนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะส่วนมากจะเป็นพื้นที่ของบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลค่ะสำหรับของพื้นที่ของภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะสำหรับพื้นที่ของภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักได้บางแห่งในบริเวณจันทบุรีและก็ตราดค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะในบริเวณเพชรบุรีประจวบสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสค่ะสำหรับพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะสำหรับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและเพชรบุรีเองนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่กลุ่มฝนก็แนวโน้มจะมาในช่วงบ่ายค่ำนะคะ
1: ครับภาพรวมดูเหมือนฝนลดลงช่วงนี้แต่ว่าก็มีประกาศเตือนจากทางกรมอุตุด้วยใช่ไหมครับคุณปิยรัตน
2: ์ใช่ค่ะสำหรับเช้านี้ออกประกาศเป็นฉบับที่5นะคะออกเมื่อตอนตี5ของเช้าวันนี้ค่ะผลกระทบนะคะก็ยังอยู่ในช่วงของวันที่9ถึง13นะคะโดยที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีลักษณะของอากาศแปรปรวนนะคะมีลักษณะฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งค่ะโดยที่ในช่วงวันที่9นะคะผลกระทบก็จะอยู่ที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะสำหรับในวันที่10ค่ะก็จะเริ่มมีที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะสำหรับในวันที่11นะคะก็จะมีบริเวณภาคตะวันภาคเหนือตอนล่างนะคะภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะสำหรับวันที่12และวันที่13นะคะผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ที่พื้นที่ของภาคใต้ค่ะ
1: อือฮึครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผลกระทบนะครับก็จะมีบริเวณทางด้านของภาคตะวันเฉียงเหนือนะฮะที่จะได้รับก่อนแล้วก็ทางด้านของภาคตะวันออกภาคใต้วันนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ฝนถ้าตกในพื้นที่กรุงเทพช่วงบ่ายเย็นค่ำนี่มีโอกาสตกหนักไหมครับคุณปิยรัตน
2: ์ถ้าเป็นวันนี้ยังไม่ได้ถึงกับเป็นฝนหนักค่ะอาจจะมีเข้ามาได้บ้างค่ะ
1: ครับ
2: ของกรุงเทพเองน่าจะเน้นในวันที่10-11ค่ะ
1: พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ
2: คร
1: ับแล้วเวลานี้เองนี่ตอนนี้มีฝนพื้นที่ไหนไหมครับในประเทศไทย
2: ถ้าเป็นฝนในประเทศไทยสักครู่นะคะถ้าในช่วงเวลานี้นะคะก็จะมีอยู่ทางพื้นที่ของภาคกลางนะคะแล้วก็พื้นที่ของภาคใต้ค่ะภาคกลางเป็นตอนบนค่ะ
1: แต่ไม่ได้หนักมากใช่ไหมครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะฮะดูเหมือนแต่ละภูมิภาคก็ฝนลดลงนะครับแต่ก็เตรียมตัวรับมือกับเรื่องของอากาศแปรปรวนในช่วงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมด้วยนะครับได
2: ้
1: ขอบคุณมากครับคุณปิยรัตน์ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณทางคุณปิยรัตน์ทองนพคุณนะครับจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ก็เดี๋ยวจับตาเรื่องของสถานการณ์ที่มีการประกาศแจ้งเตือนนะครับมีผลตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมด้วยเป็นเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยก็เป็นคำเตือนนะครับเรื่องของฝนอีกระลอกหนึ่งนะฮะที่หลายๆฝ่ายนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็กำลังนะติดตามจับตากันอยู่ด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในโอกาสต่อไปด้วยนะครับมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อนะครับคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยไปตรวจสอบแถวๆรัตนาธิเบศเริ่มมีปริมาณรถเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าดูทางด้านของงามวงวาน ในฝั่งขาเข้าเนี่ยยังไม่มีปัญหานะครับแต่ด้านขาออกเนี่ยจะเริ่มเห็นมีปริมาณรถนะครับแถวๆหน้าเรือนจำนะครับตรงเนี้ยนะแต่ก็ยังไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับถ้าตัดไปดูทางด้านของรัชดาวงสว่างก็จะมีปริมาณรถนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนถึงแยกวงสว่างมาทางประชานุกูลนะฮะตรงเนี้ยเริ่มมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้ากันแล้วนะครับในด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางราชวิภานะฮะแต่ว่าด้านกลับกันจากราชวิภานะครับมาประชานุกูลเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปวงสว่างก็ยังไม่มีปัญหานะครับนะทางด้านของแจ้งวัฒนะเข้าออกเช้าวันนี้ยังคล่องตัวรามินทราเข้าออกก็ยังใช้การได้ดีนะครับเกษตรนวมินเข้าออกนะไม่ว่าจะเป็นต่อเนื่องมาทางด้านของแยกเกษตรหรือว่าออกไปทางด้านของนวมินเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีลาดพร้าวทั้ง2ฝั่งนะยังใช้การได้ดีนะครับเช่นเดียวกันกับทางด้านของรามคำแหงแต่ว่าจะเริ่มมีปริมาณรถในฝั่งขาเข้านะครับด้านบนยกระดับนะโค้งมอรามนะครับแต่ว่าก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเห็นเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ลงทางด้านของแยกรามในฝั่งขาเข้านะครับรถก็เริ่มเยอะแล้วนะครับนะช่วงเชิงทางลงนะครับของยกระดับรามคำแหงส่วนกลับกันในด้านขาออกมุ่งหน้าลำสาลียังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ทักทายหลายๆท่านเลยนะครับที่ติดตามรับฟังกันอยู่ทั้งทางวิทยุ FM 100ทางเรดิโอออนไลน์ในแอปพลิเคชัน JS 100นะครับรวมไปถึงทางด้านของ YouTube JS 100นะครับที่มีแชทเข้ามาเพิ่มเติมไปแล้วสวัสดีทางคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับคุณ AA พี่จุกระเบียบด้วยนะครับแล้วก็มีทางคุณสายรุ้งนะครับมาทักทายกันด้วยนะฮะคุณกระปุกแดงบอกว่าส่งกำลังใจให้กับเจ้าของโรงงานนะครับกับเหตุเพลิงไหม้ที่เราแจ้งเบื้องต้นกันไปนะครับคุณผู้ฟังที่อำเภอกระทุ่มแบนนะฮะก็เปรียบได้ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงนะครับเป็นเหตุเพลิงลุกไหม้นะครับบริษัทแห่งหนึ่งที่พื้นที่อ้อมน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้อาจจะมีรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยรถน้ำรถดับเพลิงนะทยอยเดินทางเข้าไปสมทบนะครับในการเข้าไปดำเนินการควบคุมเพลิงคุณผู้ฟังก็ช่วยเปิดทางหลบทางให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับนะให้ความสะดวกในการเดินทางด้วยนะครับตรงนี้เพราะว่าต้องรีบเร่งในการเข้าไปควบคุมเพลิงนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงตีสี่ครึ่งนะประมาณนี้นะครับนะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานความคืบหน้าเรื่องของการควบคุมเพลิงนะฮะแต่ว่าก็พยายามที่จะล้อมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดไม่ให้ลุกลามนะครับไปบริเวณข้างเคียงนะฮะก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตกันต่อนะครับในเรื่องของสถานการณ์เพลิงไหม้ในจุดดังกล่าวนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันคุณผู้ฟังในช่วงระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมเนี่ยนะครับทางด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเขาจัดเป็นสถานที่สอบนะครับก็แนะนำให้เลี่ยงเส้นทางถ้าไม่มีความจำเป็นนะครับวันนี้ก็ประมาณหลักร้อยนะครับมีทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายด้วยนะครับก็ประมาณเกือบ500คนในภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายด้วยนะครับนะฮะก็เป็นการสอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะมีจำนวนประมาณ 6,200 คนเป็นการสอบของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับรอบเช้าอย่างเดียวนะ 9:00 น.ถึงเที่ยง 6,200 คนนะครับส่วนต่อเนื่องวันอาทิตย์นะอันนี้ก็หลักร้อยกว่าคนนะครับเป็นการสอบของกรมหม่อนไหมนะในภาคเช้า 9:00 น.ถึง 12:00 น.นะครับอันนี้ก็อัปเดตเป็นข้อมูลให้นะครับก็วันนี้อาจจะต้องดูผลกระทบเพราะว่าวันศุกร์ด้วยนะครับปริมาณรถนะครับก็น่าจะค่อนข้างเยอะนะครับส่วนพรุ่งนี้นี่อาจจะมีจำนวนมากหน่อยก็ให้เผื่อเวลาการเดินทางนะครับในรอบเช้านะส่วนการจราจรนะครับมาดูรอบในกันหน่อยนะตอนนี้เนี่ยก็รถก็จะเข้ามาตามจุดที่มีสัญญาณไฟนะครับเท่าที่เห็นอโศกดินแดงครับด้านขาเข้าจากใต้ทางด่วนต่อเนื่องมาทางกำแพงเพชร7ข้ามทางรถไฟมักกะสันมาทางด้านของแยกอโศกเพชรนะครับรถเริ่มมากนะครับเริ่มมีปริมาณรถท้ายก็สะสมอยู่ช่วงใต้ทางด่วนนะฮะส่วนด้านกลับกันจากอโศกเพชรไปทาง ด้านของแยกพระราม9ยังไม่มีปัญหานะครับยังถือว่าเคลื่อนตัวได้เพชรอุทัยนะฮะจากอสมทมาทางด้านของแยกเพชรพระรามเนี่ยนะก็เริ่มมีขออภัยทางด้านของเพชรอุทัยนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเพชรบุรีด้านขาเข้านะคลองตันทองหล่อนะครับพร้อมพงยังใช้การได้ดีช่วงเข้าแยกทองหล่อจะมีปริมาณรถอันนี้ก็แค่รอสัญญาณไฟนะครับเข้าแยกพร้อมพงไม่มีปัญหามาทางด้านของเพชรอุทัยไปอโศกเพชรยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับนะส่วนด้านกลับกันขาออกเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้ดีนะดูทางด้านของการจราจรอโศกมนตรีนะครับอโศกสุขุมวิทนะครับไปทางด้านของอโศกเพชรก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับสุขุมวิทด้านขาเข้านะจากทางด้านของสำโรงมาทางอุดมสุขไปพระขนงไม่มีปัญหานะครับต่อเนื่องแยกพระขนงไปเอกมัยทองหล่อพร้อมพงเข้าอโศกยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็โดยรอบวงเวียนใหญ่นะฮะการจราจรแยกบ้านแขกปริมาณรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าก็ยังไม่มีปัญหานะครับทางด้านของถนนกรุงทนต่อเนื่องมาจากทางราชพฤกษ์นะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะช่วงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานตากสินนะครับเข้าออกนี่ยังคล่องตัวสาทรเหนือนะฮะยังเคลื่อนตัวได้ดีมากๆนะครับสาทรใต้ก็ยังไม่มีปัญหาสีลมนะครับเข้าออกก็ยังคล่องตัวพระราม4ด้านนอกนะฮะเข้าออกก็ยังไม่มีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมมากมายเท่าไหร่นะฮะณเวลานี้นะฮะในช่วงเช้าๆแบบนี้ยังใช้การได้ดีตลอดเลยนะครับดูทางฝั่งของรัชดาท่าพระนะครับในด้านขาเข้านะช่วงลงอุโมงค์นะครับรัชดาราชพฤกษ์นะก็เริ่มเห็นมีปริมาณรถแล้วนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับพื้นราบด้านบนก็ยังไม่มีปัญหาด้านบนของสะพานพระราม3ต่อเนื่องจากแยกไหมสวรรค์นี่ก็ยังคล่องตัวนะยาวๆได้ไปถึงคลองเตยกลับกันมุ่งหน้าไปทางถนนตกก็ยังคล่องตัวพระราม2เข้าออกนะครับดูการเคลื่อนตัวในฝั่งขาเข้านะตั้งแต่ลงแม่น้ำท่าจีนมาเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับยังไม่มีการรับแจ้งเหตุอะไรเข้ามานะฮะแต่ว่าด้านฝั่งขาออกช่วงแถวๆทางด้านของหน้าสำนักงานจัดหางานสมุทรสาครเนี่ยในคู่ขนานนะครับแถวๆหน้าโฮมโปรมหาชัยเนี่ยผมไม่แน่ใจมีอุบัติเหตุหรือเปล่าครับเหมือนรถติดนะตรงเนี้ยนะครับมีสะสมอยู่ประมาณสัก 3-400 เมตรนะครับท่านใดอยู่ตรงนั้นก็ฝากเพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันได้นะครับดูเหมือนรถชะลอตัวนะช่วงหน้าโฮมโปรมหาชัยในช่องทางคู่ขนานนะครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณฟังเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะครับที่เราติดตามกันอยู่นะสำหรับกรณีของเหตุเพลิงไหม้ที่พื้นที่อ้อมน้อยเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับบอกว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยนะชื่อว่าบริษัทสีนานาพรนะครับสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวขนมขบเคี้ยวนะฮะและเครื่องดื่มเนี่ยนะครับมีรถกระเช้านะครับที่เข้าไปดำเนินการในการยกนะลอยขึ้นไปควบคุมเพลิงบนที่สูงนะครับก็ฉีดน้ำเข้าไปดับพื้นที่ด้านในนะฮะเนี่ยครับกลุ่มควันถ้าเรามองจากมุมนี้นะฮะดูเหมือนกลุ่มควันเริ่มลดลงนะมีการใช้รถกระเช้าเข้าไปฉีดพ่นบริเวณด้านในนะฮะจากมุมสูงนะครับก็เรียกว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังเร่งควบคุมเพลิงกันอยู่นะฮะก็เป็นพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยนะครับนะครับก็เรียกว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังเร่งควบคุมเพลิงกันอยู่นะฮะ

เพื่อให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วโดยที่ไม่พบการลุกลามไปยังอาคารหรือว่าพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยยังคงดำเนินการในการฉีดน้ำเลี้ยงนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบจุดที่มีความร้อนสะสมเพื่อป้องกันการประทุซ้ำครับแล้วก็พยายามควบคุมสถานการณ์ให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วซึ่งผลกระทบความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยนะจากการตรวจสอบยังไม่มีการรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะครับส่วนรายละเอียดความเสียหายมูลค่าความเสียหายตลอดจนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตกลงบริษัทนี้เป็นขอแก้ไขชื่อนะฮะเป็นบริษัทสยามเดลี่ฟู้ดนะครับนะบริษัทสยามเดลี่ฟู้ดที่เราเบื้องต้นข้อมูลไปช่วงก่อนหน้านี้นะครับนะก็คือเป็นบริษัทสยามเดลี่ฟู้ดพื้นที่ของอ้อมน้อยนะครับในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อยนะก็กำลังติดตามความคืบหน้านะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทั้งหมดเมื่อไหร่แล้วก็เรื่องของการตรวจสอบสาเหตุก็เรียกได้ว่าต้องติดตามนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เรากำลังติดตามสถานการณ์กันอยู่นะครับในพื้นที่ก็อาจจะยังมีรถน้ำรถดับเพลิงอยู่นะคุณผู้ฟังเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สแตนบายแล้วก็เร่งควบคุมเพลิงนะครับยังไงก็อำนวยความสะดวกพื้นที่ให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับส่วนเรื่องของสภาพการจราจรใครที่อยู่ณตรงนั้นนะครับมีผลกระทบหรือไม่ยังไงก็อัปเดตกันได้นะครับที่จอสร้อยดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้เรื่องของสภาพการจราจรจุดไหนที่คุณผู้ฟังเดินทางกันอยู่นะครับแล้วมีสภาพการจราจรเป็นอย่างไรก็สามารถคืบหน้าเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับช่วงแถวๆเมืองโบราณตรงเนี้ยก็เป็นประจำนะครับเป็นจุดประจำนะก็จะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นนะฮะแถวๆทางด้านของนิคมบางปูตรงเนี้ยนะก็เริ่มมีปริมาณรถด้านขาออกนะครับแต่ขาเข้าเนี่ยยังคล่องตัวแต่ขาออกรถเยอะแต่ก็ยังไม่ติดมากนะครับเท่าที่ดูเนี่ยแค่รถเพิ่มขึ้นนะครับก็ยังไม่ได้หนาแน่นมากมายนะส่วนพื้นที่อื่นๆเท่าที่ดูเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าการจราจรในเช้าวันนี้ภาพรวมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับเรียบทางด่วนรามอินทราประดิษฐ์มนูธรรมในด้านขาเข้ามาทางด้านของแยกตัดกับพระราม9เริ่มเห็นมีปริมาณรถนะครับช่วงข้ามบึงพระราม9รอสัญญาณไฟนะครับเริ่มเห็นท้ายนะเริ่มยาวด้านประชาธรรมที่ต่อเนื่องมาจากลาดพร้าวนี่ยังไม่มีปัญหานะครับส่วนด้านกลับการขาออกจากแยก92ประชาธรรมไปลาดพร้าวไปเกษตรนวมินทร์ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนพระราม9ในด้านขาเข้านะครับยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่เริ่มเห็นปริมาณรถแยกรามนะครับมาทางด้านของแยก92ต่อเนื่องในด้านขาเข้าแต่ณตอนนี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับแต่หลังจากนี้นี่น่าจะเริ่มปริมาณรถมากขึ้นนะครับตามลำดับนะฮะส่วนฝั่งด้านกลับการขาออกนะครับพระราม9ไปทางด้านของแยกรามต่อเนื่องไปศรีนครินทร์นะฮะยังเคลื่อนตัวได้ดียกระดับพระราม9เข้าออกยังเคลื่อนตัวได้ดินแดงต่อเนื่องอนุสาวรีย์นะครับก็ยังไม่มีปัญหานะครับการเคลื่อนตัวโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทุกด้านนะครับก็ยังหมุนรถได้ดีนะครับด้านพญาไทเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแต่ขาออกไปทางรางน้ำไปทางแยกพญาไทต่อเนื่องราชเทวีรถเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะฮะโดยรอบแยกประตูน้ำนะครับแนวก่อสร้างตรงนี้ก็ยังไม่มีปัญหานะครับปริมาณรถยังไม่ตึงเท่าไหร่นะพระราม1ปทุมวันนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอดนะครับซอยต่างๆทางด้านของถนนรัชดำริอังรีดูนังวิทยุนะฮะก็ยังคล่องตัวนะครับณเวลานี้นะฮะ
6 น.

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
3: ์โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: คุณผู้ฟังครับเช้าวันนี้นะครับช่วง6นาฬิกาที่ผ่านมาถนนเจ้าคุณทหารนะครับฝั่งมุ่งหน้าฉลองกรุงและฝั่งมุ่งหน้าร่มเกล้านะครับยังมีปริมาณน้ำอยู่นะครับเนี่ยฮะที่เราขึ้นภาพให้ดูโดยเฉพาะเลนซ้ายเลนกลางนะครับเนี่ยวิ่งผ่านได้ตลอดเหมือนกันขาออกการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเลนขวาเนี่ยยังวิ่งได้นะครับส่วนเลนกลางเนี่ยระดับน้ำก็ยังไม่ได้สูงมากนะฮะส่วนฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าร่มเกล้าช่วงคอสะพานคลอง4มีปริมาณน้ำแต่รถเล็กยังผ่านได้นะครับก็ยังไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็ช่วงแยกเข้า ICD ลงจากสะพานมุ่งหน้าร่มเกล้านะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้แต่ก็ให้ระวังเลนซ้ายเนี่ยนะครับที่เราขึ้นภาพให้ดูนะจริงมีปริมาณน้ำอยู่นะครับก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังนะถนนก็ยังมีปริมาณน้ำอยู่นะครับเพิ่มเติมกันให้ท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ก็สามารถรายงานอัปเดตกันได้นะครับตามซอยต่างๆที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะย้ำนะครับถนนเจ้าคุณทหารฝั่งมุ่งหน้าฉลองกรุงและฝั่งมุ่งหน้าร่มเกล้าเนี่ยรถเล็กยังวิ่งผ่านได้ตลอดเข้าออกยังเคลื่อนตัวดีๆถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำอยู่บ้างณเวลานี้นะครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณฟังครับเรื่องของการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกนะครับคุณผู้ฟังนะพวกเราทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรอยยิ้มและมิตรภาพนะส่วนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกถึงเวลาแล้วนะครับเดือนตุลาคมครับเดือนนี้นะฮะแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยนะครับสำหรับเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจในการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับหรือ The 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงระหว่างวันที่12-18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนี่นะครับคุณฟังครับนอกเหนือจากความพร้อมเรื่องของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดคือซอฟต์พาวเวอร์ครับทั้งจากผ้าไทยผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยนะครับที่จะถูกนำไปใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมนะครับเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาของไทยนะครับสู่สายตาสากลรวมถึงการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมนะครับอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคและไม่เพียงเท่านั้นนะครับมิตรภาพจากคนไทยทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถส่งของนะครับนะส่งคนพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่สร้างความประทับใจที่ไม่อาจจะลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ใหม่พร้อมส่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับและแสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยของเราพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันครับผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailand นะครับ www.facebook.com/am2026thailand ครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้นะครับที่อำเภอกระทุ่มแบนกับทางด้านของนายอำเภอกระทุ่มแบนคุณพิรุณโรจน์นาคดนตรีนะครับสวัสดีครับนายอำเภอครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนายอำเภอครับล่าสุดนี้ตอนนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้หรือยังครับเนี่ย
2: ตอนนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้ราว 80% แล้วครับ
0: ครับ
2: ตอนนี้เหลือกลุ่มไฟเนี่ยน้อยน้อยลงแล้วเหลือแต่กลุ่มควันครับก็เก็บเท่าฐานที่ได้รับการเผาไหม้ฮะ
0: ครับเดี๋ยวให้นายอำเภอยืนยันนิดนึงบริษัทนี้เป็นบริษัทชื่ออะไรนะครับ
2: เป็นบริษัททำขนมครับทำขนมในบริเวณจุดอ้อมน้อย
0: ครับ
2: สยามตำบลอ้อมน้อยอำเภอทุ่งแบนครับ
0: สยามเดลี่ฟู้ดไหมฮะตรงนี
2: ้ครับใช่ครับ
0: อ๋อครับเกิดเหตุตั้งแต่ตอนกี่โมงครับในอำเภอ
2: เกิดเหตุตั้งแต่ 4:30 ครับ
0: มีคน
2: ตอนนี้ก็ควบคุมได้พอสมควรแล้วครับ
0: ครับจุดที่เพลิงไหม้นี่เป็นโกดังเก็บอะไรครับ
2: เป็นโกดังเก็บสินค้าครับเก็บขนมเก็บสินค้า
0: ครับแล้วเบื้องต้นนี่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับผลกระทบยังไงบ้างไหมครับเนี่ย
2: ครับไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดครับ
0: มีครับ
2: ทุกคนก็ออกมาช่วยเหลือตัวเองออกมาได้ครับ
0: ครับ
2: มันไม่ได้แบบเป็นลุกโหมันค่อยๆไหม้อะฮะมันไม่ได้แบบโหมทีเดียว
0: ครับเพลิงไหม้เสียหายไปกี่โกดังครับตรงนี
2: ้โกดังเดียวครับโกดังเดียว
0: มีลุกลามเพิ่มเติมไหมครับ
2: ไม่มีแล้วครับควบคุมอยู่ในตัวอาคารแล้วก็เจ้าที่ดับเพลิงก็สามารถเข้าไปฉีดน้ำดับเพลิงได้ภายในอาคารได้แล้ว
0: ช่วงที่เกิดเพลิงไหม้นี่มีคนงานไหมครับ
2: มีครับมีแต่ว่าก็ช่วยกันขนของอะไรออกมาที่สำคัญออกมาได้ก่อนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับ
0: ครับเรื่องของความเสียหายเบื้องต้นนี่เป็นยังไงบ้างครับในอำเภอ
2: ก็อยู่ระหว่างเดี๋ยวจะมีเจ้าที่เข้ามาประเมินอีกครั้งครับตอนนี้ขอทำหน้าที่ในการควบคุมไปก่อน
0: มีอุปสรรคอะไรยังไงบ้างไหมครับทางเข้าออกรถน้ำที่จะเข้าไปควบคุมเพลิง
2: ไม่มีครับเข้าถึงพื้นที่ได้แล้วครับตอนนี
0: ้ครับเข้าไปในซอย
2: พื้นที่ได้หมดแล้ว
0: ก็คือเข้าไปในซอยลึกไหมครับเนี่ยจากถนนใหญ่
2: ไม่ลึกครับไม่ลึกครับ
0: ก็เดี๋ยวให้ทำงานก่อนนะครับก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันนะตรงนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวเพิ่มเติมกันครับขอบคุณมากครับในอำเภอ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็ไม่ได้มีการลุกลามไปยังโกดังข้างเคียงหรืออย่างไรนะครับควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับในพื้นที่โกดังที่เก็บขนมนะฮะของโรงงานนี้นะฮะก็อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงนะครับในส่วนของการดับเพลิงนะครับตอนนี้ควบคุมไว้ได้ในวงจำกัดแล้วนะครับเหลืออีกประมาณสัก 20% ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮะเข้าออกโรงงานก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรนะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นสภาพภายในโรงงานนะครับที่เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube ณตอนนี้นะฮะคือด้านในเนี่ยโกดังเนี่ยยังมีควันอยู่นะครับยังมีควันอยู่แล้วก็มีการฉีดน้ำเลี้ยงนะครับภายในพื้นที่เพื่อการประทุซ้ำเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยฮะก็เสียหายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะภายในอาคารนะครับก็ระหว่างที่เขาดำเนินการดับเพลิงส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคนงานก็ช่วยกันขนของออกมาในช่วงที่เกิดเหตุนะครับถือว่าเป็นโรงงานขนาดใหญ่เลยนะครับเนี่ยดูจากภาพที่เขาแพลนให้ดูเนี่ยมีรถน้ำเป็นจำนวนมากเลยนะครับเป็นโกดังที่เรียกว่าน่าจะขนาดใหญ่เลยนะครับเนี่ยดูจากพื้นที่ด้านนอกนะนี่ก็เป็นรถกระเช้านะครับที่มาสนที่กำลังนะขึ้นไปฉีดด้านบนโอ้ยังถือว่ามีกลุ่มควันอยู่นะจากภาพที่เราเห็นนะตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้สามารถดับเพลิงได้แบบ 100% นะฮะก็ยังต้องใช้เวลานะครับก็มีการฉีดน้ำเลี้ยงตลอดเลยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับทุกหน่วยทุกฝ่ายด้วยนะครับก็ส่วนที่กำลังกันเข้าไปดูแลควบคุมเพลิงกันนะครับอันนี้เป็นพื้นที่นะที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับนี่นะฮะก็เราเห็นภาพเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนเป็นภาพของทางเจ้าหน้าที่นะครับที่น่าจะมีอาการบาดเจ็บด้วยนะ จ้าหน้าที่ที่เข้าไปดำเนินการนะครับยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามบทสรุปกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการดับเพลิงกันอยู่มากันแต่เช้าเลยนะครับเช้ามืดเลยสำหรับเหตุเพลิงไหม้นะครับดียังไงเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะฮะส่วนช่วงนี้นะครับ6นาฬิกากับ55นาทีนะครับใครเดินทางกันอยู่เช้าวันศุกร์การจราจรอาจจะเริ่มที่จะมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับในแต่ละจุดแต่ละเส้นทางนะครับอย่างตอนนี้เห็นทางด้านของยกระดับพระราม9นะครับก็เริ่มมีปริมาณรถแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับลงบวชแม่พระรถเริ่มเยอะดินแดงขาเข้ารถมากเคลื่อนตัวช้านะครับรถเพิ่มเติมเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงเพชรบุรีด้านขาออกแยกเพชรพระรามมาทางราชเทวีเห็นปริมาณรถเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับแนวเปลี่ยนการก่อสร้างนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านี้ก็น่าจะมีหลายจุดนะครับที่ปริมาณรถก็จะเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะฮะเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมกันในชั่วโมงหน้านะครับส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไปจังหวัดลพบุรีและปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วม20จังหวัด 38,076 ครัวเรือนถึงมือประชาชนแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิจากนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีมีผลวันนี้ติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: กระทรวงมหาดไทยเผยแพร่บัญชียกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2681/2569ลงวันที่7ตุลาคม2569โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่9ตุลาคม2569ทั้งนี้ให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีและให้นายนฤทธิ์ปารักกวงณ อยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยและตรวจสอบทัศนคติการทำงานของนายเศรษฐวุฒิจากกรณีปัญหาการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายนิรัตพงษ์สิทธิถาวรนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีพุทธศักราช2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม2569 29กันยายน2569และ6ตุลาคม2569หรือเงินช่วยน้ำท่วม 9,000 น้ำล้อม 5,000 ว่าวันนี้ปภ.ได้ร่วมกับธนาคารออมสินอมเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยแล้วรวม20จังหวัดรวมจำนวน 38,076 ครัว